นะไม่เป็นไรเรื่องเล็กนะนะหรือหยวนหยวนนะนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นคือสุดยอดนะครับนะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอครับสังเกตเห็นไหมครับคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในบ้านปลายเช่นต้องกลบฝังไว้ในแผ่นดินเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกหรือไม่ก็เผาให้เป็นควันให้เป็นไอแล้วก็ปนไปในบรรยากาศของโลกนั่นก็คือกฎของธรรมชาติที่สอนให้เราเห็นว่าอย่างไรอย่างไรเสียเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายนะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้มีเรื่องใกล้ตัวที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังครับเรื่องใกล้ตัวที่ว่านี้จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าธรรมะที่อยู่กับตัวเราได้อย่างง่ายกว่าปกติครับเพราะสาเหตุว่าธรรมะที่ผมจะกล่าวถึงผ่านทางรายการในครั้งนี้นั้นเป็นธรรมะที่ท่านผู้ฟังเองไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุใดวัยไหนก็ตามล้วนต้องแสดงออกและต้องประพฤติธรรมชาตินี้ด้วยกันทุกคนครับและธรรมชาติที่เราประพฤติตนกันเนี่ยนะฮะแม้แต่จะเป็นการประพฤติตนไปตามธรรมชาติก็ตามมันเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ท่านทั้งหลายสามารถนำไปเป็นแบบบทในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในสังคมได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมของคนเรานั้นถ้าเราไม่ไปเป็นเงื่อนไขในการน้อมนำความสุขหรือน้อมนำความทุกข์ให้กับผู้อื่นบางทีเราเองนั่นแหละก็จะเป็นผู้น้อมนำความทุกข์หรือความสุขไปให้กับผู้อื่นเขาได้ด้วยในเวลาเดียวกันมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนได้แสดงออกหรือปฏิบัติตนหรือที่เรียกว่าประพฤติตนกันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองรวมกระทั่งถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างง่ายๆและสบายๆถือว่าเป็นการสอนธรรมะให้กับตัวท่านเองโดยตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้สอนตนเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีเราจะมองข้ามไปเราไม่เคยนำมาคิดเราไม่เคยนำมานึกและเรามิได้เคยนำมาพิจารณาโอกาสที่เราจะได้ธรรมะฉบับพิเศษนะที่เราประพฤติปฏิบัติกันโดยธรรมชาติของตัวเราอยู่แล้วเนี่ยจึงปฏิบัติแล้วผ่านไปในแต่ละวันกันอย่างน่าเสียดายท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับธรรมชาติที่เป็นพฤติกรรมตามปกติของเราที่ท่านผู้ฟังสามารถจะหยิบฉวยนำมาเป็นความรู้หรือจะถือว่าเป็นหนึ่งในบริบทในการดำเนินชีวิตของเราได้เพื่อที่จะนำคำว่าผู้ประพฤติธรรมเนี่ยสร้างเสริมสภาวะแห่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือเวลาตื่นนอนตอนเช้านะครับก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจจะไปทำงานไปทำธุรกิจทำการค้าไปพบปะสมาคมผู้ใดอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะฮะเราจะต้องแต่งอยู่2อย่างเสมอนะเราจะต้องแต่งอะไรครับ2อย่างก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปปฏิบัติภารกิจของเราในชีวิตประจำวันสิ่งที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าหญิงหรือชายนะฮะจะต้องแต่งสิ่งแรกก็คือแต่งตัวใช่ไหมครับว่าไปตามขั้นตอนเนี้ยเราจะแต่งตัวแต่งตัวก็คือการคัดเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมนะเหมาะสมแล้วยังไม่พอต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจตัวเองด้วยและนอกจากจะเป็นที่ถูกอกถูกใจตนเองแล้วต้องเป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นสมัยนั้นในสังคมนั้นด้วยใช่ไหมล่ะครับเนี้ยหรือนะหรือถ้าหากว่าท่านอาจจะเป็นผู้นำแฟชั่นท่านก็จะต้องมั่นใจว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่รวมที่ผมเรียกรวมๆว่าแต่งตัวเนี่ยนะฮะมันต้องไม่ล้าสมัยและนำสมัยก็ต้องไม่นำสมัยเกินไปไม่ล้ำสมัยจนเกินกว่าใครๆในยุคปัจจุบันนั้นนะที่เขาจะก้าวตามไปไม่ทันอะไรทำนองเนี้ยไม่งั้นเราก็จะเป็นคนแปลกปลอมหรือแปลกหน้าแปลกตนอยู่ในสังคมเนี่ยนี่ก็คือสิ่งรวมๆที่เราเองได้สัมผัสกันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะการแต่งตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับอะไรครับเหมาะสมกับกาลเทศะใช่ไหมครับเราจะไปงานพิธีใหญ่ๆนะเราเป็นงานพิธีที่สูงเกียรติอะไรต่างๆเราก็ต้องแต่งกายสุภาพแต่งกายสากลนิยมอะไรทำนองนั้นเนี่ยเวลาตอนเช้าไปที่นี่ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เวลาตอนกลางวันไปในงานนั้นก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวเองให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมี
ความชำนาญจากการประพฤติและการปฏิบัติตนในเรื่องของการแต่งตัวหรือแต่งกายนะกันมาโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราถูกธรรมชาติเสี่ยมสอนเอาไว้นะฮะว่าให้หันมาใส่ใจตนเองในการแต่งตัวนะแต่งตัวก็คือแต่งกายสวมเสื้อผ้าอภรรท์สวมรองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะและนอกจากการแต่งกายแล้วมนุษย์เราก็ยังมีการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับผู้ชายถึงแม้จะไม่เขียนคิ้วทาปากหรืออะไรต่อมีอะไรที่ยุ่งยากเหมือนสุภาพสตรีที่จะต้องใช้เวลาในการแต่งหน้าตัวเองนานๆเพื่อทำหน้าให้สวยสวยไปที่มั่นใจในตัวเองนะผู้ชายก็ต้องมีการดูกระจกเหมือนกันเพื่อจะส่องใบหน้าตัวเองว่าทรงผมเข้าที่ไหมทำหน้าหล่อทำหน้าเท่ดูแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโดยปกติในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยธรรมชาติจะสอนให้รู้จักการแต่งอยู่สองอย่างคือแต่งกายหรือแต่งตัวนะฮะแล้วก็แต่งหน้าเรามีคำถามที่จะถามร่วมกันนะผ่านทางรายการนี้เพื่อที่จะวิเคราะห์และหาคำตอบกันครับว่าการแต่งหน้าและก็การแต่งกายของเรานั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ทำไมมนุษย์เราเนี่ยหยิบเสื้อผ้าอะไรสวมใส่ไม่โป้ไม่เปลือยนะก็ปิดบังของสงวนของตัวเองได้นะดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรต่างๆก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความพิถีพิถันนะมีความใส่ใจดูแลใบหน้าและก็สารรูปของตัวเองค่อนข้างมากนะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมก็อยากจะเรียนเพื่อชวนท่านผู้ฟังคิดและชวนท่านผู้ฟังคุยว่าการแต่งหน้าแต่งตาไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นสุภาพบุรุษก็ตามที่แต่งหน้าดูหน้าแต่งผมดูทรงผมซึ่งมันก็อยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะเราทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับว่าเราพร้อมจะไปเสนอหน้าของเราในสังคมซึ่งมีเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายที่มากมายที่รอท่าเราอยู่ในสังคมที่จะให้เราไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจการค้าหรือเพื่อนร่วมโลกก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่แต่งหน้าแต่งตาก่อนออกจากบ้านนะเราคิดว่าเราไม่ค่อยจะมั่นใจตัวเราเท่าไหร่ในการที่จะไปเสนอหน้าต่อใครอื่นในสังคมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็เลยต้องเพียรแต่งหน้าทาปากเนื้อแต่งทรงผมจนได้ที่แล้วนะว่างั้นเถอะพอมั่นใจเสร็จแล้วก็ค่อยยุรญาติก้าวออกจากบ้านตรงไปที่ทำงานหรือตรงไปยังจุดนัดหมายที่ท่านจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเพราะว่าท่านมั่นใจในใบหน้าของท่านแล้วแล้วก็ตลอดเวลาที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยท่านก็มีการตรวจสอบใบหน้าของท่านเป็นระยะโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีธรรมชาติก็สอนให้ท่านเนี่ยนึกถึงใบหน้าตัวเองอยู่ในระหว่างวันแทบจะตลอดทั้งวันเพื่อจะเอากระจกมาส่องหน้าดูหน่อยซิว่าขณะนี้หน้าตาของท่านนั้นมันยังพร้อมยังสวยยังดูเรียบร้อยไม่รุงรังไม่รุ่มร่ามอะไรต่างๆเนี่ยนะพร้อมที่จะเสนอหน้ากับคนอื่นเขาอยู่ต่อไปนะรึเปล่าอะไรทำนองเนี้ยถ้าไม่มั่นใจเมื่อไหร่ก็จะไปส่องกระจกนะเอาหน้าไปส่องกระจกดูข้อบกพร่องบนใบหน้าของตนเองแล้วก็ตรงไหนมันบกพร่องก็ปรุงแต่งแก้ไขจนกว่าจะมั่นใจแล้วก็ค่อยหันหลังให้กระจกหรือปิดกระจกเนี่ยที่อยู่ที่ตลับแป้งนะใส่ลงไปในกระเป๋าอะไรทำนองเนี้ยท่านก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็ทำมาหากินหรือดำเนินชีวิตของท่านร่วมกันกับผู้อื่นต่อไปเป็นประจำครับส่วนการแต่งตัวก็คือการที่ท่านจะออกจากบ้านก็เป็นการเตรียมตัวที่พร้อมจะไปเสนอตัวต่อผู้อื่นไปเสนอตัวเพื่ออะไรเสนอตัวก็เพื่อที่จะแสดงตนต่อหน้าคนอื่นถูกไหมฮะเพื่อทำให้คนอื่นดูแล้วเนี่ยไม่ขัดเขินลูกตาเพื่อให้คนอื่นมองแล้วว่าสวยงามสมสง่าอะไรทำนองนั้นที่ท่านทั้งหลายเรียกกันเป็นภาษาวิชาการว่ามีบุคลิกภาพที่ยอมรับได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่งตัวเฉยๆแต่งตัวปอนๆหรือแต่งตัวไม่ถูกกับกาลเทศะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันทุกๆคนนะครับก่อนออกจากบ้านไปทำงานธรรมชาติก็สอนให้ทำอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อไปทำงานหรือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมผ่านไปในแต่ละนาทีของหนึ่งวันนั้นเราก็จะคอยแต่งหน้าคอยแต่งตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองว่าเรา
พร้อมที่จะเข้าสังคมกับใครๆเขาได้หรือไม่อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เรานะมีความเหมาะสมไหมเรามีความสุภาพเรียบร้อยดีไหมเราสวยพอไหมเรามีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือร่างกายของเราเสื้อผ้าเรากระดุมติดผิดเม็ดติดผิดแถวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็ผมก็คุยในสภาวะที่ท่านเองเนี่ยได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้กันมาเราจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเพื่อจะออกไปเสนอหน้าในสังคมหรือเป็นการแต่งตัวแต่งกายจะออกไปเสนอตนต่อสังคมก็ตามล้วนมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเราออกไปสู่สังคมแล้วจะเป็นที่ยอมรับของสังคมก็คือมนุษย์ผู้อื่นเราออกไปในสังคมแล้วไม่มีใครที่จะปฏิเสธเราเนี่ยปฏิเสธความขี้เหร่ของเราปฏิเสธความไม่น่ารักของเราปฏิเสธความเฉยๆเห่ยๆของเราอะไรทำนองเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นเตือนเราให้เกิดสติทางวิญญาณอยู่ด้วยนะมันมีนัยยะที่สำคัญ นัยยะที่สำคัญก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีเงื่อนไขที่จะใส่ใจดูแลใบหน้าของตัวเองให้เรียบร้อยใส่ใจใยดีที่จะดูแลสารรูปร่างกายการแต่งตัวของตัวเองให้เรียบร้อยนะเป็นที่เหมาะสมแล้วมนุษย์จะต้องนึกเชื่อมโยงต่อไปให้ได้ว่ามีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมล่ะครับการแต่งหน้าของเราก็คือการแต่งที่ภายนอกการแต่งกายของเราการแต่งตัวของเราเนี่ยก็คือการแต่งที่ภายนอกเป็นการสั่นสะเทือนให้มนุษย์รู้ว่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นคน2มิติอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปแล้วเราเป็นคน2มิตินั่นแปลว่าถ้าเราแต่งหน้าเราและแต่งตัวเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวของเราเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราที่จะไปคบหาสมาคมกับใครเขาในสังคมอย่างมั่นใจและไปไหนๆก็ไม่ให้ใครปฏิเสธเราเขาพร้อมที่จะต้อนรับเราเขาพร้อมจะยิ้มให้กับเราเขาพร้อมจะให้เกียรติเราเขาพร้อมจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรให้กับเรานั้นเราจะต้องรู้ว่าเราไม่ได้มีแค่มิติเดียวคือมิติทางกายสังขารใช่ไหมครับเรายังมีอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจครับมันก่อนออกจากบ้านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้อยากจะเรียนชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านต้องการไปเข้าสังคมกับผู้ใดแล้วทำให้ตัวท่านเองนั้นมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจและกายสังขารของท่านแล้วก็พร้อมกันนั้นท่านก็พร้อมจะแบ่งปันความมีสันติสุขที่ท่านได้รับหรือที่ท่านมีเนี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมด้วยว่าเวลาท่านคบกับเขาแล้วเขาก็มีสันติสุขเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะฝากท่านว่าอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยการแต่งกายการแต่งตัวและการแต่งหน้านั่นคือการแต่งภายนอกนะสวยนะอย่างไรสง่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราหม่นมัวจิตใจของเรามืดมนนะจิตใจของเราไม่บอดนะจิตใจของเราไม่ผ่องใสจิตใจของเราไม่ดีงามเนี่ยท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าเวลาเราดำเนินชีวิตของเราไปในสังคมเราจะไปคบเพื่อนมนุษย์คนใดเห็นทีจะลำบากที่ลำบากเป็นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความเศร้าหมองอยู่ในหัวใจพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในวันนั้นๆเนี่ยและในวินาทีที่เราเศร้าหมองนั้นน่ะเราจะเฮฮาปาร์ตี้กับใครก็คงจะไม่ได้เราจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครเขาก็คงจะก็คงจะไม่เป็นนะฮะและถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาไม่เป็นนะเฮฮาปาร์ตี้กับใครเขาไม่ได้เขาคบกับเราแล้วเขาหาความสุขใจไม่ได้เห็นแต่ความเศร้าของเราเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยๆห่างร้างเราไปใช่ไหมล่ะครับเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยวใจอยู่คนเดียวก็เดียวดายอีกใช่ไหมล่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีอะไรที่ขาดไปในชีวิตก็คือขาดมันเพื่อนมนุษย์ขาดสังคมใช่ไหมแล้วคนอื่นเวลาเขามีท่านเขาก็ปฏิเสธท่านเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความมีสันติสุขนะหรือไม่งั้นก็ถ้าท่านเป็นคนที่จิตใจอยู่ไม่สุขเนี่ยชอบหาเรื่องใส่ตัวอยู่เรื่อยนะคิดโน่นนึกนี่ทำนั่นทำนี่บางทีก็ไปแสเรื่องของคนอื่นเขาหรือบางทีก็ไปเหยียบตาปลาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเพราะจิตของท่านมันไม่สงบอะจิตมันไม่สำรวมเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้พฤติกรรมทางกายที่ท่านแสดงออกในทางโลกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันก็เป็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ไม่สุขใช่ไหมมันไม่เสือก
ไม่สอดไม่แสนะมันก็จะคงจะต้องทำอะไรที่เป็นเสียวๆให้กับคนอื่นเขาได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะครับมันเวลาเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราทำตัวอย่างนั้นแน่นอนเลยครับว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นเขาก็เห็นทีจะต้องปฏิเสธเราแน่ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเขาปฏิเสธเราแล้วอย่างเนี้ยเราก็ต้องถูกคนอื่นเขาผลักใสอย่างไม่ใยดีเราก็จะเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นเขาก็ไม่อยากคบเราใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่มีใครอยากจะคบเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราลืมแต่งจิตใจเราก่อนออกจากบ้านเราแล้วก็เมื่อระหว่างที่อยู่นอกบ้านเราก็ลืมตรวจสอบจิตใจของตัวเรานะทบทวนจิตใจทบทวนอารมณ์ของตัวเราเอาไว้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสตินะถ้าเราลืมและเราไม่กระทำอย่างนี้มันโอกาสที่เราจะประพฤติผิดคิดชั่วต่อคนอื่นๆเขามันก็มีดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นสันติสุขที่เกิดจากความสงบสันติสุขที่เกิดจากความสํารวมสันติสุขที่เกิดจากความสนุกสนานเบิกบานใจหรือความสุขความสงบที่เกิดจากความสุขสุนทรีในชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าท่านจะคบกับใครไปอยู่ในสังคมไหนท่านให้ความสันติสุขหรือให้ความมีสุนทรียภาพในอารมณ์ในจิตใจอะไรต่างๆกับใครๆเขาได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าคบนะคนทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะใส่ใจในตัวตนของคนอื่นมากกว่าจะใส่ใจในตัวตนของตัวเองครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในสังคมที่ส่วนใหญ่แล้วจะหาความสงบสุขในสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างจะมัวแต่แสวงหาสิ่งที่ดีๆจากคนอื่นเช่นเขาต้องประพฤติดีกับเราเขาต้องพูดเพราะๆกับเราเนี่ยเขาต้องเอื้ออาทรเราเขาต้องใส่ใจใยดีเราคือแคร์เราหน่อยไม่ใช่หยิ่งยโสโอหังจองหองและหรือมองเราด้วยสายตาที่เหยียดหยามหรือในสายตาที่ไม่มีความเป็นมิตรเอาเสียเลยแบบเนี้ยเราพยายามจะมองหาสิ่งดีๆจากคนรอบข้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้มองสวนทางกันตรงที่ว่าเราไม่พยายามจะมองว่าแล้วเรามีสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาปรารถนาและเรายังไม่ได้แสดงออกหรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่อเขาอยู่อีกบ้างไหมถ้าค้นพบว่าเรายังมีหลายสิ่งมีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้แสดงออกไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทำต่อเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รีบแสดงออกถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้น่ารักระหว่างนั้นเถอะเนี่ยมันถ้าหากว่าเราแต่งแต่หน้าแต่งแต่กายนะแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งแต่งภายนอกแต่เราไม่คิดจะปรุงแต่งจิตใจของเราคือทำตัวให้น่ารักด้วยการทำจิตใจให้น่ารักมองโลกในแง่ดีมีความรักความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อตนเองไม่ได้เอาแต่ใจตนเองแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังคอยแต่งจิตใจของท่านให้เป็นอย่างนี้เราเองหรือท่านทั้งหลายก็จะมีความน่ารักในตัวเองมากขึ้นความมีคุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสายตาของกันและกันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดและสังคมของมนุษย์อย่างท่านไม่ว่าในทีมงานในองค์กรในบริษัทนะแม้กระทั่งในครอบครัวของท่านเองสามีภรรยาบุตรหลานก็ตามมันก็จะมีแต่ความสันติสุขเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนระมัดระวังและใส่ใจดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเป็นการใส่ใจดูแลให้เหมือนกับตื่นนอนตอนเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันนั่นคือทำความสะอาดใบหน้าของตัวเองและหลังจากนั้นก็แต่งหน้าให้สวยงามเช้งวับเลยนะแต่งกายที่สุดจะทันสมัยที่จะเป็นที่ยอมรับของใครๆได้เนี่ยแล้วก็ไม่ลืมที่จะแต่งจิตใจของตัวเองด้วยก่อนออกจากบ้านมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านรู้จักแต่งกายรู้จักแต่งหน้าและรู้จักแต่งจิตใจของท่านแล้วผมเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้นะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านเนี่ยในการเป็นคนใหม่ผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังคนไหนก็ตามสามารถจะบอกตรงๆกับตัวเองได้นะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเอาแต่แต่งกายเราเอาแต่แต่งหน้าเพื่อเสนอตัวและเสนอหน้ากับคนอื่นในสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเท่านั้นเองและในทางกลับกันเราก็พยายามมองว่าใครมีหน้าตาสวยงามหน้ามองหน้าพิษเนี่ยใครแต่งกายสวยงามนะสมสมัยนะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรามักจะมองตรงนั้นนะแต่จิตใจของกันและกันเราไม่ค่อยจะได้มองท่านผู้ฟังครับ
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจของเราดีแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกมาภายนอกมันย่อมดีตามไปด้วยนะพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองด้วยการดูด้วยการศึกษาด้วยการพิจารณานะครับนะแล้วเมื่อค้นพบว่ามีสิ่งใดบกพร่องมีสิ่งใดที่เหลวไหลหรือมีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องให้คนมาก่นด่าหรือชี้หน้าว่าเรานี่ฮะว่าเราเหลวไหลอย่างนั้นเราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้เราพิจารณาตัวเราเองได้เพราะเรามีวิสัยทัศน์เรามีสายตาอย่างน้อยๆเราก็มีปัญญาอย่างน้อยๆเราก็เป็นคนรักตัวเราเองท่านรักใบหน้าตัวเองท่านยังแต่งหน้าได้ทุกวี่ทุกวันหรือแต่งทั้งวันเลยใช่ไหมนะท่านรักตัวท่านเองท่านก็แต่งกายแต่งตัวเสื้อดูงามดูเท่ดูเก๋ดูและให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนะครับแล้วถามว่าท่านรักตัวท่านไหมล่ะครับท่านรักทั้งตัวไหมถ้าท่านรักทั้งตัวท่านก็ต้องดูแลหัวใจของท่านด้วยครับหัวใจของท่านหรือจิตใจของท่านนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกวันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงหวังที่จะมีความสุขสงบในชีวิตของท่านและพร้อมจะแบ่งปันความมีสุขสงบในจิตใจให้กับคนอื่นๆเพื่อสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่สร้างครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขรู้จักแต่งจิตใจของท่านเอาไว้บ้างนะครับเนี่ยการแต่งจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะมีเวลาให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเรารู้จักเหลียวมองตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่ามองแต่ที่จะหาสิ่งดีๆจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามองหาคนสวยๆมองหาคนหล่อๆใช่ไหมเนี่ยมองแค่นั้นมันไม่พอนะฮะต้องมองดูตัวเองด้วยว่าตัวเองสวยหรือตัวเองหล่อนะหล่อในทางพฤติกรรมสวยสมาร์ทในทางพฤติกรรมเนาะว่าเราเป็นคนดีพอที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะคบหาเราไว้เป็นพิษมิตรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาคบเราแล้วรู้สึกว่าเราเป็นพิษเขาคงจะบิดนะเขาคงจะเบี่ยงนะที่จะเลี่ยงเราไปเขาคงจะไม่คบเราหรอกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับนะนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่อยากจะย้ำอยากจะฝากท่านว่าแต่งตัวเพื่อเสนอตัวต่อคนอื่นๆได้แต่งหน้าเพื่อเสนอหน้าต่อผู้อื่นในสังคมได้มันไม่ว่าจะตอนก่อนออกจากบ้านในเวลาใดก็ตามอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านแต่งอารมณ์ของท่านให้งดงามก่อนออกจากบ้านด้วยและพยายามแต่งมันทั้งวันนะครับท่านจะสวยทั้งใบหน้าท่านจะสวยสง่าทั้งเรือนกายและงดงามแม้กระทั่งจิตใจถ้ารวมทั้ง3สวยนี่ได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีสง่ามีความน่ารักและมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่มีมนุษย์เราคนใดที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นะครับที่จะมีความสุขในทุกๆวันชั่วชีวิตของตนเองความสุขที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือจะเป็นความสุขทางใจและหรือสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็ตามเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามกรรมนะครับนะถ้าท่านเข้าใจและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็ย่อมจะยอมรับคำกล่าวนี้ได้ว่าคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นไม่ว่าจะเกิดมาแล้วจะยากดีมีจนแค่ไหนอย่างไรล้วนจะต้องเรียนรู้ที่จะสุขกายสุขใจทุกกายและทุกใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะฮะแบบบทในการดำเนินชีวิตก็ย่อมแตกต่างกันไปแล้วก็ในความแตกต่างกันนั้นก็มีทั้งความสมหวังซึ่งเป็นความสุขแล้วก็มีทั้งความผิดหวังซึ่งเป็นความทุกข์คละคล้าวกันไปเสมอครับแต่ทีนี้ในชีวิตของบางคนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผลแห่งกรรมจากการกระทำเอาไว้ในปางก่อนหรือในอดีตชาติเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะส่งผลให้มีชะตากรรมหรือชะตาชีวิตหรือทั้งสองอย่างเป็นตัวกำหนดให้บทบาทในการดำเนินชีวิตของท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเต็มไปด้วยความลำบากมากกว่าคนอื่นๆตรงนี้ก็อย่างที่ย้ำไว้นะครับถ้าหากว่าท่านเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วมันจะไม่เหมือนกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎโลกนะฮะกฎแห่งกรรมที่ว่านี้ที่ข้ามภพชาติเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพวกเราแต่ละคนที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วนะแล้วก็มาเป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านทั้งหลายนั่นนะล้วนจะต้องมีผลกรรมหรือจะต้องรับผลกรรมในทางจิตวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากที่ค้างคาไว้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตรงนี้เติมไปสักนิดเพื่อทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังว่าชีวิตของท่านที่ประสบกับความทุกข์ยากในปัจจุบันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเอาการเนี่ยนะแท้แล้วมันล้วนเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่มิถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะกระทำต่อตนเองหรือว่าจะกระทำต่อผู้อื่นเอาไว้ในภพชาติที่ผ่านมาก็ตามผลลัพธ์ของการกระทำในมิติทางจิตวิญญาณนั้นถ้าท่านทำอะไรในภพชาตินี้ผลกรรมที่จะเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณนะครับมันจะไปปรากฏในการที่จะข้ามภพชาติไปในภพต่อๆไปมันไม่ได้หมายความว่าผลกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อมิติของจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถแสดงผลให้เห็นในภพชาตินี้ปัจจุบันนี้ขณะที่ท่านทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวนี้หรือภพชาตินี้หรอกครับแต่ว่าผลกรรมนั้นมันจะสะท้อนไปสู่ถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะฮะในภพชาติถัดไปนั่นแหละท่านจึงจะสามารถได้เรียนรู้ว่าผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่เรียกว่าเป็นเวรกรรมหรือเป็นกรรมด้านลบนั่นนะมันจะฉายแววของสิ่งที่จะมาเป็นเงื่อนไขแห่งทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจหรือทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจให้กับท่านได้ในภพชาติข้างหน้านู่นเนี่ยมันถ้าท่านไปเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเหมือนกับกฎโลกธรรมดาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างเงี้ยนะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างซึ่งเป็นคำสร้อยที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายถ้าเราตีหัวสุนัขหรือตีหัวหมามันก็เจ็บมันก็ร้องเองเองแล้วมันก็จะโกรธแค้นเรามันอาจจะหันมางับเราเอาก็ได้ถูกไหมครับหรือมันเห่าเราอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวด่าคำหยาบคำคายกับเจ๊กกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ถูกเราด่าถูกเราล่วงเกินเขาก็โกรธเกลียดเครียดแค้นเรา
ขาก็สามารถที่จะด่าตอบเราหรือกระทำไม่ดีไม่งามหรือที่เรียกว่ากระทำไม่ดีไม่ร้ายโต้ตอบเรากลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าเราไปกระทำไม่ถูกต้องต่อเขานั่นเองนั่นก็คือกฎทางโลกแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้มันไม่ได้สนองเดี๋ยวนั้นแต่มันสนองในวันต่อๆไปแต่วันต่อๆไปนี่ไม่ใช่วันในภพชาตินี้นะมันเป็นการสนองข้ามภพชาติไปนู่นเลยนะครับนี่คือกระบวนการของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าภพชาติปัจจุบันใครก็ตามที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่เนี่ยมีความทุกข์ยากในชีวิตลำบากนักหนาเนี่ยแล้วก็หาความสงบสุขหรือหาความสุขหาความสบายให้เหมือนกับคนข้างบ้านหรือเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ได้ก็ผมอยากจะฝากว่าจงอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนะฮะจงพยายามก้มหน้าเผชิญกับชะตากรรมตรงนั้นไปค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละข้อแก้ปัญหาไปทีละขั้นแก้ปัญหาไปทีละเปราะนะฮะปล่อยวางมันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปปฏิเสธชะตากรรมอันไม่น่าพึงประสงค์นั้นซะเนี่ยอย่าไปปฏิเสธและพยายามเรียนรู้มันให้ได้ว่าชีวิตของเราที่ผจญกับความทุกข์ยากตรงนั้นในแต่ละกรณีในแต่ละเคสนะฮะหรือในแต่ละเรื่องราวในแต่ละสถานการณ์อันเป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันมีอะไรเป็นยังไงมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นผลถ้าท่านต้องการจะข้ามมันให้พ้นท่านต้องทำอย่างไรนั่นหมายความว่าท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านนะฮะค่อยๆก้าวพ้นกรรมหรือสภาวะกรรมนั้นไปให้ได้ทีละเรื่องราวก็ยังดีครับจะช้าจะต้วมเต็มไปสักนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้คิดจะแก้ไขเนื่องจากว่าผลกรรมที่นำความทุกข์ยากมาสู่ท่านในภพชาติปัจจุบันล้วนเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นและเมื่อเป็นการกระทำของตัวเราเองเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับการกระทำของเรานั้นใช่ไหมถ้าท่านปฏิเสธโกรธเกลียดเครียดแค้นแล้วก็มีปัญหากับชะตาชีวิตของตนเองมีปัญหากับชะตากรรมของตนเองไปโทษดินโทษฟ้าโทษอินโทษพรหมเนี่ยหรือโทษนรกโทษสวรรค์อะไรก็ไม่ทราบนั่นเท่ากับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรายอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราก็ทำผิดอีกแล้วครับเราก็ทำผิดอีกเพราะว่าการแก้ไขกรรมหรือการชดใช้กรรมของเรานั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ดีกับใครแล้วมาชาตินี้เราต้องยอมให้ใครนะมาด่าเราหรือมาทำไม่ดีของกับเรากลับคืนเราเคยด่าเขาชาตินี้กลับมาแล้วเขาต้องมาด่าเรามาแก้แค้นเราคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดมาในภพชาติปัจจุบันนี้แล้วเวลาเจอชะตากรรมใดๆนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเงาของอดีตนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้สถานการณ์นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าชาตินี้เกิดมาใหม่แล้วเรามีสติปัญญาที่สูงส่งขึ้นไหมเรามีจิตใจที่สูงส่งขึ้นบ้างหรือเปล่าเรามีน้ำใจน้ำจิตที่หนักแน่นมั่นคงแค่ไหนอย่างไรนะแล้วเราก็ใช้พลังอำนาจที่เรายกระดับก้าวหน้าขึ้นมาได้ในภพชาตินี้นะบวกกับสติปัญญาของเราที่แยบยลค่อยๆ คิดค่อยๆ ค้นค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปนะถ้าสามารถแก้ไขได้ถูกต้องกรรมที่มันตามมาหาเราให้เราได้เผชิญให้ได้เราชดใช้อะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นโมฆะไปเราสามารถจะแก้ไขได้นั่นหมายความว่าถ้าชีวิตของท่านประสบกับความทุกข์ยากผมจึงฝากว่าอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนั่นเองเพราะเหตุผลเดียวคือมันเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองมันเป็นผลลัพธ์ของการกระทำจากภพชาติที่ผ่านมาโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นแหละเป็นผู้พกพาติดตัวมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขนะเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องตรงนั้นของท่านเสียนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากท่านนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความทุกข์ยากของมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นถ้าเราแบ่งกันอย่างหยาบๆที่พอจะคุยกันในเวลาสั้นๆผ่านทางรายการวิทยุเพื่อสร้างสันติสุขให้กับท่านด้วยข้อธรรมะบทย่อยๆในครั้งนี้นั้นเราก็สามารถแบ่งความทุกข์ยากออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับท่านลองดูสิครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ยากกับเขาเนี่ยท่านมีความทุกข์ยากในประเภทใดกันแน่เนาะแล้วเราค่อยๆมาคิดค่อยๆมาแก้ไขกันต่อไปความทุกข์ยากของมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือประเภทที่1ครับคือความยากจนครับประเภทที่2คือความยากลำบากและความทุกข์ยากประเภทที่3คือความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากไร้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเห็นทีจะต้องอธิบาย
เพื่อขยายความกันต่ออีกแล้วล่ะครับว่าความยากจนซึ่งเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของมนุษย์นั้นเกิดจากอะไรถ้าเราไม่ไปโทษกฎแห่งกรรมนะครับเราไม่มองข้ามอดีตไม่มองย้อนกลับไปที่อดีตชาติละเรามองในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราถามตัวเราว่าถ้าเรามีความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนของเราคือเกิดมาจนนะฮะซึ่งทุกคนหลายคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือการกล่าวที่ปลายเหตุนะฮะกล่าวถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องอดีตชาติเชื่อเรื่องปัจจุบันชาติและเชื่อเรื่องอนาคตชาติแล้วเราก็เคยคุยผ่านทางรายการนี้เสมอว่ากรรมใดที่เกิดขึ้นในอดีตชาตินั้นมันก็จะเป็นบทละครที่จะทำให้เราได้ย้อนอดีตในภพชาติใหม่คือปัจจุบันเนี่ยนะครับให้เราได้เผชิญสถานการณ์แบบเดิมๆแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรายากจนในภพชาติปัจจุบันนั่นแสดงว่าในอดีตชาตินั้นเราจะต้องสร้างกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้เราจะต้องได้รับการสนองกรรมตรงนั้นในภพชาตินี้คือต้องได้เผชิญหน้ากับความยากจนนั่นเองเช่นอาจจะเป็นว่าชาติที่แล้วเราอาจจะขี้เหนียวไปหน่อยไม่รู้จักทำบุญสุนทานนะมีเงินมีทองแล้วไม่ค่อยรู้จักทำบุญสุนทานไม่รู้จักการแบ่งปันเนี่ยชาตินี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วชาติชีวิตของเราเนี่ยต้องอดอยากยากจนเข้าให้มั่งและเราจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่เคยรู้ว่าการอดอยากยากจนอดมื้อกินมื้อหรืออยากจะกินหิวไส้กิ่วเลยแต่ไม่มีอะไรจะรับประทานเนี่ยขณะที่ตัวคนอื่นเขานั้นร่ำรวยเนี่ยแล้วเขาไม่ช่วยเราไม่บริจาคเราไม่สงเคราะห์เราไม่เมตตานะไม่เอื้ออาทรต่อเราแล้วเราหิวเราโหยนะมันเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้าหมองแค่ไหนใช่ไหมถ้าในชาติที่แล้วเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องคือมีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจที่เมตตาต่อผู้ที่ยากร้ายกว่าชาตินี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาลองเรียนรู้ดูมั่งว่าเวลาอดอยากยากจนเข้าให้มั่งนั้นมันเป็นยังไงเผื่อวันหน้าจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตาสงสารคนอื่นเข้าให้มั่งอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าท่านยอมรับความจริงว่าความยากจนของท่านในชีวิตในวันนี้มันเป็นผลกรรมมาจากอดีตชาติที่ท่านแม้อาจจะใจแคบไปสักนิดนึงเพราะอาจจะไม่รู้เท่าทันหรือรู้ธรรมะน้อยไปเพราะไม่มีใครสอนหรือว่ารู้ธรรมะน้อยไปเพราะว่าฝักใฝ่ธรรมะค่อนข้างน้อยอะไรทำนองเนี้ยชาตินี้ก็น่าเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นได้แง่คิดได้สติทางวิญญาณอย่างชัดเจนขึ้นท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านซะเนี่ยซึ่งเราเกิดมาชาตินี้เผชิญกับความยากจนเนี่ยแต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้มากำกับและบังคับว่าเราต้องจนตลอดทั้งชาตินะครับเราจนแล้วเนี่ยถ้าเรามีสำนึกว่าอ๋อนะคนยากคนจนมันน่าสงสารแบบเนี้ยแม้อ๋อเรารู้แล้วมันต่อไปเวลาเรามั่งมีขึ้นมาได้มั่งเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถูกไหมถ้าเรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นก็ต้องช่วยเหลือเราถ้าเราขี้เหนียวกับคนอื่นนะกับคนข้างบ้านนะแม็กแลกเปลี่ยนพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งไม่ได้แล้วเขามาเด็ดพริกขี้หนูไปเม็ดเดียวเอาเรื่องเอาราวติดคุก6เดือนนะอะไรอย่างเนี้ยนะก็ไม่รู้จักการแบ่งปันอย่างนี้แย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นคนยากจนในชาตินี้เรายอมรับความยากจนได้ถึงแม้ความยากจนนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์ยากแต่ถ้าเราสามารถจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ยากหรืออยู่กับความยากจนได้เราก็ไม่ทุกข์อะฮะการที่เราจะเรียนรู้อยู่กับความยากจนได้นั่นหมายความว่า1สำนึกบาปอะชาติที่แล้วเราอาจจะทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์ปริญญากล่าวไปให้ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อยอมรับแล้วจิตใจของเราจะเย็นลงและเป็นสุขมากขึ้นถูกต้องไหมครับและทำยังไงล่ะเมื่อเรายากจนอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กับความยากจนอย่างมีความสุขนะนั่นก็คือนะอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ปฏิเสธความยากจนนั้นอย่างที่สองครับเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเรารู้จักใช้แรงกายของเรารู้จักใช้พลังจิตพลังใจของเราเข้าต่อสู้กับความยากจนนั้นนะการต่อสู้กับความยากจนก็คือพยายามที่จะยกระดับตนเองให้พ้นจากความยากจนคือขยันให้มากขึ้นขยันทำมาหากินให้มากขึ้นขยันเก็บขยันอดออมถูกไหมครับขยันทำมาหากินขยันเก็บขยันอดออมและขยันใช้สติปัญญาให้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นะต่อให้มีกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณของท่านถือเป็นรหัสติดตัวมาว่าชาตินี้จะต้องยากจนแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าท่านสำนึกบาปได้คือสำนึกผิดได้แล้วเริ่มต้นใหม่สั่นสะเทือนตนเองใหม่ผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะยากจนทั้งชาติทั้งชีวิตนะนี่คือแง่คิดที่พูดถึงเรื่องความยากจน
นะอันเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งผมแนะนำแนวทางในการที่จะสร้างตนเองและข้ามพ้นความยากจนให้ได้นะคือมีความสุขโดยไม่ปฏิเสธความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนใช่ไหมยากที่สองคือยากลำบากความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากลำบากมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็อยากจะสบายด้วยกันทั้งนั้นนะใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอยากจะสบายทั้งนั้นแต่บางครั้งชีวิตมันเลือกไม่ได้นะฮะนะภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาเราหัวหน้างานของเราถ้าท่านทำงานบางครั้งงานมันยากมากเลยท่านยากที่จะทำให้สำเร็จได้เขาเรียกว่ากว่าจะสำเร็จได้ก็หืดขึ้นคออย่างนั้นแปลว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากมนุษย์เราเนี่ยหนทางของชีวิตนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเรื่องนี้ไม่ใช่คำสำนวนของนักประพันธ์นะไม่ใช่สำนวนนวนิยายน้ำเน่าอะไรนะแต่เป็นสัจธรรมจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันถนนทุกสายที่เป็นถนนสายชีวิตของแต่ละคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่วาดหวังเอาไว้ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะมันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตครับท่านผู้ฟังครับอุปสรรคทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะว่ามันจะสอนให้เราเนี่ยนะรู้จักเรียนรู้ที่จะอดทนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุมานะและก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุ่งมั่นเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและบางทีก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเห็นไหมฮะแค่ผมพูดมาแค่นี้ถ้าชีวิตเราเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปตลอดเส้นทางยันปลายทางสุดท้ายของชีวิตแล้วถามว่ามนุษย์เราจะรู้จักการอดทนรู้จักการต่อสู้รู้จักการมีมุมานะมีความมุ่งมั่นจะรู้จักที่จะยอมรับและก็จะฉลาดที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมที่สมบูรณ์นะเป็นสัตว์สังคมที่น่ารักในการที่จะสร้างสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนโลกเสรีดวงนี้กันได้แค่ไหนอย่างไรล่ะถ้าใช่ไหมถ้าไม่มีความทุกข์ยากหรือความลำบากนะมาเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตมาเป็นเงื่อนไขให้ชีวิตเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเจอเรื่องยากลำบากอย่างไรเราก็คงจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขแห่งความทุกข์ยากให้กับจิตใจของเราหรือความทุกข์ยากที่ให้เกิดขึ้นกับกายสังขารของเราเราก็จะเรียนรู้ที่จะยอมรับได้เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความยากลำบากนั้นพร้อมจะเป็นเพื่อนกับมันไม่ปฏิเสธมันนะฮะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความยากลำบากเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะยากจนหรือยากลำบากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราพยายามปฏิเสธเขาต่างหากนะครับเช่นเรามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งเนี่ยที่เราหนีเขาไม่พ้นนะและเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนะและมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันที่ทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นกับเพื่อนคนนี้ถามว่าทำไมเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าเราพยายามจะปฏิเสธที่จะคบกับเขาไงปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกันกับเขาไงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่จะติดแงกอยู่ตรงนี้ครับไปทำงานแล้วเป็นทุกข์เจอคนที่ไม่ดีเพื่อนร่วมงานที่แย่ๆที่เหลวไหลผมก็เลยอยากจะชี้แนะว่าท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วลองแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมของตัวเองใหม่สิครับไม่ต้องทำอะไรมากครับอย่าไปปฏิเสธมันครับเพื่อนคนไหนเหลวไหลเพื่อนบ้านคนไหนไม่ดีอย่าไปปฏิเสธครับนะทำใจนิ่งๆไม่ปฏิเสธถึงแม้ท่านไม่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยความทุกข์หรือความหงุดหงิดความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากความยากจนความยากลำบากที่มันเป็นความทุกข์ยากแล้วนะครับความยากไร้นั่นคือความทุกข์ยากประการที่3ที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาบนโลกใบนี้เลี่ยงพ้นไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจนกระทั่งถึงชราแล้วครับในภพชาตินี้ทุกคนต้องเรียนรู้ในความยากทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งนั้นนะครับคนเราก่อนจะร่ำรวยได้ก็ต้องยากจนมาก่อนใช่ไหมถ้าไม่ได้ยากจนในชาตินี้เกิดมาแล้วคาบช้อนเงินช้อนทองมาคือพ่อแม่รวยนั่นแสดงว่าต้องยากจนจากภพชาติที่แล้วมาเวลามองชีวิตหรือความเป็นไปของเพื่อนมนุษย์ท่านอย่ามองเป็นช็อตๆคือช็อตสั้นๆแค่ภพชาตินี้ภพชาติปัจจุบันอย่างเดียวนะครับท่านต้องรู้จักมองข้ามภพชาติด้วยนะเขารวยในชาตินี้แต่บางทีในชาติที่แล้วเขาอาจจะยากจนเขาอาจจะยากลำบากและอย่างที่3อย่างที่บอกเขาอาจจะยากไร้มาก่อนก็ได้ยากจนยากลำบากและยากร้ายมาอย่างสาสมแล้วเรียนรู้จนสุดๆแล้วในความทุกข์ยากชาตินี้ก็

0: ีเพื่อนคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเกื้อกูลนั่นไม่มีใครเหลียวแลตัวคนเดียวโดดเด่อยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกนี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมชะตาชีวิตอย่างเดียวดายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะมีใครช่วยเหลือไม่รู้จะมีใครให้ความหวังไม่รู้จะมีใครให้กำลังใจคนแบบนี้เขาเรียกคนยากไร้หรือคนอนาถาทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเห็นใครมีความทุกข์ยากในสิ่งเหล่านี้เราคงต้องช่วยเขานะฮะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขและช่วยให้เขามีความสุขด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราคือความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองผมจึงมีข้อคิดที่จะสรุปกับท่านผู้ฟังว่าความทุกข์ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากใน3แบบนี้แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านเผชิญหน้ากับมันนะฮะพยายามนึกถึงครับว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันเป็นสิ่งดีของชีวิตนะมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะมันเป็นบทเรียนที่จะสอนเราให้เรียนรู้ความอดทนให้รู้จักต่อสู้ให้รู้จักมีมุมานะหรือมุ่งมั่นนะครับให้รู้จักการยอมรับและรู้จักปรับตัวมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้และมนุษย์เราเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยมีความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตให้เราได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้และเราก็จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้อย่างแน่นอนครับนั่นหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่จมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละครับความก้าวหน้าในชีวิตใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับท่านลองดูหอยครับรู้จักหอยใช่ไหมครับหอยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมีแต่ปากนะครับไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ก็ยังสามารถทำมาหากินได้ดำรงชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งได้และหอยมีอายุยืนกว่ามนุษย์ซะอีกด้วยนะฮะส่วนใหญ่นะครับนะนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแลเห็นก็คือต้นหญ้าครับท่านผู้ฟังครับต้นหญ้าเนี่ยนะถ้าเทียบกับสถานภาพของความเป็นมนุษย์ในแง่ของโครงสร้างทางกายสังขารหรือจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเหนือกว่ามากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าต้นหญ้ามากๆเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะต้นหญ้าถึงแม้จะต่ำต้อยด้อยกว่ามนุษย์มีต้นที่เบาบางร่างน้อยกว่ามนุษย์เนี้ยมันยังสามารถที่จะเกาะตัวเติบโตอยู่กับหินผาในหน้าแล้งได้แล้วก็บางต้นบางกอบางชนิดบางพันธุ์ก็สามารถจะเบียดแทรกชูกอขึ้นมาจากร่องแยกรอยแตกของก้อนหินได้ใช่ไหมครับเนี้ยมันชีวิตของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เป็นพืชสิ่งที่เป็นสัตว์ชนิดหอยอย่างที่เราบอกตะกี้เนี่ยยังรู้จักดิ้นรนยังต้องรู้จักต่อสู้เพื่อจะดำรงชีวิตของตนอยู่ได้โดยไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยและมนุษย์อย่างเรานะครับเมื่อเผชิญกับชีวิตที่มีความทุกข์ยากเราจึงควรพยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยการเรียนรู้ที่จะสู้กับมันฟันฝ่ามันไปเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่ามานั่งงอมืองอเท้าด้วยความท้อแท้เหลียวแลหาความเอื้ออาทรจากคนอื่นๆนะความเอื้ออาทรจากรัฐบาลความเอื้ออาทรจากคนที่เขาร่ำรวยกว่าโชคดีกว่าเราเราไม่ต้องไปท้อแท้เพื่อจะรอเหลียวแลแต่ความช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยนะครับด้วยการเดินไปข้างหน้าค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าเอาอย่างหอยนะครับไม่มีเท้าไม่มีมือคนที่เขาร่ำรวยกว่าโชคดีกว่าเราเราไม่ต้องไปท้อแท้เพื่อจะรอเหลียวแลแต่ความช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยนะครับด้วยการเดินไปข้างหน้าค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าเอาอย่างหอยนะครับไม่มีเท้าไม่มีมือเขาร่ำรวยกว่าโชคดีกว่าเราเราไม่ต้องไปท้อแท้เพื่อจะรอเหลียวแลแต่ความช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยนะครับด้วยการเดินไปข้างหน้าค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าเอาอย่างหอยนะครับไม่มีเท้าไม่มีมือมี
1: เทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์งานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะทุกคนต้องมีงานเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับงานที่เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่ผมว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในสองลักษณะนะฮะคือเป็นงานที่ตัวเองอาสาเข้าไปรับผิดชอบอาสาเข้าไปทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นลูกจ้างขององค์กรหรือเป็นลูกจ้างของคนอื่นๆนะที่เขามีสตังค์นะแล้วก็มีงานให้เราอาสาไปรับจ้างทำเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เราต้องการหรือบางคนอาจจะไม่อยู่ในบทบาทของลูกจ้างแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ในฐานะของนายจ้างก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในฐานะของนายจ้างเนี่ยงานพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลเหมือนกันผมจึงเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์งานด้วยกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นจึงไม่มีใครหรอกนะในสังคมนี้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อหวังจะได้ปัจจัย4ในการยังชีพและไม่ทำงานเนาะไม่มีนะฮะมันทุกคนเนี่ยที่ต้องการปัจจัย4ในการยังชีพแล้วก็ขาดไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยการทำงานด้วยกันทั้งนั้นงานที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะนอกจากจะนำมาซึ่งปัจจัย4โดยตรงแล้วบางทีก็นำมาโดยอ้อมนะฮะคำว่านำมาโดยอ้อมแปลว่าหาเงินมาแล้วก็เอาเงินไปแลกไปซื้อปัจจัย4ที่ตัวเองต้องการนั้นต่อไปอีกทอดหนึ่งนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์งานแล้วเนี่ยมันมีคำถามต่อมาที่เราก็อยากจะถามกันอีกว่าแล้วทุกๆชั่วโมงของการทำงานของเราล่ะเรามีความสุขดีไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานที่เรากำลังทำอยู่ไหมตรงนี้ก็คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นปัญหาหลักของมนุษย์เราแต่ละคนในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำงานแล้วเราไม่สนุกสนานกับการทำงานหรือทำงานแล้วไม่มีความสุขในการทำงานมันจะทำให้เราเนี่ยจะต้องเผชิญกันกับ2สถานการณ์ด้วยกันแล้วก็ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเราด้วยกันทั้งนั้นนะครับสถานการณ์ทั้ง2ประการที่ว่านี้ก็คือสถานการณ์แรกเราเรียกว่าสถานการณ์ของการทนทำครับสถานการณ์ของการทนทำก็หมายความว่าเราเป็นมนุษย์งานโดยการทำงานนั้นๆนะมันทำแล้วไม่มีความสุขครับก็เลยต้องทนทำทำไปอย่างไรมีสิ่งเดียวที่ตัวเองเผชิญก็คือความทุกข์ยากก็เลยต้องทนทำไปเรื่อยๆที่ทนทำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นว่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะนะเป็นงานที่เราชำนาญอยู่แล้วแล้วก็เราได้ประโยชน์คุ้มค่าพอสมควรนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้เราเบื่อที่จะทำให้เราเองไม่อยากที่จะทำงานนั้นเราก็เลยต้องทนทำมันไปเรื่อยๆบางทีอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่หรือแต่ก็ลังเลใจว่าเปลี่ยนไปแล้วจะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าจะไปเจองานที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจแล้วสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่ต่างกับปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะหาหนทางเอาชนะความเบื่อหน่ายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในทุกชั่วโมงการทำงานนอกจากทนทำแล้วนะครับสถานการณ์ที่สองที่มนุษย์เราส่วนมากมักจะเจอกันนั่นก็คือทำทนคำว่าทำทนแปลว่าไม่มีความคิดความอ่านที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะไปสู่งานใหม่ที่ตัวเองอาจจะทำและมีความสุขสนุกสนานมากกว่าหรือไม่มีความคิดใดๆที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับการทำงานนั้นก็เลย
นี่ยทำทนไปเรื่อยๆทนทำไปเรื่อยๆสลับไปสลับมากันอยู่เงี้ยในชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์งานเนี่ยนะครับเราคงต้องฉลาดในการทำงานหรือฉลาดในการสร้างงานเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดกับเข้ามั่งนะครับผมมีแนวคิดที่อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะทำงานอย่างมีความสุขหรือท่านต้องการแสวงหาวิธีการที่จะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวท่านเองท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือว่ามีหลักคิดมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรผมขออนุญาตแนะนำท่านไปทีละประการหรือทีละข้อดีไหมครับในที่นี้เวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราแต่ละตอนนั้นค่อนข้างสั้นนะฮะผมก็เลยขออนุญาตกราบเรียนอย่างกระชับกระชับแล้วก็นับนิ้วดูได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 5-6 ประการด้วยกันผมเชื่อว่าทั้ง 5-6 ประการนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจดจำและนำเอาไปใช้ในชีวิตของท่านได้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะมีความสุขหรือสนุกสนานกับการทำงานได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนและก็ถ้าข้อไหนที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อที่ท่านผู้ฟังเองเลือกปฏิบัติและกำลังปฏิบัติมันอยู่ผมก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเพื่อทำให้การเป็นมนุษย์งานของท่านนั้นไม่มีคำว่าเบื่อและก็ไม่ต้องบ่นให้ใครฟังแม้กระทั่งบ่นกับตัวเองก็ตามนี้เพราะฉะนั้นความสุขในการทำงานเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในประการแรกครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือถ้าท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็อย่าไปเลือกงานที่ตัวเองไม่ค่อยรักไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยอยากจะทำสิครับคนเราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขกับการทำงานอะไรเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าเรารักงานนั้นเราชอบงานนั้นไหมถ้าเราไม่ชอบงานนั้นไม่รักงานนั้นนะครับหากมีงานอื่นให้เราเลือกแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราชอบงานอื่นมากกว่าก็หันไปเลือกทำงานอื่นที่เราชอบเถอะครับเนี่ยถึงแม้ว่างานที่เราชอบมันอาจจะได้ผลตอบแทนในการลงมือทำของเราผลตอบแทนในการเสียเวลาเสียแรงของเราเนี่ยนะไม่คุ้มค่าเท่ากับงานที่เราไม่ค่อยจะรักเนี่ยอย่าโลภเลยครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้จะโลภถ้าท่านไม่รักมันเนี่ยเวลาทำงานนั้นแล้วมันก็อาจจะล้มเหลวเสียกลางคันหรือท่านอาจจะต้องละเลิกเสียกลางคันนะฮะเพราะว่างานที่ท่านไม่รักไม่ชอบเนี่ยท่านจะไม่สามารถทำให้มันออกมาแล้วมีคุณภาพยอดเยี่ยมหรือมีประสิทธิผลสูงสุดแปลว่าเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีแจ่มแจ๋วนะเหนือความคาดคิดเหนือความคาดหมายของใครต่อใครได้เนี่ยถ้าเราไม่รักงานที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังสามารถที่จะเลือกได้ผมวงเล็บไว้อย่างนี้นะครับก็จงโปรดเลือกเฟ้นทำงานที่ตัวเองรักหรืองานที่ตัวเองชอบเสียจะดีกว่าครับเพราะคนเรานั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็ย่อมจะรักในสิ่งที่ตัวเองทำเสมอครับมันเป็นกฎตายตัวหรือเป็นกฎธรรมชาติเลยนะฮะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็มักจะรักในสิ่งที่เราทำและเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำนั้นแล้วเราก็จะสามารถทำมันได้อย่างเพลิดเพลินทำมันได้อย่างสนุกสนานและทำมันอย่างมีความสุขครับในทางกลับกันครับถ้าเราถูกบังคับขับเข็นให้ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำถูกบังคับขับเข็นให้ฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่ชอบที่จะทำไม่ว่าเราไม่ชอบจะทำด้วยเหตุใดหรือสาเหตุไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความไม่สนุกครับเมื่อมันไม่สนุกความทุกข์ก็ตามมาใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเลือกได้นะครับนะจงเลือกทำในสิ่งที่ตัวท่านรักดีกว่าที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบโดยเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งนะก็ที่ฉันจำเป็นต้องทำเพราะฉันจำใจถามว่าทำไมจำใจเพราะรายได้ดีนะหรืองานมันง่ายแล้วได้เงินสะดวกกว่าได้เงินง่ายกว่าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จสูงสุดในบ้านปลายได้จากการที่ท่านไปใช้เวลาในการทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเพราะว่าท่านจะทุ่มเทไม่จริงนะครับนะเมื่อทุ่มเทไม่จริงเพราะท่านไม่ได้รักมันพอเจออุปสรรค
จอปัญหาอะไรหน่อยๆนะในการทำงานนั้นท่านก็ต้องทุกข์ทนแล้วครับหรือไม่งั้นก็ต้องทนทุกข์เพราะอะไรครับเพราะท้อแท้เมื่อท้อแท้นานเข้าในที่สุดก็ท้อถอยละครับเนื้อล้มเหลวเสียกลางคันแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งแรกที่จะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าเป็นวิธีสร้างสุขในการทำงานครับวิธีที่สองครับถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานนะครับจงฝึกฝนตนเองไม่ให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับให้รู้จักมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะฮะคนเรานะฮะถ้าเวลาทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่ตัวเองอาจจะไม่รักหรือรักก็ไม่แน่นะฮะแต่ว่าขณะที่ทำงานนั้นๆไปเจอความยุ่งยากไปเจออุปสรรคไปเจอกับความยากลำบากเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับพอเจอแบบนั้นเข้าจิตของตัวเองกลับไปนึกว่าโชคไม่ดีเลยที่ต้องมาทนทำงานแบบนี้โชคไม่ดีเลยที่นายเขาสั่งให้ฉันทำงานนี้แทนที่จะไปสั่งคนอื่นที่ฉันต้องทำงานยากลำบากอันนี้นะมันเป็นการถูกเอาเปรียบนี่หว่าเนี่ยถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบถูกนายลำเอียงแทนที่จะใช้คนอื่นนะดันมาใช้เราคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีกระจิตกระใจคิดอยู่แต่อย่างนี้ครับผมก็อยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายของท่านใช่หรือเปล่าถ้าท่านมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้นะมองในแง่ร้ายอย่างนี้หัวใจของท่านไม่มีวันจะพบกับความสุขสงบได้นะฮะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราเมื่อเราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรายอมรับความจริงตรงนั้นไม่ได้คือยอมรับงานตรงนั้นไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมรับเพราะว่าผู้มอบหมายให้เราทำมีอำนาจเหนือนำเราได้มีอำนาจมากกว่าเราอะไรทำนองเนี้ยนะก็เลยมองโลกในแง่ร้ายอยู่ฝ่ายเดียวจิตใจก็หดหู่จิตใจก็สลดนะฮะถ้าหากว่าสลดอย่างเดียวไม่พอมีหดหู่ตามมาด้วยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในประการที่สองเป็นวิธีสร้างสุขอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนั่นก็คืออย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยให้มองในแง่บวกซิบ้างเช่นถ้าแต่เดิมคิดว่าโชคไม่ดีเลยที่นายมามอบหมายให้ฉันทำงานนี้หรือโชคไม่ดีเลยที่เกิดมาแล้วฉันจำเป็นต้องมาเที่ยวทำงานพันอย่างนี้เนี่ยชะตาชีวิตไม่ดีเป็นชะตากรรมที่ย่ำแย่ของฉันคิดแบบนี้ก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นถ้าจะให้ดีก็ต้องมองโลกในแง่ดีซะจะดีกว่าเช่นถ้าเจ้านายมอบหมายงานให้เราทำก็ให้เรานึกขอบคุณนายนะครับว่าเนี่ยแสดงว่านายต้องการฝึกฝนเราให้มีการเรียนรู้ที่ทำอะไรใหม่ๆที่มันยากๆให้สำเร็จให้ได้เพราะนายต้องการจะสร้างเราให้เป็นคนเก่งสร้างเราให้เป็นคนฉลาดสร้างเราให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราหรือก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะนายใช้ให้เราทำงานยากๆแสดงว่านายแผ่วถางทางไว้ให้กับเราในปัจจุบันเพื่อไปถึงวันอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ใช่อันไกลนะถ้าเราสามารถทำงานยากๆที่นายมอบหมายให้ได้โดยที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปแน่นอนนะว่านายต้องรักนายต้องชอบนะมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงตนเป็นวีรบุรุษหรือเป็นฮีโร่เป็นวีรสตรีหรือเป็นฮีโร่นะใช่ไหมให้นายได้แลเห็นความสามารถของเราอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่บวกต่อให้นายมอบหมายงานให้ยากสักแค่ไหนเราก็บ่ยั่นถูกไหมเพราะว่าเรามองในแง่บวกหรือถ้าเราเคยคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นมันไม่ทำงานชิ้นนี้วะทำไมเราต้องมาเป็นฝ่ายทำอยู่คนเดียวอย่างนี้แสดงว่าเราถูกเอาเปรียบนี่หว่าเนี่ยนั่นคือการมองในแง่ลบอย่างที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละเราไม่ได้ถูกใครเอาเปรียบนะแต่เราได้เปรียบคนอื่นต่างหากเพราะคนเรานั้นการได้ทำงานอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นหรือมีงานอะไรให้ตัวเองทำนั่นแสดงว่าตัวเองกำลังได้รับโอกาสอันดีงามมากเลยที่จะได้ฝึกฝนกลยุทธ์หรือฝึกฝนวิทยายุทธของตนเองใช่ไหมนะเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนในการที่จะทำสิ่งใดความชำนิชำนาญในสิ่งนั้นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพื่อนร่วมงานของเราก็เช่นกันครับถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสดีเหมือนอย่างเราในการที่จะมาทำงานชิ้นนี้เขาก็หมดโอกาสที่จะได้ฝึกฝนเหมือนเราพอเราได้ฝึกฝนอีกหน่อยเราก็จะเก่งกว่าเขาเราก็ได้เปรียบเขาละใช่ไหมอันนั้นก็คือการมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือวิธีที่สองแล้วนะถ้าต้องการจะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวเองเห็นไหมหัดมองโลกในแง่ดีแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ด้านเดียวซะบ้างเนี่ย
วิธีที่3ครับท่านผู้ฟังครับวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่3ก็คือจงอย่าคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำตะกี้เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายคนส่วนใหญ่เวลามองโลกในแง่ร้ายแล้วมักจะคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเสมอครับผมใช้คำว่ามักจะนี่แปลว่าไม่ใช่ทุกคนไปนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการฝึกตนเองไม่ให้คาดหมายต่อตนเองไปในทางต่ำนั่นหมายความว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้ยอมรับความสามารถของตนเองให้ยอมรับในความสามารถของตนเองหรือให้ยอมรับตนเองว่าตนมีความสามารถฝึกนะต้องฝึกครับตรงเนี้ยนะอย่าดูถูกตนเองอย่าดูแคลนตนเองหรืออย่ามองข้ามความสามารถของตนเองถ้าหากว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าอ่อนด้อยประสบการณ์อ่อนด้อยความสามารถไปสักนิดนึงเราก็สามารถจะแก้ไขตรงนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองกลับคืนมาได้นะครับท่านผู้ฟังวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นทำยังไงรู้ไหมก็เรียนรู้หรือเติมเต็มความรู้ฝึกฝนเติมเต็มความชำนิชำนาญให้กับตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิครับถ้าท่านสามารถจะทำได้คือเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมความเก่งกล้าสามารถก็จะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวเองเนี้ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่างานนั้นจะยากหรือจะง่ายสักปานใดเราก็บ่อยั่นเพราะเรามีแต่วันทำได้ไม่มีคำว่าวันที่ทำไม่ได้นะคำว่าเป็นไปได้สำหรับฉันนะมีแต่ความเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะทำไม่ได้ย่อมไม่มีถ้าเราสามารถที่จะคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่เป็นบวกหรือคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่สูงขึ้นนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานนั้นได้มีความสนุกสนานกับการทำงานนั้นได้โดยไม่วิตกกังวลโดยไม่หวาดกลัวหรือขลาดกลัวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับงั้นวิธีที่3ในการสร้างความสุขในการทำงานให้กับตนเองนี้นะด้วยการยอมรับความสามารถของตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองนะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยท่านได้เยอะแล้วครับส่วนมากคนเรานะครับมันจะติดปากกันอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทพนักงานในโรงงานหรือเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ร่วมกันหรือใครทั่วไปก็ตามส่วนมากเวลาต้องทำหรือรับหรือรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ยากที่ยากๆหมายความว่าเคยทำมาแล้วในอดีตแล้วรู้ว่ามันยากแต่ขณะนี้ต้องกลับมาทำงานนั้นอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตได้แต่คิดและพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าจะยากแง่เลยงานชิ้นเนี้ยนะฮะมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็มักจะแสดงอาการออกมาเหมือนกันเลยครับเขาเรียกเสียอาการเนาะคือบอกว่าซวยละสิเราแย่แล้วเราทำไม่ได้แน่เลยโอ้ยสงสัยจะล้มเหลวแง่เกิดอาการแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านที่เกิดอาการทางจิตใจทางความรู้สึกและการนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่คาดหมายต่อตนเองในทางต่ำทั้งสิ้นครับพูดง่ายๆก็คือตีตนไปก่อนไข้หรือพูดง่ายๆก็คือเนี้ยเป็นคนชอบดูถูกตนเองเป็นคนชอบสาปแช่งตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะคนเราแปลกดีเหมือนกันนะฮะใครดูถูกเราเราจะโกรธเขาเราจะเกลียดเขาครับแต่นี่เราดูถูกตัวเราเองทำไมเราไม่โกรธตัวเราทำไมไม่เกลียดตัวเราก็ไม่รู้นะ ใช่ไหมและก็ชอบสาปแช่งตนเองเวลาคนอื่นสาปเราแช่งเราขอให้ซวยขอให้ทำไม่ได้เราจะโกรธมากเลยเนี่ยแต่นี่เราอุทานกับตัวเองเสมอว่าซวยแล้วสิเราแย่แล้วเราทำไม่ได้แน่เลยนี่ก็คือการสาปแช่งตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะคนอื่นทำเราไม่ชอบครับแต่เราทำตัวเองบางทีเรายังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแง่คิดประการที่3ถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานก็คือเราต้องฝึกตัวเองว่าอย่าคาดหมายตนเองไปในทางต่ำให้คาดในทางสูงไว้ว่าเราทำได้เชื่อว่าเราทำได้นะในภายใต้ฟ้านี้ใต้ภายในโลกใบเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้และทำสำเร็จด้วยนะปลุกความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนั้นวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่4ครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่4ที่ว่านี้ก็คือ
ฝึกตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับผมย้ำทุกคำที่กล่าวนะฮะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนให้ได้ถามว่าทำไมล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาและเป็นเวลาหรือเป็นวันของการทำงานด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์งานถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าวันไหนหรือทุกๆวันที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจหลายตลบกว่าจะลุกขึ้นจากเตียงนอนกว่าจะตลบมุ้งออกมาเนี่ยนะงานที่ท่านจะต้องไปทำร่วมกันกับคนอื่นที่บริษัทหรือที่หน่วยงานไหนก็ตามแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะครับปัญหาอื่นใดเราไม่พูดถึงแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องท่านคงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วล่ะครับนะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแสดงว่าท่านมีมิตรน้อยเกินไปท่านมีกัลยาณมิตรที่พูดกันรู้เรื่องทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนานบันเทิงใจมีอะไรก็คุยกันเข้าใจมีอะไรก็คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ท่านคงมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบบวกๆแบบนี้ค่อนข้างน้อยไปหน่อยกระมังครับเนี่ยนี่ผมมองมุมหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันมีหลายมุมถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนที่ซีกันเป็นเพื่อนที่ดีกันเนี่ยค่อนข้างน้อยการที่จะทำงานอย่างมีความสุขเห็นทีจะยากเพราะบางทีมันไม่ใช่ศัตรูของเราหรอกแต่มันก็ไม่ใช่มิตรของเราการจะคุยกันอย่างสนิทสนมคุยกันแบบจริงใจคุยกันแบบกากีนังแปลว่าคนกันเองอะนะภาษาจีนว่างั้นนะก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับมันถ้าหากว่าตัวท่านเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคงจะมีแต่กัลยาณมิตรในที่ทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็คงจะรีบกระดีกระดาไปทำงานละคงไม่บิดขี้เกียจหลายตลบแล้วบ่นว่าเอ้ยฉันต้องไปทำงานอีกแล้วคงจะไม่มีอาการเป็นอย่างนี้ทุกวันหรอกนะครับมันจงอย่าเบื่อการคบเพื่อนครับจะต้องไม่เบื่อกับการคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานทุกคนคบไว้เถอะครับเขาจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนทำงานที่ทำงานนะน่ารักเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการทำงานได้เหมือนกันเพราะบรรยากาศในการทำงานก็จะออกมาสวยงามจะออกมาดีถูกต้องไหมครับวิธีสร้างสุขในการทำงานนะวิธีที่5ก็คือจงมองเห็นอุปสรรคและความยุ่งยากใดๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตนเองอย่าไปหยิบเอาความล้มเหลวความยุ่งยากนะหรืออุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขจนทำให้ท่านเกลียดและกลัวปัญหามันถ้าทำงานนะถ้าเราเป็นมนุษย์งานเราจะเกลียดปัญหาเราจะกลัวปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราเนื่องจากทำให้เราอดทนได้มีมุมานะได้ทำให้เราเฉลียวฉลาดขึ้นอะไรแบบเนี้ยถ้าชีวิตเราไม่มีปัญหาราบเรียบเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบอันสวยงามเราก็คงไม่ฉลาดนะฮะเราคงจะโง่กว่าอดีตนะปัจจุบันเราคงโง่เหมือนอดีตไม่ใช่โง่กว่าอดีตคงโง่นะโง่อยู่ร่ำไปเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ที่จะเป็นปัญหาที่จะสอนเราได้ว่าความฉลาดกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมอุปสรรคนี่แหละมันสอนให้เราฉลาดวิธีที่6ในการสร้างสุขในการทำงานก็คือยอมรับความผิดพลาดบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้นให้จงได้อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้กับความผิดพลาดบกพร่องถือซิว่าผิดเป็นครูครั้งนี้ผิดครั้งหน้าเราจะต้องไม่ผิดครั้งนี้ผิดเพราะโง่ครั้งหน้าเราจะไม่ผิดเพราะเราฉลาดขึ้นเห็นไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานและการเรียนรู้ความผิดพลาดแบบนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความสำเร็จนะและความสุขนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไว้ว่าเราจะสร้างสุขในการทำงานได้อย่างไร6วิธีนี่แหละครับผมเชื่อมั่นว่าท่านมีความสุข

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในชั่วโมงของการสร้างตนเองสร้างชีวิตหรือสร้างงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่กับใครมนุษย์แต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขทางกายหรือความสุขทางจิตใจด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดีๆแล้วท่านจะพบว่าในชีวิตของคนที่ตั้งใจจะไขว่คว้าหรือตั้งใจจะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขมาสู่ตนเองนั้นกลับแสดงบทบาทหรือกลับแสดงพฤติกรรมที่สวนทางกันกับหนทางที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองอยู่บ่อยครั้งบางคนก็เป็นประจำซะด้วยซ้ำไปมีอยู่อย่างหนึ่งที่ความสุขในวันนี้ของเราไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและก็ในขณะที่เราทำงานร่วมกันกับคนอื่นในสังคมที่บอกว่าความสุขในวันนี้ของเรามันสร้างไม่ได้และมันเกิดขึ้นไม่ได้มีมาหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่มีสาเหตุหนึ่งที่วันนี้จะนำมาพูดถึงและมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือมนุษย์เราส่วนมากมักจะชอบจำถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นชอบมองหาแต่ความไม่ดีงามของผู้อื่นในลักษณะของการจ้องจับผิดหรืออะไรทำนองนั้นล่ะครับท่านผู้ฟังครับผมถือโอกาสถามท่านผู้ฟังดูสักนิดหนึ่งตรงนี้ว่าถ้าเราถามถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นถ้าเราพยายามมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นแล้วถ้าเราพบเห็นความไม่ดีงามของคนอื่นเข้าๆเนี่ยเราจะมีความสุขไหมเรามีความสุขกระนั้นหรือครับถ้าเราได้เห็นความไม่ดีงามของคนอื่นๆนั้นเราไม่มีความสุขนะครับเมื่อเรามองเห็นความดีงามของคนอื่นแล้วไม่มีความสุขคือเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแล้วเราลองย้อนถามตัวเราดูสิครับว่าทำไมเราจึงต้องไปมองหาสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นอย่างนั้นด้วยเล่าถ้าหากว่าตัวเราแท้จริงแล้วปรารถนาจะมีความสุขในจิตใจของเราซะมากกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางครั้งความสุขเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะความสุขเนี่ยอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเรายังขาดการระแวดระวังตัวเราเราขาดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีนะที่สำคัญในการที่จะสร้างสันติสุขหรือความสุขสงบในจิตใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเพราะความละเลยเหลวไหลไม่ได้ใส่ใจอย่างแท้จริงบ้างหรือบางทีเป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ความจริงตรงนี้ไปก็อาจเป็นได้นะครับมีเหตุผลหลายประการด้วยกันผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราปรารถนาความสุขในชีวิตเรื่องใดสิ่งใดหรือวิธีการใดๆก็ตามหากเราแสดงออกหรือกระทำเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความทุกข์เป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขให้กับจิตใจของตนเองแล้วเราจะไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นกันทำไมล่ะครับเหมือนดังเช่นที่เรากล่าวถึงกันในวันนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะจำและเราไม่รู้จักที่จะลืมเราก็สามารถที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้ง่ายๆโดยไม่มีใครต้องมาทำร้ายเราให้เราเป็นทุกข์หรอกตัวเรานั่นแหละครับที่จะทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราด้วยตัวเราเองโดยประเด็นหนึ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้ก็คือเ
เราปฏิบัติตนเป็นคนชอบมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนกันเราจะสื่อกันง่ายๆในวันนี้เราก็เห็นทีจะต้องแนะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าประพฤติกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะหรือในสังคมหรือว่าในชุมชนที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั่นก็คือท่านจะต้องพยายามที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะมองหาแต่ความดีงามของผู้อื่นนึกถึงแต่ความดีงามของผู้อื่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือต้องพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นไว้เนื่องจากว่าการมองเห็นสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นหรือระลึกนึกถึงความดีงามของผู้อื่นหรือได้พูดถึงความดีงามของผู้อื่นก็ตามมันทำให้จิตใจของเราอิ่มเอิบเบิกบานมากกว่าพูดถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นนะโดยเฉพาะความไม่ดีงามของผู้อื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำมิดีมิร้ายต่อตัวเราต่อชีวิตเรานั่นแหละเนี่ยมันยิ่งจะสร้างความขุ่นมัวในหัวใจที่เราเรียกว่าความทุกข์ทำให้จิตใจไม่แจ่มใสจิตใจไม่เบิกบานกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรทำนองนั้นนั่นคือความจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้ที่จะมองหาความดีงามของคนอื่นนั้นความจริงก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนอื่นๆก็คือคนใกล้ชิดกับตัวเราไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเราในทางโลกในทางสังคมในลักษณะใดก็ตามตามธรรมดาแล้วคนที่ใกล้ชิดตัวเรานั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะครับเขาย่อมมีทั้งด้านดีและด้านที่เหลวไหลโดยที่ด้านที่เหลวไหลนั้นอาจจะเหลวไหลกับคนอื่นๆให้เราเห็นหรือบางทีเขาก็อาจจะเป็นความเหลวไหลที่กระทำต่อตัวเราเองเข้าให้มั่งก็อาจจะเป็นได้นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามครับที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้และก็มีชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรานั้นท่านผู้ฟังสังเกตได้เลยครับแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราไม่มีสิ่งใดที่จะดีพร้อม 100% ไปเสียทั้งหมดหรอกครับไม่ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีนั้นเป็นความดีงามที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าคนอื่นเขาแสดงนะครับหรือเป็นความดีงามที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเราในทางตรงกันข้ามความเหลวไหลเลวทรามของเราหรือของใครก็ตามบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทุกๆคนโดยตรงใช่ไหมเป็นกับแค่บางคนเท่านั้นนอกจากนั้นในมุมมองของการเป็นมนุษย์นั้นที่กล่าวว่าไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมคือไม่มีใครดีพร้อมนะเป็นสิ่งที่สามารถมองลึกลงไปกว่านั้นได้อีกหน่อยหนึ่งว่าในความเป็นมนุษย์คือต้องมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีคละคล้าวกันไปในตัวตนของบุคคลนั้นๆนั่นเองเนี่ยโดยที่แต่ละคนจะมีด้านดีหรือด้านบวกมากกว่าด้านที่ไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับมนุษย์แต่ละคนไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมก็จริงแต่ทุกคนครับโดยธรรมชาติและธาตุแท้ที่แท้จริงต่างปรารถนาที่จะเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครปรารถนาจะเป็นคนชั่วหรือปรารถนาจะเป็นตัวร้ายของใครๆหรอกครับแต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุผลส่วนตัวมีข้ออ้างส่วนตัวหรือมีเงื่อนไขส่วนตัวในบางประการที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยแท้จริงแล้วที่ปรารถนาจะเป็นคนดีของโลกหรือจะเป็นคนดีของใครทุกๆคนหรือบางคนก็ตามแต่เขาจำเป็นจะต้องทำหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นหลายประการที่ทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นหรือประพฤติตนอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่ามีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติดีได้ขออภัยครับคือมีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีได้นะถ้ามีทางเลือกเขาก็จะเลือกในทางที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเสียมากกว่าอันนี้ท่านผู้ฟังเองในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่งก็สามารถจะยืนยันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าตัวท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางคนประพฤติไม่ดีเพราะไม่มีทางเลือกหรือบางคนประพฤติไม่ดีเพราะประมาทหรือขาดสติใช่ไหมบางคนประพฤติไม่ดีเพราะมีตัณหามีอารมณ์เป็นผู้นำเป็นผู้พาพฤติกรรมต่างๆไปก็เลยกลายเป็นคนบกพร่องเหลวไหลหรือกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ด้วยเหตุนี้เองครับถ้าเราต้องการจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขนะฮะเราจึงต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นล้วนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
คู่อ่ะคู่กันไปด้วยกันทุกคนนะครับไม่มีใครดีเต็มร้อยหรือไม่มีใครดีจนเกินร้อยไปเสียทุกสิ่งหรอกครับเราจะแสวงหามนุษย์ที่ดีๆคือมนุษย์ที่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีความดีพร้อม 100% เราคงหาไม่ได้หรอกครับบนแผ่นดินในปัจจุบันนี้เชื่อผมเถอะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะทำใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราคบกับมนุษย์คนไหนก็ตามโอกาสที่เราจะสัมผัสหรือเผชิญกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาโดยตรงก็คือการทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือทำไม่ดีงามต่อตัวเราเองนั้นก็อาจจะมีเนี่ยถ้าเราใกล้ชิดกันกับเขาหรือบางทีเขาไม่กระทำในสิ่งที่เลวไหลเลวทรามกับตัวเราโดยตรงแต่เขาอาจจะไปกระทำกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เราได้รับสัมผัสรู้ดูเห็นทำให้เราได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีโอกาสได้พบเห็นเขาแสดงบทบาทของการเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะเขามีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวตนของเขาไม่ต่างกับเราเช่นกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับทราบว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีดีมากกว่าไม่ดีถามว่าเราจะทำใจได้ไหมเราจะยอมรับความจริงได้ไหมว่าสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนของแต่ละคนนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญถ้าเจอใครคุยว่าดี 100% ไม่มีความเลวไหลไม่มีว่าจะมีสิ่งใดบกพร่องนั่นแหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์มากที่สุดแล้วล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับกรณีที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะชี้แนะให้ท่านได้ทราบและเพื่อจะนำไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันในเรื่องของการจะสร้างความสุขหรือสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นนั้นก็อยู่ในประเด็นที่บอกว่าให้รู้จักมองข้ามความไม่ดีของเขานี่หมายถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วพยายามสอดสายสายตาหรือเงี่ยหูฟังว่าเขามีสิ่งที่เยอะกว่าคือความดีงามในตัวตนของความเป็นคนอย่างเขาเนี่ยมีด้านไหนประเด็นใดบ้างให้เรามองหาความดีงามตรงนั้นในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าเราพยายามจะเสาะแสวงหาหรือค้นหาความดีงามเราก็ย่อมจะเห็นแต่ความดีงามถูกต้องไหมครับถ้าเราพยายามเสาะแสวงหาหรือค้นคว้าที่จะหาความเลวทรามเราก็คงจะค้นพบแต่สิ่งที่เลวทรามเหลวไหลหรือเลวร้ายอย่างแน่นอนครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราพยายามจะค้นหาสิ่งใดเราก็ย่อมจะได้สิ่งนั้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมถ้าเราพยายามมองหาความดีงามท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เมื่อมองเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นแล้วถามว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านคืออะไรครับมันคือความสุขถูกต้องไหมครับเพราะเราได้เห็นสิ่งดีๆของคนอื่นเราได้รับรู้สิ่งที่ดีงามของคนอื่นๆมันจะทำให้เราไม่มีความสุขได้อย่างไรครับเราต้องมีความสุขตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นมีความสุขที่ได้เห็นความเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามของเขาเนี่ยที่มีต่อผู้อื่นหรือเราอาจจะมีความสุขมากไปกว่านั้นอีกเมื่อเขาคนนั้นเนี่ยกระทำความดีงามต่อเราโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือถ้าเรารู้จักมองหาความดีงามของผู้อื่นมันทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมีความสุขสุนทรีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถแสวงหาความสุขให้กับตัวเองได้เลยครับถ้ามีมนุษย์คนใดเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันไม่ว่าเกี่ยวกันในชีวิตหรือเกี่ยวกันกับงานหรือระบบงานก็ตามนะมองหาความดีงามของเขากันดีกว่าแล้วจะทำให้ท่านมีความสุขทีนี้นอกจากเราจะมองหาความดีงามของคนอื่นแล้วบางครั้งคนเหล่านี้ที่เคยกระทำความดีงามทำความดีงามเอาไว้กับเรานั้นความดีงามที่เคยกระทำกับเราอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์สำหรับเราและเขาไปแล้วในวันนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเคยแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตนต่อตัวเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมื้อไหนเมื่อใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงความดีงามของคนอื่นเหล่านั้นได้ผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อนึกได้ถึงความดีงามของคนอื่นจิตใจของท่านก็จะตื่นตัวอย่างมีความสุข
นั่นก็คือมีจิตที่แจ่มใสแล้วก็มีใจที่เบิกบานเป็นแน่แท้ครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าหากในชีวิตของท่านเกิดมาแล้วเนี่ยเจอเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ชิดใกล้ตัวไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมในสังคมเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาจะไม่เคยมีความดีงามอะไรที่จะทำให้ท่านมีความรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเขามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันกับเขาเป็นแน่นอนถูกต้องไหมครับทุกๆคนเนี่ยต้องมีความดีงามให้ท่านได้เห็นหรือบางทีเขาก็เป็นคนดีด้วยการแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตัวท่านโดยตรงไปเสียด้วยซ้ำก็อาจจะมี ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราโอกาสที่เขาจะกระทำความดีงามต่อตัวเราอาจจะเหลือน้อยแล้วเนื่องจากว่าห่างไกลไปจากความเป็นเราหรือห่างไกลไปจากชีวิตเราเพียงแค่เขาเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะในบทบาทของลูกค้าอาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมสังคมที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันอะไรดองกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันถ้าเราได้ระลึกนึกถึงอดีตที่เป็นความดีงามของใครบางคนแล้วเรายังจดจำได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปได้อีกครั้งหนึ่งถูกไหมมันถ้าเรามีเพื่อนที่ดีๆเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆกับมองหาความดีๆของเข้ามาตลอดเพื่อนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ย่อมล้วนเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปโดยปริยายนะฮะเมื่อเป็นเพื่อนที่ดีโดยปริยายเขาก็ย่อมมีสิ่งที่ดีๆเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ระลึกนึกถึงกันได้นะไม่มากก็น้อยละผมว่างั้นนะถูกไหมครับทีนี้นอกจากเราจะฉลาดมองหาความดีงามของผู้อื่นเพื่อทำให้จิตแจ่มใสใจเบิกบานที่เราเรียกว่าเป็นสุขแล้วนอกจากเราจะระลึกถึงแต่ความดีงามของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบันหรือห่างไกลกันในวันนี้ที่เขามีสิ่งดีๆทอดทิ้งเอาไว้ให้เราจดจำท่านเพียงแค่ระลึกถึงอดีตการตรงนั้นมันก็ทำให้จิตของท่านแจ่มใสใจของท่านเบิกบานได้นะมาประเด็นที่3ก็คือการที่เราจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นนะการพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากเลยมีความสุขตรงที่ว่าถ้าเราพูดด้วยความจริงใจนำเอาสิ่งดีๆของคนอื่นมากล่าวถึงอย่างจริงใจเอาวีรกรรมของคนอื่นที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากล่าวถึงอย่างจริงใจท่านเชื่อไหมครับว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ยมีปิติสุขมากยิ่งกว่าการพูดถึงความดีงามของตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความดีงามของตัวเราเองให้ใครฟังเนี่ยเพราะความขุ่ยเขินสะเทินอายเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการปิดกั้นความมีปิติคือความมีจิตแจ่มใสและใจเบิกบานเอาไว้มากโขทีเดียวครับเนี่ยและนอกจากนั้นก็บางทีเราก็พูดไปแล้วจิตใจก็ระแวงไปด้วยนะฮะระแวงว่าอะไรครับระแวงว่าไอ้คนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมใช่ไหมเขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมเขาจะรับได้หรือเปล่าเขาจะอิจฉาตาร้อนเราหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลที่เราเรียกว่าทุกข์สอดแทรกขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามเนี่ยพูดถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้น่าจะดีเสียกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเอานำมาใช้ประโยชน์คือพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและประโยชน์ที่ได้เห็นที่สุดและมั่นใจที่สุดก็คือท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อพูดถึงสิ่งดีๆของคนอื่นแล้วเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ว่าเราพูดถึงสิ่งที่ดีๆของเขาเนี่ยเขาย่อมมีปิติสุขเขาย่อมแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อท่านอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าท่านพูดถึงในสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเนี่ยที่ท่านได้มีประสบการณ์กันเข้ามาและท่านเอาสิ่งที่ชั่วร้ายของคนอื่นมาเที่ยวเบิกประจานไปช่วยพาราแบบนี้ท่านก็ต้องระแวงแล้วว่าเจ้าตัวมันจะได้มาได้ยินเข้าหรือเปล่าถ้าเจ้าตัวเข้ามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องเอาราวกับเราหรือเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้นั่นก็คือการพูดไปก็ระหวาดระแวงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อีกครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะแนะนำท่านก็คือควรที่จะเมื่อมองหาความดีงามจนเห็นความดีงามของผู้อื่นแล้วเมื่อระลึกอยากจะระลึกถึงความดีงามของผู้อื่นแล้วมันทำให้เรามีความสุขหรือเมื่อเราพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของคนอื่นแล้วสิ่งดีงามเหล่านั้นที่คนทั้งหลายได้หยิบยื่นมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเราก็ควรที่จะจดจำมันเอาไว้ถูกไหมครับเราก็ควรจะจดจำสิ่งที่ดีงามของคนรอบตัวของคนรอบข้างของเราเอาไว้
ราะว่าถ้าเราจดจำสิ่งที่ดีๆของเขามันจะทำให้เรามีความสุขอีกเช่นกันทำให้เราอยากคบกับเขาทำให้เราพร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างเรากับเขาเอาไว้ให้ยั่งยืนเพราะว่าไม่ว่าเขาหรือเราหรือมนุษย์คนไหนก็ตามนะครับถ้าคบกับเพื่อนที่ดีคบกับคนที่ดีแล้วก็อยากจะคบยาวๆไม่อยากคบสั้นๆหรอกอยากจะคบกันให้ยาวนานชั่วนิดนิรันดรด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะเพราะเพื่อนดีๆมันพิจารหาง่ายๆใช่ไหมนะนั่นคือสิ่งสำคัญนะว่าหนทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างสุขให้กับตนเองได้โดยทำจิตให้แจ่มใสและทำใจให้เบิกบานได้ก็ตรงเงื่อนไขตรงนี้ครับคือพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นไว้อย่าเป็นคนลืมง่ายในเรื่องของความดีงามของผู้อื่นคนที่ชอบลืมความดีงามของผู้อื่นหรือคนที่ไม่ใส่ใจในความดีงามของผู้อื่นที่กระทำดีต่อตนเองนั้นนะเขาเรียกว่าคนเนรคุณนะครับคนที่เนรคุณก็คือหมายถึงคนอกตัญญูคนอกตัญญูก็หมายถึงคนที่ไม่รู้บุญคุณของคนอื่นๆมองไม่เห็นบุญคุณมองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเนรคุณล่ะครับแล้วก็ที่เรียกว่าเนรคุณเพราะว่าเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นซึ่งเป็นความดีงามการที่จะตอบแทนพระคุณหรือตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่งดงามก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นเพราะจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรใครทำดีงามกับเรามั่งหรือไม่อะไรทำนองนี้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่มักจะจำแต่ความเลวทรามของคนอื่นๆมักจะมองหาแต่จะจ้องจดจำหรือจับผิดในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นด้วยเหตุนี้เองก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถจะจดจำความดีงามของคนอื่นได้และไม่สามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือคอยมองหาความดีงามของคนอื่นแทนที่จะจ้องจับผิดเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากในพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อไม่เคยเห็นความดีงามของใครการนึกถึงความดีงามของคนอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปแล้วครับถ้าหากว่าเรามีแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาและอยู่ในรูหูของเราเพราะคอยเงี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับปรับธรรมชาติของตัวเองเสียใหม่พยายามนะครับลืมสิ่งที่เลวทรามแล้วจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้ให้ได้ถึงแม้มันจะฝืนธรรมชาติไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคิดจะทำนั่นก็คือกลวิธีที่จะน้อมนำความสุขมาสู่ชีวิตของตัวท่านเองในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเอง

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นพยายามที่จะนำเอาสาระที่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีความปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันกันมาโดยตลอดนะครับเรามีแนวคิดและมุมมองมากมายที่ได้นำเสนอผ่านทางรายการนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้ให้เกียรติแจ้งผลการรับฟังแล้วก็มีคำแนะนำหรือมีคำร้องขอนะคละคล้าวกันไปที่มีมาถึงรายการของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็ป้อนคำถามมาอย่างรายการนี้สำหรับในครั้งนี้นั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็มีมุมมองบางแนวคิดแล้วก็บางมุมมองที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังที่สนใจใฝ่ติดตามรับฟังรายการนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในการที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของเรากันมาตลอดเนี่ยนะครับเราเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าตัวเรานั้นปรารถนาที่จะพบหรือปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเองกันมาโดยตลอดขณะที่เราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองมาตลอดนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราก็ได้แสดงออกหรือกระทำทุกๆสิ่งเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแต่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเรานั้นขนาดเราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองอย่างจริงจังและอย่างตั้งใจแต่เราก็มิอาจที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่เราปรารถนากันได้ตลอดเวลาหรือทุกเวลาเลยชีวิตของเราในแต่ละวันจึงมีทั้งทุกข์และก็มีทั้งสุขคละคล้าวกันไปเราเคยมีคำถามให้กับตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเพราะเหตุใดที่เราใฝ่หาความสุขแล้วเราก็ยังมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือในจิตใจเราอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยคิดวันนี้ผมจะลองชวนท่านผู้ฟังลองคิดลองตรึกตรองกันดูบ้างเป็นไงครับว่าทำไมเราปรารถนาซึ่งความสุขแต่ก็กลับมีทุกข์มาคล้องแวะกับเราอยู่เป็นประจำสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังที่เป็นเหตุผลในประการแรกนะครับนั่นก็คือเราไม่ระมัดระวังจิตใจของตัวเรานั่นเองครับคำว่าเราไม่ระมัดระวังจิตใจของเราในที่นี้หมายถึงจิตใจของเราคือตัวการที่จะบ่งบอกหรือบ่งชี้ให้เราได้รับรู้และก็รับเอาว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหรือสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับกำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือสิ่งที่เรียกว่าสุขกันแน่แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยนะครับจิตของเรานี่เองที่มันเป็นตัวคอยบ่งชี้ให้เราได้รับรู้รับเอาว่านี่ทุกข์นะแล้วก็นั่นสุขนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น

ถ้าท่านเป็นผู้ปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองให้กับตัวท่านเองเนี่ยนะครับท่านจึงต้องระวังจิตของตัวท่านเอาไว้เป็นสำคัญเพราะจิตของเราหรือจิตของท่านนั่นแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นตัวบ่งบอกว่าไหนทุกข์ไหนสุขนั่นเองครับมันถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งการบ่งชี้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขก็คือจิตเราท่านผู้ฟังก็คงจะมองภาพออกและก็บอกตัวเองได้นะครับว่าเราควรจะต้องบริหารจิตของเราดูแลจิตของเราหรือควบคุมจิตของเราเอาไว้ให้ดีนะครับซึ่งจิตของเราตัวนี้แหละครับสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวบอกว่านั่นทุกข์นี่สุขอะไรแบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองในระหว่างวันแล้วเราควรจะจัดการที่จิตใจของเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราควรจะจัดการที่จิตใจของเรานี่เองโดยสอนจิตของเราให้มันบอกตัวเราเองว่าทุกสิ่งที่ตนเองได้เผชิญนั้นมันคือสุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะครับเราจะทุกข์เราจะสุขมันก็อยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยถ้าเราคิดว่ามันทุกข์มันก็คือทุกข์นะครับแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันทุกข์เราก็ไม่ทุกข์และถ้าเรายิ่งคิดว่ามันคือความสุขมันก็ย่อมจะเป็นสุขใช่ไหมล่ะครับนี่คือเคล็ดที่ไม่ลับนะครับที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักมองสิ่งที่เคยบอกตัวเองว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยนะฮะแล้วรู้จักมองให้เห็นว่ามันเป็นความสุขเราก็จะสามารถปรับตัวปรับใจของเราให้เกิดความสุขไปตามที่ใจเราคิดได้นะครับมันจิตใจของเราเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับควายที่กินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือควายที่กำลังไถนานั้นท่านผู้ฟังถ้าสังเกตเห็นแล้วจะเห็นว่าควายก็เคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆกินหญ้านะครับเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆแล้วก็ลากคันไถนะไถนาไปเรื่อยๆทั้งๆที่แดดก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะครับเพราะกลางทุ่งนานะมันก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่อะไรจะให้ร่มเงาที่จะบดบังได้ถ้าท่านมองเห็นควายแล้วท่านก็จะลองมองให้ลึกไปสักนิดนึงครับว่าควายที่กำลังไถนาและยืนตากแดดร้อนๆอยู่นั้นเขาแสดงอาการทุรนทุรายอะไรออกมาให้เราเห็นไหมว่าเขาร้อนจนกระทั่งทนไม่ได้เขาร้อนจนร้องไห้คร่ำครวญเพื่อจะหาที่หลบร่มมาหลบแดดอะไรทำนองนี้นะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่าควายเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันร้อนเป็นไหมล่ะครับมันก็ร้อนเป็นนะฮะไม่ใช่ร้อนไม่เป็นและท่านลองสังเกตดูสิครับผิวหนังของควายเนี่ยสีอะไรนะครับสีดำใช่ไหมครับผิวหนังของควายมีสีดำและเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับว่าสีดำนั้นสามารถดูดความร้อนเก็บซับเอาความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีขาวและเนี่ยควายตัวดำดำนะครับอยู่กลางแดดร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยแล้วถามว่ามันจะไม่ร้อนหนักหนากว่าคนธรรมดาหรือสัตว์ชนิดอื่นหรอกหรือเพราะว่าขนก็เป็นเส้นเป็นเส้นๆนะฮะไม่ได้ขนดกหนาแล้วก็ผิวก็มีสีดำคล้ำหรือดำสนิทเลยอย่างเนี้ยครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้เราเห็นว่าควายนั้นไม่แสดงความอนาถรร้อนใจอะไรเลยครับไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดนะไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานใดๆให้เราได้เห็นเลยว่าเขาร้อนจนเขาทนไม่ได้ควายถึงแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ชิดกับชาวนาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเราก็สามารถเอาควายเข้ามาเป็นครูเราได้นะครับก็เมื่อจิตใจของควายนะไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเขาเองเป็นทุกข์เสียแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไถนากลางแดดเปรี้ยง
หรือยืนเคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้ากันกลางแดดจ้าๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเพราะเขาไม่ได้บอกตัวเขาเองว่าเขากำลังมีความทุกข์กับความร้อนเหล่านั้นเวลาฝนตกเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเขาหนาวใช่ไหมเขาเดินตากฝนนะเคี้ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือจะไถนากลางฝนตัวเปียกหนาวอย่างไรเขาก็ไม่แสดงอาการไหวหวั่นออกมาให้เราเห็นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับท่านผู้ฟังครับที่ว่าสำคัญมากเป็นเพราะว่าจิตของเรานั่นแหละครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันให้กับตัวเองแล้วทางเลือกทางแรกที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้ลองปฏิบัติดูนั่นก็คือปฏิบัติที่จิตใจของท่านนั่นแหละครับเวลาเจออะไรที่ตัวเองไม่ค่อยพึงประสงค์แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปแสรหัสให้กับจิตใจของตัวเองว่าท่านกำลังเป็นทุกข์ท่านกำลังเป็นร้อนหรือท่านกำลังทุกข์ร้อนมิฉะนั้นแล้วจิตของท่านก็จะตกนะคำว่าจิตตกก็แปลว่าก็หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ในขณะที่ท่านกำลังเผชิญนั้นอยู่นั่นแหละซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จริงๆซะด้วยมันอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วมันก็จะได้ไม่แย่ลงไปอีกนะมันความทุกข์หรือความสุขตรงนี้จึงอยู่ที่ใจท่านผู้ฟังก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองเข้าไว้นะครับว่าเรานะจะฝึกจิตของเราให้ยอมรับความทุกข์แล้วก็ไม่คิดว่าทุกข์เพื่อจะได้มีความสุขกับเขาได้บ้างเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามมันไม่ได้มีมุมเดียวนะครับคำว่ามุมเดียวแปลว่ามุมแห่งความทุกข์นั่นแหละเนี่ยที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยท่านต้องมองให้ออกบอกตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ได้มีมุมเดียวการไม่มีมุมเดียวแปลว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งมุมเนี่ยมันถ้าหากว่าเราเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่ไม่พึงประสงค์เจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวลอึดอัดเบื่อหน่ายหรือวุ่นวายจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเราเจอสถานการณ์และนำเราไปสู่เงื่อนไขทางจิตใจที่เป็นด้านลบผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลองมุมมองในมุมกลับหรือเรามองมุมอื่นๆในสถานการณ์นั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆดูบ้างดีไหมเขาเรียกว่ามองหลายๆมุมนะฮะเพราะว่าถ้าท่านมองมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านได้ผมว่าท่านก็น่าจะสามารถมองหามุมดีๆที่เป็นมุมด้านบวกของสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆให้กับตัวเองได้เหมือนกันเหรียญมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมันชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอย่างน้อยๆก็มี2ด้านให้เรามองละเนี่ยไม่มีแต่ด้านที่เหลวไหลเลวร้ายเสียทีเดียวให้เรามองหรอกนะครับนี่ก็คือแนวคิดอีกแนวนึงที่สามารถจะหยิบฉวยนำเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงให้ได้วิธีแรกก็คือให้จัดการที่จิตใจของตัวเราเองใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วเจออะไรที่วุ่นวายสับสนในจิตใจเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่พึงประสงค์นะก็อย่าไปใส่รหัสเข้าไปในจิตของตนว่าตัวเราเองกำลังเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นนะเราอย่าไปใส่รหัสว่าทุกข์มันก็จะไม่ทุกข์นะครับเหมือนกับเราเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจเรารู้สึกยินดีนั่นก็เป็นเพราะจิตของเราไปใส่รหัสด้านบวกให้กับตัวเราเองไว้เราก็เลยไม่ทุกข์ก็คือมีความสุขถูกไหมฮะนี่คือประเด็นแรกที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่ส่วนประเด็นที่สองที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสอนให้ตัวเราเองรู้จักมองต่างมุมเนี่ยอย่ามองแต่มุมที่มันนำความทุกข์นำความสลดหดหูหัวใจมาให้ตัวเองสินะมองในมุมตรงกันข้ามบ้างหรือมองในมุมอื่นๆที่ควรมองบ้างแล้วเราก็จะพบว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรอะไรที่ดีงามยิ่งกว่าหรือเห็นอะไรอะไรที่ดีกว่าในมุมเดิมๆที่เราเคยมองมันก็สามารถจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากกว่าทุกข์ใจได้ใช่ไหมครับนี่คือประการที่สองประการที่สามถ้าท่านต้องการที่จะสอนจิตตัวเองให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขให้ละทิ้งละวางสิ่งที่มีความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นทุกข์ตรงนั้นได้ท่านก็จะต้องสอนตนเองให้มีมุมมองที่เป็นด้านบวก
ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่มีต่อผู้อื่นเรื่องอื่นหรือสถานการณ์ใดๆแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตก็ตามนะลองมองในมุมอื่นๆของเขาดูบ้างเราก็อาจจะสามารถเห็นสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีจิตใจที่เป็นสุขขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะก็อย่างที่บอกครับชีวิตของเราเองก็ไม่มีมุมไม่ได้มีมุมเดียวชีวิตของคนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเขาก็ไม่ได้มีมุมเดียวเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับมันมีหลายมุมให้เราเลือกมองมันถ้าหากว่าเรามีความสามารถหรือมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเราก็จะสามารถค้นหามุมมองที่ดีๆในชีวิตของตัวเราเองหรือมุมมองที่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรากำลังเผชิญหน้ากันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขากันอยู่นะรับรองว่าเราต้องพบทางออกหรือพบทางเลือกใหม่ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขได้ดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับ3ประการแล้วนะครับที่ชี้แนะไปเพื่อทำให้จิตใจของท่านมีแต่สุขนะฮะประการที่4ประการที่4วิธีการในวิธีที่4นี่นะฮะก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเรียนรู้ที่จะใส่รหัสเอาไว้ในจิตใจของตนเองเสมอว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นคนโชคดีคิดเสมอว่าตัวท่านเองเป็นคนโชคดีไม่ใช่โชคร้ายนี่ใส่รหัสเอาไว้เลยครับในชีวิตประจำวันคิดให้ได้ว่าเราเกิดมาเนี่ยนะมีชีวิตอย่างนี้นะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับนี้ถือว่าแหมเราเป็นคนโชคดีเหลือเกินแล้วโชคดีจริงๆเนี่ยเมื่อเราใส่รหัสให้กับตัวเราเองว่าเราโชคดีโชคดีโชคดีนะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะฮะมีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวนะที่บอกว่ามีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวก็เพราะว่าถ้าเราบอกตัวเราเองและเราเชื่อในสิ่งที่เราบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งในโลกนี้หรือในสังคมนี้แล้วเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็จะเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้นนะฮะและเมื่อเราเป็นคนมีสุขภาพจิตดีมองโลกในแง่ดีง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีพลังใจที่แข็งแกร่งเราก็จะมีพลังใจที่เข้มแข็งครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมีพลังใจที่แข็งแกร่งและมีพลังใจที่เข้มแข็งเราก็จะมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางด้านบวกครับเมื่อมีต้นทุนทางจิตใจที่เป็นด้านบวกนะครับถ้าพูดโดยรวมแล้วหากเราเจอสิ่งใดที่คนทั่วๆไปเขาเรียกว่าทุกข์หรือเราเจอสถานการณ์ใดที่ปกติแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะให้เราได้พบผ่านเผชิญแล้วเราก็เมื่อมาเจอต้นทุนทางจิตใจของเราที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นทุกข์มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือทำให้ท่านเกิดความทุกข์น้อยลงได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นกลวิธีที่4ที่เราใคร่ที่จะเรียนนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับวิธีที่5วิธีสุดท้ายที่อยากจะใคร่ชี้แนะท่านผู้ฟังว่าถ้าต้องการจะพบสุขแทนที่จะพบทุกข์หรือพบกับทุกข์แล้วท่านไม่ทุกข์มันก็จะทำให้ท่านว่างไปจากความทุกข์ก็คล้ายๆกับว่าท่านก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ด้วยวิธีปลดเปลื้องจิตใจของท่านให้รอดพ้นไปจากความทุกข์นั่นเองครับวิธีที่5ที่อยากจะแนะนำก็คือเมื่อใดก็ตามหากว่าท่านได้พบผ่านเผชิญกับเรื่องใดๆสถานการณ์ใดๆหรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของตัวท่านแล้วไม่ค่อยคือไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้มองในมุมอื่นที่เป็นมุมบวกหรือมุมที่ดียังมองไม่ได้ยังมองไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็จิตใจของท่านก็ไม่อาจจะใส่รหัสได้ว่าขณะที่เผชิญกับปัญหาตรงนั้นแล้วนะมันบอกตัวเองไม่ได้ว่าเป็นความสุขนะฮะเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความหงุดหงิดความวิตกความกังวลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันบางทีทำใจไม่ได้ทำใจไม่ทันก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าวิธีที่5เนี่ยน่าจะช่วยเหลือท่านได้นั่นคือให้ท่านนำเอาความทุกข์ของตัวท่านเองเนี่ยลงมาเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าดูบ้างเป็นไงหมายความว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอาความทุกข์ของท่านนะฮะ
ไปลองเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นเขาดูบ้างโดยเฉพาะคนอื่นที่เขามีความทุกข์มากกว่าท่านนะครับนะแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าปิติมีความรู้สึกสบายใจได้มากขึ้นโดยท่านจะสามารถคิดเห็นเป็นเองได้ว่าเออขณะที่ตัวเราเองเนี่ยมีความทุกข์ขนาดนี้นะคนอื่นก็ยังทุกข์มากกว่าเราอีกคนอื่นเขายังทนได้ทำไมเราเองมีความทุกข์แค่นี้ทำไมเราจะทนกับความทุกข์แค่นี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือแง่คิดและก็นี่คือมุมมองที่สำคัญนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จักมองคนอื่นๆในสังคมโดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์มากกว่าโดยเฉพาะคนที่เขามีอะไรๆที่ด้อยกว่าถ้าเราสามารถฉลาดที่จะเลือกมองแล้วก็มันจะสามารถช่วยสร้างพลังใจให้กับตัวเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาดีกว่าเราอย่าไปมองคนอื่นที่เขาเหนือกว่าเราเด่นกว่าเราพร้อมมากกว่าเราอยู่ด้านเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้ามองแบบนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจของท่านอับเฉานะและก็จะทำให้ท่านเบาปัญญาต่อไปอีกเขาเรียกว่ามันจะพาให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นคนขาดคลาดเคล้าที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราจึงต้องรู้จักมองแต่คนอื่นที่เขาด้อยกว่าเราผมถามท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วในชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนมนุษย์มากมายใช่ไหมครับเรามีตัวอย่างทั้งด้านบวกและด้านลบหลากหลายเรามีตัวอย่างของคนที่มีความทุกข์หนักทุกข์หนาอย่างสาหัสกันแล้วก็เราก็มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและในการทำงานที่เขามีความสุขก็มากมายหลากหลายอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเลือกมุมมองนะไปยังคนที่เขามีอะไรที่ด้อยกว่าเราเข้าไว้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินั่นแสดงว่าเราต้องรู้จักใช้ปัญญาต้องรู้จักใช้สายตาที่ยาวไกลเนี่ยในการมองหาอะไรอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองใช่ไหมครับดีกว่าไปมองหาสิ่งอะไรอะไรที่มันเหนือกว่าเราดีกว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรืออนาถในวาสนาหรืออเนกอนาถในชะตาชีวิตอะไรของตนเองไปให้เข้าไปให้นู่นนะซึ่งตรงนี้มันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เลยนะมีแต่จะทำให้เราแย่ลงแย่ลงโดยเฉพาะสุขภาพจิตของเราเนี่ยจะแย่ลงแย่ลงแล้วทำให้กายสังขารของเราก็พลอยสุดโทรมลงตามไปด้วยมันชีวิตของเราจะมีความสุขและมีความสุนทรีได้มันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเรารู้หรือไม่ว่าทุกสุขนะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ที่ความฉลาดในการมองอยู่ที่ความฉลาดในการครองตนคือสร้างต้นทุนด้านบวกเอาไว้ในจิตใจนะแล้วก็มุมมองอะไรอะไรที่ดีๆโดยเฉพาะสิ่งที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มุมเดียวนะถ้ามองหลายๆมุมได้ท่านก็จะพบกับความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนเมื่อพบสุขได้บ่อยครั้งมากขึ้นความทุกข์ก็จะห่างหายไปจากชีวิตของท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถหยิบฉวยและนำเอาไปใช้ปฏิบัติกันได้ทันทีเลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

เราจะพิจารณากันอย่างท่องแท้กันแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นบ่อยครั้งนะครับที่ความทุกข์ในจิตใจที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดมาจากบางสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่บกพร่องของเราเองมันไม่ใช่มาจากสาเหตุภายนอกอื่นหรอกครับหนึ่งในหลายเหตุนะครับที่ทำให้เราหาความสุขให้กับจิตใจของเราหาความสุขให้กับชีวิตของเรากันไม่ได้นั่นก็มาจากการที่ตัวเรานั้นเคยชินหรือว่าคุ้นชินอยู่กับการคิดที่จะแสวงหาหรือคิดที่จะได้มาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนค่อนข้างมากกว่าการคิดที่จะให้แก่บุคคลอื่นเขาบ้างนะครับอันนี้เป็นคำพูดแบบกลางๆนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วนั้นเราจะต้องรู้ว่าภารกิจหลักของการเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและเราจะต้องรู้จักให้นะครับซึ่งผมได้กล่าวเอาไว้บ่อยๆแล้วในวันนี้จะกล่าวเฉพาะในเบื้องต้นเพียงแค่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการให้นะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้ที่เรียกว่าจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้หรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งหนักกว่าเห็นแก่ได้อีกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์จำพวกที่เรียกว่าเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรทำนองนี้นะครับมันก็จะทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวและเป็นทุกข์ได้เพราะความมีจิตใจคับแคบในลักษณะนี้นั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเรายอมรับความจริงและพิจารณาสิ่งที่ผมกล่าวนี้กันเสียบ้างนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีช่องทางที่จะแก้ไขจิตใจของตนเองปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นจากการเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรคือเกลียดกลัวการสูญเสียเหล่านี้นะเปลี่ยนใหม่โดยหันไปคิดที่จะให้กับคนอื่นแก่สิ่งให้สิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นเขาบ้างอะไรทำนองนี้มันก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็มักจะพร่ำสอนให้เจ้าเด็กน้อยในอดีตนั้นซึ่งเป็นตัวเราคือเป็นผมกับท่านในวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเคยชินหรือเคยตัวกับการที่จะทำอะไรอะไรในแต่ละสิ่งเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นส่วนใหญ่ก็จะพร่ำบ่นสั่งสอนและอบรมกันมาอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีอยู่หรอกครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะพร่ำสอนให้เราตอนที่เป็นเจ้าเด็กน้อยที่ยังค่อนข้างจะไร้เดียงสาเนี่ยให้เรียนรู้ที่จะคิดที่จะเห็นจะเป็นจะทำอะไรก็ตามโดยทำเพื่อตนเองกันก่อนในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองเรียนรู้ที่จะทำอะไรๆเพื่อตนเองเพื่อความอยู่รอดในสังคมและเพื่อการเอาตัวรอดในสังคมนั่นเองครับถือซะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายของการสอนลูกสอนหลานสอนเด็กให้ทำอะไรอะไรเพื่อตนเองก่อนที่จะคิดไปไกลกว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ครั้นี้ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตเป็นวัยรุ่นนะฮะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเหล่านี้ครับถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่เลิกละในการสอนที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆที่จะกลายเป็นรุ่นเดอะคือรุ่นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะไม่เรียนรู้ที่จะให้หรือหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยสอนและตอก
ย้ำพร่ำเตือนอยู่แต่เพียงแค่ว่าให้ทำอะไรอะไรเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองกันอยู่อย่างเดิมแล้วเจ้าเด็กน้อยในวันนั้นในพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาอีกต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นคนเพาะนิสัยขยะเอาไว้ติดตัวจนยากที่จะแก้ไขก็เหมือนผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นคนส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยครับที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆให้เราเห็นว่ายังเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวและเกลียดกลัวการสูญเสียคือขี้งกขี้เหนียวกันอยู่อย่างเดิมนะครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยคนเหล่านี้ก็มักจะฉกฉวยโอกาสนั้นรีบลงมือทำในทันทีเพียงแค่เพื่อให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูในมุมนี้นะครับและทำบังเอิญโชคดีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีลูกติดพันมาตั้งแต่วันเด็กๆนะจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังติดนิสัยนะคิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ร่ำไปทั้งที่ไม่ได้คิดนะจะไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครนะครับแค่คิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ด้านเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองก็เป็นมีความเป็นทุกข์นะเป็นต้นทุนอยู่ในจิตใจเหมือนคนอื่นๆเขาด้วยอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นไปตามนิสัยเดิมๆตั้งแต่เด็กๆที่ถูกพร่ำสอนกันมาคือสอนให้ทำอะไรเพื่อตนเองมากกว่าจะสอนให้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะมันก็เคยตัวนะฮะคือเคยตัวก็คือคิดแต่จะเอาของคนอื่นแต่ว่าไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยอะไรแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับความทุกข์ในลักษณะนี้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นโดยไม่คิดหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่ใจคอคับแคบใช่ไหมครับเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรแบบนี้มันนำความทุกข์มาให้กับตัวเราในหลายรูปแบบในหลายลักษณะด้วยกันนะครับอย่างเช่นลักษณะที่หนึ่งเราจะทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะครับเราจะทุกข์นะครับแค่อยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเห็นอยากจะเป็นนะครับแค่ใจมันอยากเนี่ยก็มีความทุกข์แล้วเพราะว่าจิตที่เป็นทุกข์นั้นคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของจิตในย่านความถี่ต่ำนี่ผมพูดเป็นภาษาวิชาการนะฮะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์นะฮะเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนไปทางด้านต่ำหรือด้านลบถ้าจะให้จิตเราสงบและเป็นสุขนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงกว่านั้นครับคือเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกคือถ้าตรงกันข้ามกับลบลบคือการเอาใช่ไหมครับหรืออยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นด้านบวกก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักที่เน้นนำเกี่ยวกับเรื่องของการให้เป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะนำพาตัวเราเองไปสู่ความมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สุขสงบได้โดยตรงเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นหรือคิดเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบเนี่ยนะฮะจึงพกพาความทุกข์ติดตัวไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาโดยความทุกข์ประการแรกก็คือทุกข์เพราะเขาอยากได้นอกจากนั้นยังมีความทุกข์ในลำดับที่สองที่ยึดครองอยู่ในหัวใจนะที่ยึดครองอยู่ในหัวใจของคนที่คิดเอาแต่ได้เนี่ยเอาแต่ประโยชน์สุขใส่ตนกับเขาเนี่ยนะฮะก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนอยากจะได้มันคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นนั้นตอนนี้ถ้าท่านฟังผมกล่าวดีๆแล้วจะพบว่าเขาจะพบความสุขหรือความทุกข์ครับคำตอบก็คือความทุกข์นี้และเป็นความทุกข์สองเศร้าแล้วครับเกิดขึ้นมาสองเศร้าแล้วครับ
ความทุกข์เศร้าแรกคือทุกข์เพราะอยากได้นี่ส่วนความทุกข์ในเศร้าที่สองหรือประการที่สองก็คือทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้คำว่ากลัวจะไม่ได้ในที่นี้อาจจะแปลความหมายว่ากลัวคนที่เราอยากจะได้ของของเขานั้นเขาไม่ให้เราก็จะไม่ได้หรือกลัวว่าจะมีใครมาขัดคอมีใครมาขัดขวางมีใครมาทำตนเป็นอุปสรรคให้กับตัวเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในประเด็นที่บอกทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้อยู่นั่นเองครับทุกประการที่3เป็นความทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอนี่หมายความว่าขณะที่ตัวเองกำลังได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วก็มีความสุขกระดิกระดาเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมีความทุกข์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกขณะที่เรากำลังจะเอาหรือจะได้มาเรามีความทุกข์ไปล่วงหน้าเลยว่าเราจะได้พอกับความต้องการหรือพอกับที่เราอยากจะได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันที่จะนำความทุกข์มาสู่สภาวะจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมันถ้าเราย้อนกลับไปดูความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นความทุกข์ทั้ง3ประการอันเกิดจากความทุกข์ก่อนที่จะได้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มาในสิ่งที่ต้องการแล้วนี้อะไรเหล่านี้นะทุกข์เพราะอยากได้ทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้และทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอมนุษย์ก็หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวได้ตลอดเลยนะครับและสุดท้ายพอได้มาแล้วก็ทุกข์อีกครับก็คือทุกข์เพราะกลัวการที่จะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้มานั้นไปคือกลัวใครจะยื้อแย่งกลัวการเสื่อมสลายของสิ่งนั้นใช่ไหมหรือกลัวใครจะมาขมายขโมยของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจธรรมที่สำคัญในบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับเราคุ้นชินอยู่กับการคิดแต่จะเอาจากคนอื่นคิดแต่จะได้เอามาจากผู้อื่นใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลืมคิดไปว่าเราก็ควรที่จะรู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเข้าไปด้วยยิ่งให้ไปมันก็จะทำให้เราได้มาเองนะครับซึ่งเป็นวิถีของจักรวาลว่างั้นนะเราให้ประโยชน์กับใครถึงแม้คนคนนั้นไม่มีโอกาสหรือไม่พร้อมจะตอบแทนพระคุณให้สมประโยชน์ให้สมค่าที่เราได้หยิบยื่นความเมตตาปราณีหรือความช่วยเหลือแก่เขาไปก็ตามแต่มันก็จะทำให้เรามีความสุขและจะสุขมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่าสิ่งดีๆที่มนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนนี้นะครับเขาจะหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นมาให้เรายังรอคอยโอกาสอยู่อีกตั้งมากมายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทุกข์เพราะกลัวจะเกิดการสูญเสียมันไปไม่ได้มาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับมนุษย์คนที่โลภหรือคนที่งกนะส่วนใหญ่แล้วนะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองด้วยการพยายามเก็บกระเบียดกระเสียนนะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะไว้แล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวมากยิ่งมีมากก็ยิ่งวิตกกังวลมากที่วิตกกังวลมากก็คือเกลียดกลัวการสูญเสียมันไปนั่นเองมันจากที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าการคิดแต่จะเอาของคนอื่นด้วยจิตใจที่คับแคบโดยลักษณะของการเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่เกลียดกลัวการสูญเสียผลประโยชน์ของตนให้กับผู้อื่นนะโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นแล้วก็ไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์ 100% ครับนะทุกข์ 108 เนี่ยก็รวมทั้งทุกข์เหล่านี้ด้วยนะครับเป็นความทุกข์ 100% จริงๆครับถ้าเช่นนั้นหลายท่านก็อาจจะถามผมว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขนี่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์นี่ล่ะเราจะมีกุศโลบายในการประพฤติปฏิบัติในบทบาทของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างเราจึงจะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเราเองได้โดยสร้างสุขขึ้นที่ในจิตใจของเรานั่นเราจะทำกันอย่างไรก็มีคำตอบเดียวเหมือนกันครับคือตรงกันข้ามกับการที่จะได้หรือการที่จะเอานั่นก็คือการให้ครับการให้เนี่ยสามารถจะนำมาซึ่งความสุขให้กับผู้ให้ได้มากมายหลายเท่านะ
เป็นความเข้มข้นของจิตใจที่ท่านทั้งหลายควรจะฝึกฝนตนเองไว้นะครับเพราะเป็นความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรตั้งมากมายเนี่ยแล้วเราก็ได้ความสุขตรงนี้มาได้อย่างจีรังยั่งยืนด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการให้ของมนุษย์เราทั่วไปนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งการให้ที่จะนำมาซึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยตัวตนของเราแล้วเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในตอนที่เราคิดที่จะให้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะให้ใครนะครับเราต้องนึกเราต้องคิดที่จะให้เขาก่อนถูกไหมครับให้ผลประโยชน์ให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำให้ความรู้ใหม่ให้โอกาสให้ความหวังหรือให้กำลังใจสารพัดให้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่ท่านคิดที่จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับมันก็จะทำให้ตัวท่านมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วครับผมจึงบอกว่าความสุขเนี่ยนะมันสร้างได้ไม่ยากนะครับอย่าไปหาทางสร้างข้างนอกรู้จักหันมาสร้างมาแผ่ถางความสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านกันบ้างจะดีกว่าไหมล่ะครับเนี่ยทำง่ายกว่าด้วยเนี่ยมันขณะที่ท่านคิดที่จะให้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามนะครับแค่คิดที่จะให้ท่านก็มีความสุขแล้วถามว่าคิดที่จะให้และมีความสุขเพราะอะไรจึงมีความสุขครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าท่านคิดที่จะให้เขาเมื่อท่านเต็มใจจะให้เขานั่นเองถูกไหมท่านคิดที่จะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดแสดงว่าท่านเต็มใจจะให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นคนเรานะครับถ้าทำอะไรด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมันจะมีความสุขหรือทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังครับความสุขใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ฝืนใจที่จะให้นะเราไม่ต้องถูกใครบังคับเราให้ให้ในสิ่งนั้นถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความตั้งใจเราก็จะมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทนกลับมานี่คือความสุขอันเกิดจากการให้ในเบื้องต้นนะนี่คือความสุขนะในระดับที่1ส่วนความสุขในระดับที่2ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราให้ครับตะกี้นี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการแค่คิดที่จะให้นะแต่ประการที่2นี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ครับมันเป็นความสุขใจที่ได้ให้เข้าไปนั่นเองครับคนเรานะครับเมื่อเต็มใจจะให้ก็คือคิดที่จะให้ก็มีความสุขและเมื่อให้เขาด้วยความเต็มใจเราก็จะยิ่งสุขอีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขซ้ำสองถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันครับเวลาใครนะเห็นเราเห็นใครเนี่ยลำบากยากแค้นหรือยากจนข้นแค้นเราก็สงสารเขาเมตตาเขาก็ไปหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเช่นเงินทองหรืออาหารหรืออะไรก็ตามนะขณะที่เรากำลังให้เขาเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะเราที่มีความสุขก็เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราตั้งใจและเต็มใจที่จะให้เขานั่นเองครับไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้รับแล้วไม่มีความสุขหรือไม่ร่าเริงยินดีนะไม่มีแน่นอนครับถ้าสิ่งที่เราให้เขานั้นและเขารับไปเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เขาปรารถนารับรองว่าเขาต้องพอใจที่จะรับของเราแน่เมื่อเราได้ให้เขาในสิ่งแบบนั้นนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติขึ้นมาได้ทันทีในขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ความสุขซ้ำที่สองนะครับต่อไปเป็นความสุขในระดับที่สามเป็นความสุขที่เกิดจากไหนครับเป็นความสุขจากการที่เราได้แลเห็นคนที่เขาได้รับของนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆไปจากเราแล้วแสดงอาการกระดี้กระดาว่ามีความสุขซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะพบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขไม่ว่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดคาดหมายก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองต้องทำนะและต้องเกิดขึ้นในหัวใจแน่ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ให้นั่นคืออะไรครับก็คือเมื่อเราเห็นเขาได้รับแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็พลอยยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขคือเ
ตัวของเราเองก็สุขตามไปด้วยนั่นเองจริงไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขเนี่ยเราก็จะต้องพลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยเป็นแน่แท้นี่เป็นสัจธรรมอีกบทหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองกับสร้างสุขให้ตัวเราเองนั้นจริงๆแล้วมันมีอำนาจเสมอกันนะครับสำหรับในตัวตนแห่งคนเราอำนาจในการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองมันมีมากพอๆกับอำนาจที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองนั่นเองครับถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่ในใจเราและเหตุแห่งการเกิดทุกข์มันก็เกิดจากในจิตใจของตัวเรานั่นเองทำให้เราเป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ใช่ไหมมันในเรื่องของความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะไม่ได้จิตใจของใครและการทำให้เรามีความสุขก็ต้องทำที่ใจของเราด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องสังเกตไว้เป็นอันแรกเป็นประการแรกแต่มาในประการที่สองที่ผมอยากจะชวนท่านให้มีมุมมองตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยการให้ความสุขที่เราได้เนี่ยมีมากมายครับคือสุขเมื่อตอนที่คิดที่จะให้สุขในขณะที่ได้ให้และมีความสุขเมื่อได้เห็นคนที่เราให้เขายินดีหรือเขามีความสุขใช่ไหมเห็นไหมเป็นความสุข3ชั้นเป็นความสุข3ตอนเลยทีเดียวเนี่ยแต่สำหรับความทุกข์แล้วไม่ใช่มีแค่ทุกข์เดียวนะแต่มีตั้ง4ทุกข์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถามว่าขาดทุนไหมครับจริงๆแล้วต่อให้มีสุข3ประการแต่มีทุกเพียงแค่ประการเดียวก็จริงครับแต่ก็ทำให้เราอ่านไปเหมือนกันนะครับกับความทุกข์นั้นถึงแม้มีทุกเดียวอย่างเดียวก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าถ้าระหว่างคิดที่จะให้แล้วมีความสุขเมื่อได้ให้ก็มีความสุขและเมื่อเห็นเขาได้รับแล้วเราก็พลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยนั้นมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ยุ่งยากที่เราจะแสวงหาหรือไขว่คว้ามันเพื่อให้ได้มาเป็นความสุขที่จะได้มาจากการสร้างมันขึ้นมาและได้มาจากการแสวงหานั่นเองครับอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจที่คับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเกลียดกลัวการสูญเสียโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นโดยไม่คิดจะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยครับสุขเอาไว้ดีกว่าครับนะท่านผู้ฟังก็จะสามารถมีชีวิตที่สุนทรีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยการหยิบยื่นความสุขนั้นให้กับตนเองด้วยวิธีง่ายๆ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่เรียกว่ามนุษย์งานนะครับหรือจะเรียกให้ทันสมัยก็บอกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะก็คงจะไม่ต่างกันกับคนส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อทำงานที่ตนทำเนี่ยนะฮะมาอย่างยาวนานแล้วก็ออกอาการเบื่อออกอาการเซ็งนะกับการทำงานที่ทำกันอยู่เป็นประจำนั่นหลายคนก็อาจจะมีมากเสียจนเบื่องานไปเลยแล้วก็ลาออกจากที่นั่นไปแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหรือบางครั้งก็เบื่อๆอยากๆนะครับหรือบางคนก็ย้ายงานไปเรื่อยนะเพราะว่าเบื่อหรือเซ็งนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์งานและเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเป็นผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในวัยทำงานและยังเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเบื่องานที่ตัวเองทำเอาง่ายๆหรือเซ็งนะฮะหรือมีความทุกข์มีความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเองซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานปัญหาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะเคยพบผ่านเผชิญกันมาแล้วขณะที่หลายท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เช่นกันก็อาจจะกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะการทำอะไรที่มันซ้ำๆซากๆทำอะไรที่จำเจก็มีโอกาสที่จะบ่นเบื่อกันได้เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งงานนั้นไม่ค่อยท้าทายสำหรับเราสักเท่าไหร่เราก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆเบื่อๆได้เหมือนกันหรือบางครั้งงานที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่สำคัญนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากเป็นงานที่ต้องทุ่มเทพลังกายพลังจิตใจพลังปัญญาค่อนข้างมากทำไปทำมาก็เครียดที่เครียดเป็นเพราะว่า 1. กลัวจะไม่เสร็จ 2. กลัวเสร็จไม่ทันนะและ 3. กลัวจะไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ได้คุณภาพอะไรก็ว่าไปนู่นเลยก็ล้วนเป็นเหตุให้ทำให้เครียดทั้งนั้นนะครับหรือว่ากลัวจะทำให้ดีกว่าเดิมไม่ได้สำหรับเหตุผลข้อนี้ก็มีอีกเหมือนกันความกลัวนี่ฮะความเบื่อหน่ายความเซ็งหรือความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นในชั่วโมงการทำงานในชีวิตของคนเรานั้นมันก็คือความทุกข์นี่เองนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับคนที่มีความทุกข์ในการทำงานคือเบื่อเซ็งๆอะไรเนี่ยนะยังแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับพวกแรกก็คือพวกทำงานทนครับเนี่ยส่วนพวกที่สองเป็นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทนทำงานท่านผู้ฟังเป็นคนประเภทไหนพวกไหนเอ่ยระหว่างทำงานทนกับทนทำงานครับในความหมายแรกสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์งานประเภททำงานทนนะฮะก็หมายถึงทนกับความทุกข์ความเบื่อหน่ายความเซ็งนั้นมานานเมื่อนานเข้าก็เคยชินมันเนี่ยคือพอเคยชินมันก็ทำงานไปวันๆหนึ่งนะทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปวันๆหนึ่งทำงานเพื่อความอยู่รอดของชีวิตครอบครัวหรือของตัวเองนะมันทุกข์ก็จริงครับแต่ทุกข์แล้วก็ยอมรับกับความทุกข์นั้นได้ยอมรับกับความเบื่อนั้นได้ยอมรับกับความวุ่นวายที่จะทำให้จิตของตัวนั้นเครียดสมองเครียดได้แล้วก็ทำมาเรื่อยไปเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะทำโดยเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านะเป็นคนทำงานทนนะครับและทำกันติดต่อมานานหลายเดือนหลายปีผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าทุกข์ไหมบอกทุกข์เบื่อไหมเบื่อเซ็งไหมเซ็งเนี่ยนะแต่ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้นะก็เรียกว่าทุกข์เสียจนชินเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดจะดิ้นรนหรือจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านั้น
ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไปตามยถากรรมนะฮะอย่างนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยน่าท้าทายอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีนะครับนะก็ยังดีที่ยังสามารถยึดมั่นในงานที่ตนทำนั้นได้อย่างมั่นคง ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ประเภททำงานทนไปทีนี้มนุษย์ประเภทที่สองที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือมนุษย์ประเภททนทำงานครับพวกที่ทนทำงานนี้อันตรายครับไม่นานนะครับจะต้องถึงจุดอิ่มตัวหรือถึงจุดจบถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ลาออกเพื่อเปลี่ยนงานก็ไม่งั้นก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ย้ายบริษัทไปเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับย้ายไปย้ายมาอายุปาเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยหาหลักยึดอะไรในชีวิตไม่ได้เพราะใช้เวลามากมายกับการแสวงหาที่ดีๆหรือที่ใหม่ๆที่จะไม่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายเหมือนที่เดิมๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันขณะที่ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานปัจจุบันก็เลยมีอาการเบื่อมีอาการเซ็งมีความวิตกมีความเครียดมีกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเนี่ยพกพาเอาความทุกข์ลักษณะเหล่านี้ติดตัวไปทำงานและติดตัวกลับมาบ้านกันโดยตลอดเนี่ยขณะที่ก็พยายามจะหาทางออกให้กับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะจัดการกับตัวเองอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้

นะในลักษณะของมนุษย์งานหรือมนุษย์เงินเดือนนะที่มีสติปัญญามีความสามารถและมี EQ เนี่ยก็คือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะครับผมมีทางเลือกผมมีทางออกที่จะแนะนำให้ท่านได้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับไม่ว่าท่านจะเบื่องานแล้วท่านจะเซ็งงานมากน้อยเพียงใดสิ่งแรกครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถามตัวเองดูว่าตัวเองที่มีอาการเบื่อเซ็งหรือเครียดในชั่วโมงการทำงานแล้วก็วันวันหนึ่งก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะลองหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบกันหน่อยเป็นไงครับว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งหรือความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยที่อยู่ในจิตใจของท่านเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นห้องทำงานหรือเป็นโรงงานที่มีสภาพแบบเก่าๆเนี่ยไม่มีอะไรใหม่แปลกหูแปลกตาขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเป็นสาเหตุของความเบื่อความเซ็งที่เกิดจากตรงนี้ท่านก็ลองจัดห้องหับการทำงานของท่านดูซะใหม่ดีไหมครับว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ขยับหามุมย้ายมุมหน่อยไหมเอาภาพอะไรที่สวยๆงามมาปิดแปะไว้ตรงนี้แทนตรงนี้หน่อยดีไหมหรือถ้าเรามีความสามารถก็อาจจะปรับห้องทำงานซะใหม่ทาสีใหม่หรืออะไรสักอย่างเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้นะเพราะว่าตัวท่านเองอาจจะมีอำนาจพอที่จะทำตรงนั้นได้หรือถ้าไม่มีอำนาจพอก็อาจจะร้องขอต่อหัวหน้าหรือต่อผู้บังคับบัญชาลองให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตรงนั้นดูเป็นยังไงนะนั่นคือตัวอย่างแรกหรือความเบื่อหน่ายความเซ็งความทุกข์ความเครียดอาจจะไม่ใช่มาจากห้องหับที่ทำงานที่จำเจซ้ำซากท่านอาจจะเบื่องานที่ท่านทำหรือเปล่าเนี่ยถ้าท่านเบื่องานที่ท่านทำท่านก็ต้องหาวิธีครับทำให้ตัวเองรักงานที่ตัวเองทำนั้นให้ได้วิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ตัวเองทำท่านรู้ไหมครับมีหลายวิธีด้วยกันครับแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทำที่จิตใจของท่านทำใหทำที่แนวคิดของท่านน่าจะง่ายกว่านั่นก็คือให้ท่านมองหาคุณค่าของงานที่ท่านทำลองหาดูสิครับว่างานที่ท่านทำนั้นน่ะมันมีคุณค่าต่อชีวิตของท่านมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นลูกค้าที่จะใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำนั้นหรือเปล่าหรือผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรหรือบริษัทของท่านนะได้รับประโยชน์อะไรอันยิ่งใหญ่อันเกิดจากงานที่ท่านทำในหน่วยงานของท่านนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับคนอื่นมากๆและเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะทำได้อย่างท่านแล้วเราก็ผมว่าความภาคภูมิใจในตัวเองในตัวท่านเองเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นพอท่านมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการที่ได้ทำงานอันสำคัญนั้นมันก็จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ท่านทำนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนี่ยที่จะพอช่วยท่านได้นอกจากนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนเบื่องานที่ทำแต่ท่านอาจจะเครียดกับงานที่ท่านทำเพราะมันเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านเครียดทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ไม่ยากอีกเหมือนกันครับถ้าท่านค้นพบว่าปัญหามันมาจากตรงนี้นะฮะมาจากการได้ทำงานที่ตนเองไม่ถนัดวิธีแรกครับช่วยตัวเองก่อนนะฮะพยายามเรียนรู้พยายามทุ่มเทเวลาและความสามารถรวมทั้งสติปัญญาของท่านในการเรียนรู้งานที่ท่านกำลังทำนั้นอย่างขมักเขม้นและจริงจังหรือตั้งใจถามเจ้านายถามเพื่อนร่วมงานผู้มีประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตนเองอย่างเร็วไวเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความแคล่วคล่องว่องไวหรือปราดเปรียวในการทำงานนั้นได้มากขึ้นสิครับคนเรานะครับถ้าทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะเครียดที่เครียดเพราะเสี่ยงกับความผิดพลาดกลัวว่ามันจะล้มเหลวกลัวว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จอะไรทำนองนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็ทำแล้วติดขัดๆก็อึดอัดหัวใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันก็ลองฝึกฝนตนเองดูมันภาคเพียรขยันทำขยันเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับเมื่อชำนาญแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตนสามารถทำงานนั้นได้มันก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะหายเครียดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยากเกินความสามารถจริงๆและถูกเจ้านายหรือผู้

บัญชามอบหมายมาให้ทำเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ถนัดมันจริงๆเลยยังไงก็ไม่ถนัดก็มีทางเลือกสุดท้ายครับก็ร้องขอต่อเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าขึ้นไปว่าถ้าให้เราทำงานที่เราไม่ถนัดนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวองค์กรหรือส่วนรวมจะเสียหายเนาะใช่ไหมจะมีประโยชน์กว่าไหมถ้าจะคัดเลือกเอาใครคนอื่นๆที่เขามีความถนัดที่จะทำงานนี้มาทำหน้าที่แทนเราแล้ว put the right man on the right job ภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นก็ขอร้องหรือร้องขอให้ผู้บังคับบัญชานะนำพาตัวเราไปสู่งานที่เราถนัดอย่างอื่นในองค์กรนั้นในบริษัทนั้นจะดีกว่าไหมผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คนโง่นะฮะก็มีความฉลาดมีวิสัยทัศน์อยู่ถ้ารู้ว่าลูกน้องคนไหนไม่ถนัดในการทำงานอะไรมันก็ย่อมเสี่ยงกับการทำงานแล้วขาดประสิทธิผลขาดคุณภาพใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสู้เอาคนที่เก่งคนที่ถนัดมาทำตรงนั้นจะดีซะกว่าอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาในการบริหารงานและบริหารคนใช่ไหมครับเมื่อเราก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เมื่อท่านได้ไปทำงานที่ท่านถนัดแล้วท่านก็จะมีความสุขก็ไม่ต้องทนทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนทำงานทนกับเขาอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นหรือเราแนะนำมา 2-3 ประการแล้วนะฮะว่าเบื่ออะไรก็แก้ไขที่ตรงนั้นทุกเพราะเหตุใดก็แก้ไขตรงนั้นสิ่งที่ท่านอาจจะค้นพบในความเป็นจริงที่ทำให้ท่านทุกข์ไม่หนุกไม่รู้ไม่สนุกสนานกับการทำงานนะครับคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือเพื่อนครับบางครั้งเพื่อนร่วมงานนี่แหละทำให้เราเซ็งหรือทำให้เราอารมณ์บ่จอยเช้าขึ้นมาตื่นแล้วไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เพราะบางทีเราเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานบางคนที่เกเรเพื่อนร่วมงานบางคนที่พาลเพื่อนร่วมงานบางคนที่นิสัยไม่ดีนะและชอบปฏิบัติแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อตัวเราอยู่ตลอดทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราไม่สงบเลยในการที่จะไปทำงานที่นั้นๆโดยมีเพื่อนร่วมงานแบบคนเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค้นพบความจริงตรงนี้แล้วผมว่าต้องเร่งแก้ไขครับแต่วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าพวกเขาไม่ดีต่อเราสร้างบรรยากาศไม่น่าจูงใจให้เราไปนั่งทำงานอยู่ในองค์กรนั้นด้วยเลยเนี่ยบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้เหลวไหลหรือทำอะไรไม่ดีกับเราโดยนิสัยชั่วๆของเขาอยู่ด้านเดียวนะครับบางครั้งตัวเราอาจเป็นเหตุให้เขาประพฤติปฏิบัติตนเกเรกับเราเอาก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวครับท่านสามารถจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำที่ตัวท่านเองครับเช่นถ้าหากว่าเพื่อนไม่ดีใช่ไหมครับเพื่อนเหลวไหลใช่ไหมครับเพื่อนกระทำในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวท่านใช่ไหมครับทุกวันเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับแล้วก็เซ็งแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็หงุดหงิดเอาง่ายๆก็เลยพลอยไม่มีสมาธิในการทำงานตามไปด้วยสิ่งแรกที่ท่านจะควรทดลองทำก่อนที่จะหาวิธีสุดท้ายวิธีอื่นๆนะครับทำให้เพื่อนรักท่านสิครับถ้าเขาเกเรกับท่านแสดงว่าเขาไม่รักท่านเขาอาจจะหมั่นไส้ท่านเขาอาจจะรังเกียจท่านเนี่ยหรือเขาอาจจะขุ่นเคืองใจอะไรบางอย่างท่านก็ได้คนเราอยู่เฉยๆเขาจะมาเกเรเรามากลั่นแกล้งเราโดยไม่มีสาเหตุมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีเหตุทั้งนั้นมันท่านลองทำตัวท่านเองให้น่ารักดูสิครับทำตัวให้น่ารักเพื่อทำให้เพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นหันมารักท่านสิครับแต่ว่าการทำตนเองให้น่ารักเพื่อจะให้เพื่อนเหล่านั้นหันกลับมารักท่านแล้วก็จะไม่รังแกท่านไม่เบียดเบียนท่านไม่เกเรท่านเนี่ยทำยังไงครับทำอย่างแรกเลยครับก็คือท่านต้องรู้จักรักเพื่อนของท่านครับรักเพื่อนร่วมงานของท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนที่เกเรเหล่านั้นนะครับลองแสดงออกให้เขาเห็นอย่างจริงใจแสดงออกให้เขาเห็นอย่างสุดซึ้งสิครับว่าเรารักเขาผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับการแสดงออกให้เพื่อนเห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นมันมีหลายวิธีเหลือเกินที่เราจะสามารถแสดงออกกับพวกเขาได้ครับอย่างเช่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีๆของเขามองแต่สิ่งที่ดีๆของเขาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อเขารู้จักรักเขารู้จักให้สิ่งที่ดีๆแก่เขาแม้กระทั่งการให้เกียรติพวกเขาอะไรเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถแสดงออกซึ่งการรักเพื่อนของท่านได้ท่านก็จะกลายเป็นคนน่ารักในสายตาของเพื่อนเหล่านั้นเองครับแล้วเขาคงจะไม่จะมารังแกท่านเกเรท่านหรือทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ใจไม่สะดวกใจที่จะทำงานร่วมกันกับเขาอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับเนี่ยมันการทำตัวให้เพื่อนรักเนี่ย
ก็คือท่านจะต้องแสดงออกให้เพื่อนๆทุกคนเห็นว่าท่านรักเพื่อนเนี่ยห่วงใยเนี่ยปรารถนาดีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อพวกเขาอะไรทำนองนั้นก็สุดแท้แต่ที่ท่านจะทำนั่นคือสิ่งจำเป็นนะครับในชั่วโมงการทำงานเราไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วจะเอาแต่งานหรือบ้าคลั่งกับงานอย่างเดียวนะจะเอางานแล้วก็จะเอาผลประโยชน์คือเงินที่ได้จากการทำงานแค่นี้ไม่พอนะฮะเราจะต้องเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยนะฮะถ้าเราไม่รู้จักเอาเพื่อนเอาฝูงบางทีเพื่อนเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันนะฮะพอเขาไม่เอาเราแล้วเขาไม่เหมือนเราครับคือไม่เอาเราแล้วเขายังไม่ทำไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาจะเกเรเลวไหลเอากับเราตรงนี้แหละครับคือความทุกข์ครับท่านผู้ฟังครับการทำตัวเองให้น่ารักในสายตาของเพื่อนๆนะหรือทำตัวให้เห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรกับเขานะฮะการแสดงออกซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเขานั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขาทุกคนให้ได้นั่นเองครับและทีนี้ถามว่าการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขานั้นแสดงออกอย่างไรล่ะจึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกให้ตนเองเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขานั่นเองครับและถามต่อไปว่าการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือการปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับผมก็ขอแนะนำสั้นๆนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะชอบใจมากเลยและเขาจะมองว่าท่านเป็นคนน่ารักมากเลยท่านต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับประการที่1ท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนยิ้มง่ายครับยิ้มง่ายนะอย่าประหยัดรอยยิ้มและก็อย่าตระหนี่ในการที่จะยิ้มกับใครนะครับเนี่ยการยิ้มให้กับคนอื่นนั้นเป็นการลงทุนถูกที่สุดครับในการที่จะยื่นไมตรีนะหรือยื่นไมตรีให้กับคนอื่นเป็นการลงทุนถูกที่สุดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดครับนะนั่นคือยิ้มง่ายนะครับนะอันแรกเลยครับไม่ต้องรอให้เขายิ้มให้เราก่อนเราเจอหน้าเขาปั๊บยิ้มให้เขาทันทีครับยิ้มออกมาจากใจยิ้มให้หวานที่สุดเท่าที่จะยิ้มได้นะเขาจะรับรู้ได้แน่นะประการที่2ครับต้องทักทายก่อนครับยิ้มง่ายแล้วยังไม่พอนะฮะต้องทักทายก่อนครับคนเราเกิดมาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องแรกที่ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะต้องทำต่อกันเสมอครับเนี้ยยิ้มให้แล้วต้องพูดจากันด้วยจ๊ะเอ๋บ้างสวัสดีครับบ้างสวัสดีค่ะบ้างสบายดีไหมครับเป็นยังไงบ้างค่ะอะไรอย่างเนี้ยจะต้องแสดงออกต่อกันครับคนเราเวลาได้เอ่ยปากออกไปได้ใช้น้ำเสียงใช้ลีลาใช้น้ำคำนะแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจคนที่เขาได้รับการทักทายจากเราเขาจะมีความสุขครับแล้วเขาก็จะยินดีที่จะยิ้มให้เราและทักทายเราตอบรับเราตามไปด้วยอย่างนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยยิ้มง่ายทักทายก่อนประการที่3ครับเวลาพูดจาพูดคุยสนทนาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนเหล่านั้นก็พูดจาเพราะๆครับพูดสุภาพเป็นการให้เกียรติเขาด้วยใช่ไหมใช้คำพูดที่ไพเราะถึงแม้ตอนอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราอาจจะเอะอะมะเทิงมึงมาพาวยเฮะเฮ้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ที่บ้านเราเพื่อนร่วมงานของเราบางคนเนี่ยเขาเป็นคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยแบบผู้ดีอย่างเงี้ยนะก็เขาอาจจะชอบคนพูดเพราะๆเราก็ต้องดัดจริตซะบ้างนะฮะปรุงแต่งคำพูดของเราให้ไพเราะซะบ้างมันไม่ใช่เรื่องอยากอะไรไม่ใช่หรอครับเนี่ยมันพูดจาเพราะๆพูดจาสุภาพอ่อนหวานไม่พูดเน็บแนมไม่พูดส่อเสียดพูดออกมาจากใจเนี่ยพูดเสียงใสๆหน้าตายิ้มๆอะไรแบบนี้นั่นคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรแล้วนะยิ้มง่ายทักทายก่อนอ่อนหวานครับประการที่4ต้องแสดงกิริยาอาการที่อ่อนโยนครับคนที่สุภาพอ่อนโยนก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักนะครับคนที่เป็นคนหลังแข็งเย่อหยิ่งพยองเชิดอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่น่ารักแล้วครับนะน่ายักซะมากกว่านะตรงนี้คือสิ่งสำคัญวันเราจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความนับถือผู้อื่นแสดงความเชื่อถือผู้อื่นและแสดงความศรัทธาต่อผู้อื่นได้ท่านก็จะน่ารักครับนะ4แล้วนะครับ 1. นะยิ้มง่าย 2. ทักทายก่อน 3. อ่อนหวาน 4. อ่อนโยนประการที่5ประการสุดท้ายก็คือท่านต้องเป็นคนไม่แสดงความอ่อนแอต่อผู้อื่นครับคำว่าอ่อนแอในที่นี้หมายถึงการมีโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาที่อ่อนแอครับ
ถามว่าแล้วแสดงอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนอ่อนแอและแสดงความอ่อนแอกับเพื่อนนะครับก็พฤติกรรมอะไรก็ตามครับที่นำหน้าด้วยขี้ทั้งหลายเนี่ยครับพอแสดงออกแล้วเพื่อนทำหน้าเหม็นหน้าเบี้ยวบูดเยเกเนี่ยเหมือนกับเหม็นอุจจาระเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนั้นอย่าทำกับเพื่อนครับเช่นขี้งกขี้คุยขี้โม้ขี้เกียจเนี่ยโดยเฉพาะทำงานด้วยกันแล้วกินแรงเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกขี้เกียจใช่ไหมครับเนี่ยขี้ลืมอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมขยะที่เกิดมาจากโครงสร้างทางจิตวิทยาของเราเนี่ยอ่อนแอหรือบกพร่องไม่มีใครรับได้ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยทำให้ท่านสนุกกับการทำงานไม่เบื่องานได้เพราะท่านแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองต้องทำงานทนหรือตัวเองต้องทนทำงานต่อไปเลยครับนะทำไปตามปกติทำอย่างมีความสุขนะฮะเดี๋ยวคราวต่อไปในวันต่อไปผมอาจจะต้องขยายความในเรื่องนี้กันต่ออีกสักนิดนะครับเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพของการสร้างความสุขให้กับการทำงานของท่านทำให้ท่านตื่นเช้ามาอยากไปทำงานกันมากขึ้นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวค้างเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าบทเรียนโลกของมนุษย์เรานั้นจะมีทั้งสิ่งที่เป็นเงื่อนไขด้านลบที่เรานำมาสู่ความทุกข์และเงื่อนไขด้านบวกที่นำเราไปสู่ความสุขนั้นเป็นสิ่งปกติธรรมดาของโลกที่ทุกคนจะต้องพบผ่านเผชิญนะฮะและก็หน้าที่ของการเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายนั้นจะปฏิเสธความทุกข์และแสวงหาแต่สุขนั้นไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความทุกข์และเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความสุขนั้นไปให้ได้โดยผมกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางด้านของความทุกข์หรือบทเรียนทางด้านความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือเป็นหลุมพรางของเราเมื่อเราได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วทำให้เราเกิดตัวทุกข์ตัวสุขขึ้นในใจมันคือหลุมพรางแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์เราจะต้องสอบผ่านมันไปให้ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไม่ทุกข์และต้องไม่สุขแต่ขณะที่ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นรู้สึกจะหลีกเลี่ยงยากครับเพราะว่าเราเคยชินกันเสียแล้วเราเคยตัวกันเสียแล้วครับคือเราเคยชินที่จะแสวงหาความสุขโหยหาความสุขแล้วก็เคยชินที่จะปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่มันนำความทุกข์มาให้กับเราไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้อีกประการหนึ่งว่าเราจะต้องมองเห็นว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกเพราะว่าเงื่อนไขแห่งทุกข์หรือเงื่อนไขแห่งสุขนั้นมันล้วนเป็นบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเราคือบททดสอบที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้นั่นเองครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยนั้นต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะแสดงออกเรียนรู้ที่กระทำเนี่ยในทุกสิ่งทุกประการให้ถูกต้องให้เหมาะสมและให้ดีงามไม่มีการกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งผิดสิ่งบาปหรือสิ่งที่ชั่วทั้งหลายเราจะต้องเรียนรู้ที่จะค่อยๆละวางมันจะต้องปฏิเสธที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้ได้ไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามในทุกวันเวลาที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ยังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการแสดงบทบาทของมนุษย์แห่งโลกเสรีนี้ครับและเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปแล้วด้วยว่าจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะต้องถูกทดสอบด้วยเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีคนใกล้ตัวเราเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบเราจะแลเห็นว่าเพื่อนมนุษย์เราอาจจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่รักเราก็ตามเขาก็พร้อมจะหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เมื่อนั้นเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านบวกมาให้อย่างไม่คาดหวังเมื่อนั้นเช่นเดียวกันครับในตอนที่แล้วเราก็เลยเรียนรู้กันว่าถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างเราก็เรียนให้ท่านได้ทราบไปแล้วเปิดเผยให้ท่านได้รู้กันไปบ้างแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการมนุษย์นั้นมีอยู่3ประการแต่ประการที่1ที่เรากล่าวไปแล้วก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจของเราเพื่อการยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านบวกหรือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านลบก็ตามจะต้องยอมรับมันให้ได้แต่ส่วนใหญ่ในเรื่องที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกนั้นเราก็ย้ำไปแล้วเช่นกันว่ามนุษย์เราไม่มีใครปฏิเสธนะครับสิ่งดีๆที่เผชิญในชีวิตน่ะการพูดเพราะๆที่คนอื่นเขาพูดกับเราการนำสิ่งที่ดีงามที่เราต้องประสงค์หรือต้องตาต้องใจเนี่ยนำพาสิ่งนั้นมาให้อะไรต่างๆเหล่านี้
ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับทุกคนก็ยอมรับได้แต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันก็อย่างว่าล่ะครับก็ยังจะต้องมีใครบางคนน่ะหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้บางทีถ้าเรามองกันในแบบมนุษย์เนี่ยใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีงามทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับตัวเราเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเราจะมองว่าเขาเป็นคนไร้ค่าเราจะมองว่าเขาคือคนที่สร้างปัญหาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปรารถนาที่จะคบกับเขาหรือไม่ต้องการจะเป็นมิตรกับเขาอีกต่อไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นการที่เราไม่คิดจะคบเขาเป็นเพื่อนเราไม่คิดจะคบเขาเป็นคนใกล้ตัวอีกเหมือนที่ผ่านมาเพียงแค่เพราะว่าเขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่ากระทำไม่ดีงามต่อตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะหนักนิดหรือจะเบาไปหน่อยก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยปฏิเสธเขานั่นก็เท่ากับว่าเราสอบตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นำเอาบททดสอบจิตสำนึกมาหยิบยื่นให้กับเราอย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านผู้ฟังคิดได้ว่าเขาคือผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเป็นบททดสอบด้านลบให้กับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้เราก็น่าจะไหว้เขาน่าจะขอบคุณเขาในการที่เขากระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำชั่วต่อตัวเราเสียด้วยซ้ำไปถูกไหมครับผมจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เหลวไหลเลวทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ใครก็ตามกระทำต่อเราโดยเราสามารถนึกบวกแบบนี้ครับนึกว่าเขาเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกมาให้เราถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีใครช่วยสร้างเงื่อนไขเพื่อจะทำให้เรายกระดับจิตสำนึกหรือจิตใจของเราได้ถ้ามองแบบนี้ครับเราก็จะสอบผ่านนั่นก็คือจิตของเราก็จะสงบสุขหรือมีปิติสุขนะครับนี่คือการนึกบวกนะฮะนึกบวกก็จะเกิดความรู้สึกด้านบวกหลังจากนั้นครับวันนี้เราก็จะมาต่อยอดของการรู้ยอมรับเนี่ยโดยการนึกบวกให้ได้คือมองหาคุณค่าจากคนที่ร้ายค่าให้พบให้ได้เราก็จะมีความสุขนั่นคือสอบผ่านนะครับพอยกระดับตรงนี้ได้แล้วเราก็จะต้องยกระดับในขั้นที่2ต่อไปครับคือเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักรักรู้จักให้ครับคำว่ารู้จักรักรู้จักให้ก็หมายถึงเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกครับคือนึกบวกแล้วเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกเป็นด้านบวกให้ได้ด้วยหรือบางทีก็ไม่ผิดกฎไม่ผิดเกณฑ์ธรรมชาติอะไรนะครับถ้าหากว่าบททดสอบใดๆที่เป็นด้านลบน่ะที่คนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้กับท่านน่ะท่านจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้เกิดอารมณ์รู้สึกเป็นบวกต่อคนที่เขากระทำไม่ดีไม่ถูกต้องต่อตัวเราให้ได้ซะก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ง่ายๆก็คือต้องหัดมองเขาในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคือนึกบวกนั่นแหละครับพอเรานึกบวกได้แล้วการที่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเรามอบความรักให้กับเขาไปมันก็จะไม่ยากเพราะเรานึกบวกแล้วไงใช่ไหมมองเขาในแง่ดีแล้วเมื่อเรามองว่าเขาเป็นคนดีมากกว่าที่จะเป็นคนเลวถึงแม้เขาจะประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเราก็ตามแต่เรามองว่าเขาเป็นคนที่มีพระคุณของเรานะที่เอาข้อสอบที่เป็นบททดสอบด้านลบมาหยิบยื่นให้กับเราใช่ไหมครับเราก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขและมีสำนึกในบุญคุณของเขานะเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะรู้สึกรักเขามีความรู้สึกขอบคุณต่อเขามันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นถูกต้องไหมล่ะครับนี่ก็คือการยกระดับสภาวะจิตของท่านให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นในด้านบวกเป็นระดับที่2นะครับท่านี้เมื่อเราสามารถรักเขาหรือให้เขาได้คำว่ารักในที่นี้หมายถึงมีจิตเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเป็นขั้นสุดยอดนะครับอุเบกขาแปลว่าไม่หยิบเอาพฤติกรรมด้านลบของเขาที่กระทำต่อเรามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของเราสั่นคลอนหรืออะไรนะฮะไม่ว่าสั่นด้านลบหรือสั่นด้านบวกก็ตามเราไม่เอามาเป็นเงื่อนไขเลยเนี่ยเพราะเรามองเห็นคุณค่าของเขาเห็นประโยชน์ของคนที่ไม่ดีที่หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับเนี่ยหรือรู้จักให้เช่นให้โอกาสให้ความอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยให้สิ่งที่ดี
นะเป็นการตอบแทนให้พฤติกรรมที่ดีเป็นการตอบแทนไม่ทำในลักษณะหนามยอกเอาหนามบ่งแสดงเงื่อนไขด้านลบทางด้านพฤติกรรมต่อตัวฉันเหมือนกับเอาหนามมาทิ่มฉันฉันก็เลยใช้หนามแบบเดียวกันทิ่มเธอนั้นกลับไปก็เรียกว่าดาบนั้นคืนสนองอย่างนี้เราก็สอบตกแล้วครับแต่เขาสอบผ่านนะฮะที่เขาสอบผ่านเพราะว่าเขาสามารถหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราได้เขาแสดงอย่างสมบทบาทแต่เราต่างหากครับสอบไม่ผ่านคือสอบตกแสดงละครอย่างไม่สมบทบาทผมก็กล่าวไปแล้วว่าโลกนี้เหมือนโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นเสมือนนักเรียนที่ถูกส่งเข้ามาเรียนยังโรงเรียนโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้กันในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งเราได้เคยกล่าวยาวๆในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วแต่วันนี้เราก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านจะยกระดับสภาวะจิตของท่านให้สูงขึ้นนั้นนอกจากการรู้จักยอมรับแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรักผู้อื่นเรียนรู้ที่จะรู้จักให้ผู้อื่นนะฮะผู้ให้ก็มีความสุขใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับและคนที่ได้รับในสิ่งที่เราให้และเป็นสิ่งที่ดีงามที่เขาพึงพอใจเขาก็ย่อมจะมีความสุขตามไปด้วยนี่คือโลกของคนที่มีจิตที่เป็นบวกละสภาวะจิตก็ยกระดับเป็นบวกสูงขึ้นเป็นสเต็ปที่3ต่อไปครับคือการรู้จักปรับตัวครับท่านผู้ฟังครับคำว่ารู้จักปรับตัวในที่นี้หมายถึงการที่เราจะต้องเฉลียวฉลาดพอที่จะแสดงออกด้วยการกระทำตอบสนองเขาโดยเฉพาะคนที่เขากระทำไม่ดีงามไม่ถูกต้องต่อเราไอ้คนที่เขาทำดีต่อเรานะทำความเหมาะสมทำความถูกต้องดีงามอะไรต่อเราเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเราหรอกครับที่เราจะกระทำความดีงามตอบแทนเข้าไปได้อย่างสบายๆเนาะแต่ใครก็ตามทีที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราในชีวิตประจำวันแล้วเราจะทำดีตอบสนองเขานั้นนะยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินถ้าหากว่าเรายังเพลิดเพลินกับการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับงั้นถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาของเราสักนิดนึงเมื่อเรานึกบวกกับเขาได้คือมองเห็นคุณค่าเขาได้และเรายินดีที่จะหยิบยื่นความรักให้กับเขาไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะคิดบวกคิดบวกแปลว่าเป็นการคิดที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองต่อเขาไปทางด้านบวกนั้นมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสุดๆแล้วครับถ้าท่านสามารถคิดบวกแล้วพูดในสิ่งที่เป็นบวกและหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นบวกตอบสนองเขาไปได้ปัญหาย่อมไม่มีครับแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างท่านกับเขาซึ่งอาจจะทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านหนักนะหรือหนักนิดเบาหน่อยแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ครับเรากับเขาก็จะสามารถเป็นพวกเดียวกันเรากับเขาก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำเงื่อนไขด้านลบของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมันไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำลายความเป็นเพื่อนของเรากับเขามันไม่มีผลอะไรที่จะทำลายความสัมพันธ์ในการเป็นคนรักกันนะในสถาบันครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะความรักนั้นก็จะมั่นคงยืนยาวความสัมพันธ์นั้นก็จะมั่นคงยืนยาวตามไปด้วยท่านผู้ฟังมองเห็นไหมครับว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นหลักๆแล้วมีอยู่3ประการตรงนี้ครับคือรู้ยอมรับรู้ที่จะรักรู้ที่จะให้และประการที่3คือรู้ที่จะปรับตัวท่านผู้ฟังครับการที่เราคิดด้านบวกได้นี่แหละมันจะสามารถทำให้เราใช้สติปัญญาของเราปรับตัวเราเองเข้าหาเขาคนที่ทำชั่วกับเรานะครับการปรับตัวของเรามีหลายวิธีครับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างเรากับเขานั่นก็คือการปรับตัวอย่างแรกเรามีวัตถุประสงค์ในการปรับตัวก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อแสดงให้เขาแลเห็นว่าเรานั้นเป็นคนดีเรานั้นเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากกว่าที่เขาจะคิดไม่ดีต่อเราหรือจะประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นว่าเราอาจจะแสดงความน่ารักหรือความเป็นคนดีที่เขาจะมีเยื่อใยมีกระจิตกระใจที่จะญาติดีกับเราค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะเมื่อค่อนข้างน้อยไปหน่อยปั๊บโอกาสที่เขาจะกระทำต่อเราในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอย่างง่ายดายมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่ปรากฏครับแต่ถ้าหากว่าเราทำตัวให้เขาเห็นว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขามากเลยเขาคบกับเราแล้วเขามีความสุขเขาคบกับเราแล้วเขามีความสำเร็จนะในหน้าที่การงานหรือในภารกิจอะไรก็ตามเพราะเราพร้อมจะช่วยเหลือเจือจานเขาอยู่ตลอดอย่างเนี้ย
โอกาสที่เขาจะประพฤติไม่ดีเนี่ยคงจะยากแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือการปิดโอกาสไม่ให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านด้วยการที่ท่านปรับตัวของท่านเองคือทำดีต่อเขาทำความน่ารักให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาให้มากขึ้นนั่นเองครับนี่คือการปรับตัวหรือถ้าหากว่าเขาทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเป็นเพราะเราชอบพลั้งเผลอเนี่ยเผลอเมื่อไหร่เป็นปล่อยให้เขามีโอกาสทำไม่ดีกับเราเมื่อนั้นเราก็พยายามที่จะปิดโอกาสตรงนั้นสิครับการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำไม่ดีกับเราการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยนั่นก็คือการรู้จักปรับตัวไม่ใช่ไปเที่ยวด่าเขามั่วๆวันเนี่ยเขาน่ะชั่วเนี่ยชอบฉวยโอกาสชอบทำร้ายเราชอบเอาเปรียบเราชอบสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยเผลอไม่ได้สร้างปัญหาให้ทุกทีนะเราจะไปโทษเขาอย่างนี้ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ได้ถ้าท่านต้องการจะยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงสุดอย่างแท้จริงนะการปรับตัวตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองเข้าหาเขาให้ได้ผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าระหว่างการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยนะโดยปรับที่ตัวเรากับการปรับคนอื่นนะไปฝืนเขาไปบังคับเขาให้ปรับตัวเขาเข้าหาความเป็นเราเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมร่วมกันนั้นปรับที่ใครยากกว่ากันครับหรือจะถามใหม่ว่าปรับที่ใครง่ายกว่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังคิดตามมาตลอดจากการที่ผมชี้นำชี้แนะชี้แนวทางสร้างแนวคิดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมมาตลอดท่านคงย่อมมีคำตอบเป็นของตัวเองได้ทันทีว่าการจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นมันยากกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองถูกต้องไหมครับเช่นถ้าท่านต้องการจะให้ใครยิ้มให้กับท่านอย่างที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้ไว้แล้วเหมือนกันถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขายิ้มกับเราหรือแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับเราเราจะต้องแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีนั้นให้กับเขาก่อนหรือต้องยิ้มให้กับเขาก่อนโอกาสที่จะทำให้เขายิ้มรับกลับมามันก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่าการที่เราไม่ยอมแยกเขี้ยวหรือไม่ยอมยิ้มให้กับเขาก่อนแล้วรอแต่ให้เขายิ้มให้กับเราก่อนนั่นแหละครับเป็นวิธีหรือหนทางที่ยากมากเลยคนที่ฉลาดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับที่เรียนรู้ที่จะนำพฤติกรรมคนอื่นๆด้วยการเป็นผู้นำทางด้านพฤติกรรมนั้นคือแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเองซะก่อนแล้วก็จะทำให้คนอื่นต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นตามเรานะหากว่าท่านสามารถทำเช่นนี้ได้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับและเป็นคนฉลาดด้วยเพราะคนฉลาดมักจะทำอะไรแบบฉลาดฉลาดครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วก็ทำเรื่องลำบากให้เป็นเรื่องยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นั่นไม่ใช่คนฉลาดครับคนฉลาดที่แท้จริงก็คือต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทำเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วให้มันไม่มีเรื่องเลยนะก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือบททดสอบจิตสำนึกนั่นเองแล้วก็บททดสอบจิตสำนึกของเรานะเราไม่สามารถจะสร้างข้อสอบให้กับตัวเราเองได้เหมือนนักเรียนครับนะเรียนหนังสือเองและจะออกข้อสอบเองแล้วก็บอกว่าฉันสอบผ่านเองเนี่ยคงไม่ได้เนี่ยเรียนหนังสือกับครูก็ต้องให้ครูเป็นผู้ออกข้อสอบให้และข้อสอบนั้นนักเรียนอย่างเราต้องไม่รู้ล่วงหน้าว่าข้อสอบที่เขาจะออกมาให้เราได้ทำนั้นให้เราใช้ความสามารถนั้นข้อสอบมันมีว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับในการเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันผมก็กราบเรียนไปแล้วว่าบททดสอบในการเป็นมนุษย์ก็คือบททดสอบจิตสำนึกและบททดสอบจิตสำนึกก็คือบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และมนุษย์เราก็ถูกปิดมิติเอาไว้ครับถูกปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันคือความจริงที่จริงแท้ที่คนทั่วไปปกติแล้วจะไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็ย่อมเรียนรู้กันอย่างทั่วๆแล้วว่าความจริงที่จริงแท้มันคืออย่างนี้ครับเมื่อเรารู้เท่าทันว่าการที่คนใกล้ตัวเราหรือใครก็ตามหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งทุกข์ให้กับเราคือเงื่อนไขด้านลบเราก็
จะรู้เท่าทันคือเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเราจะรักเขาได้อย่างสบายๆเพราะเรารู้ว่าเราต้องขอบคุณเขาต่างหากครับที่เขาช่วยออกข้อสอบให้เราและไม่ทำให้ข้อสอบรั่วคือแสดงเสียสมบทบาทเชียวนะบางคนแสดงบทบาทของการเป็นคนชั่วกับตัวเราเสียโอ้โหบางครั้งเนี่ยเราแทบหงายหลังเลยนะหรือบางทีโอ้โหเราต้องอดทนอดกลั้นเราต้องรู้จักการให้อภัยเขาอย่างค่อนข้างสูงทีเดียวไม่งั้นเราก็กลายเป็นคนที่เสียสมดุลทางจิตใจไปค่อนข้างหนักเอาการคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักได้เนาะแต่ตอนนี้วันนี้ท่านรู้แล้วนะภรรยาท่านสามีท่านบุตรหลานคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องก็ตามถ้าต่างคนต่างได้เผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นลบอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะโดยมีคนใกล้ตัวทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยเป็นผู้หยิบยื่นให้แล้วก็คราวนี้ท่านรู้เท่าทันแล้วใช่ไหมครับท่านไม่ตกหลุมพรางแน่นอนครับท่านสามารถจะยิ้มให้กับพฤติกรรมร้ายๆท่านสามารถจะหัวเราะ

ได้เมื่อเจอพฤติกรรมที่เหลวไหลนะจากการที่ใครใกล้ตัวท่านหยิบยื่นให้หรือกระทําต่อท่านเพราะท่านรู้เท่าทันแล้วท่านผู้ฟังครับสอบให้สอบให้ผ่านนะครับยกระดับจิตสํานึกของท่านให้ได้อย่ามัวแต่แสวงหาความสุขและปฏิเสธความทุกข์กันอยู่เลยครับเพราะนั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวท่านนั่นเองมองให้ลึกมองให้กว้างและคิดให้แยบยลกว่าที่ผ่านมาใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับคิดให้แยบยลก็คือไม่มีใครสักคนครับที่จะหลีกเลี่ยงพ้นสถานการณ์แห่งปัญหาที่จะเปิดโอกาสให้มันเยี่ยมกรายเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราจะปิดโอกาสไม่ให้มันเยี่ยมกรายมาไม่ได้ละครับนะเพราะคนที่ใกล้ตัวเราที่ว่ารักเราที่สุดและเราสุดที่จะรักเขาเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสจะเป็นครูโดยการออกข้อสอบด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบหยิบยื่นให้กับเราได้อยู่ตลอดนะครับเผลอเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นละครับตัวเราเองก็ไม่ต่างกันครับเราก็เป็นครูของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสอนให้เขาเรียนรู้บทเรียนโลกกันมาโดยตลอดครับและนานๆทีเราก็จะสร้างบททดสอบเป็นเงื่อนไขให้กับเขาคือทำผิดคิดชั่วกับเขาบางทีโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ก็กลายเป็นการออกข้อสอบให้กับเขาไปหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาไปเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสทดสอบจิตสำนึกของเขาว่าจิตสำนึกของเขานั้นสามารถสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเขาสามารถสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้ในการเผชิญกับปัญหาที่เป็นเงื่อนไขร้ายๆในระดับหนึ่งเนี้ยนะอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะได้เจอเงื่อนไขด้านบวกมาสลับบ้างนะเพื่อทำให้จิตของเขานั้นสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้อย่างง่ายดายขึ้นสูงขึ้นพอได้บวกบ้างแล้ววันหลังก็จะเจอเงื่อนไขด้านลบอีกครับก็สลับกันไปอย่างเนี้ยเพื่อจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นมนุษย์อย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับเงื่อนไขใดๆที่เป็นด้านลบที่จะนำพาความทุกข์มาให้แก่ท่านท่านจะสามารถข้ามผ่านได้โดยไร้ทุกข์อย่างแน่นอนครับถ้าท่านสามารถที่จะยอมรับสามารถที่จะรักได้สามารถที่จะให้เป็นและก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นปรับตัวเข้าหาผู้อื่นอย่างน้อยๆก็นะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ปรับตัวเข้าหาความทุกข์ให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเสียให้ได้อย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยคุยไว้ในตอนที่ผ่านๆมาท่านก็สามารถจะเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ร่วมกับใครๆก็ได้ร่วมกับมนุษย์ที่มีอะไรๆที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายได้อย่างสบายๆนั่นหมายความว่าท่านไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขครับว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แต่มีความสงบมีความปิติยินดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะรู้เท่าทันในหลายสิ่งแล้วโดยเฉพาะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์กับสุขได้มากโขอยู่ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์นะเพราะว่ารายการของเราส่งเสริมและสนับสนุนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ค้นพบความสันติสุขในตนเองและก็ช่วยสร้างสันติสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นหลักนะแล้วก็เราก็กล่าวถึงกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดแล้วก็คุยในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ที่ท่านผู้ฟังเองบางคนนะฮะไม่สามารถที่จะข้ามพ้นความทุกข์ของตนเองกันไปได้ซึ่งเป็นลักษณะของเส้นผมบางภูเขานะครับก็อย่างที่เรากราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับจะเป็นชนชั้นใดเป็นคนระดับไหนก็ตามต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้าและก็ต้องฝ่าฟันความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นครับถ้าตราบใดที่เรามีความสุขให้เราได้เผชิญเรามีความสุขให้เราได้แสวงหาเราก็ย่อมมีความทุกข์ให้เราเผชิญและมีความทุกข์ที่เราไม่แสวงหาแต่ก็เหมือนแสวงหากันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับสาเหตุแห่งความทุกข์ที่เราเขี้ยงมันไปไม่พ้นตัวเราเนี่ยเราบอกไปหลายครั้งแล้วว่าสาเหตุหลักมาจากการที่เราไปยึดติดความทุกข์ไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ถูกไหมครับเมื่อเราไปหลงยึดติดกับความทุกข์คือเกลียดและกลัวความทุกข์หรือการปฏิเสธความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้นี่แหละครับคือเรื่องสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือข้ามความทุกข์นั้นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราไปได้ครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่บางคนทุกซ้ำทุกซ้อนนะฮะไม่ได้มีเงื่อนไขแห่งทุกเรื่องเดียวอย่างเดียวให้ต้องขบคิดแก้ไขหรือให้ต้องเผชิญหน้าแล้วก็เสียกำลังใจหรือเสียสมดุลทางจิตใจอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าก็ลองปล่อยวางความทุกข์นั้นเสียบ้างสิครับถ้าท่านรู้จักปล่อยวางความทุกข์ที่เกาะกุมอยู่ในหัวใจของท่านไม่ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกายหรือความทุกข์นั้นเกิดจากการกระทุกกระทำทางจิตใจโดยตรงของท่านเองก็ตามนะครับท่านก็จะต้องรู้จักปล่อยวางมันให้ได้มีหลักความจริงอยู่ประการหนึ่งว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจของเราลงเสียได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ตัวท่านผู้ฟังเองนะจะได้เผชิญก็คือความสุขที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาแทนความทุกข์ที่หดหายไปนั้นทันทีครับก็อย่างที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าสัจธรรมบทนี้คือความสุขเป็นเงาของความทุกข์ขณะที่ถ้าเราเอาความทุกข์เป็นตัวตั้งความทุกข์เป็นตัวตนความทุกข์นั้นก็จะมีความสุขเป็นเงาของมันอีกนั่นแหละครับอย่างที่เขากล่าวกันว่ามนุษย์เรานั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเขาเรียกว่าทุกข์สุขๆคละคล้าวกันไปหรืออย่างที่ใครหลายๆคนบอกว่าสุขสุขดิบดิบนะครับไอ้ความดิบๆนั่นก็คือความทุกข์นะครับสุขแบบดิบๆก็คือสุขไม่จริงว่างั้นนะ คือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนั่นแหละครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ในจิตใจของเราได้ไม่ว่าจะปล่อยมันไปแค่ชั่วขณะจิตหรือปล่อยมันไปได้อย่างยั่งยืนปล่อยมันได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านผู้ฟังก็จะมีโอกาสเรียนรู้ที่จะค้นพบความสุขนั้นได้อย่างแน่นอนครับไม่มากก็น้อยละครับถ้าปล่อยวางได้ในระยะสั้นๆก็จะพบกับความสุขนั้นไม่มากนักแต่ถ้าสามารถปล่อยวางความทุกข์นั้นได้อย่างเนิ่นนานมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขในจิตใจของท่านก็จะเกิดขึ้นมาแทนมากเท่านั้นละครับและลองหลับตานึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านสามารถวางความทุกข์นั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วจิตใจของท่านก็จะมีแต่ความสุขหรือความสงบสุขที่ยั่งยืนตามไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ต้องใช้คำว่าแจ๋วไหมล่ะครับทีนี้มันก็มีคำถามอยู่ว่าแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยจะแนะนำหรือเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับ
จึงจะสามารถถอดรหัสแห่งความทุกข์ที่เรียกว่าปล่อยวางความทุกข์นั้นได้ชั่วคราวเสียบ้างหรือปล่อยวางอย่างยั่งยืนผมมีคำชี้แนะอยู่ 2-3 ประการครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะมีศิลปะในการปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าทุกข์อันเกิดจากสาเหตุอันใดก็ตามทุกข์จากการที่ถูกคนอื่นกระทำทุกข์จากเหตุที่เป็นเงื่อนไขภายนอกหรือเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนะเรากระทำตัวเราเองก็ตามนะครับวิธีการปล่อยวางความทุกข์วิธีที่หนึ่งครับซึ่งเราได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติหรือได้ขบคิดไปแล้วนั่นก็คือการเริ่มต้นที่การคิดหรือการนึกของเราว่าปัญหาใดๆก็ตามที่มันนำไปสู่ความทุกข์ใจของเราที่ผ่านมานั้นหรือที่กำลังเกิดขึ้นให้ท่านได้เผชิญอยู่นั้นมันคือบททดสอบจิตสำนึกเนี่ยเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นเป็นมนุษย์ได้อย่างสมภาคภูมิเพราะมนุษย์ถูกเรียกว่ามนุษย์ได้เนื่องจากมีจิตสำนึกเป็นของตนเองซึ่งเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยมันเมื่อเราได้รับโอกาสให้เป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยการใช้จิตสำนึกของเราให้ได้ใช้จิตสำนึกของเราให้เป็นและใช้จิตสำนึกของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่บทบาทของการเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยการใช้จิตสำนึกของเราให้ได้ใช้จิตสำนึกของเราให้เป็นและใช้จิตสำนึกของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่ท่านจึงไม่ควรที่จะเกลียดปัญหาไม่ควรที่จะกลัวปัญหาและก็อย่าใจร้อนนะอย่าเครียดเมื่อเจอปัญหาใดๆในชีวิตนะไม่ใจร้อนไม่เครียดหรืออย่าเอาแต่ทุกข์ใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะครับแต่หน้าที่ของเราที่แท้จริงเมื่อเจอปัญหาที่ปกติแล้วมันอาจนำพาซึ่งความทุกข์มาให้กับท่านได้ท่านจะไม่ทุกข์มันหรอกครับถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะครับปัญหาถ้ามีไว้กลุ้มน่ะทุกข์แน่ๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ท่านย่อมไม่ทุกข์ครับถ้าจะทุกข์ก็มีเรื่องเดียวครับคือทุกข์ตรงที่ว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนตนเองในการใช้สติปัญญาให้มากกว่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตแล้วล่ะก็ท่านก็จะมีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญหรือมีความปราดเปรียวกับการที่จะเผชิญหน้าปัญหาใดๆก็ได้อย่างมั่นใจและก็อย่างมีสภาวะจิตที่มั่นคงไม่ตกหลุมพรางของอารมณ์หรือจิตใจทางด้านลบหรือด้านต่ำของตัวเองจนก่อให้เกิดความทุกข์ได้จากเงื่อนไขที่เป็นลบหรือเงื่อนไขร้ายๆที่ท่านได้เผชิญนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่ของท่านเมื่อเจอปัญหาใดๆก็ตามก็จงค้นหา

หาสติปัญญาของตัวเองให้พบฮะเพราะสติปัญญาของท่านเท่านั้นแหละครับถ้าท่านหามันพบท่านจะสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะฟันฝ่าปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปอย่างได้อย่างง่ายดายและสบายใจด้วยเนี้ยปัญญาหรือสติปัญญาของเราท่านนั่นแหละครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับท่านได้เพราะการจะดับทุกข์ตรงนี้ถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ววิธีการดับทุกข์ก็คือค้นหาปัญญาให้พบสติปัญญาของเรานั่นแหละครับจะสามารถช่วยให้ท่านมองเห็นทางออกมองเห็นทางเลือกและตัดสินใจใดๆได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ข้ามพ้นปัญหาเหล่านั้นไปนั่นก็คือวิธีแรกนะครับที่เราได้กล่าวไว้ในตอนที่ผ่านมามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ท่านสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางจิตใจของท่านได้อย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวนะครับและวิธีที่สองครับท่านผู้ฟังก็สามารถหยิบฉวยนำมาใช้เพื่อการปล่อยวางความทุกข์ของตัวท่านเองได้ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือยั่งยืนก็ตามนะมันแล้วแต่กรณีของปัญหาแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของท่านและก็แล้วแต่สติปัญญาของท่านที่สามารถเข้าถึงได้อีกต่างหากด้วยครับวิธีที่2ที่ว่านี้จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยปล่อยวางความทุกข์ได้ครับเพียงแค่ให้ท่านฝึกคิดเรื่องอื่นฝึกคิดเรื่องอื่นซะบ้างอย่าย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำอยู่แต่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นน่ะนะครับคิดเรื่องอื่นทำอย่างอื่นซะบ้างเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยวางอย่างหนึ่งครับเมื่อเราวางความทุกข์โดยการหันไปสนใจเรื่องอื่นหันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยจิตใจของท่านก็จะมีพลังฟื้นคืนมาความไม่สมดุลในจิตใจของท่านก็จะมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พลังอำนาจทางจิตของท่านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสั่นสะเทือนสติปัญญาของสมองให้ท่านได้ใช้ตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรึกตรองได้อย่างถ่องแท้ว่าปัญหานั้นคืออะไรจะแก้มันยังไงมันเกิดจากอะไรนะแล้วถ้าตัดสินใจอย่างนี้แล้วปัญหาต่อไปนี้มันจะมีอีกไหมมันจะเปลี่ยนเป็นปัญหาใหม่ปัญหาใหญ่หรือทำให้มันหมดปัญหาสติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยท่านได้นะครับเมื่อเข้าถึงปัญญาตรงนี้แล้วท่านก็ย่อมมีจิตที่สงบสุขได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีที่2ครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้มาวิธีที่3ถ้าจะสามารถนำท่านไปสู่การปล่อยวางความทุกข์ได้เป็นคำพูดที่อยากกล่าวออกไปแล้วก็เหมือนกับการใช้กำปั้นทุบดินนะครับอาจจะเจ็บมือสักหน่อยนึงนะครับนั่นก็คือเราก็บอกตัวเราเองว่าเราจะต้องไม่หมกมุ่นนะครับไม่หมกมุ่นอยู่กับกองปัญหาที่สุมหัวอยู่ในขณะนั้นหรือสุมอกอยู่ในขณะนั้นครับเพราะไอ้ปัญหาที่มันสุมหัวและสุมอกของท่านอยู่นั่นแหละคือตัวการที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์ใจหรอกครับเนี่ยมันถ้าหากว่าท่านยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นไม่รู้จักการปล่อยวางแล้วสภาวะจิตของท่านย่อมไม่สุขย่อมไม่สงบเป็นแน่แท้นะเพื่อที่จะทำให้ท่านเองนั้นสามารถนะปล่อยวางความทุกข์ได้ชั่วขณะก็คือให้ท่านรู้จักหาเวลาแห่งชีวิตเพื่อทำชีวิตของตัวเองให้ได้พบกับความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตกับเขาซะบ้างครับคือไม่จริงจังไม่เคร่งเครียดนะอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นหรือไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะจิตของท่านนะในขณะนั้นนะครับให้เวลากับตัวเองหรือให้เวลาแก่ชีวิตของตัวเองได้มีโอกาสพบเจอสิ่งที่สนุกสนานบ้างนะถามว่าทำยังไงล่ะที่จะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานเนี่ยนั่นก็คือฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ขันฝึกการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือฝึกให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะบอกเพราะบอกแล้วว่าเราได้ฝึกตัวเราเองเป็นคนนึกดีเพื่อการเป็นคนคิดดีหรือนึกบวกเพื่อการเป็นคนคิดบวกกันมามากแล้วเพราะการที่เราจะละวางก็คือไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ยึดติดยึดถือกับความทุกข์นั้นเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วมั่นใจได้เลยครับท่านผู้ฟังครับว่าท่านจะสามารถพบเห็นแสงสว่างทางปัญญาขึ้นมาได้ง่ายๆและไอ้แสงสว่างทางปัญญาที่ว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยครับที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างชะงักงันเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเรียนท่าน

กับมันมากมันก็จะมีเงาของมันคือความทุกข์อย่างที่บอกกล่าวไว้เสมอนะครับนะอยู่ดีครับเช่นถ้าหากว่าท่านมีความสุขกับการได้มาในสิ่งใดก็ตามโอกาสที่ท่านจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังก็มีเหมือนกันนะครับเช่นมีความทุกข์กับการที่จะต้องรักษามันเอาไว้อย่างนี้นะฮะถ้าได้มาแล้วพอใจมากๆเนี่ยความหวงแหนความห่วงใยมันก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์ครับหวงแหนกลัวใครจะมายื้อแย่งไปห่วงใยกลัวมันจะหายห่วงใยกลัวมันจะเสื่อมค่าเสื่อมราคาอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายจิปาถะครับก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันก็นำมาสู่ความทุกข์ให้กับเราได้ทั้งนั้นเพราะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความไม่สงบคือความวุ่นวายความว้าวุ่นความวกวนความหงุดหงิดงุ่นง่านความรำคาญใจนะความห่วงใยความอาลัยอาวรณ์อะไรแบบนี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นความทุกข์ที่มันจะมากับความสุขอาจจะมีได้หลายลักษณะนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปยินดียินร้ายกับความสุขชนิดที่มันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเข้าล่ะครับใช่ไหมเพราะว่าวันวันหนึ่งถ้าเราคิดแต่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวนั้นบ่อยครั้งเหมือนกันที่เรามองข้ามไปหรือเพิกเฉยไปกับการที่จะต้องมาแคร์ด้วยว่ามาต้องมาคิดด้วยว่าไอ้ความสุขที่เราได้มาหรือที่เราได้รับนั้นมันอยู่บนความลำเค็นของคนอื่นหรือเปล่าความลำเค็นหรือความทุกข์ของคนอื่นที่เราไปยื้อแย่งเข้ามานั่นแหละครับเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะฮะเพราะว่าถ้าเราสร้างความสุขให้กับตัวเราโดยเอาความทุกข์ประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาคงไม่ยอมนะครับท่านผู้ฟังครับเขาคงต้องโยนความทุกข์นั้นใส่เรากลับมาแล้วคว้าเอาความสุขของเขาที่เราหยิบยื่นเอามากลับคืนไปเนี่ยและเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเมื่อเราเองเสียดายหรือไม่พอใจเพราะถูกเขามายื้อยุดฉุดแย่งเอากลับคืนไปเราก็จะต้องหากลวิธีหรือกุศโลบายอะไรที่แยบยลก็แล้วแต่ก็ไปเอาความสุขที่เขาเอาคืนเราเอาคืนจากเรากลับไปนั้นเอาคืนกลับมาแทนมันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้สิ้นสุดนะครับมันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าเรากับเขาคนนั้นยังหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการยื้อสุขยื้อทุกข์กันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความจริงที่จริงแท้อย่างหนึ่งหรือนอกจากความสุขในลักษณะที่อาจจะอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดมันเข้าก็เราเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายย่ำแย่ไปใช่ไหมครับก็ยังมีความสุขอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเหมือนกันนั่นก็คือความสุขที่ได้จากการเอาครับท่านผู้ฟังครับคำว่าเอาหรือได้เอาตรงนี้มันจะแตกต่างกันกับการเป็นผู้ได้รับหรือเป็นผู้รับนะครับหรือจะพูดสั้นๆว่าการได้รับกับการได้เอานั้นความหมายในยะทั้งสองคำนี้ต่างกันนะครับถ้าเป็นฝ่ายเอาหรือได้เอามันหมายถึงการที่เราคิดที่จะเอาโดยเราเป็นผู้เริ่มต้นที่จะเอาโดยคนที่เขาจะให้เรานั้นยังไม่ได้เริ่มต้นคิดที่จะให้เลยนะฮะเราเห็นของของเขาแล้วเราอยากได้อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอยากที่จะได้รับหรืออยากจะได้เอาโดยที่ยังไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของนั้นเขาพร้อมที่จะให้เราหรือไม่ใช่ไหมครับนั่นก็คือการเอาหรือการได้เอามันเมื่อเราได้รับหรือได้เอาโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้เต็มใจหรือไม่ได้พออกพอใจที่จะให้มันก็เท่ากับว่าเรามีความสุขอยู่ข้างเดียวแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนครับเพราะว่าคนที่เขาสูญเสียสิ่งที่เราไปเอาเข้ามานั้นเขาไม่ได้พอใจที่จะให้แล้วก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้เมื่อเราเอาของเขามาแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเขาย่อมต้องเอาคืนแน่เพราะว่าเขายังรักยังหวงของของเขาอยู่เนื่องจากเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้เรานั่นเองครับนะหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เราแต่การเป็นผู้รับนั้นมีความสุขกว่าเยอะครับเพราะการเป็นผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อผู้ให้นะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีเจตนาที่จะให้อะไรเราสักสิ่งหรือหลายสิ่งก็ตามหากเราไม่พร้อมที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะรับการให้ของเขาต่อให้ยิ่งใหญ่มากน้อยเพียงใดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้เนี่ยจะสำเร็จในการให้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับพร้อมที่จะรับครับนั่นแสดงว่าผู้รับก็คือผู้ที่เปิดโอกาส

ให้คนที่เขาจะให้ได้มีโอกาสได้ให้ใช่ไหมล่ะครับมันคนที่เป็นผู้รับก็คือคนที่เป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นผู้รับและเราเป็นผู้ให้มันก็มีความสุขทั้งสองด้านเลยครับคือผู้ให้เนี่ยมีความสุขที่ได้ให้มีความพอใจที่ได้ให้แล้วก็เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมล่ะครับส่วนผู้รับนั้นเมื่อเห็นผู้ให้เขามีเมตตาและมีความปรารถนาดีเขามองเห็นว่าผู้ให้นั้นมีความตั้งใจจริงตั้งใจดีที่จะให้คนที่เป็นผู้รับก็จะสามารถทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับที่ดีได้ทันทีเพื่อจะช่วยให้การเป็นผู้ให้ของเขาคนนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะนี่คือเรื่องดีๆในแง่มุมที่เราสามารถหยิบฉวยมานึกมาขบคิดและมาพูดคุยกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นแนวทางหรือเพื่อจะสร้างแนวคิดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปสู่การสร้างสันติสุขในจิตใจสร้างสันติสุขในครัวเรือนของท่านหรือสร้างสันติสุขในรอบรั้วที่ทำงานของท่านหรือจะใหญ่กว่านั้นก็คือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้ได้มันก็เป็นหนทางที่จะสร้างความสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะฮะก็ควรละเว้นสักครับอย่าไปแสวงหาหรืออย่าไปไขว่คว้ามันมาเลยเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนครับหรือความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้เอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้อยู่เรื่อยแต่ไม่เคยคิดที่จะให้ใครเขาอื่นเลยนะมันก็ไม่ยั่งยืนนะแล้วยิ่งเป็นความทุกข์มากเลยครับถ้าอยากจะได้อยากจะเอาแล้วเขาไม่ให้เราหรือเราไม่ได้รับเราไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราหนักหนามากกว่าปกติซะอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกได้สุดๆนั้นท่านผู้ฟังจะต้องนำตนเองให้เข้าถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงให้ได้ความสงบในจิตใจที่แท้จริงนะเราสามารถตอบสั้นๆได้ว่าคือท่านต้องไม่ทุกข์และก็ไม่สุขครับไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขในพจนานุกรมของท่านมีแต่ความสงบสุขเท่านั้นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ครับและความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าความสงบนั้นมันก็คือความว่างนั่นเองครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุญญตาใช่ไหมครับคำว่าสุญญตาแปลว่าความมีที่ไม่มีหรือเป็นความว่างที่ไม่ได้ว่าง 100% หรือไม่ได้ว่างอย่างสิ้นเชิงนะครับมีอย่างอื่นอีกหลายสิ่งอยู่ในจิตใจแต่คำว่าสุญญตาแปลว่ามีความว่างว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากความสุขนะคือไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นคนพ้นโลกนะครับคนพ้นโลกก็คือคนที่อยู่เหนือโลกได้เพราะสิ่งที่เป็นธรรมดาโลกผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าคือทุกข์กับสุขนี่แหละครับมันถ้าเราเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความทุกข์ความสุขไม่ต้องเรียนรู้วิธีดับทุกข์อะไรนะครับแค่นึกบวกแค่คิดบวกแล้วรู้จักรักให้ได้รู้จักให้ให้เป็นรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเนี่ยแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์ความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตมันเป็นเพียงแค่บททดสอบจิตสำนึกของเราเพื่อช่วยทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นก็เท่านั้นเองแหละครับมันจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ที่อยู่กับที่จะอยู่กับความทุกข์และความสุขได้อย่างมั่นใจอย่างมั่นคงนะและเราก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในจิตใจทางด้านอารมณ์ที่เป็นบวกครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นโชคดีมหันต์นะครับเป็นความสุขและเป็นความประเสริฐใน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมีหลายคนเคยกล่าวกันไว้แล้วเราก็ได้ยินกันจนชินชาพอสมควรนะครับเขากล่าวกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์และก็ความสุขในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นเรื่องของทุกข์กับสุขเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นแต่สำหรับความจริงที่จริงแท้ถ้าเราจะพิจารณากันอย่างจริงจังนะครับเราจะพบว่าคำกล่าวนั้นเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักที่ผมบอกว่าคำกล่าวนั้นไม่น่าจะถูกต้องนักก็เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่ที่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาความสุขและก็ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ที่เราเรียกว่าความทุกข์กันนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับมันเป็นโลกเสรีคำว่าเสรีแปลว่าถ้ามีสิ่งใดที่เป็นสุขมันก็ต้องย่อมมีบางสิ่งที่เป็นทุกข์คู่กันเสมอหลายคนมองความเป็นจริงในลักษณะนี้ก็เลยชิงกล่าวกันไปเสียตั้งแต่ต้นมือบอกว่าความทุกข์กับความสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ถ้าจะกล่าวว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วน่าจะกล่าวว่าเรื่องของทุกข์เรื่องของสุขมันเป็นเรื่องของปกติโลกนั่นน่าจะถูกต้องกว่านะครับแต่ที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องก็เป็นเพราะว่าคำกล่าวที่ว่าทุกข์กับสุขน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั่นต่างหากครับนั่นแสดงว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมาแล้วก็เป็นไปในบทบาทและลีลาของการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับแต่ทีนี้เมื่อมนุษย์เราเนี่ยไปหลงไปตกหลุมพรางเนี่ยกับความทุกข์ความสุขที่มันเป็นความจริงในบทบาทของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเข้าพอเราไปตกหลุมพรางตรงนั้นเข้าเราก็เลยเข้าใจว่าเมื่อทุกคนเป็นอย่างนั้นกันหมดมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วที่จิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเลือกหาแต่ความสุขแล้วก็ให้ปฏิเสธสิ่งใดที่เป็นความทุกข์กันหรอกครับเมื่อเราบอกท่านว่าจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราของท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเพื่อจะรับเอาความสุขและปฏิเสธความทุกข์เพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นถูกกำหนดให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็ตามสิ่งใดที่เราพึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าสุขสิ่งใดที่เราไม่พึงประสงค์และก็ไม่พึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าทุกข์นี่คือนิยามหรือคำจำกัดความที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะให้นิยามแบบนี้ให้ความหมายแบบนี้กันมาตั้งแต่เริ่มจำความได้นะตั้งแต่มาเป็นมนุษย์และจำความได้รู้สึกได้รับรู้รับเอาได้นั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความทุกข์กับความสุขนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกซึ่งเป็นสิ่งคู่กันความทุกข์กับความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันคือบททดสอบจิตสำนึกเพื่อการเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องพบผ่านเผชิญนั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับความหมายที่ผมกล่าวก็คือหมายความว่า
มนุษย์เรานั้นแท้ที่จริงแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเผชิญหน้าหรือฟันฝ่าความทุกข์และมีหน้าที่ทั้งจะต้องเผชิญหน้าและฟันฝ่าความสุขไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดเรื่องราวใดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่ตนจะต้องเผชิญมันในชีวิตประจำวันตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพบผ่านเผชิญมันไปให้ได้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเรียนรู้ที่จะฉลาดเอาแต่ความสุขแล้วก็ฉลาดที่จะข้ามพ้นความทุกข์นั้นอย่างที่หลายๆคนคิดครับเราจะทำอย่างไรต่างหากล่ะครับที่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราจะสามารถละวางความทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราได้เช่นถ้าเรามีความทุกข์กายไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดๆก็ตามในชีวิตของเราอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากคนใกล้ตัวหรืออันเกิดจากการที่จิตเรานึกเอาเองคิดเอาเองหรือเกิดจากกายสังขารของเราเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยเมื่อเราพบผ่านเผชิญมันเข้าเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ปฏิเสธความทุกนั้นนะครับเราจะเอาชนะทุกตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นต่อตัวเราได้อย่างไรความทุกกายตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อทุกกายมนุษย์เราก็จะสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วก็นำไปสู่การทุกข์ใจเสมอมันพอบอกว่าทุกเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่จึงลงไปที่ใจเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วทุกกายมันส่วนใหญ่จะนำไปสู่ทุกใจได้เสมอหน้าที่ของเราเมื่อเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทางกายแล้วไพล่ไปทุกข์ที่ใจก็ตามเราจะทำอย่างไรเราจึงจะเอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้นั่นต่างหากครับไม่ใช่ความทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกครับมนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกไปเนี้ยก็ต้องมีความทุกข์คือความโศกความเศร้าความเสียใจความอาวรณ์ความอาลัยความเจ็บปวดรวดร้าวความวิตกกังวลความหวั่นไหวความขลาดกลัวความไม่แน่ใจความลังเลสับสนสงสัยอะไรเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องธรรมดาโลกที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อผ่านความทุกข์ในลักษณะที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะต้องเอาชนะความทุกข์ตรงนั้นให้ได้หรือจะต้องเรียนรู้ว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้เนี่ยจะทำอย่างไรอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้กันมาแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้หรือเอาชนะทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามนั้นให้ได้แล้วมนุษย์เราก็ยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับหรืออีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือชีวิตของเรามันก็จะไม่ใช่เจอแต่ความทุกข์ไปทุกวี่ทุกวันหรือทุกชั่วโมงนะเราก็มีบางแง่มุมเหมือนกันที่จิตใจของเรารวมกระทั่งกายสังขารของเราบอกว่าเรามีความสุขใช่ไหมล่ะครับแล้วทีนี้ถามว่าเมื่อเราเจอความสุขแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดบนโลกไปเนี่ยเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะข้ามพ้นความสุขตรงนั้นไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าข้ามพ้นแปลว่าฟันฝ่าความสุขนั้นไปให้ได้ผมพูดอย่างนี้หลายท่านฟังแล้วก็คงจะเป็นงงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาเป็นประจำอย่างสืบเนื่องแล้วท่านก็จะทราบดีว่าถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดกับความสุขเมื่อมันเกิดความสุขขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าสุขกายหรือสุขใจในลักษณะใดๆก็ตามถ้าท่านไปยึดติดกับความสุขตรงนั้นเข้ามันก็จะทำให้เงาของความสุขก็คือความทุกข์มันเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเงาขึ้นความสุขนั้นก็กลายเป็นตัวตนคือมีตัวตนขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นตัวตนหรือมีอัตตาสิ่งนั้นย่อมมีเงาของมันเสมอครับมันถ้าเราไปยึดความสุขไปติดยึดความสุขเพราะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบความสุขนะฮะไม่มีใครปฏิเสธความสุขหรอกเนี่ยสุขมากยิ่งดีว่างั้นนะแต่สังเกตไหมครับคนเราเนี่ยถ้าไปยึดติดกับความสุขมากๆเดี๋ยวก็ทุกมาใช่เช่นสุขเพราะมีเงินมีทองมากสุขเพราะโชคลาภวาสนาน่ะเนี่ยแล้วก็ไปติดโชคลาภ
ติดวาสนาตรงนั้นติดอะไรล่ะติดเงินตราหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้มาไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามพอเราได้มาแล้วมีความสุขแต่พอสุขนะมันสุขได้ไม่นานนะถ้าเราไปยึดติดมากๆเพราะเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์ละทุกข์ยังไงครับทุกข์ตรงที่ว่าเรากลัวการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาและทำให้เราเกิดความสุขนั้นมีคนรวยคนไหนบ้างครับที่ยังรวยไม่พอคือยังใฝ่หาความรวยอยู่นะเขามีความสุขอยู่กับความร่ำรวยนั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับคนรวยบางคนต้องนอนกอดปืนกอดอาวุธเอาไว้ข้างตัวเพราะกลัวคนจะมาจี้มาปล้นถามว่าความกลัวนั้นมันทุกข์หรือสุขครับหรือบางคนรวยครับแต่มีความคิดวิตกกังวลว่าเอ้ยตัวเองนั้นจะมีปัญญารักษาความร่ำรวยรักษาทรัพย์สินคารหรือทรัพย์สมบัติที่ตนแสวงหามาทำรวยให้กับตัวเราเองนั้นนะจะสามารถรักษาได้อย่างเนิ่นนานยาวนานหรือเปล่าบางคนพอรวยแล้วก็กลัวจนครับก็เลยหาใหญ่เลยนะแสวงหาใหญ่เลยครับสะสมมากเลยครับทุกไหมครับก็ทุกอีกครับทุกกับการดิ้นรนทุกกับการแสวงหาเพื่อจะให้ได้มาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เก็บนะแล้วก็สะสมเนี่ยเอาไว้เยอะแยะมากมายทุกกับการแสวงหาเพราะกลัวจะจนในวันหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวว่าความสุขนั้นถ้าท่านไปยึดติดมันเข้าไม่รู้จักปล่อยวางความสุขที่มันเป็นบทเรียนชีวิตของท่านเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้จักการปล่อยวางท่านทราบไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเป็นเงาของความสุขและเงาของความสุขที่มันเป็นความทุกข์นั้นมันก็เกิดจากการที่เราไปยึดติดความสุขสิ่งใดที่มนุษย์เราใช้จิตไปยึดได้ใช้มือไปยึดไปถือมันได้สิ่งนั้นย่อมมีตัวตนเสมอครับเห็นไหมฮะความสุขก็เป็นสิ่งที่มีตัวตนคือมีอัตตาได้เหมือนกันถ้าเราไปยึดติดมันเข้ามันก็กลายเป็นตัวตนเกิดขึ้นและผลของมันก็คือทุกข์ครับผมย้อนหลังกลับไปอีกนิดนึงตะกี้ที่กล่าวว่าท่านเจอความทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์และท่านพยายามปฏิเสธมันนะการปฏิเสธความทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านนะคือความรังเกียจความทุกข์การเกลียดความทุกข์การกลัวความทุกข์ลักษณะแบบนี้ครับถ้าท่านหมกมุ่นอยู่กับมันนะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่ท่านไม่พอใจไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันก็จะเกิดมาเป็นตัวตนของมันขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าไปยึดติดมันเข้าไงยึดติดความทุกข์ยึดติดความทุกข์นั้นความทุกข์นั้นก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาผมบอกแล้วว่าอะไรที่ยึดติดได้อะไรที่ยึดได้ยึดติดได้มันก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีแต่ผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ในหลายตอนในที่ผ่านมานะเราบอกว่าถ้าท่านเรียนรู้ที่จะอยู่ความทุกข์ให้ได้อยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้คือเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์นั้นนะครับเนี่ยไม่รังเกียจไม่เครียดนะไม่กลัวมันไม่เกลียดมันเนี่ยยอมรับมันเสียได้นั่นก็คือการปล่อยวางถูกต้องไหมครับเมื่อมันเป็นการเมื่อมีการปล่อยวางเกิดขึ้นไอ้ตัวทุกข์นั้นมันก็จะไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาท่านก็จะรู้สึกว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์นะไม่ทราบกล่าวชิ้นนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วคิดตามและนึกภาพออกไหมเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ท่านเผชิญกับความทุกข์อย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ที่มันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เป็นด้านลบมันทำให้ชีวิตของท่านเครียดไปเปล่าๆนะคำว่าเครียดแปลว่าไม่มีความสุขนั่นเองใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดกับมันนะเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกข์นั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าได้หรือถ้าไม่เรียนรู้ที่จะเอาชนะมันให้ได้หรือเรียนรู้ที่จะเอาชนะแต่ยังเอาชนะไม่ได้ใช่ไหมก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นซะความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะความทุกข์นั้นมีเงาของความทุกข์นะเป็นความสุขทุกข์กับสุขเป็นของคู่กันใช่ไหมถ้ายึดติดทุกข์เดี๋ยวท่านก็จะมีสุขในอีกมุมนึงในอีกด้านหนึ่งรอท่านอยู่ถ้าท่านข้ามพ้นมาได้หรือยอมรับมันเสียได้เดี๋ยวท่านก็จะมีจิตใจที่สุขสงบไปเองนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าใครหลายคนที่กล่าวว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั้นผมไม่เห็นด้วยว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเท่าใดนัก
แท้จริงแล้วคำกล่าวที่ถูกต้องจะต้องบอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกของโลกนั่นหมายความว่าในสังคมมนุษย์เราเนี่ยแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำเขาก็มีทั้งทุกข์และสุขที่จะต้องเผชิญนะและสิ่งที่เป็นความทุกข์และความสุขที่ทุกคนจะได้เผชิญนั้นผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์นั่นเองครับถามว่าจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยทำไมจะต้องมีบททดสอบจิตสำนึกครับเนื่องจากเป็นเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมามันเริ่มต้นจากความไม่รู้ก่อนใช่ไหมล่ะครับความไม่รู้นั่นแหละครับสามารถจะทำให้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับและเมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนคนไหนครับเมื่อเรียนรู้แล้วไม่มีการถูกทดสอบเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรียนรู้แล้วรู้จริงหรือเปล่าเมื่อรู้จริงก็สามารถจะวัดได้ว่าเป็นคนเก่งจริงเป็นคนที่มีความสามารถถูกไหมครับมันถ้าต้องการจะทดสอบว่ารู้อะไรในสิ่งที่เรียนไปก็จะต้องมีข้อสอบของความรู้นั้นหรือของวิชานั้นใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องทางโลกแต่ในเรื่องของทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับมนุษย์เราธรรมะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ในทางโลกอะไรสักเท่าใดความรู้ในทางจิตวิญญาณด้วยความรู้ในทางธรรมะนั้นก็จะต้องถูกทดสอบเหมือนกันเพราะมนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาเนี่ยบริบทของการดำเนินชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมล่ะครับและก็เป็นบริบทของจิตวิญญาณก็คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถ้าพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องยาวแต่ถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็ได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในมิติของจิตวิญญาณก็จะต้องมีการถูกทดสอบเหมือนกันว่าที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดในแต่ละภพชาติโดยเฉพาะภพชาติของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์หรือเรียนรู้ที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้สูงจนถึงสูงสุดได้หรือยังมันถ้าเราเกิดมาในแต่ละภพชาติแล้วเราขาดการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์และยกระดับจากการเป็นมนุษย์เนี่ยนะให้ถึงขั้นสูงสุดให้ได้นะถ้าเราบกพร่องเหลวไหลเท่ากับว่าภพชาตินั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรานั้นล้มเหลวหรือบกพร่องในการมาเกิดเป็นมนุษย์ครับอยากจะเรียนสั้นๆว่าความทุกข์หรือความสุขนั้นมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นเงื่อนไขในการช่วยทดสอบจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินชีวิตหรือใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินงานในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จิตสำนึกของเราได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราจึงต้องเผชิญกับเงื่อนไขทั้งด้านบวกและเงื่อนไขใดๆก็ตามทางด้านลบครับเงื่อนไขด้านบวกก็คือสิ่งที่มนุษย์บอกว่ามันเกิดความสุขแล้วก็ติดสุขที่ตรงนั้นเงื่อนไขด้านลบก็คือเงื่อนไขที่ร้ายๆเงื่อนไขที่ตัวเองไม่พึงประสงค์สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองเพราะเมื่อพบผ่านเผชิญแล้วก็เกิดความทุกข์แล้วก็มนุษย์ก็พยายามปฏิเสธมันพยายามจะหลีกเลี่ยงมันท่านผู้ฟังครับถ้าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยผมถามว่าเราจะปฏิเสธมันได้ไหมเพราะมันคือข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณรูปธรรมหนึ่งแล้วอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยถ้าความทุกข์หรือความสุขที่เป็นเรื่องราวใดๆสถานการณ์ใดๆในชีวิตของเราไม่ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาจากกายสังขารของเราเองเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากจิตใจของเราที่มีความรู้สึกที่เป็นด้านลบมีการนึกด้านลบมีการคิดด้านลบขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยื่นตรงนั้นให้หรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นสามีเราภรรยาเราลูกหลานเราเนี่ยพ่อแม่เราเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยหรืออาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเราไปปฏิเสธมันเหมือนข้อสอบที่ยากๆเนี่ยครูออกข้อสอบยากๆให้นักเรียนทำข้อสอบเพื่อจะให้สอบผ่านเลื่อนชั้นคือยกระดับการเป็นนักเรียนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้านักเรียนปฏิเสธพอเจอโจทย์ยากๆนะก็ไม่ยอมทำข้อสอบนั้นถามว่าถ้าไม่ทำหลายๆข้อทำถูกแค่น้อยๆข้อนะถามว่าสอบตกไหมก็สอบตกครับท่านผู้ฟังครับอั
ันนี้คือถ้าพูดให้ไปอิงเรื่องกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็อยากจะบอกว่าที่มนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายๆภพชาติเนี่ยก็เป็นเพราะสอบตกฮะที่สอบตกเพราะว่ามัวแต่แสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์เพราะเราไปเข้าใจกันว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เมื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เลยจะหาทางที่จะเอาชนะความทุกข์แล้วก็ยึดรั้งความสุขเอาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดและให้ได้นานที่สุดผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราวันๆหนึ่งนะฮะยังมีคตินิยมในการดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะนี้การเวียนว่ายตายเกิดของเรามันก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับการยกระดับจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์นั้นคำว่าจิตสำนึกแท้จริงแล้วก็คือจิตวิญญาณครับเรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นกายสังขารของเรามันห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วเราก็มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราจิตวิญญาณของเราต้องการให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์เนี่ยครับยกระดับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยในแต่ละวันนะทุกๆขณะจิตทุกๆลมหายใจเข้าออกในยามตื่นเนี่ยให้ยกระดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งร้ายและดีในชีวิตเพื่อจะยกระดับให้สูงที่สุดจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจที่ผมเรียกว่ายกระดับจิตสำนึกก็คือการยกระดับจิตปัจจุบันของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองครับโดยใช้สติปัญญาเป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักครับมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อารมณ์รู้สึกความนึกความต้องการของตัวเองเป็นเครื่องดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้นนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาบวกเอากับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตก็คือแสวงหาความสุขพอใจในความสุขแต่รังเกียจความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์กันเสียนี่โอกาสที่จะยกระดับจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในแต่ละวันที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนก็ตามมันจึงล้มเหลวครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เรื่องยาวแล้วเราคงต้องกล่าวกันใหม่

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความทุกข์กับความสุขในแง่มุมที่บอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกอย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วก็เผชิญหน้ากับความสุขในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปคิดว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองยอมรับเพื่อนำไปสู่การปล่อยวางความทุกข์และก็ขณะที่แอบปรารถนาแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าสุขที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านคิดได้ว่าทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมดาของโลกขณะที่ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งท่านก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความทุกข์และความสุขนั้นให้ได้เผชิญหน้าแล้วก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้พ้นด้วยถ้าเราพ้นจากความทุกข์ได้และพ้นไปจากความสุขได้นะความสุขที่เราเผชิญนั่นแหละนะครับที่สลับคล้าวกันไปกับความทุกข์นั่นนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้จากทุกข์น้อยๆไปจนถึงทุกข์มากๆที่มนุษย์เรียกขานกันนะหรือจากความสุขน้อยๆไปสู่ความสุขมากๆถ้าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราให้ข้ามพ้นทั้งสองด้านนี้ไปได้นั่นก็เท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาติหรือแม้กระทั่งภพชาติปัจจุบันนี้ก็ตามก็ได้ประสบความก้าวหน้าหรือสำหรับบางคนถึงแม้จะมีน้อยรายก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นๆแล้วล่ะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องใช้ความทุกข์และความสุขยกระดับจิตสำนึกของตนเองขึ้นมาจนถึงจิตสำนึกที่สูงสุดคำว่าจิตสำนึกที่สูงสุดก็คือจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั่นเองครับหลายคนก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั้นตัวชี้วัดนั้นมันคืออะไรบ้างก็ยินดีที่จะขยายความให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งณบัดนี้เลยก็ได้ครับก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะเอาชนะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอทุกข์และเราจะอยู่กับความสุขนั้นได้อย่างไรเมื่อเราได้เผชิญกับความสุขโดยที่เราสามารถที่จะทำข้อสอบที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกตัวนั้นให้ผ่านได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านสามารถยกระดับจนถึงขั้นสูงสุดได้โดยที่ผมเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ตัวชี้วัดง่ายๆจะมีอยู่3ตัวครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเจอเหตุการณ์เรื่องราวใดๆก็ตามหรือเจอการแสดงออกหรือการกระทำของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวของท่านก็ตามเมื่อเขาหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบมาให้กับท่านคำว่าบวกก็คือเรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่ความพึงพอใจของท่านนะครับส่วนที่เป็นด้านลบก็คือสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนไปทางด้านลบคือความไม่พอใจนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เราพบผ่านเผชิญแล้วทำให้เรายอมรับได้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้มนุษย์ก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ตัวเราเองได้พบผ่าน
ผ่านเผชิญนี่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าทุกข์เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเรานั่นเองความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าจะแยกแยะลงไปอีกนะฮะก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่แหละครับแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามนุษย์เรานั้นไม่ได้มีแค่ทุกข์กายกับทุกข์ใจเท่านั้นนะถึงแม้มนุษย์เราเป็นคนสองมิติมีร่างกายเป็นอาภรณ์แล้วก็มีจิตใจเป็นแก่นแท้มนุษย์หลายคนก็ได้เรียนรู้มาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งเป็นของคู่กันแต่บางทีกายก็เป็นนายของจิตจิตเป็นบ่าวของกายเหมือนกันเช่นเวลาเราทุกข์กายมันก็พล่ายไปสู่การทุกข์ใจได้เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยกายเป็นนายของใจถ้าหากว่าจะเป็นด้านบวกที่มนุษย์เราแล้วล้วนชอบนะครับแล้วก็เป็นที่พึงประสงค์เป็นที่พึงปรารถนาก็คืออาการสุขกายแล้วนำไปสู่การสุขใจซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มนุษย์โลกเสรีทั้งหลายล้วนปรารถนากันทั้งสิ้นคือปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและก็มีความสุขทั้งใจโดยพยายามปฏิเสธการทุกข์กายและไม่ทุกข์ใจว่างั้นนะแต่ปรากฏว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยนะมันยังมีอีกสองมุมที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็มองข้ามผ่านมันไปทั้งที่ก็เฉยชินกับมันไม่ได้นั่นก็คือบางทีสุขกายแต่กลับทุกข์ใจมีความสุขทางกายแต่กลับทุกข์ใจเช่นมีแฟนนะมีแฟนมีภรรยามีสามีนะหรือว่ามีแฟนที่เป็นว่าที่ภรรยาหรือว่าที่สามีอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีความสุขดีอยู่ครับแต่จิตใจกลับไม่ค่อยมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะใจมันดันไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะเขาจะทอดทิ้งเราไปมั้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดที่จะรักหรือคนที่เรารักเป็นที่สุดนะหน้าบัดนี้ยังมีเขาเคียงข้างมีเขานั่งอยู่เคียงกายแล้วพรุ่งนี้ล่ะเขาจะห่างหายไปจากเราไหมหรือเขาเป็นคนที่แสนดีขนาดนี้แสนสวยแสนน่ารักแสนร่ำรวยขนาดนี้จะมีใครมายื้อแย่งเขาไปจากเราไหมเนี่ยถามว่าสุขกายมีเขาอยู่เคียงกายอบอุ่นกายนะแต่กลับทุกข์ใจเพราะใจมันพล่ายไปคิดเอาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมนุษย์เราก็เฉยชินกับมันไม่ได้คือมีสุขกายแต่ดันไปทุกข์ใจเข้านะอย่างนี้เขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวให้กับตัวเองใส่รหัสของความทุกข์ให้กับตัวเองหรือบางคนแม้จะทุกข์กายแต่ก็มีความสุขทางจิตใจมีความทุกข์ทางกายแต่มีความสุขทางจิตใจก็เพราะว่ายอมรับในความทุกข์ทางกายของตัวเขาเองได้เช่นชาวไร่ชาวนาตาซีตาสานะครับทำมาหากินต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานอยู่ต้องกรำแดดกรำฝนเสี่ยงกับฟ้าผ่าเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อโรคป่วยเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วก็หรือจะเป็นกรรมกรแบกหามทำงานหนักก็ทุกข์กายครับร่างกายอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยนี่มันเป็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความสุขทางจิตใจสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนด้วยลำบากกายมีหยาดเหงื่อคืออาบเหงื่อต่างน้ำทำได้ทุกวันไม่เคยพร่ำบ่นแล้วก็ขยันทำมาหากินขยันทำอยู่เป็นประจำนะเขาเรียกว่าทุกข์เสียจนชินนะฮะความสุขทางใจก็มีอยู่ในจิตใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นรนที่จะทำให้ตัวเองทุกข์หนักขึ้นก็ยอมรับความจริงในความเป็นตนเองยอมรับความจริงกับวิถีชีวิตของตัวเองตรงนั้นได้นะก็อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์กายแต่ก็สุขใจดูเหมือนควายฮะควายนะภาษาฝรั่งเรียกว่าบัฟฟาโลนะควายไถนาซึ่งเดี๋ยวนี้มีควายเหล็กเยอะนะควายที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยเนี่ย
ควายตัวดำๆเนี่ยท่านว่าเขาทุกข์เป็นไหมจริงๆแล้วเขาก็ทุกข์เป็นนะโดยเฉพาะทุกข์ทางกายควายอยู่คู่กับชาวนาเนี่ยต้องไถนาไถนาก็กลางแดดไม่มีทุ่งนาไหนหรอกครับที่จะต้องมีที่จะมีทุ่งหญ้าป่ารกทึบครึ้มทำงานสบายๆอยู่ภายใต้เงาไม้ไม่ใช่ต้องทำงานท่ามกลางสายลมกับแสงแดดจะมีแต่ต้นตาลหรือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไว้บ้างต้นสองต้นไว้กำบังแดดให้ในยามพักร้อนพักเหนื่อยก็เท่านั้นส่วนควายก็มีแต่ปลักควายให้กลิ้งไปเกลือกมาเพื่อทำให้ความร้อนของกายมันลดน้อยลงควายตากแดดตากลมตากฝนควายก็ทุกกายได้เหมือนกันนะแล้วลองดูสิครับผิวกายของควายขนก็บางขนก็น้อยหรอมแหลมเนี่ยเป็นชี้ๆเป็นเส้นๆเล็กๆเนี่ยเห็นเนื้อหนังมังสาที่อยู่ข้างในแล้วเนื้อหนังมังสาของควายสีอะไรล่ะครับก็สีดำนักวิทยาศาสตร์โลกก็บอกพวกเราแล้วว่าวัตถุสีดำนั้นจะดูดซับความร้อนเอาไว้ได้ดีกว่าวัตถุสีขาวงั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างวัวกับควายเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันนะควายจะมีผิวดำวัวจะมีผิวขาวอมเหลืองอมน้ำตาลเห็นไหมฮะอยู่ในกลางแดดเหมือนกันแต่ควายจะร้อนกว่านะใช่ไหมควายจึงชอบนอนเกลือกกลิ้งกับปลักโคลนปลักเลนปลักน้ำที่เปียกๆก็เคี้ยวหญ้าและนอนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเขายอมรับกับความทุกข์นั้นได้หลายคนบอกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเรานะฮะตรงเนี้ยควายก็มีธรรมะสอนเราเหมือนกันว่าถึงแม้จะทุกข์ก็สุขได้ถ้าจิตใจนั้นสามารถยอมรับความจริงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นหลักของการที่จะข้ามพ้นความทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้สำหรับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบจิตสำนึกของเราทั้งสิ้นและเมื่อสักครู่ผมก็เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันหลักๆนะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้จิตวิญญาณของท่านนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการและจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือจะต้องเข้าถึง3ประการนี้ให้ได้ด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายกระดับจิตปัจจุบันหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นจิตสำนึกสูงสุดใน3ประการที่จะกล่าวให้ท่านฟังต่อไปนี้ประการที่1ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เจอเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านการต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านการต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือที่ท่านกำลังเผชิญหน้ามันอยู่นั้นให้ได้ก็ไม่ยากอะไรครับเพียงแค่ท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้คือฝึกในการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับการมองโลกในแง่ดีก็คือการนึกด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่านึกบวกนั่นก็คืออาการทางจิตใจของท่านที่เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือได้ยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าจริตนะฮะอย่างหนึ่งก็คือการนึกครับแต่หลายคนไม่เข้าใจก็ไปเรียกการนึกว่าการคิดผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมสั้นๆผ่านทางรายการนี้ในเบื้องต้นสำหรับในวันนี้เอาไว้ก่อนว่า
แท้จริงแล้วนั้นก่อนที่มนุษย์เราจะคิดนะฮะมนุษย์ต้องนึกก่อนครับมนุษย์ต้องนึกก่อนคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นึกแล้วไม่คิดต่อครับคือนึกอะไรแล้วก็ฟันธงไปตรงนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยก็คือการผิดพลาดในการยกระดับจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกเราจะไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้เลยครับถ้าเราสอบตกตั้งแต่ต้นเพราะจิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยนะฮะมันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองในเบื้องต้นคือพบเห็นสิ่งใดมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและเป็นการนึกคิดของจิตเองก่อนเสมอครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเจอสิ่งใดแล้วก็นึกครับแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองคิดเช่นถ้าเราเจออะไรที่ไม่ค่อยดีเจออะไรที่เราไม่ค่อยพึงใจเราก็มักจะนึกไปในแง่ลบนึกไปด้านลบเสมออะไรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็จะนึกไปทางด้านล

รือด้านร้ายเสมออะไรที่เราได้เห็นไม่ต้องตาไม่ต้องใจเราก็จะนึกไปในทางลบหรือนึกไปในทางร้ายเสมอเช่นเดียวกันนี่คือการสอบตกนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านเจอใครเจอสิ่งใดเรื่องราวใดสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตที่เป็นด้านบวกท่านมักจะสอบผ่านครับผ่านแค่ครึ่งเดียวนะสอบผ่านคือมีความสุขอยากเห็นนานๆอยากมองนานๆอยากฟังนานๆเพราะฟังแล้วไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินมองแล้วสวยสดงดงามชื่นอกชื่นใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด้านบวกนะแต่พอเป็นด้านลบสิตกมาตายเลยเนี่ยพอเห็นแล้วขวางหูขวางตาก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นละได้ยินแล้วขัดหูขัดใจไม่อยากจะฟังแล้วปฏิเสธที่จะฟังแล้วอย่างนี้เป็นต้นสอบตกท่านนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติจิตของตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยการยกระดับจิตสำนึกของท่านจากสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ได้การประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ต้องถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำและจะนำท่านไปสู่มรรคผลสูงสุดคือนิพพานได้นะครับคนเราจะนิพพานได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะครับมันถ้าท่านถือศีลปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาของท่านว่าศีลที่ห้ามไว้ให้ละเว้นนั้นนะเพราะเหตุผลใดท่านจึงห้ามไว้ให้ละเว้นนะเราจะปฏิบัติตามนั้นตามที่เราเข้าใจจึงจะถูกต้องหรือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นธรรมนูญของชีวิตของการเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้รวมทั้งทุกสรรพสิ่งด้วยธรรมะเหล่านั้นดีอย่างไรเป็นเช่นไรทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราด้วยเหมือนกันถ้าไม่รู้ด้วยปัญญาก็คือไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ในการคิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละวางได้เมื่อละวางไม่ได้ก็หลุดพ้นไม่ได้เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากสุขตรงนั้นไม่ได้แล้วยังจะนิพพานได้อย่างไรครับเพราะจิตเรายังฝักใฝ่กับทุกข์กับสุขอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่อไปเนี่ยมันท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกก็ฉวยโอกาสเอาทุกข์และสุขที่เป็นเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นๆสถานการณ์อื่นๆนะเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยนะเราก็เอามาเป็นเงื่อนไขเป็นบททดสอบจิตใจของเราซะถือซะว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีการถูกทดสอบถ้าไม่ถูกทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นนักเรียนเรียนเก่งแค่ไหนเรียนรู้แย่งรู้จบได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องสอบให้ได้มันเจอทุกข์และปฏิเสธทุกข์เพราะรังเกียจความทุกข์ไม่พอใจความทุกข์แสดงว่าท่านปฏิเสธข้อสอบข้อนั้นท่านไม่ยอมทำข้อสอบพอไม่ยอมทำข้อสอบท่านก็ต้องสอบตกมันเราจะสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อไหร่นะถ้าเราสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อใดเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่ก็เรียกว่าเรียนซ้ำชั้นนะว่างั้นนะเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องการที่จะหลุดพ้นนะฮะเราต้องยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เราเผชิญนะเมื่อเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่เป็นเงื่อนไขด้านลบก็ให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีก็คือนึกบวกให้ได้การนึกบวกให้ได้ก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไม่ดีนะคุณค่าจากสิ่งที่เป็นด้านลบเนี่ยนะมองหาด้านบวกที่แฝงอยู่ในด้านลบนั้นให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นการค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นให้พบก็คืออย่างเช่นส่วนมากมนุษย์เราจะทุกข์กายใช่ไหมฮะกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์เราทุกคนต้องมีการเจ็บมีการป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกเป็นเรื่องปกติของโลกไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ยทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีแล้วแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยขนาดมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ยทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีแล้วแหวนแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ยทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีแล้วแหวนแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยขนาดป่วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ดีละเราจะใส่ใจดูแลกายสังขารของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการนึกบวกก็ต้องขอบคุณการเจ็บป่วยของเราในครั้งนี้ว่าขอบคุณเนาะที่มันมีเงื่อนไขของการเจ็บป่วยแล้วช่วยทำให้เราได้สติในการดำเนิน

็นชีวิตหรืออาจจะคิดว่าเออนะเราป่วยมั่งก็ดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนกับเขาบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะมัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ดิ้นรนกับชีวิตไปถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสที่จะพักผ่อนให้กับตัวเองเลยนะแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยจะรักสังขารของเราเท่าไหร่ใช้มันอยู่นั่นแหละนะเมื่อป่วยก็ดีเหมือนกันจะได้มีโอกาสที่จะพักผ่อน

พอท่านนึกบวกเสร็จแล้วปั๊บท่านก็จะต้องรู้จักปรับตัวเพราะคนเราเนี่ยต้องนึกก่อนคิดเนี่ยรู้จักปรับตัวก็แปลว่าต้องคิดบวกเพื่อจะนำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกขณะที่เจอเงื่อนไขใดๆที่เป็นลบอยู่ใช่ไหมและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักรักเมื่อคิดบวกเสร็จแล้วก็ทำบวกนะการทำบวกจากการคิดบวกนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและรู้จักให้นะรายละเอียดทั้งหลายเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังมาชี้นำชี้ชวนท่านต่อเพื่อจะสร้างทุกนั้นให้เป็นสุขและยกระดับจากสุขนั้นเป็นเหมือนความว่างคือไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขกันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นจะมีทั้งทุกข์และสุขเป็นเงื่อนไขให้ได้พบผ่านเผชิญด้วยกันทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้า

ด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สอบตกเป็นเพราะว่าเลือกจะเอาแต่ด้านสุขแต่ขณะเดียวกันกลับปฏิเสธในด้านของความทุกข์แล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันโดยตลอดมีภพชาติมากมายนับไม่ถ้วนไม่สามารถบรรลุมรรคผลสูงสุดที่จิตวิญญาณได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์คือการหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะของการมีจิตที่นิพพานแล้วก็จิตวิญญาณก็หลุดพ้นไปได้การที่เราได้รับอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีภารกิจมากมายบนโลกเสรีนี้ที่มนุษย์เราซึ่งสวมบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องสอบผ่านการเป็นมนุษย์ให้ได้ก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของตนเองที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดเมื่อใช้จนถึงที่สุดได้เมื่อนั้นแหละจิตสำนึกหรือจิตใจจิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมย้ำประโยคนี้บ่อยครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับท่านก็จะได้ทำความเข้าใจได้อย่างจังกระจ่างแจ้งมากขึ้นเมื่อกล่าวย้ำหรือกล่าวซ้ำให้ฟังบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้คือข้อบกพร่องของการเป็นมนุษย์จริงๆครับและทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะเราสอบตกถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ครับที่จิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนี้ถูกส่งเข้ามาเรียนเราจะเรียกว่าโรงเรียนโลกก็ได้ถูกส่งเข้ามาเรียนแล้วก็จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเวลาเรียนก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนะทำหน้าที่เป็นผู้เรียนแทนโดยตัวเองพร้อมจะรับผิดชอบพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ผู้ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการเรียนรู้ต่างๆทั้งหลายมาให้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังรอคอยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตนเองสั่นสะเทือนจนถึงขั้นสูงสุดโดยเฉพาะทางด้านบวกเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตนเองให้จงได้ด้วยนั่นก็คือการรอคอยและไม่ว่าภพชาติไหนไม่ว่าวันใดเวลาใดจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก็มีหน้าที่รอคอยตรงนั้นขณะที่จิตหยาบหรือปัจจุบันเนี่ยจิตปัจจุบันก็จะต้องขยันที่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ค่อยยกระดับเหมือนกับถ้าเราจะขึ้นบันไดไปถึงขั้นสูงสุดได้เราก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองก็คือการค่อยๆยกระดับมันให้สูงขึ้นนี่แหละครับมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้ได้และเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายค้างไว้ว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องประกอบด้วยการที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงให้ได้ในสามประการและทั้งสามประการนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดนะครับเมื่อเราสามารถสั่นสะเทือนทั้งสามประการนี้อย่างเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดแล้วบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์จิตใจของเราก็จะสมดุลที่จิตสมดุลเป็นเพราะว่าจิตสำนึกของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้พอจิตเป็นนายกายก็เป็นบ่าวทันทีครับพฤติกรรมหรือบทบาทการแสดงออกและการกระทำใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวในครัวเรือนหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมอันกว้างใหญ่ที่อยู่บนโลกเสรีดวงเดียวกันนี้ก็ตามเราก็จะประพฤติดีประพฤติชอบต่อกันได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นสง่างามมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับมองดูโลกของเราสิครับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
นอกจากแต่ละคนวุ่นวายในจิตใจเพราะความไร้สำนึกกันแล้วส่วนใหญ่ก็แสดงความวุ่นวายในทางกายภาพในมิติโลกให้เราได้เห็นอีกการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหมายชีวิตกันการเข่นฆ่าให้อาสันนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันโดยตลอดและนับวันก็จะรุนแรงมากขึ้นนี่คือภาพที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นต่ำลงมากกว่าจะสูงขึ้นแสดงว่ามนุษย์สอบตกในบทบาทของการเป็นมนุษย์ล้มเหลวในหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เรากล่าวไว้นั่นเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบั้นปลายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขของโลกก็ไม่เกิดขึ้นก็สันติสุขของโลกที่เป็นสังคมอันไพศาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อสันติสุขภายในจิตใจตนเองของแต่ละคนยังคลำหามันไม่พบเลยยังค้นหามันไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงขอเน้นย้ำนะครับว่าภารกิจหลักที่สำคัญที่ท่านเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่กันให้สมบูรณ์ให้ได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จให้ได้3ประการครับคือ1ต้องรู้จักยอมรับคือยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ตนได้เผชิญยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เป็นด้านบวกหรือเรื่องร้ายที่เป็นด้านบวกก็ตามเรื่องดีๆที่เป็นด้านบวกนะไม่ต้องมีการคุยไม่ต้องมีการคุยหรือไม่ต้องมีการชี้แนะกันก็ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับได้อยู่แล้วถ้ายอมรับไม่ได้นั่นแหละครับคือทุกข์นะยอมรับได้ก็คือสุขเพราะมีความพึงพอใจเป็นตัวตั้งซึ่งวันหน้าเราก็จะพูดกันในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อมีโอกาสครับเพราะว่าการยอมรับความสุขคือการติดสุขนะมันก็จะทำให้ทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าหวั่นไหวน้อยหน่อยนะเอาเรื่องที่ยากๆก่อนก็คือเรื่องของความทุกข์เนี่ยถ้าเราสามารถมองด้านบวกในทุกสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ได้มันจะช่วยทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนท่านไปแล้วว่าเราจะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ก็เพียงแค่ค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เราทุกข์นั้นให้พบฮะทุกข์กายเพราะความเจ็บป่วยผมก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราสามารถมองด้านบวกหรือคิดด้านบวกหรือนึกบวกเนี่ยในสิ่งที่ร้ายๆที่เราเจอในชีวิตได้มันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสงบสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะเช่นเวลาทุกข์กายคือการเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนป่วยเมื่อไหร่ก็มองซะว่าหรือนึกให้ได้ว่านี่ก็คือบทเรียนของตัวเราที่จะสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าต่อไปเนี้ยจะต้องระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังกายสังขารของตัวเองให้มากกว่าเดิมนะถ้าไม่ระมัดระวังไม่หมั่นเอาใจใส่และดูแลเสียบ้างถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทำให้เสียเวลาในการทำมาหากินเสียเงินเสียทองใช่ไหมหรือเสียโอกาสดีๆอะไรบางอย่างไปในชีวิตเพราะว่าต้องมาหงุดหงิดกับการดูแลรักษากายสังขารโรคาพยาธิของตัวเองอันนี้เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือการได้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของความทุกข์นั้นพอเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าดีแล้วล่ะสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ของกายที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่คือการมองเห็นประโยชน์ของความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของการนึกบวกเนี่ยนึกบวกและเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วก็นำไปด้วยการคิดบวกใช่ไหมตามไปด้วยการคิดบวกไม่ใช่นำด้วยนึกบวกแล้วก็ตามไปด้วยคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างไรที่จะดูแลตัวฉันเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้อีกนั่นคือการคิดบวกแล้วใช่ไหมครับเช่นการกินอาหารอย่างถูกหลักถูกอนามัยเนี่ยการคอยใส่ใจดูแลร่างกายสังขารของตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคิดบวกแต่การนึกบวกก็คือการ
ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะนึกบวกว่าการเจ็บป่วยคราวนี้คือสิ่งที่เตือนสติเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่เราป่วยเพราะเหลวไหลกับตัวเราเองมากไปหน่อยนะอย่างนี้ก็นึกบวกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีที่ใครบางคนที่ฟังรายการนี้อยู่อาจจะอยู่ในวัยของคนที่กำลังผิดหวังหรืออกหักนะคืออยู่ในวัยรักเพราะเลยวัยเรียนมาแล้วแต่น้องๆสมัยนี้อยู่ในวัยเรียนแต่ก็ริรักอยู่นะก็เอาเถอะนะห้ามใจกันไม่ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ารู้จักที่จะเรียนรักก็ต้องรู้จักอกหักเหมือนกันครับเพราะทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ผมกราบเรียนท่านไปแล้วว่าจะต้องเจอทั้งทุกข์และสุขตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นมันถูกกำหนดให้เป็นของคู่กันกับโลกรวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยแหละครับเพื่อจะใช้เงื่อนไขของทุกข์กับสุขหรือเหตุแห่งทุกข์กับสุขนั่นแหละมายกระดับจิตสำนึกของแต่ละคนนั่นเองมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องเจอและปลงซะเถอะไม่ใช่สอนให้ปลงนะสอนไม่ให้ปลงไม่ได้ต้องสอนให้ข้ามพ้นให้ได้ผ่านให้ได้เผชิญมันให้ได้นะครับคนที่ผิดหวังหรืออกหักถ้าจะสอนตัวเองให้ยอมรับกับการอกหักหรือผิดหวังนั้นก็คือต้องสอนตัวเองให้นึกบวกครับเช่นอาจจะนึกว่าเออดีแล้วล่ะเรากับเขามีปัญหากันซะตอนนี้มันยังจะดีซะกว่าอะไรๆจะไปไกลและเลยเถิดยิ่งกว่านี้ถ้ามันเลยเถิดไปยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้มันอาจจะทำให้ทั้งเขาและเราเองมีปัญหาอะไรตาอะไรที่ยุ่งยากลำบากใจมากไปกว่านี้อีกเออเพราะฉะนั้นมีปัญหากันวันนี้ตอนนี้เสียดีกว่านะก็ดีแล้วแหละนี่คือการนึกบวกนะทำให้ความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นจากการผิดหวังหรืออกหักนั้นมันก็บรรเทาลงได้หรืออาจจะไม่มีเลยในที่สุดหรือบางคนอาจจะคิดด้วยการใช้จิตคิดนะฮะไม่ได้ใช้สมองคิดนะฮะใช้จิตคิดก็เรียกว่านึกด้วยจิตนั่นแหละนะว่าเออการที่เรากับเขาต้องมีอันเป็นไปในความสัมพันธ์แห่งรักเสถนนแห่งความรักหรือสะพานแห่งความรักของเราหักสะบั้นกันตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคงเปิดโอกาสให้เราได้มีคนใหม่หรือได้มีอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่านี้นะซึ่งมันรอเราอยู่และมันถึงเวลาแล้วก็อาจจะเป็นได้เขาเลิกรักเราสิ้นรักเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำให้เราอกหักแต่เป็นความดีงามของเขาที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รอถ้าเราอยู่ข้างหน้าในอีกไม่นานช้านี้ก็อาจจะเป็นได้นี่ก็คือการมองเขาในแง่บวกคือนึกบวกเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขาใช่ไหมนะครับนะหรืออาจจะนึกบวกด้วยจิตที่สูงส่งขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ว่าเขาคนที่ทำให้เราอกหักหรือทำให้เราผิดหวังในขณะนี้เนี่ยคือครูนะเขาคือครูผู้มาสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งครับคือชีวิตที่จะต้องรู้จักกับคำว่าผิดหวังเพราะเราเรียนรู้ที่จะสมหวังมามากแล้วสมหวังก็มีความสุขสมหวังก็ดีใจสมหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านมันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวังนะดีใจสมหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านมันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวังหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านมันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวังนะเพราะเราเคยกล่าวนิยามของความสุขผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลทำเอาไว้บ่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบนะไม่ใช่ความพอใจหรือความปรารถนาหรือความใคร่อะไรทั้งหลายหรอกครับที่เรียกว่าความสุขนะความสมหวังที่แท้จริงก็ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจนั่นต่างหากครับนะนั่นคือนิยามที่ผมนำมาย้ำวันนี้เพื่อไม่ให้ลืมว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังครับหรืออย่างกรณีถ้าเราจะยอมรับความจริงในเรื่องร้ายๆและจะช่วยทำให้จิตใจเราเป็นสุขขึ้นนั่นคือการมองด้านบวกหรือนึกบวกอย่างเช่นชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยย่อมจะต้องเจอเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะ
รังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายจิตใจหนักเบาแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ล้วนหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้กับเราแล้วพาให้เรา

เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะยอมรับมันเสียให้ได้ด้วยการนึกด้านบวกคือมองว่าเขาคือครูของเราเสียละการมองเห็นคนที่ทำไม่ดีต่อเราคือครูของเรามันจะทำให้เราสะดุดหยุดคิดได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทั้งจิตใจและจิตวิญญาณถูกเสี่ยมสอนให้นะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณคือสิ่งที่สูงส่งที่เราจะต้องน้อมรับกราบไหว้ได้เนี่ยใช่ไหมทุกปีก็มีวันครูนะท่านผู้ฟังลองสังเกตเด็กๆจะต้องมีวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์มีการไหว้ครูกันทุกคนก็ผ่านวัยเด็กกันมาทั้งนั้นนะครับท่านเคยไหว้ครูกันมาแล้วใช่ไหมครับในขณะที่ท่านไหว้ครูเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยนึกถึงครูประเภทไหนบ้างครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับจะนึกถึงแต่ครูที่เป็นครูด้านบวกคือเป็นครูที่ดีของเราเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็คือครูของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนด้านบวกให้กับเรานั่นก็คือครูดีของเราครูด้านบวกนะซึ่งเป็นครูในด้านดีมันเวลาเราไหว้ครูแล้วล่ะเราก็นึกถึงแต่คนที่เขาสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้บทเรียนที่ดีแก่ชีวิตเราด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ผมถามจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเราเลือกที่จะเรียนแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ด้านเดียวเราเลือกที่จะฉลาดแต่ด้านดีๆด้านเดียวฉะนั้นแหละครับเราจะเก่งแต่ด้านดีฉลาดแต่ด้านดีๆแต่เรายอมให้ตัวเราเองโง่ในเรื่องชั่วๆงั้นแหละครับคงไม่ได้มั้งครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนนะต้องรู้ดีและรู้ชั่วทั้งสองด้านนะครับเหมือนกับโลกเราที่ให้มนุษย์เราได้เรียนรู้ทั้งด้านมืดและด้านสว่างคือได้เรียนรู้ว่ากลางวันเป็นเช่นไรกลางคืนเป็นเช่นไรถูกไหมครับเราต้องเรียนรู้สองด้านรู้ผิดหวังและต้องรู้สมหวังเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะไม่มีคำว่าผิดหวังหรือสมหวังนั่นเองใช่ไหมล่ะครับที่ผมกล่าวไว้แล้วด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องมองคนชั่วหรือคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราเนี่ยด้านบวกคือหาความมีคุณค่าหรือหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบอย่างที่ผมเคยกล่าวแล้วเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนชั่วก็คือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราถูกไหมแต่ถ้าเรามองไม่เป็นน่ะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในความไร้ค่านั้นหรอกครับมันจึงต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรถ้าท่านใช้อารมณ์จะไม่มีวันเข้าถึงการใช้สติปัญญาได้ฉันไหนก็ฉันนั้นครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใครที่หาเรื่องเรารังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราเดิมเรามองว่าเขาคือคนชั่วพอมองว่าคนชั่วปั๊บเราก็ทุกข์ทันทีเลยทุกข์ตรงที่ไม่อยากจะเจอคนชั่วพวกนี้ทุกข์อยากที่จะทำร้ายมันกลับคืนแก้แค้นเอาคืนอะไรแบบนี้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนดีเลยทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราก็เลยทุกข์อีกเพราะเราไม่รู้จะไประบายทุกข์ใจของเราตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องไปทำอะไรที่เขาหรอกครับทำที่ใจเรานี่แหละใครเอาเปรียบเบียดเบียนเราทำร้ายเราเขาเรียกว่าใครก้าวล่วงเรานะฮะเราก็สามารถจะยอมรับความจริงตรงนั้นได้การยอมรับความจริงตรงนั้นก็คือการมองว่าเขาคือครูของเราหรือนึกบวกนะฮะเขาเป็นครูของเราถามว่าอ้าวเขาเป็นครูของเราตรงไหนเขาเป็นครูด้านลบไงครูที่สอนด้านบวกเราเจอมาเยอะครับในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเจอครูด้านลบคือเจอเพื่อนชั่วๆเจอคนที่ทำชั่วกับเราเนี่ยมันสักกี่คนเองครับท่านผู้ฟังครับวันๆหนึ่งเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนใกล้ตัวที่เขาทำดีกับเราเนี่ยนะมากมายเยอะแยะเลยแม้กระทั่งคนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำดีกับเรามากกว่าที่ทำไม่ดีหรือถึงแม้เขาไม่ทำดีกับเราแต่เขาก็เฉยเฉยกับเราไม่ทำดีและไม่ทำชั่วกับเรามาตลอดแล้วเขาชั่วกับเราสักครั้งเดียวเนี่ยเป็นครูด้านชั่วกับเราด้านลบกับเราน้อยครั้งมากๆเลยซึ่งหายากมากด้วยนะครูด้านลบหรือครูชั่วๆเนี่ยถูกไหมฮะเมื่อหายากเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคุณค่านะเพราะครูด้านชั่วหายากเนื่องจากครูด้านชั่วนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นครูด้านชั่วของเราเนี่ยนะก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะครับที่เขาเป็นคนดีกับเราเพื่อจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเราและจากนั้นก็มีโอกาสจะทำชั่วกับเราบ้างเพื่อยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้กับเรานั่นเองเราจึงต้องยอมรับว่าเขาคือครูด้านชั่วแต่ถามว่าเราจะนึกว่าเขาเป็นครูด้านชั่วและเป็นด้านบวกได้ไงก็บอกว่าถ้ามนุษย์เราต้องการเรียนรู้สิ่งใดนะก็มีอยู่2 อย่าง 1ให้คนอื่นเขาสอนเราก็คือให้ผู้รู้เขาสอนเรา
ครูที่รู้ด้านดีๆเขาก็จะสอนเราในเรื่องที่เป็นด้านบวกคือด้านดีถูกไหมจะให้ครูที่เก่งในด้านดีๆรู้ด้านดีๆนะมาสอนเรื่องชั่วๆกับเราเนี่ยยังไงเขาก็รู้ไม่จริงเขาก็สอนให้เรารู้แจ้งในความชั่วไม่ได้ก็ต้องให้ครูที่เชี่ยวชาญด้านชั่วๆก็คือคนชั่วที่เราเรียกนั่นแหละครับมาสอนเรื่องชั่วๆให้กับตัวเรานะเมื่อสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราได้มันก็ทำให้เรารู้จริงรู้แจ้งในด้านชั่วนั้นเมื่อเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงและถามว่าเขาเป็นครูที่แท้จริงของเราหรือเปล่าล่ะเขาเป็นครูที่ดีของเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนชั่วๆที่ทำให้ตัวเราโกรธเขามากจนตัวสั่นนั่นแหละคือครูที่ดีมากๆเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาสอนเก่งมากสอนให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงพอเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงมากเท่าไหร่เราก็จะโกรธเขามากเท่านั้นนะครับในสภาวะจิตที่เป็นปกติแบบมนุษย์มนาทั่วไปแต่ถ้าคิดแบบอย่างที่ผมแนะให้ท่านคิดเนี่ยท่านจะมีจิตที่สุขสงบมากขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับครูชั่วๆได้บอกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาสอนเรื่องชั่วๆให้กับฉันถ้าจะนึกให้บวกไปกว่านั้นอีกนะครับสำหรับครูชั่วๆหรือเพื่อนที่ทำไม่ดีกับเราก็บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนอกจากจะให้ครูที่ไม่ดีหรือครูคนที่เราอยากรู้ความรู้ที่เขามีนะเป็นผู้สอนเราโดยตรงแล้วถ้าเราหาใครสอนเราไม่ได้มีทางเลือกสุดท้ายที่เราจะต้องเป็นคือเราต้องชั่วซะเองอะครับคือไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาซะเองและเอาไหมฮะท่านก็ไม่อยากเป็นคนชั่วไม่อยากเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเมื่อมีคนอื่นมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงด้วยการทำกับเราโดยตรงมาติวส่วนตัวอย่างนี้ก็น่าจะขอบคุณเขาอยู่หรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างของการนึกบวกที่ทำให้ท่านรู้จักฉลาดที่จะยอมรับวันนี้ความรู้ของเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นท่านว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเรายอมรับได้ด้วยการนึกบวกแบบนี้มันก็เป็นการยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพวกเรากันสักหน่อยนะครับว่าทำไมเราจึงตั้งชื่อรายการนี้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตคำว่าธรรมะนะครับมาจากคำเต็มๆอยู่สองคำคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาติแล้วก็คำว่าชีวิตเป็นคำที่ต่อท้ายชีวิตที่เป็นธรรมดากับชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั่นคือสองสิ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะนำมากล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เป็นประจำในยามที่ท่านพักผ่อนกันคำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายเป็นสองนัยยะคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาตินั้นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นซะก่อนคำว่าธรรมดาก็หมายถึงเรื่องราวพื้นๆทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นนะดำรงอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเช่นความทุกข์ความสุขนะที่เป็นความทุกข์ความสุขในทางโลกที่เราได้เรียนรู้กันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมดาอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมก็คือถ้าใครทำความดีงามไว้ผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำที่ตนเองจะได้รับมันก็คงจะเป็นเรื่องของความดีงามนั่นเองเช่นท่านนักเรียนขยันเรียนหนังสือพอถึงเวลาสอบคะแนนออกมาก็คงจะดีแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆถ้าขยันมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นธรรมดาหรือถ้าหากว่านักเรียนคนนั้นเป็นคนเกียจคร้านไม่ใส่ใจทำการว่ามาขออภัยไม่ใส่ใจทำการบ้านแล้วก็ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นักเรียนคนนั้นก็คงจะมีโอกาสสอบได้คะแนนต่ำกว่าหรือไม่งั้นก็ถ้าเสียท่าก็อาจจะสอบตกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมในมิติทางกายภาพก็คือในมิติโลกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในความหมายทางสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าไปไกลไปกว่านั้นเป็นความหมายของคำว่าธรรมดาที่ไปไกลกว่านั้นคือเป็นเรื่องทางโลกวิญญาณเช่นถ้าหากว่าทำความไม่ดีงามกับใครเอาไว้ในชาตินี้และเมื่อตายไปแล้วนะต้องไปสวรรค์ไปนรกหรือเมื่อย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำย้อนกลับมาบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถ้าเป็นธรรมดาในความหมายสำหรับมนุษย์แล้วก็คงจะเป็นสองเรื่องถ้าผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในมิติโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบที่ใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อโลดแล่นไปบนความเป็นมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตามบทบาทของแต่ละคนที่แสดงกันอยู่หรือที่สวมบทบาทกันอยู่กับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณแต่ก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ความหมายของสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เรากล่าวถึงทั้งหมดตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจัดอยู่ในหมวดของโลกียธรรมนะเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นจะเป็นยังไงเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักของคนอื่นๆหรือเราจะทำตัวอย่างไรที่เราจะสามารถรักคนอื่นเขาได้ให้คนอื่นเขาเป็นอันนี้ก็เป็นธรรมะในระดับโลกียธรรมทั้งนั้นเนี่ยหรือการเป็นสามีที่ดีของภรรยาจะต้องประพฤติตนอย่างไรการเป็นภรรยาที่ดีของสามีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแม้กระทั่งการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของบุตรของตนเองของหลานของตนเองเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราและทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์ด้านธรรมะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมดาในความหมายระดับต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วนั่นก็คือเป้าหมายของรายการของเราเป้าหมายของรายการของเราที่ผมได้รับเกียรติรับเชิญมาให้ถ่ายทอดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือการถ่ายทอดธรรมะ
ที่เป็นเบื้องต้นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมดาของชีวิตที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวันที่มีปลายทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำเอาข้อธรรมะซึ่งเป็นแนวคิดที่หลากหลายผ่านทางรายการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั่นเองครับนั่นคือเป้าหมายของรายการของเราความสุขและความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารถนาและถ้าจะให้ไปไกลไปกว่านั้นรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะหาฟังได้ยากเหมือนกันที่เราจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมีความสุขกับธรรมะมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมะในระดับที่สูงยิ่งไปกว่าธรรมะที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ที่เราเรียกว่าธรรมะในระดับโลกิยธรรมธรรมะในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตรธรรมคำว่าโลกุตระก็มาจากคำว่าโลกนะครับแล้วก็ภาษาไทยเขาใช้คำว่าโลกเนี่ยสนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรเนี่ยนะครับโลกุตระจึงแปลว่าทุกสิ่งที่เหนือความเป็นโลกโลกในที่นี้หมายถึงโลกทางกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าเหนือโลกเข้าไปเราจะอธิบายอย่างไรที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจตรงกันกับเราได้ยกตัวอย่างร่างกายของท่านหรือของพวกเราท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนคือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะคือร่างกายหรือที่ท่านเรียกว่ากายสังขารนั่นเองและส่วนที่2ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากายสังขารที่เร้นอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นก็คือจิตวิญญาณของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเอ่ยคำว่ามนุษย์เมื่อไหร่นั่นแปลว่าตัวเรานั้นจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนที่ลงตัวกันอย่างสมดุลนั่นก็คือต้องมีร่างกายมีกายสังขารที่มีอาการครบ32มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะสังขารทุกอย่างครบถ้วนไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีบกพร่องนั่นคือความสมดุลในความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับในอีกประการหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเหมือนรถยนต์ครับถ้ารถยนต์คันหนึ่งมีแต่กายสังขารคือมีแต่โครงสร้างของรถยนต์มีเครื่องยนต์กลไกที่สมบูรณ์นะมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่สูงส่งแต่มันจะสูงส่งไปไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่ารถยนต์คันนั้นไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวให้พลังงานขั้นพื้นฐานเป็นพลังงานเริ่มต้นถ้าแบตเตอรี่ไม่มีรถคันนั้นก็จุดสตาร์ทไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับเข็นให้ตายก็ไม่ติดหรือบางทีมีแบตเตอรี่แต่ไร้ซึ่งพลังงานรถยนต์คันนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็ไม่ต่างกับเศษเหล็กชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่างกับมนุษย์เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายของเราจิตวิญญาณนี้ละกายสังขารออกจากร่างไปแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั่นเองร่างกายก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อออกอาการต่างๆได้ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วถ้าร่างกายมีจิตวิญญาณที่ละกายสังขารนี้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายนั่นแปลว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรื่องใดก็ตามเกี่ยวข้องกับกายสังขารเกี่ยวข้องกับการกินอยู่หลับนอนในมิติของโลกอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นธรรมะในระดับโลกคือเป็นโลกิยธรรมที่เราได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านผู้ฟังฟังกันทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการแสวงหาความสุขต้องการที่จะค้นพบความสุขนะไม่ใช่จะแสวงหาความทุกข์นะครับหรือการถามตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าโลกิยธรรมล้วนๆนะฮะซึ่งธรรมะเหล่านี้หาได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วด้านเดียวชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คงจะมีความสุขสมบูรณ์ไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นครับเราเรียนรู้ทางโลกคือทางกายภาพเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกันอย่างทะลุทะลวงกันอย่างถ่องแท้แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ครับคำว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่มีกายพร้อมจิตพร้อมเนี่ยถึงพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์และมีความสมดุลก็คือเราจะไม่สามารถมีกายที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้เลยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตเราจะชี้ให้ท่านผู้ฟังหรือนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับพวกเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสองด้าน
ธรรมะในด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเนี่ยนะเราจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมเช่นเราจะค่อยๆทยอยนำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองคือตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมาเกิดกันทำไมเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรนะในบทบาทของการเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วก็สวมบทละครแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยถามว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาตินั้นเรามาเกิดทำไมและในภพชาติแรกล่ะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะเรามาเกิดภพชาติแรกนี่นะเราถือภารกิจหรือพันธะหน้าที่อะไรที่จะต้องทำบ้างและมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเราสามารถได้เข้าถึงการทำหน้าที่ทั้งสองด้านของเราอย่างสมดุลหรืออย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหน้าที่ด้านแรกก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเป็นข้าราชบริพารที่ดีขององค์เหนือหัวเนี่ยหรือเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูบาอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของบุพการีและของผู้ปกครองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะและนอกจากนั้นเราจะต้องเรียนรู้อีกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องถ่องแท้ในการดูแลร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราหรือเปล่ามันอย่างทุกวันนี้ที่เรานิยมชมชื่นกันมากในการออกกำลังกายกันทุกตอนเย็นๆนะฮะมีการเล่นแอโรบิกกันบ้างมีการสนใจศึกษาใฝ่รู้ศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของอาหารการกินกินอย่างไรจึงจะกินอย่างมีความสุขกินยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทีหลังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของโลกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองที่เป็นศาสตร์ของธรรมะในเบื้องต้นที่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาโดยอาศัยศาสตร์ด้านโลกิยธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ในส่วนอีกด้านหนึ่งที่อธิบายมาซะยืดยาวเนี่ยนะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเข้าใจยากแต่ถ้าว่าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเราก็จะสอดแทรกธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมซึ่งค่อนข้างจะหาความรู้ทางด้านนี้ได้ยากเพราะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากและเมื่อเข้าถึงได้ยากแล้วการทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะนี่ก็คือเป้าหมายของรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่เราจะมาสะกิดให้ท่านคิดจะมาชวนให้ท่านรู้จะมาชวนให้ท่านดูให้ท่านมองเห็นนะโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เป็นสุขร่วมกันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตแล้วเห็นทีจะต้องกล่าวรวมๆกันว่าเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านผู้ฟังนั้นถ้าท่านคิดอย่างใช้สติคำตอบของท่านผู้ฟังก็คงจะออกมาในแนวเดียวกันคำตอบก็คงจะไม่หนีกันเท่าไหร่นักนั่นก็คือต้องการมีความสุขในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั่นเองทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นท่านก็ต้องการจะเป็นผู้ที่ตื่นอย่างมีความสุขใช่ไหมครับและทุกๆขณะจิตที่ท่านกำลังทำงานไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามที่ท่านทำท่านก็ต้องการความสุขในขณะที่ท่านกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติงานชิ้นนั้นๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือในขณะที่ท่านต้องการจะหลับนอนพักผ่อนร่างกายและจิตใจของท่านท่านก็ต้องการจะนอนหลับอย่างมีความสุขถูกต้องไหมครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันเราจะขยายความที่กล่าวไปใน3ด้านให้ท่านฟังเช่นถ้าหากว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนั่นแปลว่าท่านต้องการที่จะมองหรือสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสุนทรีมากกว่าที่จะมองเห็นหรือไปได้ยินสิ่งที่ไม่สบหูไม่สบอารมณ์หรือไม่สุนทรีนั่นเองใช่ไหมครับเพราะในการดำเนินชีวิตของท่านท่านจะพยายามที่จะนำตนเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จะชวนทำให้ท่านมีความสุขถูกไหมครับและในชีวิตประจำวันของท่านท่านก็พยายามจะทำจิตของท่านให้ว่างไปจากสิ่งที่เมื่อหยิบเข้ามาใส่ในจิตหยิบเอามาคิดแล้วมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ใช่ไหมครับมันนั่นก็คือประการแรกที่เห็นที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องที่สองด้านที่สองที่เป็นความสุขก็คือในขณะที่ท่านทำงานท่านต้องการชั่วโมงของการทำงานที่มีความสุข
มีบรรยากาศในการทำงานที่หนุกหนานที่รื่นรมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ท่านประสงค์เรื่องสุดท้ายก็คือตอนกลับไปบ้านพักผ่อนหลับนอนท่านก็อยากจะนอนหลับอย่างมีความสุขถามว่าถ้าเราตีกรอบของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่ในสามมุมมองอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจะใช้ธรรมะเพื่อชีวิตต่อท้ายด้วยคำว่าชีวิตที่เป็นสุขในแต่ละวันนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็คือต้องคิดรู้ให้ได้ต้องวิจารณ์ให้เป็นและต้องดำเนินชีวิตคือก้าวย่างไปในแต่ละวินาทีในยามตื่นหรือในยามหลับของเราให้เป็นเหมือนกันเพราะความสุขนั้นมันจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นคงจะไม่ได้มันต้องอาศัยตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละครับเป็นตัวสั่นสะเทือนตนเองนะขึ้นมาความสุขทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นคนอื่นจะหยิบยื่นให้เราไม่ได้ครับแม้กระทั่งความสุขนะครับที่เป็นด้านตรงข้ามกับความขอโทษความทุกข์ที่อยู่ในด้านตรงข้ามกับความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยส่วนมากในชีวิตประจำวันเราบอกว่าโอ้ยวันนี้หาความสุขในจิตไม่ค่อยเจอเลยถามว่าทำไมก็ไอ้คนรอบข้างมันดีแต่สร้างเงื่อนไขเป็นลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้ฉันอยู่ตลอดและฉันจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าใครคิดอย่างนี้นะก็อยากจะให้คิดใหม่สักครับเพราะถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เหตุที่บอกว่าคิดไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอบข้างของเราของท่านในสังคมหรือในชั่วโมงการทำงานที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามเขามีนิสัยอย่างนั้นพวกเขามีสันดานอย่างนั้นเวลาเขาแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยประจำตัวของเขาที่เป็นนิสัยยั่งยืนที่เราเรียกว่าสันดานนะครับเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราไม่สบอารมณ์ของเราเนี่ยเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกเราจะไปห้ามไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเราจะไปห้ามไม่ให้เขากระทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับเราเนี่ยได้ไหมครับท่านผู้ฟังห้ามไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันตัวเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในระหว่างวันเนี่ยกับเพื่อนร่วมชีวิตในสังคมของเราหรือกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรในสถาบันในโรงงานในบริษัทเดียวกับเรานั้นเนี่ยเขาเองนะจะรับเอาพฤติกรรมขยะบางอย่างของเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาไปสักกี่มากน้อยใช่ไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะแสดงออกตามนิสัยของแต่ละคนเป็นหลักนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดนะแล้วก็นิสัยที่ยั่งยืนนิสัยที่ถาวรคือพฤติกรรมที่ทำซะจนเคยตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีสติที่จะยั้งคิดคือคิดให้ท่วนทีคิดให้ดีซะก่อนที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรต่อใครๆเขาก็ตามจริงไหมครับท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเขาเนี่ยหรือตัวเราก็เหมือนกันไม่มีโอกาสได้ยั้งคิดไม่มีโอกาสได้ทบทวนก่อนสักนิดที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมที่งดงามหรือจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมด้านบวกในอันที่จะนำไปสู่การกระตุ้นจิตใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นที่เรากระทำหรือเราแสดงออกต่อเขาให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปตามด้านบวกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังต้องการที่จะแสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้สอดคล้องกับชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากนะถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านหรือในชั่วโมงการทำงานท่านอยากจะมีความสุขท่านจะต้องเป็นไงครับก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าเราจะไม่สามารถไปเจ้ากี้เจ้าการหรือเราจะไม่สามารถไปบงการให้คนอื่นเขานั้นทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะทำให้เรายินดีปรีดาหรืออารมณ์ดีได้ตลอดหรอกครับเพราะบางคนนิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถแสดงออกได้แต่พฤติกรรมแบบนั้นนะครับถ้าเขาเป็นคนนิสัยชอบยั่วยวนกวนโมโหชาวบ้านเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเป็นคนปากเปราะเราะรานผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าไอ้พฤติกรรมขยะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาแสดงออกหรือกระทำต่อท่านแน่นอนจิตใจของท่านเนี่ยจะต้องสั่นไหวไปในทางลบเผลอๆก็จะมีการตอบสนองในการแสดงพฤติกรรมด้านลบกับเขาไปอีกก็ต่างคนต่างก็มีปัญหากันก็เกี่ยวกรรมกันขึ้นมาก็วุ่นวายต่อไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าว่าท่านผู้ฟังรู้เท่าทันความจริงตรงนี้ว่านิสัยสันดานของใครก็เป็นของคนนั้นความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้เช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เสียอารมณ์หรือไม่ไปใช้เวลาที่มีค่าของท่านผู้ฟังไปใส่ใจกับพฤติกรรมขยะที่ไร้สาระของเขาตรงนั้นพูดง่ายๆก็คือท่านคงจะไม่หยิบฉวยเอาคำพูดไม่เพราะ
กิริยาอาการไม่สุภาพที่เขาแสดงออกต่อท่านเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์เพื่อทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางอารมณ์ตามเขาไปด้วยท่านผู้ฟังคงไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนถามว่าทำไมจึงไม่ทำเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับความจริงนั่นไงครับยอมรับความจริงว่าเขาคนนั้นที่กำลังทำไม่ดีกับท่านน่ะเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นยอมรับความจริงว่าเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องคิดต่อไปอีกว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนถ้ายายคนนี้หรืออีตาเนี่ยมันแสดงพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์ของท่านเนี่ยนะกำลังยั่วยุอารมณ์ให้เสียสมดุลอยู่ร่ำอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะถ้าเขาไปเจอมนุษย์คนอื่นนิสัยสันดานเขาเป็นอย่างไรเขาก็คงจะต้องไปแสดงพฤติกรรมขยะแบบนี้กับคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังกำลังมองออกไปจากตัวของท่านผู้ฟังเองกำลังละวางอัตตาตัวตนของตนเองออกไปโดยการมองว่าถ้าเขาไปเจอคนอื่นนะในสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็คงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ต่อท่านผู้ฟังคนเดียวหรอกกับมนุษย์คนไหนๆยายคนนี้หรืออิตานี่นะครับเขาก็คงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบกับคนอื่นได้เมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะทำให้ตัวเราเองมีจิตที่สงบงันลงได้มากขึ้นการจะเอาเรื่องเอาราวการจะไปถือสาหาความเขามันก็จะลดน้อยลงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่มีสติมากพอที่จะทำให้หูบอดชั่วคราวในการที่จะไม่รับรู้หรือทำให้ตาบอดชั่วคราวในการจะไม่รับเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้จิตเราเต้นไปในทางต่ำเป็นลบตามเข้าไปด้วยนะถ้าเรายังหักห้ามตัวเราเรายังไม่ชำนาญพอที่จะปฏิบัติตาปฏิบัติหูของเราให้นิ่งคือรับรู้และไม่รับเอาได้เนี่ยเรายังทำไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ปัญญาช่วยแทนนะมันปัญญาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถคิดได้ด้วยการใช้ปัญญาแบบนี้และไม่ดื้อรั้นกับความคิดไม่ดื้อรั้นกับเหตุผลหรือมุมมองของตนเองที่เป็นด้านบวกแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบสุขขึ้นมาได้ในจิตใจตัวเองเห็นไหมครับสุขตรงนี้มันเกิดมาจากการที่เรายอมรับความจริงว่ามนุษย์เรานั้นมีความดีความชั่วเป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนและวงเล็บไว้สักหน่อยดีไหมครับท่านผู้ฟังว่าตัวฉันเองก็ไม่ต่างกับคนนี้หรอกว่าฉันก็ต้องมีพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีที่สามารถจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ได้จริงไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ว่าความสุขในเบื้องต้นนะครับคือการทำใจให้ยอมรับดีกว่าบังคับให้ใครเขาเป็นมันก็เป็นความสุขแล้วและก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ยังไม่พอก็คิดไกลต่อไปอีกว่าเขามิได้ตั้งใจจะกระทำชั่วหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราอย่างเจาะจงหรืออย่างจงใจเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยถาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยถาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยถาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับรายการธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะว่ามีความหมายอยู่สองด้านคือธรรมดากับธรรมชาตินะครับเรื่องของธรรมดาธรรมดาก็คือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราแม้ว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขส่วนเรื่องของจิตวิญญาณนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปในวันหน้านะฮะเป้าหมายของมันในการที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะระดับโลกุตตรธรรมซึ่งเหนือกว่าธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะระดับโลกขึ้นไปก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นเป็นสุขเป็นเรื่องที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะค่อยๆนำมาทยอยถ่ายทอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้กันเป็นระยะไปก็แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจเพราะว่ายังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ยังชวนคิดชวนคุยกันยังไม่จบนะครับในเรื่องของความสุขซึ่งในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้นำเสนอเรื่องราวของการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตอย่างไรในชั่วโมงของการดำรงตนเองอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันกับเราอย่างค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวคำว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้ในคราวที่แล้วเรายังไม่ได้แยกแยะให้ท่านได้ฟังนะครับว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้หมายถึงใครบ้างผมอยากจะให้ท่านนับจากใกล้ตัวของท่านออกมาคนที่ใกล้ชิดของท่านก็คือสามีภรรยาบุตรบริวารของท่านนั่นเองในชีวิตประจำวันที่ท่านดำเนินอยู่ในสังคมผู้คนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของบุคคลหรือบุคคลนะที่สำคัญมากในอันที่จะนำตัวท่านเองหรือช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบกับคำว่าสุขหรือไม่นะเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดคือดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วย2ประเด็นในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือเราจะทำตัวเราให้มีความสุขก็โดยการที่เราจะไม่หยิบเอาพฤติกรรมใดๆที่คนอื่นคนใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเขาแสดงออกและกระทำด้วยเงื่อนไขด้านลบเราจะไม่หยิบเอาตรงนั้นมาเป็น

หรือเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเกลียดเกิดความโกรธแม้กระทั่งเกิดความเครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆเหล่านี้โดยให้ท่านยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยสันดานอย่างนั้นขอโทษที่ใช้คำว่าสันดานท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นการพูดหยาบแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำเฉพาะที่เรียกนิสัยด้านลบที่ถาวรของมนุษย์นั่นแหละครับก็คืออันเดียวกันเนี่ยผมก็เลยกล่าวคำสั้นๆเป็นภาษาเราๆว่าสันดานถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นที่ไม่พึงพอใจของผู้อื่นได้เสมอเพราะไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม 100% ในทุกสิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต่างล้วนจะมีโอกาสสร้างเงื่อนไขที่เป็นด้านลบทางอารมณ์ทางอารมณ์แล้วไม่พอทางความรู้สึกทางการนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อกันเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายอมรับความจริงที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะครับเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะเป็นสุขคือจะมีความสบายขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนล้วนมีพฤติกรรมขยะติดตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะเพื่อหยิบยื่นหรือหยิบโยนออกมาเป็นเงื่อนไขให้กับกันและกันกันได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้จริงๆมันก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงได้มากขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังนี่แสดงว่าสติปัญญาของเราในการคิดอย่างนี้มันสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ถูกไหมเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่จะสามารถหักห้ามจิตใจของท่านไม่ให้สั่นไหวสะท้อนสะท้านไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นมาให้เราเขาจะพูดไม่ดีพูดไม่เพราะแสดงกิริยาอาการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามท่านหรือแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นแล้วจิตใจของท่านจะสงบเฉยได้มากทีเดียวครับก็ตรงตะกี้นี่ไงธรรมะข้อตะกี้ที่บอกว่าอย่าว่าแต่เขาเลยที่มีพฤติกรรมขยะเราเองก็ยังมีไม่แตกต่างจากเขาเหมือนกันถูกไหมครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของสติปัญญาที่เราจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะคิดมันเพื่อจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกในจิตใจของเราให้รู้จักสงบเย็นลงได้ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมเขาหยิบยื่นให้กับเราถูกต้องไหมครับทีนี้ความสุขในประเด็นนี้จากที่เรากล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะเราจะต้องมาต่อยอดกันอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าเป็นความสุขในระดับแค่นี้มันคงยังไม่เพียงพอนะเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อุทานบอกว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อนะฉันน่ะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะที่จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหลายคนบ่นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขให้กับเราที่มันยืนหยัดอยู่รอบๆข้างเรายืนอยู่ต่อหน้าเรามันยังเปล่งเสียงที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้ยินกรอกหูอยู่ตลอดมันยังแสดงกิริยาอาการที่ไม่สบอารมณ์ให้เราเห็นยั่วยุเราอยู่ตลอดแรกก็ทนได้ทำจิตให้สงบได้ไม่สั่นไหวไปตามมันนะครับท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะบ่นอย่างนั้นแต่คนเรานับ1ถึง10นับ1ถึง100บางทีก็เหนื่อยขี้เกียจนับเหมือนกันนะถ้ายังยั่วยุอยู่อย่างนั้นก็สติฉันก็พลันแตกได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะหาธรรมะเพื่อชีวิตในขั้นตอนต่อมาเพื่อจะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาหรือเพื่อจะปกป้องรักษาจิตใจที่สุขสงบของเราให้มันสงบเย็นอยู่ต่อไปให้ได้เราจะมีแนวคิดอย่างไรท่านผู้ฟังครับธรรมะเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะครับธรรมะจะเข้าถึงได้ต้องใช้สติปัญญาของท่านเท่านั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับท่านจะไปเรียนรู้ธรรมะจากเจ้ายุทธจักรไหนจากครูหรือพระอาจารย์รูปใดก็ตามครูหรือพระอาจารย์ที่สอนธรรมะให้แก่ท่านนั้นก็คงจะไม่มีความรู้ที่ท่านจะสามารถถ่ายทอดให้กับเราได้ทุกเรื่องนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบและแยบยลจนทุกวินาทีให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเองศึกษาธรรมะแล้วต้องใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเราที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านเป็นรายการสดๆให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราชวนท่านคิดนั่นเองครับถ้าท่านฟังรายการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะชวนท่านคิดเพื่อให้บรรลุธรรมะด้วยตัวของท่านเองคิดเหมือนเช่นที่เราคิดและเราก็ชวนท่านคิดเหมือนอย่างที่เราคิดได้นั่นเองมันตรงนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อเราเพียงแค่ยอมรับความจริงว่ามนุษย์ทุกคน

ล้วนมีพฤติกรรมที่ดีและบกพร่องเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นและโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อยอมรับได้จิตก็สงบไประดับหนึ่งและก็ตัวเราเองก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะต่อคนอื่นทั้งที่เราเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจในบางครั้งบางเวลาก็สุดแท้แต่เราก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้กับคนอื่นก็เหมือนกันนั้นธรรมะในข้อขั้นที่สองตรงนี้กำลังสอนอะไรครับสอนเราว่าอย่าว่าแต่เขาเนี่ยเรายังเป็นเองอยู่นะแล้วเราจะไปโทษคนอื่นเขาไปตำหนิเขานะฝ่ายเดียวได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเพื่อนก็ย้อนกลับมาบอกว่าทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มันความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนข้างเคียงหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับท่านเนี่ยเขาก็คงจะหาความสุขไม่ได้พอๆกับท่านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขสงบไม่สบกับความเศร้าไม่สบกับความทุกข์เมื่อมีคนอื่นหยิบยื่นพฤติกรรมด้านลบมาให้แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะไม่เอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะธรรมะในขั้นที่สองตรงนี้ก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ว่าอย่าว่าแต่เขาทำไม่ดีกับเราเลยตัวเราเองก็จะคงจะมีโอกาสนะครับแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบแล้วก็จะไปก่อเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบให้กับคนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกถึงทีเขาทีเรานึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็น่าจะทำให้ท่านมีจิตใจที่สุขสงบได้ทนต่อการยั่วยุทางด้านลบที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแต่บางครั้งบางครานะครับต่อให้มีธรรมะในบทที่สองนี้ว่าตัวเองก็มีโอกาสทำไม่ดีกับเขาได้เหมือนกันก็หยวนหยวนเขาเหอะให้อภัยเขาเหอะนะทีใครทีมันผลัดกันนะว่ากันอย่างนั้นมันยังไม่พอครับเราคงจะต้องคิดให้ลึกต่อไปกว่านั้นอีกเพื่อจะดูแลรักษาจิตของเราให้สงบงันไม่สั่นไหวเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่ท่านทั้งหลายรู้จักนะครับคำว่าอุเบกขาในที่นี้และที่ไหนๆก็ตามมีความหมายตรงกันครับก็คือมีจิตที่สุขสงบไม่มีจิตที่อ่อนไหวง่ายที่จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองอันเกิดจากการยั่วยุของคนอื่นๆหรือสิ่งเร้าแวดล้อมอื่นๆนั่นเองมันถ้าเขามาพูดให้ชมให้เราเหลิงเราก็ไม่เหลิงนะถ้าเขามายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าถ้าเขามายั่วให้เราโกรธให้เราโมโหเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โมโหเราจะมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างไรก็เราก็ครองจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างยั่งยืนและถาวรอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเราเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับธรรมะที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับท่านในขั้นที่3ที่ผมชวนท่านคิดก็คือหนทางที่จะนำจิตของท่านไปสู่สภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเองนั่นก็คือขั้นที่1ตะกี้นี้ที่เราคุยกันไว้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับเพื่อให้ท่านที่เพิ่งมาฟังรายการจะได้ข้อสรุปกลับไปนะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้หรือจนกระทั่งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตลอดไปนั่นก็คือนะข้อที่1ให้ยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราทุกคนมีนิสัยส่วนตัวที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามธรรมะข้อที่2เวลาใครทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราก็ให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่านะทั้งเขาทั้งเราก็มีโอกาสจะทำผิดพลาดต่อกันอย่างนี้ได้เสมอนะทั้งเขาทั้งเรามีโอกาสกระทำที่ไม่ดีงามต่อกันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับก็คือการให้ยอมรับความจริงว่ามันเป็นนิสัยสันดานที่ถาวรของกันและกันเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นในตัวตนของใครต่อใครกันได้หมายความว่าถ้าอาจารย์ปริญญาเองเป็นคนที่มีนิสัยบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นก็จะไม่มีวันหรือไม่มีความสามารถพอหรอกครับที่จะมาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอที่ไม่ดีของอาจารย์ปริญญาให้กลายมาเป็นคนดียิ่งขึ้นได้นอกจากตัวอาจารย์ปริญญาเองเท่านั้นที่จะต้องหาหนทางปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองตรงนั้นเสียใหม่แล้วประพฤติดีขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์มีข้อบกพร่องหรือท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่องของเราตรงนั้นด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังก็เช่นกัน
มันถ้าเราจะมีความสุขในสังคมเนี่ยเราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมครับคำตอบคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับเปลี่ยนนิสัยถาวรเขาไม่ได้ถ้าเป็นนิสัยชั่วคราวของเขาเนี่ยเราจึงจะเปลี่ยนได้นะนิสัยถาวรคือสันดานนิสัยชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเราพูดไม่เพราะแสดงอากัปกิริยาไม่งามไปต่อเขาแน่นอนฮะเขาย่อมมีอารมณ์เสียสมดุลชั่วคราวแล้วก็อาจจะพูดจาไม่เพราะย้อนกลับมาตอบสนองเราและก็ไม่ยิ้มให้เราแต่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราแทนอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนิสัยที่ไม่ถาวรของเขาเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกเพราะมีอาจารย์ปริญญาเป็นเงื่อนไขถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อสัจธรรมหรือความจริงบทนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวเราไม่ไปแก้ที่ตัวเขาครับเขาไม่ยิ้มให้เราเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียค้นหาให้พบว่าเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาตรงไหนอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านคือเราไปทำอะไรให้เขาผิดอกผิดใจแล้วเราก็แก้ไขพฤติกรรมที่ทำให้เขาผิดอกผิดใจนั่นซะคือทำให้เขาถูกใจขึ้นมาแทนว่างั้นเถอะการที่เขาทำหน้าบูดหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ต้อนรับไม่ญาติดีไม่หยิบยื่นไม้ตรีมาให้เราพฤติกรรมตรงนั้นของเขามันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเราสามารถแก้ไขที่ตัวเราได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วคราวที่ไม่ดีของเขาที่เขาแสดงออกมากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแก้ไขนิสัยปัจจุบันหรือขอโทษนิสัยชั่วคราวพฤติกรรมที่แสดงออกชั่วคราวซึ่งในวันหน้าธรรมะเพื่อชีวิตของเราจะนำเสนอให้ท่านฟังให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทีนี้เรามาติดใจตรงตะกี้ที่พูดว่านิสัยถาวรหรือสันดานของคนอื่นนั้นเราไปช่วยเขาแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันเขาก็ช่วยแก้ไขเราไม่ได้เรามีสิ่งเดียวที่จะทำได้ถ้าจะช่วยเขานะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือช่วยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆคือช่วยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงนิสัยที่ถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานอันหมายถึงพฤติกรรมขยะที่ท่านเองก็ไม่พึงประสงค์จะให้เขาแสดงออกหรือไม่พึงประสงค์จะให้เขากระทำนั่นนะครับเราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้คือไม่เปิดโอกาสและก็ไม่ยั่วยุการที่เขาจะอยู่ๆจะมาแสดงนิสัยสันดานที่ไม่ดีกับท่านโดยไม่มีเหตุอันควรผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากถูกต้องไหมครับนั่นคือการช่วยเหลือเขาแต่ถ้าท่านจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขด้วยขณะที่ช่วยเขาให้มีความสุขคือไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมขยะกับเราเราก็จะต้องดูแลที่ตัวเองครับท่านผู้ฟังครับศึกษาตนเองแล้วค้นให้พบว่าตัวเราเองนั้นมีนิสัยถาวรอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับติดตัวเราอยู่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้จักเรียนรู้ตนเองรอให้ชาวบ้านมาบอกเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะมีปัญหาครับการรอให้ชาวบ้านมาคอยบอกว่าเรามีนิสัยไม่ดีสันดานที่ไม่ดีนั้นมันจะมีปัญหาตรงไหนครับท่านผู้ฟังครับ1เราอาจจะได้ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงแต่เป็นข้อเท็จเช่นถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงท่านมีบริวารคอยพี่นอพี่เฒ่าอยู่รอบข้างบางครั้งท่านมีสันดานที่ไม่ดีคือนิสัยเลวๆเนี่ยไอ้บริวารเลวๆพวกเนี้ยครับมันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับท่านหรอกอะไรๆของท่านมันก็จะบอกว่าดีหมดนะครับดีไปหมดมันว่างั้นนะนายของฉันดีไปหมดท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับคําว่าดีไปหมดเนี่ยมันแสลงนะครับคําว่าแสลงแปลว่าแสลงใจพอดูเหมือนกันดีไปหมดแล้วอ่ะมันเหลืออะไรล่ะครับท่านผู้ฟังก็แสดงว่านายของมันน่ะดีไปหมดแล้วเหลือแต่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นการคุยกันแบบสนุกนึกเล่นๆครับท่านผู้ฟังครับงั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเจอบุตรบริวารของท่านนะครับบุตรคงไม่เท่าไหร่บริวารที่เหลวไหลของท่านเข้ามันคอยประจบประแจงคอยประจบสอพลออย่างเนี้ยมันจะกล้าพูดความจริงให้ท่านฟังไหมว่าเอ้ยนายอย่างท่านเนี่ยมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีที่ตรงไหนบ้างใครจะกล้าพูดล่ะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะมีจิตใจที่มั่นคงมีสติพอที่พร้อมจะฟังคำแนะนำติติงของมันที่เป็นบริวารได้เขาไม่กล้าหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีใครบอกท่านก็นึกว่าท่านดีปัญหาจึงยังมีอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหวังพึ่งไอ้บริวารหรือคนบางคนที่อยู่รอบข้างท่านนี่คงจะไม่ได้ที่จะให้มันบอกมันวิธีที่สองครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะแสดงออกไปแล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์พอคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็จะเคลี้ยงทุกข์นั้นคืนกลับมาหาเราเราก็หาความสุขไม่ได้อีกขณะที่เราก็อยากจะมีชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขร่วมกันกับพวกเขาก็มีวิธีที่สองครับก็คือถามตัวเองค้นหาด้วยตัวเองถามตนเองหรือค้นหาด้วยตนเองนี่ถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้คำว่าตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาหัวของตัวเอง
มันเป็นคำเปรียบเทียบกับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าคนโบราณเนี่ยต้องการให้เราดูกระจกครับให้เราส่องกระจกให้เรามองไปที่กระจกครับมองกระจกมองทำไมครับอันนี้ก็ต้องกลับมาในชีวิตจริงของท่านอีกครับชีวิตจริงของท่านเนี่ยถ้าต้องการค้นหาข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือบนศีรษะคือเส้นผมทรงผมของท่านเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่าหน้าตาสวยสะดีไหมมีไฝฟ้าราคีขึ้นมาตรงไหนนะตรงไหนมันมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่มันไม่เด่นไม่งามตรงไหนควรเด่นมันไม่เด่นตรงไหนไม่ควรจะเด่นมันเสือกเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยถ้าพูดจาแบบชาวบ้านนะฮะเราต้องใช้กระจกเงาเป็นตัวช่วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาก็คือการก้มลงมามองดูตนเองพิจารณาศึกษาตนเองนั่นเองการพิจารณาตนเองศึกษาตนเองโดยการใช้กระจกเงาก็เหมือนตอนที่แต่งหน้าถ้าเราใช้กระจกที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์กระจกที่ดีมีคุณภาพท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบได้ว่าหน้าตาตรงไหนควรเติมหน้าตาตรงไหนควรเสริมหน้าตาตรงไหนควรแต่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านก็จัดการไปตามนั้นนั่นก็คือเราจะต้องใช้กระจกเพื่อเรียนรู้ตัวเราเองนั่นเองนะซึ่งอยู่ในประเด็นที่สองนะครับที่เรากำลังบอกว่าเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอหรือสันดานถาวรนิสัยที่ไม่ดีที่ถาวรของเราอยู่ตรงไหนเราจะได้นำไปสู่การแก้ไขนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะดูนิสัยเราดูใจคอของเราดูพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะมีกระจกบานไหนที่เป็นกระจกวิเศษครับที่จะสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาให้เราเห็นได้ไม่มีกระจกโรงงานไหนครับอาซาฮีเขาก็ผลิตไม่ได้นะครับต่อให้เป็นเจ้ายุทธจักรของกระจกก็ตามที่จะผลิตกระจกแล้วมาส่องเป็นวิเศษนะเป็นกระจกวิเศษมาส่องให้ท่านเห็นว่าโอ้ตัวคนนี้นะมีนิสัยถาวรคือสันดานนะที่ไม่ดีนะประการไหนบ้างอย่างไรบ้างเพื่อให้เรียนรู้ตนเองแล้วรีบแก้ไขให้เหมือนกับแก้ไขปรุงแต่งบนใบหน้าของตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องหาให้พบครับท่านผู้ฟังครับหาไม่ยากครับไม่ต้องมีโรงงานไหนผลิตหรอกครับสิ่งที่จะสามารถช่วยท่านผู้ฟังให้มีกระจกเงาสะท้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านผู้ฟังเองได้ก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านไงล่ะครับคนที่ท่านคบหาสมาคมเขาด้วยคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านหรือคนที่ท่านกำลังมีปฏิสันถารมีการสนทนาภาทีกันอยู่ในขณะนี้ล่ะครับคนที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็คือกระจกเงาของท่านครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของกระจกเงาเนี่ยวันนี้คงคุยไม่จบแต่จะพูดเบื้องต้นให้ฟังเอาไว้ก่อนว่าถ้าท่านยิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านเขาจะยิ้มให้ท่านไหมเขาต้องยิ้มกลับมาให้ท่านแน่ถ้าท่านทำไม่ดีกับเขาพูดไม่เพราะหูเขาหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อเขาสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็นจากการแสดงตอบสนองของเขาเป็นอาการออกมาก็คือเขาก็จะทำหน้ายักทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงสีหน้าไม่พึงพอใจตัวท่านย้อนกลับมานั่นเองเปลี่ยนจากยิ้มเป็นเสยะด้วยความไม่พึงพอใจมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้ายิ้มเขาก็ยิ้มตอบถ้าทำไม่ดีเขาก็จะแสดงอาการหรืออากัปกิริยาที่ไม่ดีตอบนั่นแสดงว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ว่าคนนี้หรือคนไหนๆก็ตามเขาล้วนแสดงบทบาทของการเป็นกระจกเงาชั้นดีให้กับท่านใช่ไหมครับเพื่อจะส่องให้ท่านดูตัวของท่านเองว่าท่านเป็นคนอย่างไรและในขณะนั้นท่านมีใบหน้าหรือมีจิตใจที่สวยงามไหมถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่สวยงามพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาต่อเขาในขณะนั้นก็ย่อมสวยงามเมื่อเขาเห็นว่าท่านสวยงามตัวเขาคือเงาของท่านก็จะแสดงความสวยงามคืองดงามด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกหรือกระทำตอบมาต่อตัวท่านนั่นเองนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะต้องการชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านจะสามารถศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองได้ด้วยการก้มลงมองดูตนเองแต่มองดูตนเองโดยการใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาสะท้อนให้กับตัวเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกระจกสวยๆกระจกใสๆท่านชอบใช่ไหมครับกระจกไม่สวยกระจกมัวๆส่องหน้าท่านแล้วไม่สวยแล้วบูดเบี้ยวๆท่านต้องเคลี้ยงทิ้งและหาซื้อใหม่ใช่ไหมครับเพื่อนมนุษย์ล่ะครับถ้าเพื่อนมนุษย์เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องจิตส่องใจส่องพฤติกรรมของตัวเราถ้าเขาเป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายท่านทำไม่ดีเขาหน่อยเดียวเขาหน้างอหน้างุ้มใช่ไหมส่วนมากท่านทำไงกับกระจกบานนั้นครับท่านจะคบเขาประคบประงมเขาและรีบแก้ไขตนเองเพื่อทำให้ตัวเองน่ารักสำหรับเขาและเขายิ้มให้กับท่านหรืออีเวนี่นิสัยไม่ดีฉันไม่คบเนี่ยใครงอนท่านใครงี่เง่ากับท่านท่านก็ไม่คบและท่านเลิกคบเขาไปเลยตลอดชีวิตก็มีสำหรับบางคนเพราะท่านแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบเป็นเงื่อนไขต่อเขาก็แสดงอาการที่เป็นลบเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับมานั่นเท่ากับว่า
ไม่ต่างกับการที่ท่านเป็นผู้ทุบกระจกเงาของตัวท่านเองเสียสิ้นและถ้าหากว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะหาความสุขได้ไหมครับเพราะท่านยังมีพฤติกรรมเป็นเงื่อนไขกับคนอื่นเขาต่อตลอดไปเจอใครก็ทุบกระจกทิ้งหมดทุกครั้งเลยอย่างนี้คือปัญหาในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับท่านมีทุกข์แล้วยังพาความทุกข์ไปแปดเปื้อนหัวอกหัวใจคนอื่นด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราชวนให้ท่านผู้ฟังค้นพบความสุขและก็แสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายกันเนี่ยนะครับเราก็ได้สอนให้ท่านได้เรียนรู้แนะนำให้ท่านเรียนรู้หรือชี้ช่องให้ท่านได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่นั้นเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวของท่านที่อยู่ตรงหน้าท่านอยู่รายรอบตัวท่านเขาทำตนเป็นเสมือนกระจกส่องเราคือส่องพฤติกรรมของเราส่องความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราให้เราเห็นและบอกว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำตอบสนองต่อเราในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่านั่นคือบทบาทที่เขาแสดงออกไปตามตัวเราที่หยิบยื่นเงื่อนไขให้กับตัวเขานั่นเองเช่นถ้าเรายิ้มให้กับเขาเขาก็จะยิ้มรับกลับมาให้เราถ้าเราพูดไม่ดีประพฤติไม่งามกับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันเขาก็เลยคล้ายประหนึ่งเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องพฤติกรรมในความเป็นตัวเรานั่นเองนั่นคือเรื่องที่กล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับและเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ได้ความสุขอีกระดับหนึ่งถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างหลากหลายนั้นมันก็จะดูดีมีสุนทรีรมมากขึ้นอย่างนี้ก็คือท่านสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวท่านเองในชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ฟังครับความฉลาดในการดำเนินชีวิตทางสังคมของท่านเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาท่านจะไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆนั้นต่อไปนี้ท่านจะคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วครับการคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเห็นใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของท่านที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะนะให้ท่านได้รับรู้ดูเห็นนั้นท่านก็จะมีปฏิกิริยาในทางลบตอบสนองเขากลับไปเสมอเห็นเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่พอใจได้ยินเขาพูดไม่เพราะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกอารมณ์ไม่สบอารมณ์ท่านก็สั่นไหวทางอารมณ์คือไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นก็ขุ่นมัวนะอารมณ์บูดอารมณ์บ่อจอยอะไรไปแบบนั้นการแสดงออกเมื่อเห็นคนอื่นซึ่งเป็นกระจกส่องตัวเราเช่นนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านผู้ฟังพลาดไปมากทีเดียวครับคือการพลาดไปจากการที่ลืมคิดไปว่านั่นคือภาพเงาของตัวเราที่อยู่ในกระจกเหมือนตอนที่ท่านแต่งหน้าทาปากนั่นเองเวลาท่านแต่งหน้าทาปากในกระจกส่องเงาของท่านเนี่ยถ้าเห็นท่านปากเบี้ยวหรือคิ้วตกไปข้างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าเวลาคิ้วตกเนี่ยท่านจะหยิบเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแต่งคิ้วของท่านที่มันตกให้ยกขึ้นเนี่ยท่านจะไปเขียนที่ไหนครับท่านจะไปแต่งเงาในกระจกของท่านหรือว่าเขียนคิ้วที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านมันถ้าหากว่าตัวท่านเองคิ้วตกแต่พยายามเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแก้ไขที่เงาของท่านในกระจกผมถามว่าต่อให้เขียนกันทั้งปีทั้งกระชาติเนี่ยคิ้วของท่านที่มันตกมันจะยกขึ้นมาได้ไหมมันจะสีวิไลสวยงามเพลิดเพลียวแพรวเหมือนอย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะให้มันเป็นความจริงได้ไหมมันเป็นจริงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะแก้ไขท่านต้องแก้ไขที่เหตุครับเหตุมันก็อยู่ที่คิ้วของท่านไม่ใช่เงาของคิ้วของท่านที่อยู่ในกระจกใช่ไหมถูกต้องไหมครับนั่นก็เช่นกันครับถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ต่อไปนี้เวลาใครแสดงออกหรือกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามกับท่านท่านก็อย่าเพิ่งไปโกรธครึ่งเขานะอย่าเพิ่งไปไม่พึงพอใจเขานะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือรีบก้มลงมองดูที่ตนเองว่าเฮ้ยขณะนี้เรากำลังยิ้มให้เขาหรือแยกเขี้ยวใส่เขากันแน่ถ้าเรากำลังแยกเขี้ยวใส่เขาคือไม่แสดงบทบาทของความเป็นมิตรต่อเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความเป็นมิตรจากเขาตอบสนองกลับมาต่อเราในบทบาทลีลาที่น่าเอ็นดูหรือที่น่ารักได้อย่างไรถ้าท่านทำตัวไม่น่ารักเขาจะไม่มีวันแสดงบทบาทของคนที่จะเป็นคนน่ารักกลับมากับท่านได้แน่นอนถ้าท่านแสดงความเป็นคนน่ายักใส่เขา
ขาก็ต้องนะทำหน้ายักษ์ใส่ท่านตอบสนองกลับมาเหมือนกันเขากับเราล้วนเป็นเงาของกันและกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นคือความฉลาดทางสังคมถ้าท่านต้องการจะพบสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมท่านไม่สามารถจะปลีกวิเวกและดำรงชีวิตอยู่อย่างเอกเขนกแต่เพียงลำพังได้นานๆหรอกครับเพราะว่ารหัสทางจิตของมนุษย์นั้นเนี่ยถูกกำกับมาไว้ตั้งแต่เกิดแล้วครับนะฮะกี่ภพกี่ชาติมาก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งพาอะไรล่ะครับเราต้องพึ่งพาความหลากหลายของกันและกันใช่ไหมครับเพราะในความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาโบราณที่เขาพูดก็ต้องบอกว่าลางเนื้อชอบลางยาตัวอย่างตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เลยเห็นว่านั่นคือความหลากหลายอีกอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่มีรหัสติดอกติดใจกันมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาตินี้ลางเนื้อชอบลางยาคือคนหนึ่งชอบเนื้อคนหนึ่งก็ชอบน้ำนี่คนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบขมคนหนึ่งชอบเค็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาตินั้นต้องการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วใช้ความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันที่มีอยู่นั้นเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้แก่กันและกันมนุษย์จึงต้องง้อกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับสุภาพบุรุษก็ต้องง้อสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะสุภาพสตรีนะเขามีความสามารถที่จะตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกได้ในขณะที่สรีระของความเป็นชายนั่นนะมันก็ไม่มีส่วนใดที่สามารถจะตั้งท้องนะแล้วคลอดลูกได้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงจำเป็นจะต้องอาศัยในความไม่มีที่ตนมีความไม่มีที่ตนมีก็คืออย่างเช่นสุภาพสตรีก็นะไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขามีนะว่างั้นเถอะขณะที่ผู้ชายก็ไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิงต่างจึงต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายทั้งทางกายภาพคือร่างกายที่เป็นหญิงเป็นชายนะอวัยวะที่เป็นของความเป็นหญิงและแสดงความเป็นผู้ชายนอกจากนั้นไม่ใช่แค่กายภายนอกเท่านั้นนะจิตใจของทั้งสองคนคือหญิงกับชายหรือกับทุกๆคนที่อยู่ในสังคมโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครัวเดียวกันเป็นโลกใบเล็กเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เกิดคลานตามกันมาแต่ละคนก็ยังมีอุปนิสัยใจคอหรือมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้สัจธรรมในครัวเรือนชัดๆเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราก็คงจะหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้เมื่อเราหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้แน่นอนครับว่าเราก็คงจะไม่สามารถจะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อนึงถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการแสวงหาความสุขเนี่ยสัจธรรมเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสมกับที่เราเรียกชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตคือชีวิตที่เป็นสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในการที่ท่านจะเป็นผู้ที่จะฉลาดทางสังคมท่านจึงต้องฉลาดที่จะรู้จักยอมรับความจริงทั้งของตนเองและผู้อื่นการยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือการรู้จักนะเป็นไงครับรู้จักนิสัยของตนเองและรู้จักนิสัยของผู้อื่นหรือถ้าหากว่าผู้อื่นเราเพิ่งคบเราเพิ่งจะต้องเรียนรู้กันอยู่เราก็จะต้องยอมรับความจริงต่อไปด้วยที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งที่หลากหลายกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีงามความหลากหลายล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติล้วนดีงามเสมอครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนถูกต้องและเหมาะสมเสมอครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันจนสุดโต่งก็ตามท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่มีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าในคราวคราที่ฝนพรำท่านผู้ฟังจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นประกอบด้วยแถบสีที่เป็นแสงถึง7สีเขาเรียกว่าสเปกตรัมที่แตกต่างกันคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแถบสีทั้ง7อย่างชัดเจนแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสีส่วนใหญ่มันจะมีความเข้มความสดของสีที่แตกต่างกันมากนะอย่างเช่นม่วงกับแดงท่านผู้ฟังเห็นไหมครับม่วงกับแดงเนี่ยเฉดสีก็ออกมาคนละเฉดแล้วใช่ไหมครับความแตกต่างกันตรงเนี้ยนะทั้ง7สีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะม่วงกับแดงหรอกนะครับเมื่อเอามาเรียงกันเป็นแผงเดียวกันภาษาฝรั่งใช้คำว่าเป็นเซตเดียวกัน
หรือเป็นชุดเดียวกันเราก็จะได้รุ้งกินน้ำตามธรรมชาติขึ้นมา1ตัวเราเรียกรุ้งกินน้ำว่าตัวใช่ไหมครับ1ตัวที่สวยงามมากสวยงามจนกระทั่งนักประพันธ์ของฝรั่งเขาบอกว่าท่านจะเอารุ้งกินน้ำเนี่ยนะครับมาจะทำมาเป็นตัวแหวนนะหรือเรือนแหวนให้กับเธอเพื่อสวมนิ้วนางให้แล้วก็จะขึ้นไปเอาดวงจันทร์อันทอทองคือทอแสงทองสวยอารามมาประดับไว้บนตัวแหวนหรือบนเรือนแหวนทำเป็นหัวแหวนนั่นเองแล้วฉันจะเอาแหวนวงเนี้ยมอบให้กับเธอสวมกับนิ้วนางของเธอไว้เพื่อแทนคำว่ารักจากใจของฉันนั่นเองเห็นไหมครับอันนั้นก็คือเป็นจินตนาการที่ผู้เป็นนักประพันธ์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วก็รำพึงรำพันออกมาให้เราฟังแล้วค่อนข้างจะสุนทรีรมตามเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับแสดงให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นคือสิ่งที่รวมเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเป็นเซตเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเป็นแผงเดียวกันใช่ไหมครับถ้าว่าท่านผู้ฟังเองยอมรับในความจริงของตนเองว่าตนเองคือสัตว์สังคมเป็นมนุษย์ที่ต้องการความมีสังคมอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้อื่นเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องปฏิบัติตามข้อธรรมะที่เป็นธรรมชาติถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอันเกิดจากความสมดุลกันระหว่างเรากับทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราก็คงต้องเรียนรู้เพื่อจะเรียนแบบรุ้งกินน้ำกันบ้างนะครับว่าบางคนที่เราคบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนเดียวกันกับเราเนี่ยบางคนอาจจะทำตัวเป็นเหมือนสีม่วงบางคนก็ครามบางคนก็น้ำเงินบางคนก็เขียวบางคนก็เหลืองแสดแดงอะไรว่ากันไปทั้ง7นั่นคือความหลากหลายครับท่านผู้ฟังครับม่วงกับแดงก็แตกต่างกันม่วงกับเหลืองก็แตกต่างกันม่วงกับเขียวก็แตกต่างกันม่วงกับขาวก็แตกต่างกันและแต่ละสีก็ล้วนแตกต่างกันอย่างนี้คือความหมายของคำว่าความแตกต่างกันที่หลากหลายครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติสอนเราให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากการเอาแถบสีคือสเปกตรัมทั้ง7สเปกตรัมที่เกิดการหักเหของแสงเพราะความชื้นเพราะละอองน้ำในอากาศในวันที่ฝนพรำๆนะฟ้าสวยๆเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นแสดงว่าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ปกติแล้วเราจะมองไม่เห็นมีสีสันใดๆมีแต่ความสว่างที่ช่วยทำให้เรามองเห็นถนนหนทางมองเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราในเวลากลางวันได้อย่างสบายๆนะและก็สะดวกด้วยในการดำเนินชีวิตของเราไม่เป็นอุปสรรคทางสายตาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยเดิมไม่มีแสงไม่มีสีอะไรเลยขอโทษไม่ใช่ไม่มีแสงไม่มีสีสันที่หลากหลายให้เราเห็นมีแต่แสงสว่างเท่านั้นพอวันดีคืนดีเกิดรุ้งกินน้ำขึ้นมาเราก็เห็นสเปกตรัมทั้ง7สีที่แยกออกมาจากความไม่มีคือจากความว่างไปจากสีสันต่างๆของแสงอาทิตย์ตรงนี้คือข้อสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่วันนี้เรานำมาฝากท่านไว้เป็นข้อคิดว่าจากความว่างนะคือว่างไปจากความมีสีสันทั้ง7ในยามปกติที่เราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นสีดวงอาทิตย์เราเห็นแต่แสงของดวงอาทิตย์พอมีการหักเหของแสงเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ให้เราเห็นถึงแก่นแท้ของความว่างของแสงอาทิตย์ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของความเป็นแสงอาทิตย์ที่ไม่มีสีสันใดๆแท้จริงและประกอบด้วยตั้ง7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ให้แง่คิดอะไรกับท่านที่ทำให้เราเองมีความสุขครับที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือเราพบความจริงว่าธรรมะคือธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแบบฉาบฉวยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแก่นแท้ของความหลากหลายของสรรพสิ่งนั้นก็ตามแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเรายังวิเคราะห์ไม่เป็นเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเราก็จะสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติของสรรพสิ่งนั้นนะไม่มีความหลากหลายใดๆมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นมันเป็นมันเป็นของมันยังไงฉันก็เห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่เห็นอะไรปุ๊บแล้วสรุปอะไรง่ายๆไปตามที่ตาเห็นนั่นแสดงว่าเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องนะครับ
ยังต้องใช้สติปัญญาเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่งั้นแล้วการดำเนินชีวิตของท่านก็อาจจะมีทุกข์ปนเข้ามาหรืออาจจะไม่เหลือสุขเอาไว้ให้ท่านเลยในจิตใจมันจะว่างไปจากความสุขก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนอย่างนี้ก็คือปัญหาในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดทางสังคมปัญหาธรรมะหรือปริศนาธรรมที่แสงแดดแล้วมีการแยกสเปกตรัมเป็น7สีกลายมาเป็นแถบสีรุ้ง1ตัวให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือในจินตนาการของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็พอจะบ่งบอกได้แล้วว่าในความว่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ดูเหมือนไม่มีนั้นนะถ้าตรงกับภาษาที่เราศึกษาธรรมะกันเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของสุญญตาคือว่างไปจากการมีอยู่ของบางสิ่งที่มีคือเป็นความมีที่เหมือนไม่มีที่เรียกว่าเป็นสุญญตานั่นเองก็ไม่ต่างกับจิตของมนุษย์เราว่าทำไมเวลาเราศึกษาธรรมะเพื่อจะมีมรรคผลบรรลุมรรคผลคือนิพพานเราทำไมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราให้เป็นสุญญตาก็เพราะอะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราเข้าสู่ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเรานั่นเองครับทุกวันนี้จิตของเราเนี่ยเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งรหัสของจิตของเราคุณสมบัติของจิตของเรามันจึงถูกเบี่ยงเบนเอาไปจากความเป็นธรรมชาติกันเสียมากนี่คือความจริงที่อยากจะกล่าวแทรกไว้ตอนนี้นะครับมันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสุญญตาพาไกลไปนะครับเอาใกล้ๆตัวที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตใกล้ๆโลกียธรรมของเราตรงนี้ครับคือให้มองเห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยนะคือสีเจ็ดสีที่เป็นแถบแสงอันแยกมาจากแสงอาทิตย์ที่ปกติเราดูเหมือนว่าแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มีสีสันอะไรนะแต่แท้จริงแล้วมีทั้ง7สีเราก็เลยต้องการนำธรรมะข้อนี้มาฝากเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าเราเองคงต้องมองเพื่อนมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมว่าแต่ละคนก็เป็นเหมือนรุ้งกินน้ำถ้ามีอยู่7คนนะในสังคมเราในครอบครัวเราต่างคนก็ต่างเหมือนคนละสีของแถบแสงหรือแถบสีของดวงอาทิตย์นั่นเองเมื่อรวมกันอยู่ในครอบครัวก็เท่ากับว่าเอาสีทั้ง7คือตัวเรากับสมาชิกในครอบครัวอีก6คนนะมารวมกันเป็น7คนมาทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำ1ตัวก็คือ1ครอบครัวถูกต้องไหมครับและเราถ้าสามารถรวมกันเป็น1เดียวได้คือมีความปรองดองกันในครอบครัวมีความสุขในขณะที่อยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแผงเดียวกันคืออยู่กันอย่างลงตัวอยู่กันอย่างมีระเบียบความสวยงามของความเป็นหนึ่งเดียวกันของแต่ละคนใน7คนนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ความสวยงามของรุ้งกินน้ำดูได้ด้วยตาครับความสวยงามของการอยู่ร่วมกันของท่านกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนรวมเป็น7คนนั้นมันวัดได้ด้วยความสุขครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถอยู่ร่วมกันกับสมาชิกอีก6คนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเหมือนสีรุ้งทั้ง7สีเนี่ยครับรวมกันเป็นแผงเดียวกันได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในครอบครัวของท่านก็จะเกิดขึ้นครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ไร้ไปซึ่งความทุกข์คือถึงแม้จะมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุกข์กับสุขมันคู่กันครับแต่ถึงแม้มันจะมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็ตามตัวท่านเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็จะบอกตัวเองได้เลยว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับเมื่อมันมีทุกข์และเหมือนไม่มีเราจะเซหรือจะกล่าวกันภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าไม่มีทุกข์คือปลอดหรือว่างไปจากความทุกข์ก็เห็นทีจะไม่ผิดนักใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็เหมือนกันมนุษย์แต่ละคนก็ต้องคิดว่าตัวเองก็เหมือนสีหนึ่งสีของรุ้งทั้ง7สีนะครับแต่ว่าในสังคมบังเอิญโลกเราเนี่ยมีประชากรเยอะครับเวลาท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในอาคารเดียวกันท่านก็อาจจะนับศีรษะของเพื่อนมนุษย์ของท่านที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมกันได้ว่าเกิน7คนแน่ๆเอาเป็นว่ามันจะกี่คนก็เท่ากับกี่สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายแล้วกันใช่ไหมครับรุ้งกินน้ำเนี่ยจุดเด่นที่สวยงามเกิดจากการที่ทั้ง7สีมารวมอยู่ด้วยกันแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากสีคือยิ่งมากกว่า7สีได้ถ้าสมมติว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นเป็นความจริงที่มีสีมากกว่า7สีแต่นี่บังเอิญนะไม่ใช่บังเอิญละแต่นี่รุ้งกินน้ำแยกสเปกตรัมของแถบแสงออกมาเป็นสีสันจากดวงอาทิตย์ก็มีแค่7เนี่ยถ้ามนุษย์เราล่ะถ้าอยู่กัน100คนก็100อย่างถูกต้องไหมครับ1,000คนก็ย่อมจะ1,000อย่างถ้าท่านสามารถนำเอาคนจำนวนมากๆที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมีสีแตกต่างกันอย่างมากมายยิ่งกว่าสีรุ้ง7สีซะอีกท่านลองคิดดูครับว่าโลกของเราสังคมของเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเรา
หรือในครัวเรือนของเรามันจะมีความรื่นรมมันจะมีความสุขมันจะมีความสวยงามไม่ต่างไปจากสีรุ้งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าต่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะสวยงามนั้นลงตัวดูอย่างเหมาะสมกลมกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรวมกันเท่านั้นจึงจะงดงามแล้วถามว่าถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงว่าแตกต่างกันแล้วงดงามทำไมเราจึงมองไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันล่ะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมคือต้องการใฝ่หาความสุขให้กับตนเองนั่นคืออันดับแรกและเมื่อมีความสุขแล้วต้องการจะแบ่งปันสุขนั้นให้กับคนอื่นมันต่อไปนี้ถ้าท่านเห็นใครเขามีนิสัยส่วนตัวนิสัยในการดำเนินชีวิตนะครับแตกต่างกันกับท่านก็ให้คิดซะว่านั่นคือการแตกต่างกันของสีรุ้งหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จะทำให้ตัวเองพบกับความสุขก็คืออย่ามองเห็นความแตกต่างของท่านกับคนอื่นโดยการเห็นความแตกต่างแล้วผลักไสกันออกจากกันคือมองหาความแตกต่างเพื่อมาสร้างความแตกแยกอย่างนี้อย่าทำครับเพราะว่าท่านกำลังเอาความต่างสีกันของสีรุ้งไปแยกออกจากการเป็นรุ้งกินน้ำที่อยู่ในชุดเดียวกันหรือตัวเดียวกันท่านจะไม่เห็นรุ้งกินน้ำสวยงามเหมือนเดิมอีกนะครับตอนฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มสว่างรุ้งกินน้ำก็จะค่อยๆถูกกลืนไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมใช่ไหมครับถ้ารุ้งกินน้ำกำลังสลายตัวท่านผู้ฟังก็จะเห็นด้วยตาของตัวท่านผู้ฟังเองว่าความสวยงามแต่เดิมของรุ้งกินน้ำตัวเดิมนั้นจะสวยงามเท่าเดิมไหมครับความสวยงามจะเริ่มลดลงเมื่อความเป็นเจ็ดสีที่แตกต่างกันนั้นเริ่มเจือจางลงคือเริ่มถูกกลืนหายไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมของตนเองเห็นไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นครับมันถ้ายิ่งท่านผู้ฟังค้นพบว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันกับท่านมีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายมากเท่าใดท่านจะต้องยิ้มให้ครับเห็นความแตกต่างแล้วต้องมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านท่านต้องทำครับถ้าไม่ทำท่านจะไม่พบกับคำว่าความสุขที่ท่านปรารถนาครับอย่ามองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความแตกแยกนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ที่ทุกคนในสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แล้วปากก็ร่ำร้องหาความสุขใส่ตนพยายามถือศีลกินเจพยายามปฏิบัติธรรมแต่ในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตต่อให้ท่านถือศีลประพฤติธรรมอย่างไรความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านทุกลมหายใจของท่านจะหาความสุขไม่ได้ครับท่านจะพบความสุขไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านยังไม่สามารถจะสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เหมือนกับเป็นแถบสีคนละสีที่แตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายได้นั่นเองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิครับมองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในทางสังคมท่านจะพบสุขได้ครับสัจธรรมข้อนี้ความเป็นจริงจะเกิดได้ในการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านคือท่านต้องรู้จักยอมรับและต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับความสุขในชีวิตประจำวันที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับมันจะสามารถบังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจิตใจเราเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าเราเป็นสุขหรือเรามีความสุขคนอื่นจะมาบอกเราว่าเรามีความสุขขณะที่ใจเราเองยังไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นว่าเรามีความสุขเห็นทีก็เห็นทีจะเป็นสุขไปไม่ได้นะครับหรือในขณะเดียวกันจิตใจเราเปียกเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความระทมเนี่ยบุคคลภายนอกใครสักคนหนึ่งที่เขาเมตตาเราปรารถนาดีต่อเราแล้วก็มาบอกว่าขณะนั้นตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความสุขหรอกไม่ใช่ทุกข์มันก็จะไม่สามารถช่วยทำให้เราเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขเหมือนคนอื่นที่เขาหยิบยื่นความเมตตาช่วยชี้แนะชี้ทางเราตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนสุขและเปลี่ยนทุกข์ในจิตใจของตัวเองก็คือตัวเราเองนั่นเองไม่ใช่คนอื่นใครทำไม่ดีกับเราเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้หลายต่อหลายครั้งใครสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวเราเองถ้าไม่บอกหรือไม่ยอมรับเอาความทุกข์นั้นมาใส่ในจิตใจของตัวเราเราเองก็จะสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความทุกข์มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความทุกข์หรือสุขเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาคำตอบให้กับเราอย่างแท้จริงว่าในแต่ละวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเพราะตัวเรานั่นเองที่สั่งจิตตัวเราหรือบอกกับตัวเราเองว่านี่ฉันทุกข์หนอนี่ฉันสุขหนอถ้าท่านผู้ฟังเองทราบเคล็ดลับหรือความเป็นจริงตรงนี้ท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านมีความประสงค์จะพบแต่ความสุขท่านควรจะบอกกับตนเองว่าอย่างไรจริงไหมครับการที่มีคนหลายๆคนสอนเราว่าจงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นก็เป็นคำสอนที่น่าฟังและน่าคิดน่าปฏิบัติตามนะครับคำว่าจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการสอนตนเองให้มีความสุขอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นตนเองนั่นเองการไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันจะนำตัวเราเองไปสู่การต่อสู้การดิ้นรนและก็การแสวงหาการดิ้นรนการต่อสู้การแสวงหานั่นเป็นอาการของการสั่นสะเทือนทางจิตใจในเบื้องต้นที่เริ่มนำไปสู่ความทุกข์ในเบื้องต้นและความทุกข์สุดๆในบั้นปลายได้ถ้าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปแล้วหาจุดจบไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ค่อนข้างนานเช่นไม่พอใจในความเป็นผู้มีฐานะในระดับปัจจุบันพอมีพอกินถ้าไม่พอถ้ารู้จักคำว่าไม่พอนะไม่ใช่รู้จักคำว่าพอมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยต้องดิ้นรนนะดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำว่าพอซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากเข้าไปอีกนะครับถ้าคิดแบบจิตมนุษย์นั้นคำว่าพอเนี่ยเห็นทีจะยากนะครับเห็นทีจะยากเพราะเมื่อยิ่งไม่พอก็ยิ่งอยากมากยิ่งอยากมากก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการที่จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ฟังครับในแต่ละวันนั้นตัวท่านเองก็คงจะต้องรู้จักใส่รหัสให้กับจิตของตัวเองให้รู้จักกับคำว่าสุขเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าความสุขนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกท่านล้วนแสวงหาด้วยกันทั้งสิ้นเราคุยกันมาตลอดว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านต้องเป็นคนที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งที่ผ่านๆมาเราก็เคยแนะนำให้ท่านบอกว่าให้ท่านรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นในสังคมเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าท่านสามารถนำเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สร้างสังคมเดียวกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันหน่วยเดียวกันองค์กรเดียวกันได้ความสุขและความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านความสุขและความสำเร็จในการทำงานร่วมกันความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันมันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เสียหายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายๆถ้าเรารู้จักเลือกจับคู่กันถูกต้องไหมครับเช่นถ้าอาจารย์ปริญญาถามท่านผู้ฟังว่าสีอะไรเอ่ยที่คู่กันกับสีดำท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าสีขาวไงครับสีขาวไงคะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าผมถาม
คนอื่นๆอีกว่าสีดำควรจะคู่กับสีอะไรบางคนอาจจะบอกว่าแดงไงคะแดงไงครับเห็นไหมครับถามว่าสีดำเนี่ยจำกัดไว้ไหมครับว่าจะต้องคู่กับสีขาวแต่เพียงอย่างเดียวหรือสีเดียวมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับสีสันทุกสีสันในธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันมีเอาไว้ให้กับผู้คนได้จับคู่กันอย่างลงตัวนะเพื่อให้เกิดความลงตัวกันนั่นเองครับไม่ได้หมายความว่าสีสันที่เห็นแตกต่างเรามีไว้ให้หรือธรรมชาติมีเอาไว้ให้เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังถึงความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ถามว่าในครัวเรือนของท่านเนี่ยท่านเป็นสามีภรรยากันและมีครอบครัวเดียวกันอยู่เนี่ยถามว่าถ้าสองคนนะชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันทำอะไรแล้วให้ถูกอกถูกใจของกันและกันมนุษย์เนี่ยมีนิยามของคำว่าถูกอกถูกใจกันตรงที่มีอะไรเหมือนกันคิดตรงกันพูดเหมือนกันนะชอบในสิ่งเดียวกันมนุษย์จะถูกใจมากเลยถูกไหมครับนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับและถ้าท่านต้องการจะยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะในครอบครัวที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของท่านระหว่างสองคู่ผัวตัวเมียกันแบบนั้นคือการประพฤติผิดนะครับคำว่าประพฤติผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าตำหนิท่านแต่เป็นการติติงเพื่อฉุกคิดชวนคิดกันนะครับว่าถ้าท่านพยายามจะให้คู่รักของท่านประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านคิดประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอต่างๆที่สอดคล้องกับที่ท่านมีที่ท่านเป็นเนี่ยนะฮะนั่นคือการปฏิบัติผิดธรรมชาตินะครับถามว่าทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นก็เราเคยกล่าวให้ฟังไปแล้วว่ารุ้งกินน้ำมีตั้ง7สีถ้าสามารถรวมกันเป็นรุ้งตัวเดียวกันได้ความสวยงามก็จะเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าสีดำคู่กับอะไรท่านผู้ฟังเอาสีดำมาคู่กับสีดำก็ไม่ผิดกฎหมายครับใช่ไหมสีดำคู่กับสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพราะสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถามว่าสวยไหมครับระหว่างสีเดียวกันกับหลายๆสีที่มารวมกันหรือมาอยู่ร่วมกันหลายสีสวยกว่าสีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับการเป็นสามีภรรยากันเราให้ต่างคนต่างยืนหยัดในความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วสามารถสร้างครอบครัวเดียวกันอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวคือยังครองความหลากหลายกันเอาไว้ได้เนี่ยสังคมหรือครอบครัวน้อยๆนั่นก็จะเป็นครอบครัวที่น่ารักและสวยงามถูกต้องไหมครับมันในความเป็นจริงเนี่ยที่ครอบครัวเราทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันปีนเกลียวกันหงุดหงิดในอารมณ์และก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่ทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยประพฤติตนผิดธรรมะคือผิดธรรมชาตินะด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนะทะเลาะเบาแว้งกันทุบตีกันมีปัญหากันทั้งเล็กทั้งใหญ่ในชีวิตประจำวันระหว่างคู่ผัวตัวเมียล้วนมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันกับที่ตนเองต้องการจะเห็นหรือประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอของตนเองที่ตัวเองเป็นฝ่ายชอบนั่นหมายความว่าพยายามที่จะบังคับจับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำเขาพูดหรือเขาแสดงออกไปตามที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องหรือพอใจนั่นเองแปลว่าก็พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าสามีภรรยาคู่ผัวตัวเมียทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้แล้วเนี่ยครอบครัวก็เห็นทีจะหาความสุขที่แท้จริงยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับตอนจีบกันใหม่ๆตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยส่วนมากคู่รักทั้งหลายก็มักจะสามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ถามว่าทำไมอยู่อย่างมีความสุขได้ก็เพราะรักกันใหม่ๆต่างฝ่าย

กันนะครับก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากสิ่งใดเอาเป็นว่าแรงแห่งความปรารถนาตรงนั้นแหละครับมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงสามารถช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายหนุ่มสาวดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนที่ดูเหมือนจะเข้ากันได้กลมกลืนเป็นเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันและก็ปรับตัวเข้าหากันแต่พอสมรักแล้วสร้างครอบครัวกันขึ้นมาแล้วมีมาตรฐานในการเป็นสังคมน้อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยพอใกล้ชิดสนิทสนมกันนานๆเข้าความเป็นตัวของตัวเองก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฉันมีนิสัยอย่างไรเธอมีนิสัยอย่างไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นเช่นปลาทูตัวเดียวกันที่ทอดเนี่ยนะครับตอนแรกๆเวลาอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ได้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกันเนี่ยเป็นแค่คู่รักกันเนี่ยนะครับเวลาทานปลาทูตัวเดียวกันถ้าฝ่ายชายมองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานพุงปลาขณะที่ตัวเองก็ชอบพุงปลาอยู่เหมือนกันผู้ชายก็จะเสียสละพุงปลาตรงนั้นให้แล้วก็หันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้สุนทรีดีเหมือนกันนะเธอกับฉันรู้สึกเหมือนจะลงตัวกันดีนะมันทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างของกันและกันมาอยู่ร่วมกันให้จงได้นั่นแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ปรับตัวเข้าหาฝ่ายหญิงถูกต้องไหมครับขณะที่จริงๆแล้วผู้ชายเองเนี่ยนิสัยใจคอที่เคยชอบกินพุงปลาอยู่นั้นก็ยังมีนิสัยแบบเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยครับเพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมไปเพื่อจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วสามารถจะเหนี่ยวรั้งสร้างสังคมน้อยๆที่เรียกว่าสร้างครอบครัวสร้างสถาบันคู่คือสถาบันครอบครัวกันต่อไปได้ใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าผู้ชายยอมรับผู้หญิงยังไม่ได้ยอมรับเลยไม่ได้ปรับตัวสิ่งใดเลยเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอำนาจหรือของแรงความอำนาจของแรงปรารถนาที่ผมเรียกเนี่ยมันสูงมากมันสูงมากพอที่จะทำให้ฝ่ายชายนั้นยอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสร้างความลงตัวกันระหว่างตนเองกับคู่รักของตัวเองให้จงได้ใช่ไหมเพราะแต่งงานไปนานๆเข้าเนี่ยพลังแห่งความปรารถนามันไม่มีแล้วครับถามว่าทำไมไม่มีอ้าวก็สมความปรารถนาแล้วยังไงเล่าเมื่อสมความปรารถนาแล้วทั้งคู่ยังมีการยึดติดในอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองอยู่หมายความว่าฝ่ายหญิงก็ยังชอบกินพุงปลาอยู่เหมือนเดิมส่วนฝ่ายชายที่แต่เดิมหันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อต้องการจะแสดงออกซึ่งความรักฝ่ายหญิงนั้นพอได้แต่งงานกันเรียบร้อยคือสมปรารถนาแล้วนิสัยเดิมถ้าตัวเองเคยชอบกินหางปลาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดิมเนี่ยตัวเองก็ชอบกินหางปลาตรงกับผู้หญิงเหมือนกันถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะไม่ลงตัวละถ้าผู้ชายก็จะพยายามแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่าเฮ้ที่รักฉันเองก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานกันเราจีบกันหลายปีฉันเนี้ยเสียสละพุงปลาท้องปลาให้เธอกินคนเดียวมานานแล้วต่อไปนี้พุงปลาต้องหาร2บ้างหัวกระหางทิ้งไปหรือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เอาเป็นอาหารของหมากับแมวไปอย่างเนี้ยผู้หญิงก็ย่อมจะมีความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นการปรับตัวเข้าหาผู้ชายถ้าไม่เกิดขึ้นปัญหาเริ่มจะเกิดและถ้ายิ่งนานๆเข้ามีหลายเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนออกมาเพราะแรงแห่งความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันนั้นมันไม่มีแล้วเพราะตอนนี้สมความปรารถนาไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังครับท่านก็สามารถที่จะลืมตาหรือหลับตามองเห็นได้ว่าสัจธรรมที่ผมนำมากล่าวและชี้ให้ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะนำครอบครัวของท่านสองคนไปสู่อะไรครับไปสู่สวรรค์วิมานหรือไปสู่สิ่งที่ต่ำกว่าสวรรค์วิมานเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับคือจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์กันแน่มันย่อมทุกข์แน่ๆครับเพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะถามท่านว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักยอมรับและปรับตัวเข้าหากันถูกต้องไหมครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการที่เริ่มต้นในคำว่าเราไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์ครับและเมื่อเราไม่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นเราก็ทุกข์นั้นแสดงว่าคนแรกที่ทุกข์นี่ก็คือตัวเราที่จะย้อนกลับไปนะฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่รักของเราที่ครองชีวิตกันอยู่เนี่ยถ้าเขาก็ไม่ยอมรับเราด้วยและก็ไม่พร้อมจะปรับตัวเขาเองตามเราด้วยเพื่อจะหาหนทางสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในความมีสีที่แตกต่างแล้วก็ความสวยงามที่ลงตัวกันที่เราเรียกว่าความสุขและก็ความงดงามที่ยิ่งไปกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือความลงตัวกันของสถาบันครอบครัวที่จะต้องมั่นคงและยั่งยืนมันก็ต้องงอนแงนตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
ที่ผมวันนี้ยกตัวอย่าง

เอาสังคมใกล้ตัวคือสังคมในครอบครัวของท่านเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยความลงตัวกันมันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันจะไปสมดุลกันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคู่รักก็จะกลายเป็นคู่ร้างหรือกลายเป็นคู่กรรมกลายเป็นคู่เวรกันต่อไปอันนี้คือปัญหาทางสังคมที่เราต่างฝ่ายต่างได้เห็นกันอยู่เป็นประจำและหลายคนก็อาจจะเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้ในชีวิตคู่ที่หย่าร้างที่แตกร้าวหรือหาความสมดุลหาความลงตัวกันในครอบครัวไม่เจออาจจะเจอกันมาด้วยตัวเองผ่านมาบ้างแล้วก็อาจจะเป็นได้ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตของเราไม่ว่าจะในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตในสังคมก็ตามเราจึงต้องฉลาดนะต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตครับต้องฉลาดในการเข้าสังคมต้องฉลาดในการสร้างสังคมอย่างที่เคยเรียนกันซ้ำๆอยู่เสมอว่าถ้าท่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอย่าตกใจครับและก็อย่าหยิบเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้ท่านกับเขาต้องแตกแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องแตกแยกไปจากความเป็นคู่รักต้องแตกแยกไปจากความเป็นสามีภรรยาอันเคยเป็นที่รักยิ่งของกันและกันโดยเด็ดขาดครับเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยท่านใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์แล้วล่ะครับแล้วต่อให้ธรรมะข้อไหนของพระศาสดาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือท่านให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความยั้งคิดได้เลยถ้าท่านขาดการยอมรับและการปรับตัวเมื่อยอมรับได้และปรับตัวเข้าหากันได้ธรรมะทั้งหลายที่พระศาสดาได้ทรงเมตตาสื่อสอนไว้ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถหยิบฉวยเอามาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวหรือสถาบันสังคมเดียวกันให้มั่นคงและยืนยาวได้นั่นก็คือขั้นตอนของความเป็นจริงในสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับในการปรับตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ขยายความให้ท่านได้ฟังนะฮะการยอมรับความจริงว่าแฟนเราก็ชอบกินพุงปลาเนาะถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขคือช่วยเหลือให้เขามีความสุขและไม่หยิบยื่นความทุกข์เป็นเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงอาการไม่พอใจเราออกมาเราก็อย่าไปแย่งเธอกินสิถ้าเรารักเขาเราสามารถยอมยกให้เขาได้ไหมไอ้พุงปลาเนี่ยนะเพราะตรงอื่นก็อร่อยเหมือนกันก็ไปกินหางปลากับหัวปลาแทนซะก็หมดเรื่องการขัดแย้งกันนะหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าเพราะใครเป็นผู้ยอมก็ตัวเราผมถามต่อไปว่าถ้าจะให้ครอบครัวหรือเรากับคู่รักของเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบกินพุงปลาขณะที่เราก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันถ้าไม่มีใครยอมใครความสุขเกิดไหมครับไม่เกิดเราจะต้องทะเลาะกันขัดแย้งกันขุ่นเคืองใจกันก็เพราะไอ้พุงปลาตัวเดียวเนี่ยนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับการที่จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหาและหาความสุขกันไม่ได้มันคุ้มกันไหมที่เราจะสร้างต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบสร้างทัศนคติที่เป็นด้านลบให้แก่กันและกันในขณะที่วันวานที่ผ่านมาเราบอกว่าเธอคือคนที่เป็นสุดที่รักของฉันแล้ววันนี้ล่ะใครเป็นคนเคยพูดไว้แล้ววันนี้สองคนสองดวงใจทำไมเป็นดวงใจดวงเดิมแต่ทำไมมันมีความคิดใหม่ๆที่ประหลาดประหลาดเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าไม่มีความฉลาดทางสังคมแล้วก็ยังไม่มีความฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องกล่าวต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเรารู้จักยอมรับแล้วเราก็จะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันด้วยการยอมรับความจริงของเขาว่าเขาชอบกินพุงปลามันเพียงแค่ทำให้จิตใจของเราสุขสงบคนเดียวเท่านั้นนะครับและก็เราจะต้องปรับตัวด้วยเพื่อจะนำเอาพฤติกรรมที่เกิดจากการยอมรับของเรานั้นแสดงออกมาให้เขาเห็นว่าเราเองได้ปรับปรุงที่ตัวเราเองเราเองได้ปรุงแต่งที่ตัวเราเองเพื่อสร้างความลงตัวกันระหว่างเรากับเขาไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าเราจะไปทานหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อทำให้เขามีความสุขที่ไม่ถูกเราที่เป็นคนที่ทั้งเขาและเราต่างรักกันเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกยื้อแย่งในสิ่งดีๆของเขาไปอย่างนี้เป็นต้นหรือยกตัวอย่างในเรื่องอื่นอีกก็ได้ว่าถ้าหากว่าภรรยาเป็นคนไม่ชอบสามีที่เป็นคนขี้เหล้าและเจ้าชู้แต่บังเอิญตอนมาแต่งงานกันก่อนจะแต่งงานกันขออภัยสองฝ่ายจีบกันผู้หญิงก็รู้ครับ
ว่าผู้ชายที่ตัวเองเลือกมาเป็นสามีในขณะนี้เนี่ยเป็นคนกินเหล้าและเป็นคนเจ้าชู้แต่ตัวเองก็ยังเลือกเขาอยู่เพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตและสร้างสถาบันครอบครัวกันขึ้นมาพอมาถึงวันนี้เนี่ยพอมาถึงวันเนี้ยตัวเองเคยยอมรับเขาแล้วตกลงปลงใจแต่งงานเขาสร้างครอบครัวกับเขาได้ทำไมมาวันนี้จึงเปลี่ยนใจยอมรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและถ้าหากว่าไม่เกรงใจการฝ่ายภรรยาก็คงต้องไปบังคับสามีว่าพี่เลิกเหล้านะไม่ให้กินขณะที่ตอนจีบกันใหม่ๆก็ดื่มเหล้ากันก็รักกันนะฮะดื่มเหล้าไปคุยกันไปผู้หญิงไม่ได้ดื่มแล้วทานกับแกล้มผู้ชายก็ดื่มเหล้าไปผู้หญิงก็เห็นความงดงามของผู้ชายแล้วในที่สุดก็ตกลงปลงใจได้แต่พอมามีครอบครัวมามีอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วกลับยอมรับไม่ได้ตรงนี้ก็คือปัญหาครับที่เป็นปัญหาเป็นเพราะว่าตอนคบกันใหม่ๆนั้นผู้หญิงเองอาจจะเรียนรู้ผู้ชายในมุมของการดื่มเหล้าน้อยไปแต่ไปเรียนรู้ด้านอื่นนะฮะเช่นความดีงามในด้านอื่นๆความฉลาดทางปัญญาความกล้าหาญความเป็นคนเอาอกเอาใจดีความเป็นคนมีมโนธรรมนะแต่มาบกพร่องเวรกรรมกับไอ้ตรงที่ดื่มเหล้าเนี่ยผู้หญิงลืมมองไปแต่พอมาครองคู่ได้แล้วใกล้ชิดกันมากๆก็เห็นอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นก็กลับกลายมาสะดุดตรงดื่มเหล้าอย่างอื่นดีหมดนะมาไม่ดีตรงนี้อย่างเดียวผู้หญิงถ้าไม่รู้จักปรับตัวและไม่รู้จักยอมรับมันก็จะทำให้ทั้งตัวผู้หญิงเองที่เป็นภรรยากับผู้ชายซึ่งเป็นสามีก็พลอยมีความทุกข์ตามไปด้วยธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าคู่ผัวตัวเมียกันนะครับจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันต้องรู้จักการยอมรับและปรับตัวเข้าหากันเช่นเดียวกันไม่ใช่บังคับจะให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับขณะที่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวแต่ตัวเองเนี่ยสั่นสะเทือนแบบนิ่งๆคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่เขาบอกว่าธรรมชาติได้ทุกสิ่งมาเป็นคู่กันเสมอไม่ว่าดำจะคู่กับแดงหรือดำจะคู่กับขาวหรือดำจะคู่กับสีใดก็ตามสามารถจะมาเข้าคู่กันได้ถ้าเมื่อเข้าคู่แล้วมันเกิดความสมดุลกันและเกิดความลงตัวกันอย่างเช่นที่หลายคนบอกว่าความดีงามนั้นนะก็คือความดีไอ้ความไม่ดีงามก็คือความชั่วมันหลายคนก็เลยสรุปว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนชั่วก็เป็นคนที่ไม่ดีคนดีและความดีเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าพูดก็จะให้อธิบายนะครับในประเด็นนี้ก็คือถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับความดีต้องมองเห็นว่าคนดีหรือความดีนั้นดีจริงครับแต่คนชั่วกับความชั่วก็ดีเหมือนกันดีตรงไหนครับดีตรงที่เอาไว้ให้ความชั่วหรือคนชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบนั่นเองถ้าดีไม่มีชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบจะรู้ได้ยังไงว่าดีจริงใช่ไหมครับนี่ก็เช่นกันครับถ้าคนสองคนไม่ยอมรับและไม่ปรับตัวไม่เห็นคุณค่าของกันและกันไม่พยายามจะแสวงหาความสุขใส่ตนและแบ่งปันความสุขที่ตนมีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบ้างครอบครัวก็คงร้าวความรักก็คงร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คงพังทลายไปหมดนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นครับคือสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมีความสุขทำให้ทุกอย่างมีความสงบแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เร้นอยู่ในตัวเราคือจิตใจของเราความสุขจะเกิดได้เมื่อทุกฝ่ายล้วนยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหากันนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในการที่ท่านบอกตัวเองว่าท่านคือผู้ประพฤติธรรมนั้นท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านนั้นคือตัวท่านเองจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงจะต้องแสวงหาธรรมะก็คือเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านผู้ฟังครับถ้าความหมายอันเกิดจากความเข้าใจของท่านว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะเรียนไปเรื่อยๆศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็นำเอาความรู้ที่เป็นข้อธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคงจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์คงจะไม่ได้ทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าการเรียนรู้ธรรมะและการศึกษาธรรมะที่เราท่านประพฤติปฏิบัติกันมายาวนานจนถึงป่านนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วมุ่งที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะเรียนรู้สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่ใช่ไหมครับที่อยู่ภายนอกแล้วก็เรียนรู้ข้อธรรมะตามที่พระศาสดาทั้งหลายได้ส่งสื่อสอนถ่ายทอดเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ปฏิบัติกันแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้ที่จะประพฤติดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าดีคืออย่างไรเรียนรู้เพื่อจะแสวงหาสิ่งที่ประพฤติแล้วนะทำให้ตัวเองได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้เพียงแค่ถือข้อธรรมะที่ร่ำเรียนมาและปฏิบัติเพราะอะไรท่านผู้ฟังทราบไหมครับก็เป็นเพราะว่าเราเรียนรู้อยู่ด้านเดียวไงครับเหรียญมีสองด้านชั้นใดในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ประพฤติธรรมก็มีสองด้านคือมีมากกว่าด้านหนึ่งชั้นนั้นครับคำว่ามีมากกว่าด้านหนึ่งหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่านอกเหนือไปจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาธรรมะหรือค้นคว้าหาสัจธรรมจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือจากผู้รู้อยู่ด้านเดียวก็ตามแต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้มนุษย์อย่างเราๆท่านๆเนี่ยเข้าถึงซึ่งคำว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเรียนรู้ตนเองครับท่านผู้ฟังครับเรียนรู้ตนเองคือเรียนรู้อะไรก็คือเรียนรู้อุปนิสัยใจคอเรียนรู้นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดของตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนมีอุปนิสัยใจคออย่างไรถ้าท่านไม่ก้มลงแล้วก็ไม่หันมามองเพื่อศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของตนเองอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าตัวเองมีนิสัยต่างๆเหล่านี้อย่างไรแล้วเราก็เราจะสามารถค้นพบข้อบกพร่องไหมล่ะครับถ้าเราไม่มองเราไม่จ้องเราไม่ศึกษาเราไม่พิจารณาท่านผู้ฟังก็จะไม่รู้จักตนเองดีพอนะครับว่าจุดดีของเราคืออะไรจุดด้อยของเราซึ่งเป็นข้อบกพร่องของเราคืออะไรท่านผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์แต่ละท่านนะครับถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นนอกจากจะเรียนรู้ธรรมะใหม่ๆแล้วเอามาใส่ไว้ในจิตสำนึกและจากนั้นก็ฝึกฝนปฏิบัติไปวันๆหนึ่งก็ก้าวหน้าดีอยู่ครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตมาตลอดนะครับคือเราเคยเรียนว่ามนุษย์เรานั้นก็จะมีข้อบกพร่องเป็นของตัวเองด้วยกันเหมือนกันข้อบกพร่องอย่างเช่นเป็นคนขี้ใจน้อยอย่างเนี้ยหรือเป็นคนหูเบาอย่างเนี้ยหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะอย่างเนี้ยนี่คือนิสัยทางอารมณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะหรือผมยกตัวอย่างให้ท่านฟัง
ถ้าหากว่าเราไม่เคยศึกษาตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถค้นพบตัวเราเองได้นะครับว่าเราเป็นคนขี้ใจน้อยเราเป็นคนขี้โมโหหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่างไรพอเราไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับผู้อื่นพอใครหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เราหน่อยเดียวเราก็จะคว้ามับเลยเช่นพูดจาไม่เพราะหูไม่ถูกหูดูแล้วขัดเคืองในตาอาการทางอารมณ์ของท่านก็จะสั่นสะท้านไปตามอุปนิสัยใจคอที่มันบกพร่องคือมันค่อนไปทางด้านลบนั้นทันทีอย่างนี้ครับถ้าเรายังมีโกรธคือใจน้อยขี้ใจน้อยขี้โมโหอยู่อย่างนี้และพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาซึ่งเป็นเจ้าของเงื่อนไขที่หยิบยื่นความเป็นลบมาให้เราเนี่ยเราจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่สมดุลกับเขาเหมือนตอนที่เรามีอารมณ์ปกติได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงตระหนักนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับมันมาถึงขั้นตอนนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเรียนท่านว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงท่านจะมามองหรือจ้องค้นคว้าหาข้อสัจธรรมจากแหล่งธรรมะต่างๆทุกวี่ทุกวันขยันแสวงหากันตลอดนะครับเพื่อจะเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้านเดียวคงจะไม่ได้ธรรมะที่อยู่ในตัวเองของท่านซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดจากข้อบกพร่องในตัวท่านเราหันมันมามองหันมาศึกษาหันมาพิจารณาแล้วค้นคว้าหยิบมันเอาขึ้นมานะแล้วก็มาวิจารณาเอามาหาทางแก้ไขซะถ้าเราสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะข้อบกพร่องต่างๆของตัวเราได้มันก็จะทำให้กลายเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านนั่นเองท่านผู้ฟังครับการที่เราจะเรียนรู้ตัวเราเองว่ามีข้อบกพร่องสิ่งใดนั้นถ้าหากว่าท่านขาดสตินะฮะคือไม่มีสติพอที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกครับข้อบกพร่องส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทางจิตใจอย่างเนี้ยครับมันก็จะลำบากเหมือนกันถ้าจะให้ท่านเรียนรู้ตัวท่านเองขณะที่ท่านกำลังโมโหกำลังอารมณ์ไม่ดีคือน็อตหลุดไปแล้วอย่างเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันจะสนใจจะอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่ขาดสติก็คือตอนที่อารมณ์พาไปนั่นเองถ้าหลงมากรักมากก็จะขาดเหตุผลถ้าเครียดมากวิตกกังวลมากก็จะขาดเหตุผลนี่ถ้าอารมณ์ดีใจลิงโลดใจมากก็จะขาดเหตุผลเหมือนกันนะหรือกำลังโกรธกำลังเกลียดกำลังเครียดแค้นมากๆความเป็นคนที่จะมีเหตุผลก็จะขาดหายไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วท่านจะรู้เลยว่าอุปสรรคที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความจริงของตัวเองได้ก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวท่านเองนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นถ้าอารมณ์รู้สึกมันจะคอยเป็นอุปสรรคปิดกั้นการเรียนรู้ตัวเองของท่านเพื่อจะบอกตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนมีอุปนิสัยใจคอเช่นไรอย่างนี้นะครับแล้วเราจะทำอย่างไรครับมันก็คงจะมีอยู่2วิธีเท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับก็คือว่าก็ลองให้ผู้อื่นบริวารเราหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาช่วยบอกเราได้ไหมให้เขาช่วยบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นคนมีนิสัยบกพร่องอย่างไรในครั้งก่อนๆเคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ้างแล้วว่าถ้าท่านจะเรียนรู้เอาจากบริวารของท่านเนี่ยอาจจะลำบากที่จะให้เขาพูดความจริงให้ท่านฟังเขาจะกล้าพูดไหมเขาจะกล้าบอกนายอย่างท่านไหมว่านายอย่างท่านนั้นเป็นคนที่บกพร่องคือมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีในบางสิ่งนี้อย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมให้สมกับที่เราปรารถนาว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งเหมือนกันเพราะว่าบริวารของเราถ้ามันเป็นคนช่างประจบสอพลอนะมันก็อาจจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของนายอย่างเราไปเพราะมันมองข้ามนะครับนะหรือบางทีเมื่อมองข้ามแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันก็บอกท่านไม่ได้ถึงแม้อยากจะบอกแต่สำหรับบริวารบางคนที่เซนซิทีฟก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเขาย่อมรู้ดีครับว่านายอย่างเราหรือนายอย่างท่านเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนแต่ถามว่าสำคัญอยู่ที่ว่าเขากล้าพูดไหมเขากล้าจะบอกความจริงกับท่านไหม
ถ้าเขากล้าบอกความจริงกับท่านนะก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมครับท่านก็ได้เรียนรู้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วร้อยเกือบ 100% ร้อยคนก็เกือบทั้งร้อยนะครับก็จะไม่กล้าวิจารณ์นายหรอกไม่กล้าพูดในทางลบให้นายฟังหรอกเพราะตัวกลัวตัวเองเสียหายคือขาดทุนว่างั้นนะไม่ว่าจะนินทานายที่รับหลังหรือจะกล่าวเหมือนกับติหรือชิงชังนายกันต่อหน้าไม่มีลูกน้องฉลาดฉลาดคนไหนก็จะกล้าทำนะครับถ้าจะกล้าทำแบบนั้นก็เรียกว่าลูกน้องคนนั้นก็คงโง่ล่ะนั่นคือในความคิดแบบจิตมนุษย์ของคนที่เป็นลูกน้องทั่วไปนะมันในประเด็นเนี้ยจะให้ลูกน้องบอกหรือให้บริวารบอกก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกล้าพูดไหมหรือมาในประการที่สองในเรื่องที่สองไม่ใช่ประการที่สองในประเด็นที่จะฟังจากลูกน้องจากบริวารเนี่ยจะหาความจริงจากพวกเขาเนี่ยผมถามจริงๆว่าถ้าลูกน้องของท่านหรือบริวารของท่านเนี่ยเขาจะบอกท่านจริงๆว่าท่านน่ะมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไรบ้างท่านพร้อมที่จะยอมรับฟังเขาได้ไหมหรือท่านกล้าฟังความจริงของตัวเองจากปากของพวกเขาแน่ไหมฟังแล้วท่านจะไม่ลำเอียงไม่สั่นไหวแล้วไปโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเขาแล้วทำให้คะแนนของเขาติดลบในความรู้สึกของท่านเขาเรียกว่าคะแนนทัศนคติอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องถามตัวเองนะมันถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วมันมีทางเลือกมากมายนะครับในการที่จะเรียนรู้ตัวเองได้แต่ถามจริงว่าท่านพร้อมหรือไม่และคนที่จะเป็นครูให้ท่านนะเขาพร้อมหรือเปล่านี่คือปัญหานะครับมันเมื่อให้คนอื่นเนี่ยบอกนิสัยเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีตรงไหนดีอย่างไรเราก็คงจะต้องสังเกตด้วยตัวเราเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีสติปัญญาเรามีอายตนะทั้ง5เราก็คงจะต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอายตนะทั้ง5และสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในแง่มุมของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นทุกสิ่งที่เป็นอายตนะทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายสังขารหรือกายสัมผัสและก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันที่ลึกเร้นอยู่ข้างในซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้อยู่นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นกลไกอวัยวะเพื่อรับสัมผัสรู้ทุกสิ่งแล้วถ่ายทอดรหัสข้อมูลนั้นเข้าสู่จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นนะไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรด้วยตัวเองได้นอกจากอาศัยอายตนะทั้ง5และจิตนึกเองคิดเองได้ที่อยู่ข้างในในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละเป็นเครื่องมือช่วยเหลือท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งวิเศษในตัวเราเราก็คงจะต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นใช้สิ่งนี้ให้ได้ใช้สิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องมันก็จะบังเกิดประสิทธิผลของการใช้มันใช่ไหมครับมันถามว่าถ้าเราไม่ใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกและจิตซึ่งเป็นอีก1อายตนะภายในรวมและเป็น6เนี่ยเราไม่ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สิ่งเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราจะใช้สิ่งอื่นถูกไหมครับขนาดสติปัญญาของสมองของเราเราจะสั่นสะเทือนมันเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาแล้วให้เกิดสติปัญญาที่เราจะหยิบฉวยไปใช้ได้เนี่ยมันจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาใช้งานได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีจิตก็คือไม่มีคลื่นพลังจิตเข้าไปสะกิดเข้าไปสั่นสะเทือนมันเข้าไปกดปุ่มในการใช้งานมันครับสมองอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีจิตเข้าไปโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะครับมันจะไม่สามารถเลยครับที่จะสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วคิดแล้วก็นึกอะไรเองได้ต้องอาศัยกลไกของจิตนี่เองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะรู้จักตัวเราเองให้ดีพอนะจากบทเรียนของกระจกส่องเราท่านคงจำได้ที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะในไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยครับว่าเราจะต้องใช้สองตาของเราซึ่งเป็นสองตาเนื้อเนี่ยมองดูพฤติกรรมของคนอื่นที่อยู่รอบข้างของเรานะครับว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างของเราผมไม่เอาทั้งหมด 100% นะครับอย่างเช่นคนอยู่รอบข้างเราทั้งหมด6คนเนี่ยฮะแล้วทั้ง6คนเนี่ยเขาแสดงบทบาทหรือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นในแนวเดียวกันหมดเลยต่อตัวเราเช่นพอเราหันหน้าไปมองเขาเขาก็เมินหน้าหนีเราไปนะมองหน้าเขาแล้วเมินหน้าหนีจากเราไปไม่สบตาเราไม่ยิ้มให้เราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนี่แสดงให้เห็นว่า
ตัวท่านเองหรือตัวเราเองนั้นกำลังผิดปกติมีบางสิ่งผิดปกติที่ภาษาฝรั่งบอกว่ามี something wrong แน่นอนใช่ไหมครับนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นคนฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองท่านก็ต้องรู้จักใช้ตาของท่านให้เป็นแล้วก็ใช้ตาของท่านให้ถูกต้องคำว่าใช้ตาให้เป็นก็คือมองอย่างที่ประเด็นที่ผมบอกเห็นคนทั้ง6คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราไปในทางลบเหมือนกันหมดทุกคนเลยนั่นแสดงว่าเราผิดปกติหรือถ้าหากว่ามีแค่บางคนนะครับที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเราหรือแสดงอากัปกิริยาบอกว่าไม่เป็นมิตรกับเราเลยเพียงแค่คนเดียวท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะเราเองก็ต้องมี something wrong ถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็น something wrong ให้เขาคือไม่มีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขด้านลบที่ไปกระทำต่อตัวเขาเขาก็ย่อมไม่มีพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกับเรามานั่นเองใช่ไหมครับหรือในทางกลับกันครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเลยครับเราไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าเจ้าหมอนั่นเนี่ยหรือคนคนนั้นเนี่ยก็สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเราได้อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดของเขามองเห็นพฤติกรรมของเราและประเมินผิดเข้าใจผิดคิดผิดหรือเคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราบางสิ่งมาผิดพอเจอหน้าเราในท่ามกลางคนอื่นอีก5คนรวมทั้งเขาด้วยเป็น6เขาก็เลยแสดงพฤติกรรมที่ผิดประหลาดไปจากคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการใช้ตาของเรามองดูอย่างนี้ท่านก็จะสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ในระดับหนึ่งหรือถ้าใช้เวลามากไปกว่านั้นมันก็จะทำให้ท่านรู้จักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามนุษย์ทั้งหลายไม่ค่อยทำอย่างนี้ครับพอเห็นใครแสดงอากัปกิริยาไม่ดีกับเราแสดงความไม่เป็นมิตรกับเราพอเราเห็นปั๊บมนุษย์อย่างเราส่วนใหญ่จะทำไงครับท่านผู้ฟังครับก็คือเมื่อเขาสะบัดหน้าหนีฉันไปก็ไม่เป็นไรไม่คบก็อย่าคบฉันก็สะบัดหน้าหนีจากเขาไปแล้วหันตูดให้เขาต่างคนก็คอนเวิร์ตคือไปคนละทางนั่นก็แสดงว่าเราใช้สายตาของเราเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องนะครับแทนที่จะก้มลงมองหาข้อบกพร่องของตัวเองหรือศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกเรียนรู้เขาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยว่าทำไมนะเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยทำไมตัวเขาจึงแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขครับและเมื่อเรามีความสุขกับการเป็นคนดียิ่งขึ้นเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราใครที่อยู่แวดล้อมเราก็จะพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเป็นผู้เริ่มต้นและสามารถถ่ายทอดไปยังเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่เราเองชวนเขาขึ้นสวรรค์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นช่องทางเดียวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีกช่องทางนึงที่เราเห็นทีจะอดพูดถึงไม่ได้คือหูครับสองหูสองข้างของเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับหูก็เป็นอายตนะที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้คู่กันกับปากครับที่บอกว่าหูก็เป็นอวัยวะหรือช่องทางกลไกของประสาทสัมผัสที่สำคัญควบคู่กันกับปากหรือพอๆกันกับปากเพราะว่าอะไรครับนะเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นเนี่ยมีปากก็ต้องใช้หูมีหูก็ต้องใช้ปากเพื่อเป็นการสื่อสารกันแต่ตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้สายตามองเพื่อการเรียนรู้คราวนี้มาพูดถึงหูก็คงต้องพูดเรื่องปากตามไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพราะการเรียนรู้นิสัยของตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองโดยการใช้หูฟังอะไรครับคือฟังคำพูดของตัวเองด้วยขณะที่เราพูดอะไรออกไปกับใครก็ตามเราก็ต้องฟังน้ำเสียงฟังน้ำคำของเราฟังน้ำใจของเราด้วยที่พูดออกไปนะครับว่าเราพูดออกไปด้วยน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์หรือเปล่าเราพูดออกไปด้วยน้ำคำที่ชัดถ้อยชัดคำฟังง่ายแปลง่ายใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายๆเป็นคำพูดที่ออกมาจากน้ำใจคือออกมาจากจิตใจที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องประเมินตัวเองด้วยพิจารณาด้วยว่ามันออกมาจากแก่นแท้ในจิตใจของท่านที่เป็นด้านบวกหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ตัวเองอย่างหนึ่งและเมื่อเรียนรู้ตัวเองในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สังเกตอากัปกิริยาของคนที่เราสนทนานะภาษาทะด้วยว่าเมื่อเราพูดประโยคเหล่านี้ไปแล้วแล้วคุยอย่างต่อเนื่องกับเขาอยู่เนี่ยเขามีอากัปกิริยาหรือมีการแสดงออกทางอารมณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าหากว่าเราคุยกับใครเราสนทนากับใครแล้วเราได้ยินเสียงถอนหายใจของเขาเราได้ยินเสียงบ่นงึมงำของเขานอกจากเห็นอาการอิดออดไม่ค่อยอยากจะ
หรือไม่ค่อยจะแฮปปี้ที่จะมีสนทนาวิสาสะกับเราต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคำพูดของเราที่เราฟังเราก็สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับคำพูดของเขาคนที่เราคุยด้วยแล้วเขาพูดมาแล้วเนี่ยน้ำเสียงเขาเป็นยังไงน้ำคำเขาเป็นยังไงนะอาการแสดงออกทางอารมณ์รู้สึกของเขาที่ผ่านปากของเขาเปล่งออกมาเป็นคำเปล่งออกมาเป็นวาจานั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวท่านเองทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกันทีนี้ในชีวิตปัจจุบันของคนเราเนี่ยครับผมคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ตากับการใช้หูเป็นหลักในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมคือเรียนรู้มนุษย์คนอื่นเพื่อจะนำข้อมูลที่ตัวเองเรียนรู้คนอื่นนั้นสะท้อนกลับหาตัวเราเองนั่นเองก็อย่างที่บอกนะครับคนอื่นก็คือกระจกส่องเงาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเอาแต่แสวงหาข้อธรรมะมาใส่ตนมาประพฤติมาปฏิบัติกันวันแล้ววันเล่านะที่ผ่านไปความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเพราะมีความสามารถในการจะเป็นผู้ประทับประพฤติธรรมได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีจริยวัตรที่เป็นจริยธรรมที่ใสๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คงจะก้าวหน้าช้าไอ้คำว่ายิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกันละครับแต่มันก็ช้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องของเรานั้นเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสนใจตัวเราเองนะเราฟังคนอื่นฟังคำพูดของตัวเราเองเราใช้ตามองพฤติกรรมของคนอื่นที่จะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าตัวเราเป็นเช่นไรนะหรือดูแม้กระทั่งเงาของตัวเราเองนะครับประเมินว่าที่เราพูดอย่างนี้เราแสดงออกอย่างนี้ทำไม้ทำมืออย่างนี้นะกระทำเช่นนี้มันเหมาะสมถูกต้องดีงามแล้วหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับนะถ้าเราไม่แสดงเราไม่ทำเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่มีวันจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้เมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของเราไม่ได้นั่นแสดงว่าเรายังมีเชื้อของสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาถ้าท่านมีพฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นแล้วกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบคือไปสร้างความสั่นสะเทือนที่เป็นลบในจิตใจของคนอื่นเข้านั่นเองการสั่นสะเทือนจิตใจทางด้านลบของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอารมณ์รู้สึกด้านลบมีการนึกคิดด้านลบคือการถูกมองในแง่ลบเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงธรรมะสำหรับวันนี้ที่เป็นข้อสัจธรรมก็คืออยากจะฝากเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมะว่าอย่าเอาแต่ศึกษาข้อธรรมะอย่างเดียวอย่าเอาแต่ถือศีลอย่างเดียวอย่าเอาแต่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมอย่างเดียวครับท่านต้องก้มลงมองดูตัวเองศึกษาค้นคว้าหาข้อบกพร่องของตนเองเสียให้ได้หาให้พบให้มากมายได้ยิ่งดีครับเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นหมายความว่าเพื่อเรียนรู้ที่จะละวางพฤติกรรมที่ไม่ดีให้สิ้นแล้วก็นำเอาพฤติกรรมที่ดีๆหรือสิ่งดีๆที่โดดเด่นอยู่ในตัวของท่านเองนะครับอยู่ในตนเองออกมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตัวเองก็เห็นชาวบ้านชาวช่องคนที่เราคบหาสมาคมด้วยคนที่เราต้องทำธุรกิจทำการค้าร่วมด้วยให้เขาได้ประจักษ์ให้เขาได้เห็นถ้าเป็นบางศาสนาเขาก็จะกล่าวว่าเป็นการนำเอาพระเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในตนเองเท่านั้นออกมาปฏิบัติออกมาประพฤติก็คือเอาพระเจ้าในตัวเองออกมาแสดงให้คนอื่นได้เห็นประจักษ์พอเขาเห็นเราเป็นคนดีเพราะเราประพฤติดีสองมือของเขาก็จะยกขึ้นประนมและก้มศีรษะให้กับเราเขาเรียกว่านบนอบหรือนบไหวใช่ไหมนะครับที่เขาไหว้นะคงไม่ได้ไหว้คออยากสักแต่เรียกว่าคนอย่างตัวเราในกอในขอนางดำนางแดงนะแต่ที่เขาไหว้เรานั่นคือเขาไหว้ความดีงามที่ตัวเราประพฤติให้เขาเห็นหรือแสดงออกหรือว่ากระทำต่อตัวเขานั่นเองนั้นการที่ใครไหว้เราด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เราและคนอื่นๆได้เห็นว่าในตัวตนของความเป็นเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเจ้าก็คือความดีงามที่ใสบริสุทธิ์ทั้งจริยวัตรทางกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่อยู่ข้างในนั่นเองท่านผู้ฟังครับเพียงเท่านี้มันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะก้าวหน้าไปไกลๆจากไปกว่าเมื่อวานนี้และก้าวไกลไปจากวันนี้ได้ในการเป็นผู้ศึกษาธรรมะค้นคว้าธรรมะเพื่อมาประพฤติธรรมะในชีวิตประจำวันโดยมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหลาย
าจจะเป็นนิสัยถาวรทางด้านลบของตัวเองนะให้ค่อยๆผ่อนคลายลงไปจากความบกพร่องเลวไหลที่เคยมีมากๆนะก็จะให้บกพร่องเลวไหลน้อยลงนี่คือวิธีการในการดำเนินชีวิตของผู้ฉลาดและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงและก็เป็นผู้ค้นหาแสงสว่างให้กับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะได้ประโยชน์และได้อานิสงส์สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่รอบข้างของท่านถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้พระก็คงจะมีความสุขคนที่อยู่ใกล้วัดก็ยิ่งมีความสุขและก็ยิ่งเข้าไปในวัดได้สนทนาธรรมะกับพระก็ยิ่งมีความสุขถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาคบกับเราเราเป็นคนดีเรามีธรรมะเราประพฤติดีเราประพฤติธรรมะกับเขาเขาย่อมมีความสุขไหมครับและยิ่งเขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมนั่นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงเห็นช่องทางและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขด้วยได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับเราได้คุยถึงเรื่องของการแสดงออกหรือการกระทำในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเน้นนำให้ตัวเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกันมาตลอดนะครับการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงความสำเร็จในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ความสุขที่จะต้องได้รับในการดำเนินตนเองคือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเรียนรู้จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเราเองนะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติของตัวเราเองในส่วนทั้งที่ดีและในส่วนที่บกพร่องเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขจะทำให้เราสามารถประพฤติธรรมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นแต่ท่านผู้ฟังครับเราเคยตีความกันให้ลึกซึ้งลงไปมั่งไหมในคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นหลายคนนะครับดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาข้อธรรมะตลอดไปไหนๆก็ถามหาธรรมะถามหาธรรมะเหมือนกับว่าการแสวงหาธรรมะหรือการค้นหาธรรมะไม่ว่าจากที่ไหนจากแหล่งใดหรือจากผู้ใดก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่จะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งแท้จริงแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อธรรมะเอาจากตำราเอาจากตำนานเอาจากคัมภีร์หรือเอาจากพระไตรปิฎกอยู่แต่เพียงด้านเดียวเนื่องจากธรรมะในที่นี้ก็เคยแปลความหมายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดใกล้เคียงสัจธรรมที่สุดเอาไว้ว่าธรรมะแปลว่าธรรมดากับธรรมชาตินะครับเราเคยพูดถึงเรื่องธรรมดาของมนุษย์กันมามากพอสมควรนะหลายครั้งมาแล้ววันนี้จะลองพูดถึงเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเรากันดูซะหน่อยเป็นยังไงคำว่าธรรมชาตินี่นะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะบรรลุธรรมะเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตัวเราเองไปสู่นิพพานคำว่านิพพานก็หลายท่านก็คงจะเข้าใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับก็คือสามารถดับการเกิดดับได้ทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องดับมันให้สิ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มีแต่ความว่างเหลือแต่ความรักเท่านั้นที่อยู่ในรหัสของจิตของเรานะมีความรู้มีความรักนะสองสิ่งนี้เป็นหลักนอกนั้นต้องไม่มีนะนอกนั้นต้องว่างซึ่งวันหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อแต่วันนี้ที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติที่ท่านจะเป็นผู้ประพฤตินั้นเนี่ยแหล่งความรู้ที่เราจะศึกษาค้นคว้าหาธรรมชาติมาเป็นแนวทางหรือมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัตินั้นมันยังมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติจากบทบาทและคุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราก็สามารถจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเรียนรู้ธรรมะในความหมายของคำว่าธรรมชาติได้ถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ท่านเองคนเดียวในการที่จะทำให้ตัวเองพบแต่ความสุขและสามารถข้ามพ้นความทุกข์ได้ทั้งปวงถูกไหมครับหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาแล้วแสวงหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังส่วนความทุกข์ของคนอื่นจะเกิดขึ้นเพราะตัวเราก็ช่างอย่างนี้คงไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้เราจะหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังนั้นก็คงจะไม่ได้จึงต้องเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ณที่นี้เอาไว้ด้วยว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นนะครับก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาตินั่นเองการประพฤติตนหรือการทำตนให้ฝืนธรรมชาติ
ซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามหรือหนทางที่กลับกันกับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็เรียกได้ว่าคนคนนั้นก็ยังบกพร่องต่อการเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราจะเป็นมนุษย์เราก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นตัวตนมายาของรูปธรรมของสรรพสิ่งนั้นได้หรือไม่ก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนดำเนินชีวิตหรือดำเนินอยู่และดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีพระศาสดาทรงเสด็จลงมาจุติเพื่อเป็นมนุษย์นะแล้วก็นำข้อธรรมะที่สูงสุดมาเตือนสติหรือมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็นำพาตัวเองเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ในขณะนี้ได้รู้กันนะว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นคืออย่างไรหลักๆแล้วไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามพระองค์ก็เอาแก่นแท้ของความเป็นกฎของธรรมชาติอยู่หลายเรื่องที่นำมากล่าวสืบเนื่องให้มนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้กันเพื่อจะนำพาตนเองนั้นไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ลงตัวไม่ให้บกพร่องสิ่งหนึ่งที่ตรงกันและเหมือนกันที่พระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงนำมากล่าวย้ำแล้วก็นำเตือนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั่นก็คือพระองค์ทรงสื่อสอนพวกเราให้เข้าถึงความรักเป็นความรักที่จะต้องสั่นสะเทือนออกมาจากจิตใจในเบื้องลึกซึ่งผมอยากจะรวมเรียกว่าจากจิตสำนึกในตนเองที่จะหยิบยื่นความรักความเมตตาในรูปของความปรารถนาดีหรือความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเดียวกันหรือในจักรวาลนี้ด้วยซ้ำไปพระศาสดาทุกพระองค์เน้นนำให้มนุษย์กระทำเช่นนั้นคือให้รู้จักรักกันครับให้รู้จักมีความเมตตาต่อกันเพราะความรักที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์นั้นมันยิ่งใหญ่มากครับความหมายของคำว่ารักคือการเหนี่ยวรั้งครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเปรียบเทียบสังคมมนุษย์เนี่ยหรือในครอบครัวคู่ผัวตัวเมียของท่านสามีภรรยาบุตรหลานของท่านที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าทุกคนไม่รักกันไม่มีความห่วงใยไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความจริงใจต่อกันไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อหยิบยื่นให้แก่กันและกันแล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนที่เรียกว่าครอบครัวเดียวกันมันก็จะไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะเหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตใจรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณของกันและกันให้ครองสังคมเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหรือลงตัวกันได้พูดภาษาชาวบ้านกันง่ายๆฟังกันชัดเจนก็คือว่าครอบครัวนั้นก็คงจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้คงจะอยู่กันอย่างทุกๆสุขๆหรือถ้ารุนแรงก็คงจะครองความเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกันไม่ได้ไม่ว่ามุ้งแตกหรือบ้านแตกมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นสามีไปทางภรรยาไปทางลูกก็ไปทางหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นคือปัญหาที่เราพบเจอกันมาในสังคมของโลกมนุษย์ยาวนานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดเป็นเพราะว่าบางคนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจข้อธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาติที่ผมกำลังนำกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีอยู่ข้อใหญ่อยู่ข้อเดียวที่พูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยครับผมอยากจะนำพาท่านผู้ฟังให้ได้ช่วยกันสังเกตนะครับว่าถ้าเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แล้วพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนะได้รู้จักพระองค์ได้เรียนรู้ข้อธรรมะของพระองค์และก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะทั้งหลายแล้วก็ได้เห็นผลประจักษ์แก่ตนเองมาแล้วว่าเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าของศาสดาพระองค์ใดเป็นผู้ทรงตรัสสอนหรือตรัสกล่าวไว้ให้เราฟังก็ตามนะฮะผมจึงอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามามองรอบๆตัวเราครับความรักคือสิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันให้เป็นพวกเดียวกันให้เป็นกลุ่มเดียวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างเช่นให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้เป็นชุมชนเดียวกันให้เป็นสังคมเดียวกันให้เป็นประเทศเดียวกันจนกระทั่งถึงให้เป็นแผ่นดินเดียวกันทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับ
มนุษย์เราทั้งโลกนะฮะอย่าว่าแต่ในครอบครัวบางครอบครัวที่มีทะเลาะเบาแว้งกันบ้างทุกๆสุขดิบๆกันอยู่ในการดำเนินชีวิตเพราะยังไม่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็คือในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์ในอันที่จะต้องสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าความรักความเมตตาที่จะหยิบยื่นมันออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองเพื่อไปเหนี่ยวรั้งคนอื่นไว้กับตนเองหรือเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับคนอื่นๆนะที่อยู่แวดล้อมตนเองในสังคมใบนี้โลกทั้งใบก็เหมือนกันครับทุกวันนี้โลกเราไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็เดิมก็เป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันทุกวันนี้แผ่นดินแยกออกเป็นหย่อมๆเป็นทวีปเป็นภาคพื้นทวีปนะฮะแบ่งออกเป็นทวีปถึงแม้แผ่นดินเบื้องบนเนี่ยจะไม่ติดกันเพราะมีแผ่นน้ำมาขวางกันแต่แผ่นโลกที่รองรับภาคพื้นทวีปซึ่งทวีปนึงเชื่อมโยงกับอีกทวีปหนึ่งก็มีแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านล่างเป็นแผ่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับการแยกกันนั้นคือมายาถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับว่าเราอยู่ประเทศนี้อยู่ตรงนี้นะอีกประเทศหนึ่งอยู่ตรงโน้นซึ่งอยู่คนละพิกัดกันนะแต่คนละพิกัดคนละตำแหน่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาความต่างพิกัดต่างตำแหน่งมาแบ่งแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันคงจะไม่ได้หน้าที่ของจิตวิญญาณข้อหนึ่งครับในการที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอยากจะเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบเอาไว้ในครั้งนี้ก็คือว่ามีหน้าที่มาสร้างหรือมาเรียนรู้นะครับใช้คำว่าเรียนรู้ก็ได้มาเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างกันในแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละสีผิวแต่ละศิลปะวัฒนธรรมที่ยึดมั่นถือมั่นกันอยู่หรือแต่ละความเจริญก้าวหน้าที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงที่แตกต่างกันเนี่ยครับให้เราเรียนรู้เอาความแตกต่างกันเนี่ยมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการนิดๆก็คงจะต้องบอกว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำพาตนเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนะครับให้ประสบความสำเร็จโดยให้ทุกคนนะครับเข้าถึงซึ่งคำว่ามนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีมนุษย์นะคู่แรกหรือว่าพวกแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเสรีดวงนี้ 60,000 กว่าปีที่ผ่านมามนุษย์เราก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดในการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของใครเลยถ้าจะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับมนุษย์ผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณและเข้าใจแจ้งรู้แจ้งในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวกับท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกมันจะต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์เราครับและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไรครับก็เมื่อโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็คือมนุษย์เราแต่ละคนสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเดียวกันได้นั่นคือความรักและความเมตตา

ของภูมิศาสตร์สักหน่อยนึงหรือไม่มีแต่ถ้าจะคิดตามผมก็เห็นทีจะได้นะครับอย่างเช่นตั้งแต่ท่านเกิดมาจนเติบใหญ่จนถึงป่านนี้ท่านเห็นดวงจันทร์ทุกข้างขึ้นนะครับนะท่านจะเห็นดวงจันทร์แม้กระทั่งข้างแรมในบางวันท่านก็ยังเห็นดวงจันทร์อยู่จนกระทั่งอายุท่านป่านนี้แล้วดวงจันทร์ก็ยังอยู่คู่กับโลกให้ท่านได้เห็นอยู่ตลอดเวลาและนอกจากดวงจันทร์แล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์คือพระสุริยะเทพนะคือดวงอาทิตย์เราก็ยังเห็นพระองค์ท่านยังเห็นดวงอาทิตย์นั้นนะส่องสว่างอยู่กลางวันทุกๆวันนะอยู่ตลอดพระจันทร์ก็ทำหน้าที่ขึ้นในตอนข้างขึ้นและข้างแรมตอนต้นนะให้เราได้เห็นได้ยลความงดงามของพระจันทร์มาตลอดท่านผู้ฟังครับเอาแค่3สิ่งเนี่ยนะครับดวงดาวบนท้องฟ้าอีกนับล้านๆดวงเนี่ยเราคงจะชี้ให้ท่านได้เห็นลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางดาราศาสตร์ที่คนจะต้องมีพื้นความรู้ทางดาราศาสตร์ฉะนั้นจึงจะเอามาเป็นตัวอย่างได้แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะดวงเดือนคือดวงจันทร์ดวงดาวนับล้านๆดวงที่อยู่บนท้องฟ้าแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าพระสุริยะหรือพระสุริยันเนี่ยนะครับก็อยู่คู่กับโลกมานับตั้งแต่ท่านเกิดจำความได้จนถึงวันเนี้ยทุกอย่างก็ยังดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นระบบเดียวกันถ้าเรียนวิชาภูมิศาสตร์เขาก็จะบอกว่าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเพื่อนอีก8ดวงนะไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์แต่ละดวงอีกต่างหากทุกสรรพสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต่างล้วนโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็แต่ละรูปธรรมคือแต่ละดาวเคราะห์แต่ละดวงรวมทั้งดวงจันทร์ด้วยก็มีการเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องส่วนดวงจันทร์ยังมีภารกิจหนักกว่าเพื่อนคือนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็ยังต้องโคจรรอบโลกและนอกจากโคจรรอบโลกแล้วก็ยังต้องโคจรไปพร้อมๆกับโลกเคลื่อนตัวไปรอบๆดวงอาทิตย์อีกต่างหากมันเป็นอย่างนี้มานานนับล้านปีแล้วครับตั้งแต่มีทุกสรรพสิ่งอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งสามารถดำรงอยู่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยนะทั้ง3สิ่งนะที่อยู่คู่กับโลกมาอย่างเนี้ยดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับทั้ง3สรรพสิ่งเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราได้เพราะเราไม่เคยเห็นว่าท่านทั้ง3หายไปไหนเลยในชีวิตนะครับเราเห็นท่านตลอดถามว่าดำรงอยู่ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าทั้ง3สรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเราอีก1เป็น4นะไม่มีอำนาจหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในระบบเดียวกันพูดเป็นภาษามนุษย์ก็ต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและแม้กระทั่งดาวเคราะห์โลกของเราที่เรามองเห็นอยู่ถ้าทุกสรรพสิ่งที่เอ่ยมากล่าวนี้นะไม่มีการสั่นสะเทือนตนเองแล้วเหวี่ยงความรักหรือหยิบยื่นความรักของตนเองไปเหนี่ยวรั้งอีกสรรพสิ่งหนึ่งหรืออีกหลายๆสรรพสิ่งให้อยู่ในระบบเดียวกันเอาไว้แล้วอย่างนี้ทุกสรรพสิ่งก็คงจะไม่อาจดำรงอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันได้จนป่านนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือแนวทางหรือแนวคิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติธรรมคำว่าผู้ประพฤติธรรมจึงมีความหมายในยะของวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักครับถามว่าทำไมกล่าวอย่างนี้และทำไมจึงเอาตัวอย่างของดวงดาวนะดวงเดือนหรือดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าร่วมกับโลกมาเล่าให้ฟังก็เพราะเรากำลังเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมล่ะครับและที่ผ่านมาเราก็ค้นคว้าหาธรรมะเอาจากพระจากเจ้าจากผู้ทรงศีลผู้ประพฤติธรรมจากตำราจากคัมภีร์นะแต่จากธรรมชาติก็ยังมีธรรมะดีๆหลายบททีเดียวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองได้วันนี้คือตัวอย่างครับตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ากฎธรรมชาติก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราจะข้ามพ้นไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนดวงดาวที่ไร้ซึ่งความมีชีวิตเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์เราไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารที่วิเศษเหมือนมนุษย์อย่างพวกเราเขาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟนะเป็นธาตุต่างๆมาประกอบกันเหมือนกันแต่ขาดซึ่งจิตวิญญาณที่เข้ามาเร้นอยู่ข้างในเป็นแกนแท้เขามีแต่พลังงานที่เป็นแกนแท้เท่านั้นนะก็เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของวิญญาณวันหน้าก็จะมาสาธยายท่านฟังอีกว่าต่างกันอย่างไรวันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปมากแต่ก็จะกล่าวให้ท่านฟังว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้

และเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถแลเห็นได้นั่นก็คือความรักกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันของระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี้ยเป็นสมาชิกอยู่ดวงหนึ่งด้วยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็เหมือนในครอบครัวที่อาจารย์เองหรือตัวผมเนี่ยได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงต้นรายการนี้ไปแล้วว่าถ้าในครอบครัวของท่านเนี่ยสามีภรรยาบุตรหลานไม่รักกันเนี่ยทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ถูกไหมครับความรักเท่านั้นที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ชั้นใดครับความรักเท่านั้นครับจึงทำให้ระบบสุริยะจักรวาลสามารถคงความสมดุลอยู่ได้ในการดำรงอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าบางดวงของดาวนะครับจะมีขนาดใหญ่ไปหน่อยบางดวงของดาวเคราะห์จะมีขนาดเล็กไปสักนิดนึงไม่ว่าจะมีมวลหรือมีขนาดใหญ่เล็กมากน้อยเพียงใดทุกสรรพสิ่งหรือทุกดวงของดาวก็จะมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักแล้วใช้ความรักนั้นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ได้อย่างสบายๆมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นสาวแก่แม่แห่ไห้นะฮะหรือใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมและจะสร้างโลกเสรีของเราใบนี้ให้มีจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งโลกว่าพวกเราคือมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีไม่ใช่พวกเราคือคนไทยไม่ใช่พวกเราคือคนชาตินั้นชาตินี้ที่ยังมีการแบ่งแยกที่ยังหาความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันยังไม่ได้อยู่ความสำเร็จที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์กันได้อย่างแท้จริงถูกต้องไหมครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเองก็ยังไม่สามารถจะเรียกตัวเราเองว่าเราคือผู้ประพฤติธรรมและประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงมันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะไม่ได้หมายความว่าถือศีลฟังธรรมนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาถือศีลกินเจอะไรแบบนั้นอย่างเดียวมันยังมีมากไปกว่านั้นอีกครับนะซึ่งเรื่องแรกวันนี้ในการมองเห็นธรรมชาติแล้วนำเอามาใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมะข้อใหญ่ที่เรามองเห็นได้จากเบื้องสูงนั่นก็คือการเรียนแบบความเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะที่อยู่กันอย่างยั่งยืนมั่นคงมานับแสนนับล้านปีท่านผู้ฟังครับถ้าย้อนมาดูตัวเรานะครับวันนี้เราได้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันระหว่างคู่ผัวตัวเมียพี่ๆน้องๆนะญาติมิตรสหายเนี่ยเรามีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในสังคมของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับในจักรวาลนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่การชนกันการปะทะกันของดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าก็คงจะวินาศสันตโรทุกอย่างก็คงจะหายนะหมดเลยครับรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยมันทุกสิ่งสามารถจะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบเล็กสัมพันธ์กับระบบใหญ่ระบบใหญ่กับระบบเล็กก็ยังสัมพันธ์กันกับระบบที่ใหญ่กว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นสังคมของครอบครัวต้องแข็งแรงซะก่อนครับถ้าสังคมครอบครัวแข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไหมครับถ้าหากว่าแต่ละคนไม่รู้จักความรักรักไม่เป็นครับความรักในครอบครัวก็คือการรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักผัวรักเมียรักลูกรักหลานอะไรต่างๆรักบริวารอย่างนี้เป็นต้นถ้าสังคมใดแต่ละคนนั้นมีจิตใจที่สามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักหยิบยื่นให้แก่กันและกันได้สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขครับท่านผู้ฟังล่ะครับในชีวิตประจำวันของท่านในครอบครัวของท่านมีความสุขมีความอบอุ่นดีพอหรือไม่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้ายังสุขๆทุกๆคือสุขๆดิบๆโอกาสที่มันมีความดิบเกิดขึ้นคือทุกข์ที่ว่างไปจากความสุขชั่วคราวนั้นมันเกิดมาจากการที่ท่านกับบางคนที่เป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันแล้งซึ่งความรักที่จะหยิบยื่นให้กันและกันหรือเปล่าครับการแล้งซึ่งความรักนั่นแหละครับคือปัญหาที่ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้การแล้งซึ่งความรักนี่แหละครับที่ทำให้แต่ละชาติแต่ละศาสนาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันไม่ได้การเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีจึงเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ได้เพราะไร้ซึ่งความรักนี่แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราเคยได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติและเราก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติว่าแก่นของความเป็นธรรมชาติก็คือความรักซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราผู้ซึ่งปรารถนาจะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้นำเอาบทเรียนจากธรรมชาติมาเรียนแบบที่จะปฏิบัติได้เพราะเราก็คือสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงตนเองอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาล นี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งครั้งนั้นเราได้เคยยกตัวอย่างความสัมพันธ์ในการเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยและก็ยังไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะจักรวาล นี้และนอกจากนั้นเราก็ยังลงลึกไปจนถึงภาพที่ชัดเจนระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเราบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงป่านนี้ปัจจุบันทุกวันเนี่ยครับก็ยังไม่มีวันใดเดือนใดหรือปีใดเลยที่เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เราจะไม่เห็นดวงจันทร์และเราก็ไม่มีความสำนึกว่าเรามีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ให้เราเหยียบยืนอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมนะครับนั่นแสดงว่าทั้งสามสรรพสิ่งรวมทั้งทุกๆสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นที่เราทั้งหลายเรียกว่าดวงดาวหรือดาราประดับฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นต่างล้วนดำรงอยู่ได้เป็นระบบเล็กระบบใหญ่นะซ้อนทับกันไว้เป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยนะครับทุกอย่างล้วนดำรงอยู่ได้เพราะความรักและนอกจากนั้นเราก็ยังยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาร่วมกันในครั้งที่ผ่านมาด้วยว่าแม้แต่พระศาสดาทุกพระองค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงล้วนเน้นนำให้มนุษย์เข้าถึงกฎธรรมชาติที่เป็นแก่นของธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งตรงกันนั่นก็คือสอนให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคือสอนให้รักให้ได้และสอนให้มนุษย์รู้จักให้ให้เป็นนั่นเองการรักและการให้ก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองทางด้านบวกเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารเหนี่ยวรั้งทั้งจิตใจและเหนี่ยวรั้งทั้งจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของกันและกันเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อให้เหมือนกันกับสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือดวงดาวทั้งหลายที่เรายกตัวอย่างกันไว้นั้นเพื่อจะเรียนแบบของการสร้างสังคมหรือสร้างระบบเดียวกันโดยใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กันและกันต่างหยิบยื่นให้กันอย่างลงตัวแล้วสามารถทำให้ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองเป็นระบบสุริยะจักรวาลดำรงตนเองเป็นกาแล็กซีหรือดำรงตนเองเป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนับล้านปีมาตราบกระทั่งปัจจุบันท่านผู้ฟังครับถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ครอบครัวของตัวเราสามีภรรยาหรือพ่อแม่บุตรหลานและบริวารว่านเครือทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันครอบครัวเดียวกันก็เช่นกันครับถ้าหากว่าในจิตใจของสมาชิกคนใดแล้งไปจากความรักคือมีความรักที่แห้งแล้งสักหน่อยคนคนนั้นหรือสมาชิกท่านนั้นก็คงจะอยู่ในสถาบันเดียวกันกับคนอื่นลำบากเขาเรียกว่าอยู่ยากนั่นเองในทางกลับกันถ้าสมาชิกทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักและความปรารถนาดีหยิบยื่นให้แก่เพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเมื่อนั้นความสุขของทุกๆคนที่ดำรงอยู่ร่วมกันก็จะบังเกิดและดำรงอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่จะเห็นเป็นมายาอย่างชัดเจนก็คือความเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยังจะดำรงมั่นอยู่ในสังคมยังหยัดยืนกันได้อย่างมีความสุขทุกสังคมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะหยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันและกันนั้นก็คงจะต้องมองเยี่ยงอย่างจากสรรพสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ากันอีกแล้วครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือจะเอาให้แคบลงไปกว่านั้นให้ใกล้ความจริงที่มนุษย์อย่างท่านอย่างเราสามารถจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็คือ
การที่เราเห็นดวงจันทร์คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรามาอย่างยาวนานนะเพราะมีข้างขึ้นนะถึงแม้ข้างแรมหลายวันจะห่างหายกับเราไปบ้างนะแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเมื่อถึงกำหนดดวงจันทร์ก็จะแสดงมายาของตัวตนให้เราได้เห็นอีกเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่ายังไงเสียดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ยังมีดวงจันทร์นะเป็นดาวเพื่อนอยู่ตลอดเคียงกันไปอย่างนี้ตลอดท่านผู้ฟังครับการที่ดวงจันทร์กับโลกสามารถดำรงอยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างยาวนานจนถึงป่านนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกเป็นฝ่ายรักดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวหรือไม่ได้หมายความว่าโลกของเรามีหน้าที่จะส่งแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไปกระทำต่อดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ดวงจันทร์ก็คงจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกโลกเหนี่ยวรั้งเข้ามาหาตัวแล้วก็เอามากระแทกกับตนเองและทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเกิดความวิบัติเกิดขึ้นถูกไหมครับนั่นก็คือกฎของธรรมชาติมันถ้าโลกรักดวงจันทร์ดวงจันทร์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลก็ต่อเมื่อดวงจันทร์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อหยิบยื่นความรักมาเหนี่ยวรั้งโลกเอาไว้ด้วยเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่คนสองคนถ้ารักกันก็ต้องแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ที่สวยงามโดยการใช้ก้อยคือนิ้วก้อยของตัวเราเองกับของเขามาเกี่ยวคล้องกันไว้ที่เรียกว่าเกี่ยวก้อยกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอาการเกี่ยวก้อยกันของมนุษย์มันก็ไม่ต่างกันกับการที่อาการของดาวเคราะห์โลกของเรากับดวงจันทร์ที่สั่นสะเทือนตนเองและต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้โดยแรงที่กระทำต่อกันหรือเหนี่ยวรั้งต่อกันที่เราเรียกว่าแรงแห่งรักที่ทำให้ดวงที่ทำให้ดวงจันทร์กับดาวเคราะห์โลกเสรีสามารถดำรงความเป็นระบบเดียวกันอยู่ได้มานานจนถึงป่านนี้เนี่ยแม้สายตาเราหรือสองตาเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในแรงแห่งรักหรือพลังงานความรักที่ทั้งสองฝ่ายกระทำต่อกันก็ไม่ต่างกันครับมายาที่เราเกี่ยวก้อยกันกับคนที่เรารักและเขาเกี่ยวก้อยกับเราเพราะเขารักเราพลังงานความรักที่อยู่ในจิตใจของเขาเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับแต่เราเห็นตรงที่มายาที่บอกว่าเรากับเขากำลังเกี่ยวก้อยกันนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับถึงแม้จะเห็นด้วยตาหรือไม่เห็นก็ตามมายาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำด้วยความรักที่มีต่อกันคือมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันคำตอบก็คือทำให้ดวงจันทร์และโลกครองระบบเดียวกันได้คำตอบก็คือตัวท่านเองกับสมาชิกคนที่ท่านรักในครอบครัวทุกๆคนก็สามารถดำรงตนอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขได้ไม่มีความทุกข์ถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างยั่งยืนความเป็นสถาบันครอบครัวก็บังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็เพราะทุกคนไม่ร้ายซึ่งความรักนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อจะปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นธรรมะข้อนี้หรือสัจธรรมบทนี้เป็นบทใหญ่มากครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของพวกเราแต่ละคนในแต่ละชนชาติแต่ละภาษาก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่รักไม่ค่อยจะได้ให้กันไม่ค่อยจะเป็นคือเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมนะครับแต่ก็หาธรรมะธรรมะกันอยู่ร่ำไปแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นคือต้องปฏิบัติตนอย่างไรเราจะเรียนรู้ธรรมะได้จากธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับเพราะธรรมชาตินั้นมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่ตายตัวที่ชัดเจนนะมันจะเป็นเช่นไรมันก็จะเป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างไรมันก็จะเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างนั้นนี่คือนัยยะที่สำคัญในความหมายของคำว่าสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมก็คือธรรมะที่เป็นจริงในธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับแต่หากว่าเราจะเข้าถึงธรรมะนั่นแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำไปตามธรรมชาติถูกต้องไหมถ้าเราประพฤติตนหรือไม่ปฏิบัติตนนะในสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องดูสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นหลักเนี่ย
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะประพฤติให้อยู่กับร่องกับรอยให้ลงตัวกับธรรมชาติได้เราก็จะเรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ถึงแม้เราจะถือศีลกินเจอยู่ก็ตามนั่นคือความจริงครับหรือในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถประพฤติธรรมะคือประพฤติธรรมชาติได้แล้วเราก็ยังถือศีลประพฤติธรรมนะต่างๆได้อย่างลงตัวนั่นคือความสง่างามในความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วล่ะครับแล้วคงไม่ต้องบอกผมนะครับว่าชีวิตของท่านในแต่ละวันนั้นมันจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความปิติอย่างแท้จริงรอบๆข้างของท่านก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านสามารถมองเห็นมันว่ามีคุณค่าที่สามารถจะค้ำจุนจิตใจค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านให้ดำรงชีวิตไปวันๆอย่างมีความสุขและสมดุลเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นความรักครับในครอบครัวเราก็ต้องรักครับก็คือรักคนในบ้านให้ได้และคนข้างบ้านล่ะครับถ้าท่านรักคนในบ้านของท่านได้ท่านจะเป็นคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของท่านให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นความรักที่ยั่งยืนได้ไหมเราก็พิสูจน์สิครับพิสูจน์ว่านอกจากคนในบ้านที่ท่านรักพวกเขาและทำให้ครองความเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วพ้นชายคาบ้านของท่านออกไปบ้านหลังที่ติดกันนั่นแหละครับเขามีสมาชิกในครอบครัวของเขาเหมือนกันและเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาด้วยใช่ไหมเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวในโลกใบนี้ก็คงไม่ได้เราก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับครอบครัวอื่นกับมนุษย์คนอื่นๆเราลองทดสอบตัวเราดูสิครับว่าถ้าเราเข้าถึงซึ่งความรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาความรักที่อยู่ในจิตใจของเราแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหมือนประหนึ่งว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของเราด้วยได้หรือไม่นี่คือการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมให้ตรงกับแก่นธรรมะที่เป็นแก่นธรรมชาติที่แท้จริงคือความรักที่เราพูดนี่แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินโลกจะสมดุลได้ไม่มีการศึกไม่มีการทำสงครามกันไม่มีการเข่นฆ่าไม่มีการเอาชีวิตกันไม่มีการอาฆาตมาดร้ายกันก็เพราะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักกันถูกต้องไหมล่ะครับแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามใช่ไหมครับโลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนในสังคมมนุษย์แต่ละคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยทำให้ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นในสังคมความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรเดียวกันแม้กระทั่งความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันในทีมงานเดียวกันก็ยังหายากแท้นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เหลวไหลไม่ค่อยรู้จักที่จะเรียนรู้ตนเองในการจะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาในจิตใจให้ได้ทั้งที่ความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และความรักนั้นคือเครื่องมือของจิตวิญญาณในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราที่ฟังธรรมะของอาจารย์ปริญญาอยู่ในขณะนี้ครับความรักเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ท่านถือติดตัวมาด้วยเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างสิ่งดีๆเพื่อมาสร้างสังคมที่ดีและสร้างโลกที่สมดุลโดยมีมนุษย์แต่ละคนเป็นสมาชิกหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นโลกใบเดียวกันนะไม่มีเส้นแบ่งอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเอาอะไรมาแบ่งก็สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญตัวนี้ครับที่เรียกว่าความรักท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มาเรียนรู้กันใหม่ว่าถ้าท่านต้องการแสวงหาธรรมะเพื่อชีวิตเอาจากรายการนี้วันนี้อาจารย์ปริญญาเรียนย้ำกับท่านครับว่าท่านถามตัวเองสิครับว่าปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมมานานแล้วเนี่ยท่านรักได้และให้เป็นอย่างยั่งยืนคือความรักและการให้เป็นบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ในความเป็นมนุษย์ของท่านจนกลายเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสัญลักษณ์ที่สมดุลสมบูรณ์ชัดเจนแจ่มแจ้วในสายตาของคนอื่นอย่างแท้จริงได้แล้วหรือยังถ้ายังนะครับยังไม่สายเกินไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ครับเรามาลองเรียนรู้กันสิครับว่าคนข้างบ้านเนี่ยเราจะรักเขาได้ไหมเมื่อเรารักคนในบ้านของเราได้แล้วอันนี้ผมวงเล็บไปเลยนะครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักสมาชิกคนสำคัญทุกคนในบ้านของเราได้แล้วสามีรักภรรยาภรรยารักสามีหรือพ่อรักแม่แม่รักพ่อแล้วทั้งพ่อและแม่รู้จักรักลูกของตัวเองให้ครบทุกคนได้ไหมเราจะไม่มีคำว่า Wednesday child ได้ไหมคำว่า Wednesday child เป็นภาษาฝรั่งครับท่านผู้ฟังวันพุธครับ
Wednesday Child แปลว่าเด็กวันพุธแต่จริงๆแล้วไม่ได้แปลอย่างนี้วันพุธฝรั่งก็ถือว่าเป็นวันกลางของสัปดาห์ครับเป็นวันกลางก็คือหมายความว่าเป็นวันที่อยู่ระหว่างกลางของวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวันพุธอยู่ตรงกลางก็ไม่ต่างกับลูกคนกลางนะครับนะความรักในครอบครัวของเราเนี่ยลูกเรามีกี่คนเรารักลูกเราแบ่งปันความรักให้กับเขาเท่ากันทุกคนหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ที่จะรักโดยเริ่มต้นจากในครอบครัวของตัวเองนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านมีลูกคนกลางและท่านสามารถจะรักเขาใส่ใจดูแลเขาให้เท่ากับลูกคนโตลูกคนรองหรือลูกคนน้องลูกคนรองสุดท้องอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็สามารถจะครองความสุขและความอบอุ่นในการเป็นครอบครัวที่มั่นคงได้นั่นคือท่านประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าลืมรักตัวเองด้วยไม่ใช่หยิบยื่นความรักให้กับคนอื่นในครอบครัวจนสุดหัวใจและลืมที่จะมอบความรักให้กับตัวเองอันนี้คงไม่ได้นะครับนะหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเราเองว่าไอ้ความรักที่เรามีให้กับครอบครัวของเรานั้นนะมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือไม่คงต้องอธิบายกันเสียแล้วสิครับความรักในลักษณะของการเห็นแก่ตัวก็คือรักแต่ตัวเองกับพวกตัวนั่นเองครับซึ่งทุกวันนี้ในสังคมไทยเราหรือในสังคมของชาวโลกก็ตามหลายคนก็ยังสับสนกับตนเองอยู่ครับเช่นถ้าเป็นลูกของตัวเองก็ลำเอียงแล้วล่ะถ้าเป็นลูกของคนข้างบ้านก็ลำเอียงล่ะแต่เอียงมาหาลูกของตัวเองมากกว่าเอียงไปหาคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับนั่นเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งครับที่จะชี้ให้เห็นว่าแท้แล้วเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนยังรักไม่เป็นหรอกครับถ้ารักเป็นเนี่ยนั่นหมายความว่าหัวใจน้อยๆดวงเดียวของท่านเนี่ยถ้าสามารถทำให้มันสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือสิ่งของและไอ้มนุษย์คนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันกับตนเองหรือไม่ก็ตามยังไงเสียถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องรักได้หมดครับพูดเป็นภาษาวิชาการไปแล้วพูดเป็นภาษาชาวบ้านดูบ้างดีไหมเพื่อจะฟังกันเข้าใจง่ายๆนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของท่านให้เหมือนกันกับการที่ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของชาวบ้านด้วยหรือจะกล่าวในทางกลับกันเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นบอกว่าท่านสามารถที่จะรักลูกของคนข้างบ้านให้ดุจดังบุตรหลานของตัวท่านเองได้หรือเปล่าถ้าท่านยังทำไม่ได้นั่นแสดงว่าท่านยังรักไม่เป็นท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการจันโลงโลกหรือสร้างโลกสร้างสังคมของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับเราจะเรียนรู้ตัวเราในการรักคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความรักที่จะหยิบยื่นให้เขาเหมือนกับรักลูกรักหลานรักลูกรักเมียรักสามีของเราเราจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนครับสิ่งสำคัญที่พอจะกล่าวได้ในขณะนี้ที่จะชี้ชวนให้ท่านได้เห็นว่าท่านจะรักคนข้างบ้านเหมือนกับรักคนในบ้านของท่านได้อย่างไรนั่นก็คือท่านต้องไม่มีความรู้สึกในจริตที่จะคิดแบ่งแยกครับต้องไม่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ของเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์ของพวกเรานั่นเองนั่นแสดงว่าการที่จะไม่แบ่งแยกนี่ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงรักแล้วนะครับถึงแม้เราไม่รักเขาแต่ถ้าท่านยังปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่พวกเดียวกับฉันมันเป็นพวกนั้นไม่ใช่พวกเราอย่างเนี้ยการที่ท่านจะเรียนรู้เพื่อจะรักเขาจะยิ่งยากเข้าไปอีกครับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักเขารักครอบครัวของคนข้างบ้านให้เหมือนกับรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราอันเป็นความรักที่ผ่องใสพิสุทธิ์นั้นเราทำได้ครับทำได้ตรงที่ให้เรามองเห็นคุณค่าของเขาสิครับมองเห็นคุณค่านะครับไม่ใช่มองเห็นคุณประโยชน์มนุษย์เราก็มักจะสับสนกับ2คำนี้อีกเหมือนกันระหว่างคุณค่ากับคุณประโยชน์มนุษย์บางคนมีคุณค่าสำหรับเราครับแต่อาจจะมองหาประโยชน์ในปัจจุบันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนี้ยังมองไม่เห็นครับการที่เราคบหาสมาคมกันเพื่อจะสร้างความเป็นสังคมเดียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นท่านผู้ฟังจะมองเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าประโยชน์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกายภาพครับแต่คุณค่าเนี่ยครับนะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับเราเป็นคน2มิตินะสำหรับมนุษย์นะครับคำว่า2มิติแปลว่าเรามีมิติของร่างกายกับมิติของจิตใจนะครับและคนโบราณก็กล่าวกันมาตลอดว่าใครเป็นนายล่ะครับท่านผู้ฟังครับจิตใช่ไหมนะครับจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานี่คือนายร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเป็นบ่าวนั่นแสดงว่าถ้าเราจะแคร์เราต้องแคร์จิตใจของเราก่อนนะเช่นถ้าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดี
พฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายภาพเราก็จะแสดงออกทางสังคมให้ใครเห็นแล้วครับว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับนั่นแสดงว่าจิตมันต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองหาความจริงจากผู้อื่นเพื่อที่เราจะสามารถรักเขาได้และสามารถจะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาได้นั้นเราจะต้องมองหาที่คุณค่าในตัวเขาครับไม่ใช่มองหาที่คุณประโยชน์ถ้าเรามองหาความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยเล็งแลหรือชะแงหาแต่ผลประโยชน์จากเขาแล้วมันจะทำให้เรามีจิตสำนึกที่เบี่ยงเบนและจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงที่เราควรจะต้องแสดงหรือออกหรือกระทำต่อเขานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่ขาดธรรมะหรือเป็นผู้ที่ไร้ธรรมะไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงเพราะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการคบหาสมาคมกับคนข้างบ้านเนี่ยถามจริงๆครับถ้าเขาไม่มีประโยชน์กับเราเช่นเขายากจนหรือเขาแรงน้ำใจท่านก็คงจะไม่สามารถสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนี้ก็ผิดแล้วล่ะครับก็ประพฤติผิดแล้วดวงจันทร์คงไม่รังเกียจโลกกระมังครับที่โลกอ้วนพีและตัวใหญ่กว่าดวงจันทร์เพราะโลกใหญ่เกินไปอ่ะอุ้ยอ้ายเกินไปดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกนะครับและมีมวลน้อยกว่าโลกถ้าดวงจันทร์คิดอย่างนั้นเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเป็นระบบเดียวกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์คงไม่ยั่งยืนมาเป็นล้านปีจนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังหรือในทางกลับกันโลกก็ดูแคลนนะโลกเกิดไปดูแคลนดวงจันทร์เข้าบอกว่าโอ้ยดวงจันทร์มวลเล็กนิดเดียวแล้วผิวก็ตะปุ่มตะป่ำตะครุตะขระนะไม่น่ารักเลยนะมันหย่ารักเลยอยู่เฉยๆกับดวงจันทร์ซะดีกว่าถ้าเป็นต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าถ้าโลกและดวงจันทร์ต่างมีเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันกันแบบนั้นเนี่ยความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันมาจนถึงป่านนี้มันก็คงจะมันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับในการสร้างสังคมและในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของท่านจึงต้องเข้าถึงซึ่งคำว่ารักที่บริสุทธิ์ตรงนี้ให้ได้เรียนรู้ที่จะรักคนในสังคมของตัวเองได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักคนในครอบครัวที่เป็นสังคมของคนข้างบ้านด้วยถ้าท่านรักเขาได้ด้วยการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ใช่มองหาแต่ผลประโยชน์และสามารถรักเขาได้จริงๆรักเขาได้อย่างบริสุทธิ์จนกระทั่งท่านรักคนข้างบ้านได้แล้วก็รักคนที่ห่างไกลบ้านของท่านออกไปเรื่อยๆสิครับก็เหมือนกับรัศมีของแสงอาทิตย์ที่เปล่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของท่านแล้วก็แผ่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลคือออกจากจุดเริ่มต้นและแผ่ไพศาลออกไปโดยรอบก็เหมือนกับการที่ท่านแผ่ความรักจากจิตของท่านออกไปสู่คนข้างบ้านและจากคนข้างบ้านก็จากคนที่ไกลไปจากคนข้างบ้านไปเรื่อยๆจนสุดล่าฟ้าดินถ้าทุกครอบครัวนะครับต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองหลับตานึกดูครับว่าความฝันของเราจะสามารถเป็นจริงได้แน่นอนเพราะมนุษย์เราทำได้ครับถ้าเรารู้จักรักกันการทำศึกสงครามกันการก่อการร้ายการทำลายกันคาบอมคาแบมอะไรต่างๆนะการลุกขึ้นมาต่อสู้กันประหัตประหารกันด้วยศึกสงครามมันย่อมไม่เกิดขึ้นโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นนั่นคือสวรรค์บนดินที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีภารกิจหลายอย่างทีเดียวที่เราจะต้องรับผิดชอบมีบางอย่างก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องปฏิบัติกันเป็นประจำทุกๆวันเพราะมีผู้กำกับดูแลให้เราปฏิบัติแต่ในขณะที่ตลอดวันของทุกๆวันนั้นมนุษย์จะรู้บ้างหรือไม่ว่าเรายังมีหน้าที่อีกหลายอย่างด้วยกันที่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้กำกับดูแลเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหน้าที่ที่เราเป็นผู้กำกับดูแลตัวเราเองที่เราจะต้องรับผิดชอบนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นนะครับเรามักจะใส่ใจที่จะเลี้ยวแลหรือดูแลเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาจากผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้บริหารบ้านเมืองก็ตามทุกท่านล้วนมีภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นตรงนั้นสิ่งที่ทุกคนแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบก็คือพยายามจะเรียนรู้ให้ได้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทำมันอย่างไรเพื่อจะให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ผู้มอบหมายให้เราได้รับผิดชอบนั้นตั้งเป้าหมายหรือตั้งความหวังเอาไว้แต่ว่าท่านผู้ฟังครับหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าห่วงใยสักเท่าใดเพราะว่าภารกิจในทางโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นมันสามารถส่งผลของการกระทำให้เราได้สามารถตรวจวัดได้ชี้วัดได้กันอยู่ครับว่าเราบรรลุในวัตถุประสงค์ตรงนั้นหรือไม่เราบรรลุในเป้าหมายตรงนั้นได้มากน้อยเพียงใดพอเรารู้ว่าเราบกพร่องเราอ่อนด้อยไปเราก็มีการเรียนรู้ใหม่มีการศึกษาใหม่มีการพัฒนาใหม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เรายังลืมไปนะครับว่านอกจากหน้าที่ทางโลกที่ผมกล่าวมาคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้แล้วเรายังมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่พวกเราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยไอ้ตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นผู้ที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเราเองก็มองไม่เห็นที่เราเรียกเขาว่าจิตวิญญาณนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตวิญญาณนี้เกิดจากการผสมคำสองคำขึ้นมาครับระหว่างคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังรายการนี้ซึ่งเป็นศาสนิกชนที่หลากหลายแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเนี่ยนะครับมีความเข้าใจที่สับสนคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับที่ผมประสงค์จะให้ท่านเข้าใจก็เลยขออนุญาตขยายความให้ท่านฟังตีความให้ท่านฟังหรือแปลความหมายให้ท่านฟังกันสักนิดหนึ่งว่าคำว่าจิตวิญญาณนั้นมาจากคำว่าจิตนะผสมกับคำว่าวิญญาณและก็เป็นคำไทยๆนะครับไม่ใช่เป็นคำต่างชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นคำเฉพาะกิจเฉพาะการหรือเป็นคำเฉพาะที่ใครจะยึดถือเป็นเจ้าของได้ว่าคำนี้เป็นคำของฉันคนอื่นห้ามใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องคำว่าจิตเนี่ยเราก็พูดกันทั้งประเทศนะในโลกนี้เขาก็พูดกันนะคำว่าวิญญาณก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณหมายถึงอะไรผมอยากให้นิยามสั้นๆตรงนี้ว่าคำว่าจิตวิญญาณหมายถึงรูปธรรมทางพลังงานครับท่านผู้ฟังครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่ามีความสมดุลอยู่ในตนเองเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตาหรือลืมตาก็ได้นึกถึงภาพฟองอากาศฟองหนึ่งครับเวลาเด็กๆ เล่นลูกโป่งหรือเล่นฟองสบู่นะเอาเป็นฟองสบู่แล้วกันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะฟองสบู่หนึ่งฟองที่ลอยอยู่ในอากาศลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับในความหมายที่ผมเรียกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่าสมดุลอยู่ในตัวเองแสดงว่ามีรูปธรรมที่ชัดเจ
นะมีอัตตาคือมีตัวตนที่แท้จริงที่สามารถจะรับรู้ดูเห็นได้แต่ไม่ได้ด้วยอายตนะทั้ง5นะครับแต่ต้องรับรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายในคือจิตของเราต้องรู้เห็นด้วยจิตของเราที่เรียกว่ามีจิตเป็นทิพย์นะถึงจะทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำให้ท่านผู้ฟังลำบากใจสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดมีจิตที่เป็นทิพย์สามารถแลเห็นอะไรแบบตาทิพย์ได้อะไรแบบนี้เนาะก็คงจะต้องนึกถึงภาพตามที่ผมกล่าวกันสักหน่อยคือเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพลังงานที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับรวมทั้งในโลกของเราที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงสว่างความหนาวเย็นหรือคลื่นเสียงก็ตามล้วนก็เป็นพลังงานเหมือนกันครับแต่คำว่าพลังงานเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยนะครับในสารระบบที่มีพลังงานอยู่เนี่ยมันจะแบ่งพลังงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองครับรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองก็คือเป็นคลื่นความถี่อย่างเงี้ยครับพอเกิดแรงสั่นสะเทือนจากจุดกำเนิดมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลถ่ายเทถ่ายทอดคลื่นพลังงานนั้นผ่านตัวกลางต่างๆออกกว้างออกไปเรื่อยๆนะจนไกลโพ้นเลยจนถึงที่สุดของมันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานหรือรูปธรรมทางพลังงานที่ไม่สมดุลในตนเองมันพร้อมที่จะสอดประสานกันกับคลื่นความถี่ทางพลังงานชนิดอื่นได้มันพร้อมจะลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันกับคลื่นความถี่ในย่านอื่นๆในมิติอื่นๆได้อย่างนี้เป็นต้นเช่นคลื่นแสงของดวงอาทิตย์ที่เป็นแถบสเปกตรัม7สีที่เราเคยพูดถึงเรื่องรุ้งกินน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วแถบแสงแถบสีทั้ง7แถบนั้นมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานแสงที่สั่นสะเทือนลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันแล้วผสมผสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวจน2ตาเปล่าของเราเองมองไม่เห็นการลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันของพวกเขาซึ่งมันเป็นจริงอยู่แต่เรารับรู้ได้แต่เพียงว่ามันไม่มีสีสันอย่างเช่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์อย่างที่เราทราบกันนั่นเองครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือคลื่นพลังงานชนิดแรกที่เราเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองทีนี้มาถึงรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมที่2ที่ตะกี้ที่เราเอ่ยคำว่าจิตวิญญาณขึ้นมาเนี่ยครับที่เราบอกว่าเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองก็เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นฟองสบู่หรือฟองอากาศฟองหนึ่งครับที่มีเปลือกนอกห่อหุ้มและมีความเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ข้างในรูปธรรมทางพลังงานที่สมดุลกันอยู่นั้นนะครับก็จะประกอบด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานหลายๆย่านความถี่เอาเป็นว่าเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทุกๆย่านความถี่ครับท่านผู้ฟังครับที่มีจริงอยู่ในสารระบบของจักรวาลนี้จะเป็นคลื่นความถี่ตั้งแต่ความถี่ต่ำยันความถี่สูงรวมกันอยู่ในรูปธรรมที่สมดุลอยู่ด้วยกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่แตกต่างจากคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองคือรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณก็จะสามารถดำรงความเป็นรูปธรรมของตนเองอยู่ได้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องแปลกกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่เป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นหนาวเย็นอะไรทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลคือยังไม่ลงตัวนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังคงพอมองเห็นภาพออกแล้วใช่ไหมครับอันหนึ่งเป็นคลื่นความถี่นะเหมือนกับเป็นเส้นแล้วก็หยักขึ้นหยักลงนะครับอีกรูปธรรมทางพลังงานหนึ่งก็จะมีกล่องบรรจุเหมือนกับมีภาชนะบรรจุคลื่นความถี่นับไม่ถ้วนเลยที่มันสั่นสะเทือนและลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่ากล่องพลังงานนั้นมันทีนี้เรากล่าวว่าจิตวิญญาณคือรูปธรรมทางพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองไอ้จิตสำนึกของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองถามว่าคุณสมบัติในการเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั้นมนุษย์เราแต่ละคนได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือมาเป็นเราแต่ละคนนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับจิตวิญญาณของมนุษย์จะประกอบด้วยจิตสำนึกที่เมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แล้วจะเกิดอาการทางจิตได้หลายอย่าง
และอาการทางจิตที่เกิดขึ้นนั้นหลายอย่างทีเดียวมันก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาสู่อาการทางกายสังขารก็ที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมได้อีกด้วยผมสามารถประเมินและรวบรวมให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบโดยเบื้องต้นกันในวันนี้ว่าจิตวิญญาณ นั้นที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนะครับก็จะประกอบด้วยจิตที่สั่นสะเทือนแล้วจะเกิดอาการหรือจะเกิดพฤติกรรมได้ถึง6รูปแบบจริงๆถ้าพูดให้ละเอียดจริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมด189รูปแบบด้วยกันในการทำหน้าที่ของจิตสำนึกซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณในแต่ละรูปธรรมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจิตวิญญาณ นั้นเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เขาสามารถจะสั่นสะเทือนให้เกิดอาการทางจิตข้างในได้189ประการเพื่อทำหน้าที่ให้การเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นสมบูรณ์เพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็สรุปย่นย่อออกมาได้เป็น6ประการด้วยกันครับเช่นจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกอันนี้ก็คือจิตกลุ่มหนึ่งครับจิตกลุ่มที่2ก็เป็นการนึกคิดของจิตเองคือจิตมนุษย์เราเนี่ยสามารถนึกได้คิดเองได้ถูกต้องไหมนึกว่าจะไปนู่นนึกว่าจะทำนี่นั่นก็คือคุณสมบัติของจิตนะครับประการที่3จิตตัวที่3นี่คือตัวที่สั่นสะเทือนแล้วสามารถที่จะบันทึกนะหรือจดจำนะจดจำทุกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางจิตประสบการณ์ทางอารมณ์รู้สึกนะอะไรต่างๆที่แผ่วผ่านเข้ามาในชีวิตจิตตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกเพื่อให้เกิดความทรงจำความทรงจำที่เกิดขึ้นในจิตจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือจำอารมณ์ของตนเองไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายก็ตามนะส่วนที่2ก็คือจดจำเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หรือความรู้ต่างๆที่มนุษย์เราเองแต่ละคนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตตัวที่4ก็คือจิตตัวที่จะสั่นสะเทือนทำหน้าที่ร่วมกันกับการใช้สติปัญญาของเซลล์สมองของเรานี่เองครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะใช้ปัญญาของสมองได้ก็จะต้องสั่นสะเทือนที่จิตก่อนแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนนั้นไปสั่นสะเทือนเซลล์สมองอีกทีนึงเพื่อจะเอาสติปัญญาของสมองอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองนั้นมาใช้ในภายหลังนะซึ่งในโอกาสต่อๆไปเราจะค่อยๆมาทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังว่ากระบวนการของจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกับเซลล์สมองในการที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในความเป็นมนุษย์แต่ละคนในการดำเนินชีวิตนั้นมันเป็นยังไงนะไว้วันหน้าจะเล่าให้ท่านฟังทีนี้มาถึงจิตตัวที่5จิตตัวที่5ก็คือจิตตัวที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วนะจะเกิดเป็นอาการที่เราเรียกว่านิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวรนิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวรเนี่ยมันก็หมายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกในชีวิตประจำวันนะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสิ่งเร้าแวดล้อมกระตุ้นให้เป็นไปหรือบางทีมันก็เป็นการสั่นสะเทือนออกไปตามความเคยชินหรือเคยตัวนี่ก็เป็นผลพวงมาจากการทำหน้าที่ของจิตตัวนี้นะครับจิตตัวที่6ตัวสุดท้ายที่เรารวมเรียกว่าจิตสำนึกของมนุษย์หรือจิตสำนึกทางวิญญาณนั่นก็คือการเรียนรู้การสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าในอันที่จะนำไปสู่การตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าในปัจจุบันในแต่ละขณะหรือในขณะนั้นๆของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองเป็นทั้งหมด6ประการเนี่ยที่เรารวมมาให้ท่านได้ฟังได้คร่าวๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่มีชีวิตอยู่นั่นเองจิตวิญญาณมีจิตสำนึกเป็นของตนเองเราก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณทีนี้หลายคนถามว่าในหลายๆที่นะครับอาจารย์ในหลายๆที่นะครับอาจารย์บางที่เขาเรียกว่าวิญญาณนะผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะกล่าวกันโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่าก้อนหินก็มีวิญญาณเราเคยได้ยินผู้สูงส่งทั้งหลายเคยกล่าวกันใช่ไหมครับก้อนหินก็มีวิญญาณต้นไม้ก็มีวิญญาณถามว่าต้นไม้โอเคนะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครับแต่ว่าก้อนหินก็มีวิญญาณถามว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมไม่มีครับถ้าเราจะชี้ให้ชัดเจนเห็นแจ้งกันในวันนี้ในเวลาคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคำว่าวิญญาณนั้นแปลว่าคลื่นพลังงานหรือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลอยู่ในตนเองมันจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเข้ามันไปเรื่อยๆและก็ไม่มีรูปธรรมที่ตายตัวที่ชัดเจนเป็นกล่องพลังงานเหมือนกับจิตวิญญาณครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่
น้อยใหญ่หรือก้อนหินดินทรายทั้งหลายล้วนมีพลังงานเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นเองครับรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นเป็นแก่นแท้อยู่ในรูปธรรมของต้นไม้หรือก้อนหินดินทรายก็ตามเขาจะไม่มีจิตสำนึกเหมือนกับของมนุษย์ที่มีจิตรวมอยู่ทั้งหมด6ประการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกว่าก้อนหินมีจิตวิญญาณหรือต้นไม้มีจิตวิญญาณไม่ได้หรอกครับเพราะเขาคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่เป็นครับถูกกำหนดสร้างขึ้นมาให้แต่ละตนแต่ละรูปธรรมให้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่างนั้นไม่มีร้องแรกแหกกระเชอไม่มีบ่นว่าเหนื่อยโว้ยเหนื่อยแล้วไม่มีบ่นว่าอุ้ยสะใจจริงอุ้ยเหมือนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลมถูกกำหนดว่าให้พัดเขาก็พัดของเขาไปครับพัดไปหาที่ร้อนพัดไปหาที่เย็นเขาก็ไม่ตื่นตกอกเต้นหรือไม่ทำเป็นเจ้าแง่แสนงอนใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกันครับถูกกำหนดให้อยู่อย่างไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแล้วก็สึกกร่อนสั่นสะเทือนไปตามกาลเวลาอย่างไรเขาก็เป็นไปของเขาอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมในระดับโลกิยธรรมอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเวลาเกิดมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรามีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนะเราก็คงจะต้องไม่สับสนกับคำว่าวิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกสัตว์ก็เหมือนกันนะครับสัตว์ทั้งหลายเราก็จะเรียกว่าเขามีจิตวิญญาณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเขายังไม่มีจิตสำนึกที่สูงส่งเหมือนมนุษย์แต่เขามีจิตสัญชาตญาณครับที่จะสามารถตอบสนองรู้ที่จะจำรู้ที่จะทำนะถึงแม้ว่าจะคิดนึกอะไรด้วยสติปัญญาของสมองอย่างแยบยลเหมือนมนุษย์ไม่ได้แต่เขาก็จะใช้สัญชาตญาณของเขาที่ได้ถูกกำหนดรหัสเอามาไว้ให้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ครับเราจะเรียกอย่างนั้นโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองแล้วก็มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่านอกจากหน้าที่ทางโลกนะครับคือเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นเฒ่าแก่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะหน้าที่ทางโลกเราพยายามเรียนรู้ที่จะทำไม่ให้บกพร่องทุกๆวันเรามัวแต่สนใจตรงนั้นท่านผู้ฟังครับแล้วเราถามตัวเราเองไหมครับว่าในความเป็นเราเนี่ยที่สามารถจะโลดแล่นทั้งดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆเนี่ยทำรวยหนีจนทำรวยทำสวยทำสุขอะไรกันเนี่ยนะฮะเรายังมีส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักในความเป็นคนของเราเหลืออยู่อีก2 ส่วนเราลืมมันไปหรือเปล่าครับนั่นคือกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบแล้วก็เราก็ยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือร่างกายของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะรูปธรรมมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันประกอบด้วยกายคือร่างกายนะประกอบด้วยจิตใจคือจิตปัจจุบันและประกอบด้วยจิตวิญญาณวันทั้งวันเนี่ยส่วนมากแล้วเราสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ให้บกพร่องในการเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแต่หน้าที่ทางโลกทั้งนั้นเลยเป็นหน้าที่ทางโลกนะครับแต่หน้าที่ในการดูแลร่างกายตัวเองท่านทำไปตามอัตโนมัติเพราะว่าถ้าจิตไม่จิตวิญญาณนะครับไม่ถ่ายทอดรหัสมาให้จิตปัจจุบันให้ได้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองนะหิวแล้วต้องกินนะกระหายก็ต้องดื่มนะง่วงก็ต้องนอนเจ็บปวดก็ต้องดูแลบำบัดรักษาเยียวยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าไม่อาศัยจิตสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้การดูแลร่างกายของตัวเองของท่านผู้ฟังเพื่อให้มันมีความสุขให้มันมีความสมดุลก็คงจะย่อหย่อนไปอย่างแน่นอนเพราะมนุษย์เราเน้นแต่การดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นเองแต่ทีนี้นะในเรื่องของการดูแลกายก็มองข้ามไปผมยังไม่พูดนะครับบางคนสนใจกายมากก็แต่งสวยทำหล่อนะดูแลอย่างดีกินกันจนอ้วนพีอะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันวันหลังแต่ตรงนี้ก็คือนะสิ่งที่เราจะต้องมาเน้นย้ำว่าเราดูแลหน้าที่ทางโลกแล้วเราต้องมีหน้าที่ดูแลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วยเพราะมันเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยแท้นะครับ1ต้องดูแลร่างกายของเราครับดูแลร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะให้มันอยู่ดีอยู่สะดวกอยู่เป็นสุขนะให้กายเป็นสุขทำอย่างไรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ได้ดูแลมันทุกๆวันในทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกายนี้ให้อยู่จิตวิญญาณของเราก็อยู่ไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณของเราอยู่ไม่ได้กายนี้ก็อยู่ไม่ได้ยืนหยัดไม่ได้เราจะทำรวยทำสวยทำสุขกันในทางโลกมันไม่มีวันเป็นไปได้นะครับประการที่2ครับหน้าที่ของเราอีกประการหนึ่งที่

ก็ขาดไปหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดก็บกพร่องไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เหลวไหลแล้วนะครับท่านผู้ฟังสองแล้วนะครับที่หน้าที่ของเราจะต้องดูแลมาในเรื่องที่สามก็คือเราจะต้องมีหน้าที่ดูแลจิตวิญญาณของตัวเราการดูแลจิตวิญญาณของตัวเราหลายคนบอกโอ้ยมองไม่เห็นบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในขณะที่ใช้จิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละครับปฏิเสธการมีจิตวิญญาณของตนเองในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ฟังดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับการดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสุขดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสงบนั้นมันจะต้องรู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านต้องเรียนรู้ว่าจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอสมาร์ทสวยงามองอาจอะไรอย่างเนี้ยเนาะไม่ขี้โรคไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเราจะต้องดูแลร่างกายของเราอย่างไรหรือต้องดูแลจิตใจของเราอย่างไรจิตใจของเราจึงจะเป็นสุขสมบูรณ์นะมีพลานามัยทางจิตดีว่างั้นเถอะนะเราจะต้องเรียนรู้ครับถ้าเราไม่เรียนรู้วันทั้งวันตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างปล่อยตามอัตโนมัติจะกินก็กินตามอัตโนมัตินะจิตใจก็ใช้มันไปตามอัตโนมัติจิตวิญญาณก็ปล่อยมันไปตามอัตโนมัตินะท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเรานั้นมันจะสามารถที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้มันเหมือนลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าหากว่าด้านใดด้านหนึ่งไม่สมดุลนะสามเหลี่ยมรูปนั้นก็ขาดความแข็งแกร่งไม่สวยงามและไม่สมดุลชั้นใดก็ชั้นนั้นครับร่างกายมนุษย์นะครับถ้ากายเราเนี่ยไม่มีความสุขกายเราไม่มีความสุขคือเป็นทุกข์เช่นเจ็บปวดป่วยไข้ถามว่าจิตใจของท่านผู้ฟังจะอยู่อย่างมีความสุขจิตใจของท่านผู้ฟังจะมีความสงบได้อย่างไรถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันถ้าจิตใจหรือจิตหยาบที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรียกเขาว่าจิตปัจจุบันนะไม่งั้นเรียกชื่อจิตหยาบเลยเดี๋ยวมันก็หยาบจริงๆนะครับนะทำยังไงที่ให้จิตปัจจุบันของเรามีความสุขนะถ้าจิตเรามีความทุกข์กายเราจะทุกข์ไหมฮะอย่างเช่นเคยได้ยินไหมคำว่าอยู่ไม่สุขนะอยู่ไม่สุขเพราะว่าจิตมันซนแลนไปเรื่อยนะฮะมันก็จะทำให้กายของเรากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจและจิตวิญญาณมันก็จะสั่นสะท้านไปตามการบงการของจิตเห็นไหมฮะเด็กที่ซุกซนในเพราะจิตใจของเขาอยู่ไม่สุขครับเด็กที่สมาธิสั้นก็คือเด็กที่อยู่ไม่เป็นสุขแป๊บๆเดียวก็ซุกซนไปโน่นซุกซนมานี่ก็ใช้กายสังขารซุกซนไปก็ตามอาการของจิตที่ซุกซนนั่นท่านผู้ฟังครับเมื่อกายไม่สมดุลคือกายเจ็บป่วยเมื่อจิตใจไม่สมดุลคือจิตใจป่วยป่วยด้วยกิเลสตัณหาความทุกข์ความยากทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตมันก็จะพลอยทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าของกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านอย่างแท้จริงนั้นก็พลอยป่วยไปด้วยแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะดูแลแต่การรับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติการทางโลกเพื่อหาความสุขในชั่วโมงการทำงานเพื่อหาความสบายใจสุขกายสุขใจไปวันๆแล้วเราไม่สนใจที่จะทำมันอย่างจริงจังในการดูแลกายให้ถูกต้องดูแลจิตใจให้ถูกต้องและดูแลจิตวิญญาณให้ถูกต้องกันได้อย่างไรครับต่อไปนี้เราคงรู้แล้วนะครับว่าทุกวันถ้าจะหาความสุขที่แท้จริงสุขในการทำงานแบบฉาบฉวยคือสุขๆดิบๆต่อไปก็คงจะไม่ได้แล้วครับกายจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณเห็นทีจะต้องเป็นสุขด้วยถ้าจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อตัวของท่านเองนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อตนเองทั้งระบบไม่ใช่เหมือนกับเมื่อวานหรืออดีตการที่ผ่านมาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนต้องการจะแสวงหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมกำลังจะชี้ให้ท่านได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าการที่เราจะมีความสุขในการเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์และบกพร่องในความเป็นมนุษย์ของเราเท่านั้นนะครับเราจึงจะมีความสุขสิ่งที่นำมากล่าวไว้เมื่อวานนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ครับและเมื่อวานเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขที่แท้จริงแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราได้อย่างไม่ผิดพลาดแน่นอนครับผลสัมฤทธิ์ของการทำหน้าที่ของเราที่เป็นภารกิจนั้นออกมามันต้องดีและต้องเป็นที่น่าพอใจแน่นอนเมื่อเป็นที่น่าพอใจตัวท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะมีความสุขด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่มีแต่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่อันเป็นภารกิจในทางโลกกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกข์กันนะกับไอ้ภารกิจหน้าที่ในทางโลกกันอยู่ส่วนเดียวนะครับแต่มนุษย์ไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยยังเก็บความทุกข์ลึกเร้นอยู่ในตัวตนของตนเองเอาไว้อีกมากมายบางสิ่งก็รู้ตัวมั่งเป็นบางเวลาบางสิ่งบางเรื่องก็ไม่เคยรู้ตัวเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิตหมดสิ้นอายุไขไปในภพชาติปัจจุบันนั้นๆไปซึ่งน่าเสียใจแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เลยบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ในการที่จะพาตนเองก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งในภพชาติปัจจุบันเนี่ยและเราจะมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจได้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ได้ว่าหน้าที่ของเรานั้นไม่ได้มีแต่หน้าที่ทางโลกเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้อื่นที่เขาหยิบยื่นหน้าที่หรือภาระรับผิดชอบมาให้กับเราหรือมิใช่เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ในบางสิ่งในทางกายภาพของระบบโลกในการที่จะดูแลตนเองดูแลครอบครัวหรืออะไรต่ออะไรไปแต่เพียงส่วนนั้นแต่เพียงส่วนเดียวเราก็เลยบอกว่าที่ต้องกล่าวเช่นนั้นเพราะสาเหตุว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกายสังขารจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณถ้าหากว่าท่านจะไปทำงานในทางโลกนะไปรับจ้างเขาทำงานไปรับจ้างเขาบริหารหรือทำกิจการค้าขายอะไรก็ตามท่านต้องใช้รูปธรรมมนุษย์ของท่านที่ประกอบด้วยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ผมบอกแล้วก็มีจิตปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบนอกจากนั้นก็ยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเร้นอยู่ข้างในอีกต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะใช้ไม้สักดุ้นหนึ่งยาวๆนะครับเพื่อจะยืนขึ้นแล้วใช้ไม้นั้นสอยลูกมะม่วงที่อยู่บนต้นที่สูงพอสมควรถามว่าไม้ที่เป็นเครื่องมือของท่านผู้ฟังในการที่จะใช้สอยลูกมะม่วงลงมาจากต้นเพื่อจะได้สัมผัสหรือลิ้มรสกับความอร่อยของมะม่วงต้นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะใช้ไม้แบบไหนครับไม้ที่จะใช้มันต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงถูกต้องไหมครับเมื่อเราจับมันและชูขึ้นไปเพื่อที่จะไปเกี่ยวไปสอยลูกมะม่วงบนต้นสูงๆนั้นมันต้องไม่คดไม่งอนะครับคือพอยกขึ้นไปแล้วถ้ามันอ่อนปวกเปียกระทดระทวยเนี่ยต่อให้ไม้นั้นนะวางกับพื้นมันนอนยาวสักเพียงใดแต่พอยกขึ้นมาแล้วทีไรแล้วหัวห้อยนะงอหงิกทุกทีไปนะไม้ต้นนั้นหรือไม้ลำนั้นมันก็จะไม่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังได้ใช้มันเป็นเครื่องมือที่จะสอยมะม่วงเอามาทานกันให้อร่อยอร่อยได้ใช่ไหมล่ะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับไม้ที่จะใช้สอยมะม่วงมันจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงเหมาะสมและก็ยาวพอมากเท่าใดเราจึงจะกินมะม่วงได้ร่างกายของเราจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเรานะก็จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับมิฉะนั้นแล้วความเป็นมนุษย์ของท่านที่จะไปเด็ดยอดความสำเร็จอันสูงสุดในจิตมนุษย์ของท่านที่ใฝ่ฝันกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะมันจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยที่เราหาความสุขเต็มร้อยไม่ได้หรือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ที่เราเรียกว่าสุขสุขดิบๆนั้นเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราบกพร่องเหลวไหลต่อตัวเราเองมากไปหน่อยกันไม่ใช่เหรอครับหลายคนบอกว่าแหมตำหนิตัวเองว่าบกพร่องเหลวไหลอย่างนี้ท่าจะไม่ค่อยจะดีอ่ะดีกว่าให้คนอื่นตำหนิเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับลองคิดดูนะครับวันทั้งวันเนี่ยเราพยายามเรียนรู้ว่าจะทำยังไงที่จะให้ถูกใจเจ้านายเราเรียนรู้ว่าทำยังไงพูดยังไงนะหรือแสดงออกอย่างไรจึงจะถูกใจผู้มาซื้อบริการของเราก็เพราะเราเป็นคนให้บริการเราเป็นคนทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้หรือวันทั้งวันเนี่ยเราจะออกแรงมากน้อยเพียงใดร่างกายเราจะยังไม่สุดโทรมและเราจะได้งานออกมาเยอะๆเราจะผลิตสินค้ายังไงจะได้แยะๆกำไรเยอะๆเรามัวแต่คิดกันตรงนั้นใช่ไหมครับและเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับทำงานเพลินๆปีทั้งปีเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เดี๋ยวป่วยเป็นนั่นเดี๋ยวป่วยเป็นนี่เห็นไหมครับอาการทางกายเกิดขึ้นคือความเจ็บป่วยที่มันเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราดูแลมันไหมครับเป็นเพราะเราไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลมันเท่าที่ควรเราดูแลอย่างเดียวคือกินให้อร่อยปากแต่บางทีอาจจะลำบากก้นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันแล้วก็พูดกันชวนขำๆเนี่ยนะฮะหรืออร่อยตามใจปากนะอร่อยตามใจปากมากไปหน่อยพุงเลยย้วยออกมาแหมอย่างนี้ก็เป็นต้นเพราะว่าทานอาหารแล้วเป็นการบำรุงบำเรอไขมันอย่างนี้นะต้องไปพึ่งชาหรือไปพึ่งสมุนไพรลดความอ้วนต้องไปออกกำลังกายอะไรต่อมีอะไรกันให้วุ่นวายเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่สนใจกายเราไม่สนใจจิตปัจจุบันและไม่สนใจจิตวิญญาณแล้วร่างกายของเราที่ประกอบด้วย3สิ่งนี้ที่แยกกันออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องสมดุลกันเนี่ยมันต้องแข็งแรงมันต้องสมบูรณ์ท่านผู้ฟังจึงจะสามารถไปพิชิตความสำเร็จหรือไปสร้างความสำเร็จในทางโลกในการเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งนะเป็นนักเรียนที่แข็งแรงสมองดีนะหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นนะครับการเป็นผู้จัดการที่เก่งๆเป็นผู้บริหารที่เป็นเลิศมันก็ต้องมาจากการมีสุขภาวะทางกายที่ดีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลแต่เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวจะเอาแต่ความสำเร็จในการทำงานอย่างเดียวความสุขในชีวิตของท่านก็จะไม่มีวันที่จะสุข 100% หรือเป็นสุขอย่างสิ้นเชิงได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นแรกกันก่อนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขให้มากกว่าเดิมแล้วก็ลดความทุกข์ทั้งหลายให้น้อยลงไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เราคงจะต้องหันมาสร้างความสุขทางกายให้กับตัวเองด้วยความสุขที่เกิดจากกายที่เป็นสุขนั่นนะครับนะมันเราไม่ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าให้ลดภารกิจในการทำงานในชีวิตประจำวันลงเสียบ้างนะผมไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะครับท่านจะขยันก็ขยันไปท่านจะอดหลับอดนอนมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านสู้ไหวสู้ได้ก็ทำไปครับแต่สิ่งที่ท่านจะไม่ทำไม่ได้ครับนั่นก็คือการที่จะต้องสร้างสุขให้กับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านคำว่าสร้างสุขให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านจะต้องเป็นคนที่รู้จักการกินดีอยู่ดีครับการรู้จักกินดีอยู่ดีนั่นแหละครับมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมีความสุขและมีความสมบูรณ์ได้อันนี้ก็คือสิ่งแรกจริงๆแล้วผมเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนเพราะว่ามันอยู่ภายนอกนะครับแท้จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันให้กระจ่างมันต้องเอาจากข้างในออกมาจากข้างนอกคือต้องพูดจากจิตวิญญาณมหาจิตปัจจุบันและมหากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแต่เพื่อที่จะให้สะดวกในการคิดแบบจิตมนุษย์เราเอาสิ่งที่มองเห็นก่อนที่จะเอาในสิ่งที่ลึกเร้นอยู่ข้างในมาคุยกันดีกว่าไหมครับนะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างสุขทางเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราจะทำให้มันเป็นสุขเนี่ยนะฮะเราจะต้องฝึกตัวเราเองให้เป็นคนกินดีอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนไม่กินดีอยู่ดีนะคำว่าไม่กินดีอยู่ดีแปลว่ากายไม่สะอาดกายภายนอกไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังกายข้างในไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังอย่างนี้นะถ้ารกรุงรังสกปรกท่านผู้ฟังก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ดูแลรักษาความสะอาดปล่อยให้มันสกปรกหมักหมมเนี่ยก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคถูกต้องไหมล่ะครับร่างกายของท่านก็เหมือนบ้านของท่านหลังหนึ่งเหมือนกันเป็นบ้านหลังที่สำคัญบางคนเนี่ยเป็นคนโอ้โหรักความสะอาดมากเช็ดถูบ้านทั้งวันนะ
จัดบ้านทั้งวันอะไรดูไม่งามหน่อยเดี๋ยวก็จัดและก็แต่งและนะเช็ดถูจนพื้นเป็นเงาวาววับแทบจะเล่นสเก็ตสกีในบ้านได้โดยซ้ำไปครับแต่มันทำแต่ภายนอกครับท่านผู้ฟังครับบางคนลืมทำที่ภายในของตัวเองก็คือบ้านหลังสำคัญหลังใหญ่ของตัวเองก็คือร่างกายของตัวเองนะขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่อย่างนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งครับว่าร่างกายของมนุษย์เราหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานี่แสนวิเศษจริงๆนะครับถ้าเรารู้จักดูแลเขาอย่างดีเนี่ยนะหลายคนทีเดียวที่เรียกว่าที่ใช้คติพจน์ว่าอโรคยาปรมาลาภาคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยในชีวิตนะครับหรือเป็นก็น้อยมากเนี่ยส่วนมากจะมีคนจะเป็นคนที่อายุยืนนะครับเพราะร่างกายจะไม่เสื่อมโทรมนะคนที่เจ็บๆออดๆแอดๆนะ3วันดี4วันป่วยอย่างนี้ครับคนเหล่านี้จะมีอายุไม่ค่อยจะยืนยาวเท่าไหร่เพราะกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นจะทรุดโทรมเร็วเกินกว่าปกติก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าทำไมมนุษย์บางคนอายุยืนทำไมมนุษย์บางคนอายุสั้นผมตัดประเด็นปัญหารหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาว่าแต่ละคนจะจบสิ้นอายุไขเท่าใดตรงนี้ทิ้งไปเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะต้องกล่าวกันในวันข้างหน้าเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมนะฮะเรื่องกายสังขารในทางโลกนะฮะได้มากพอแล้วสัญญาว่าในวันหน้าผมจะเล่าเรื่องที่ลึกเร้นอยู่ข้างในคือเรื่องของจิตวิญญาณให้ท่านได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินและเป็นความรู้ที่ดีด้วยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์นี่กำลังจะออกวิชาการสักนิดนะครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์ทุกๆเซลล์นะครับท่านผู้ฟังได้เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราว่าเซลล์ของร่างกายมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอยู่2ประการครับท่านผู้ฟังครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีหน้าที่ประการที่1ก็คือสามารถเจริญเติบโตได้ครับคือสามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้จะสังเกตเห็นได้ว่าจากเบบี้แบร์เบาะนะคือเด็กตัวน้อยๆที่เพิ่งคลอดใหม่ๆครับพอคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่นานนะครับนะลูกตัวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราโดยเฉพาะตั้งแต่วัยทารกเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งตัวเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการสร้างใหม่เนี่ยเร็วมากครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะจนกระทั่งถึงในวัยชกันนะครับเซลล์ของร่างกายก็จะมีการสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ก็คือเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดีให้มีความแข็งแรงดำรงอยู่เป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานว่างั้นเถอะนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษมากและเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับก็จะมีคุณสมบัตินี้อยู่กับตนเองทั้งสิ้นนะในด้านที่2ครับคุณสมบัติประการที่2ของเซลล์นั่นก็คือเวลามีการเสื่อมสภาพเวลาเจ็บปวดป่วยไข้มีบาดแผลนะเสื่อมสภาพอย่างไรเขาก็จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหรือส่วนที่สึกหรอของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นคือโดยธรรมชาติของความเป็นเซลล์ร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับหน้าที่หลักๆคือ 1. เจริญเติบโตได้2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองขึ้นมาทดแทนส่วนที่สึกหรอได้เช่นหนังกำพร้าใช่ไหมครับก็จะหลุดล่อนไปหน้าหนังแท้ก็จะขึ้นมาใหม่ทดแทนบริเวณฝ่าเท้าของเราฝ่ามือของเราที่เราต้องใช้มันบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นชัดๆครับในป่าในเขาหรือใกล้ตัวเราที่เราเอามาเลี้ยงเขาไว้ในบ้านก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตเหมือนกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์เหมือนกันครับท่านจะสังเกตเห็นด้วยว่าความเป็นมนุษย์กับความเป็นสัตว์หรือความเป็นพืชมันต่างกันตรงไหนครับมันไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่ามีเซลล์ร่างกายที่แตกต่างกันครับแต่มีแต่ว่ารูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับมีคำถามอยู่ว่าเอแล้วทำไมต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าในเขาถึงมีอายุยืนยาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมากขณะที่เซลล์ของต้นไม้ทุกเซลล์ก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกันกับมนุษย์คือ 1. เจริญเติบโตได้ 2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้อ้าวแล้วมนุษย์เราไม่มีตรงนั้นเหรอคุณสมบัตินะมนุษย์เราก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ไงครับนี่คือแง่คิดครับนี่คือแง่คิดว่าทำไมต้นไม้ต้นไร่จึงมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีเป็นล้านปีได้แต่ทำไมร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะอายุยืนกันถึงสัก100ปีโอ้โหเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์กันเลยทีเดียวนะครับแท้จริงแล้ว
ท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับถ้าอะไรสักสิ่งหนึ่งที่มันสามารถที่จะเจริญเติบโตของมันได้เรื่อยๆคือแบ่งตัวได้เจริญเติบโตได้ถูกต้องไหมครับและมันยังสามารถที่จะสร้างใหม่เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไปเพื่อเอาใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นั่นแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีวันจะเสื่อมสลายถูกต้องไหมครับสิ่งนั้นไม่มีวันจะดับสิ้นถูกไหมครับสิ่งนั้นจะต้องสามารถดำรงอยู่ได้อย่างถาวรตลอดไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดว่าแท้แล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์ที่มีคุณสมบัติหลักๆสำคัญ2ประการที่ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่หรือในสัตว์ทั้งหลายนะที่อยู่ในป่าใหญ่เวลาเปรียบเทียบกันแล้วทำไมมนุษย์จึงมีอายุขัยแสนสั้นทำไมต้นไม้เหล่านั้นจึงมีอายุที่ยืนยาวหลายคนบอกว่าอ้าวก็มันก็แตกต่างกันที่นั่นคือต้นไม้อันนี้มนุษย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดในรูปลักษณ์นะครับแต่พูดในโครงสร้างหลักในอันที่จะประกอบเป็นสรรพสิ่งที่เราเรียกว่าต้นไม้และรูปสิ่งประกอบหลักในอันที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์ต่างหากครับมันเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์ที่ผู้สร้างกำหนดให้นะเจริญเติบโตได้ซ่อมแซมตัวเองได้แสดงว่าผู้ที่กำหนดให้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นหนังที่ฝ่าเท้าเราครับหนังมันแก่มันหนามันเสื่อมสภาพมันตายไปมันก็หลุดลอกล่อนไปแล้วก็จะมีหนังชั้นใหม่ขึ้นมาแทนอย่างเนี้ยนะมันเราก็จะมีฝ่าเท้าที่เดินเหยียบย่ำไปบนพื้นโลกนี้ได้อย่างสบายๆตลอดไม่ใช่หนังกำพร้าลอกไปเหลือแต่หนังอ่อนๆอยู่ข้างในเราเดินไม่ได้แล้วเป็นฝ่าตีนแดงๆอ่อนๆนะเหยียบเม็ดหินเม็ดทรายหน่อยเดียวก็แย่แล้วนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะชวนท่านผู้ฟังให้ขบคิดครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะคำว่าประพฤติธรรมแปลว่าประพฤติให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติเหมือนธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นสรรพสิ่งอื่นๆเนี่ยมนุษย์เรายังแตกต่างจากสัตว์และแตกต่างจากต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ตรงเนี้ยครับว่าทำไมเราจึงอายุสั้นกว่าต้นไม้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราฉลาดกว่าต้นไม้ด้วยเพราะเรามีจิตสำนึกนะขณะที่ต้นไม้มีแต่วิญญาณคือมีพลังงานที่ถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นไปอย่างยั่งยืนตลอดกาลเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับเราเรียกว่าต้นคนก็ได้นะครับนะท่านลองกางแขนออกสิครับเวลายืนตรงๆและกางแขนตัวเองออกท่านจะเห็นว่าลำตัวของท่านก็เหมือนกับลำต้นของต้นไม้ครับปลายเท้าของท่านเวลายืนชิดกันและเอาส้นเท้าชิดกันแล้วปลายเท้าแบะออกมันก็เหมือนกับรากของต้นไม้นะครับถูกไหมครับเหมือนกับรากของต้นไม้นะแขนที่แผ่ออกไปสองข้างก็เหมือนกับกิ่งก้านนะแล้วฝ่ามือของท่านเนี่ยถ้าเอานิ้วทั้ง5มาเรียงชิดติดกันท่านลองมองดูสิครับมันก็เหมือนใบไม้ลายเส้นบนฝ่ามือมันก็ไม่ต่างกันกับลายเส้นในใบไม้นั่นแหละนะครับก็คือผู้กำหนดสร้างกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นนะก็คงจะได้ต้นแบบมาจากต้นไม้แล้วมาสร้างเป็นต้นคนอย่างที่เราคุยกันนะเอาละครับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องสลักสำคัญตรงที่ว่าผมกำลังชวนให้ท่านผู้ฟังคิดว่าเอเซลล์ของร่างกายมนุษย์นะครับมันแบ่งตัวเองเจริญเติบโตได้เรื่อยไปและซ่อมสร้างรวมกระทั่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอลงไปให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้มนุษย์เราก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องตายเราก็มาถามกันตรงนี้ว่าแล้วทำไมมนุษย์เราทุกคนจึงต้องตายและบางคนก็ตายเร็วตายช้าที่แตกต่างกันด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะกลับมาดูว่าทำไมมนุษย์เรานะจึงไม่สามารถจะมีร่างกายหรือกายสังขารที่จะดำรงชีวิตอยู่ยาวนานนะครับเป็นหนุ่มยาวๆเป็นสาวเยอะๆ เป็นสาวแบบยั่งยืนเป็นหนุ่มแบบยั่งยืนเนี่ยทำไมเราเป็นไม่ได้แป๊บเดียวแก่ซะแล้วเหี่ยวย่นซะแล้วนะแล้วก็บางคนกระดันแก่ก่อนวัยซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ตัดขออภัยถ้าเราไม่กล่าวถึงรหัสของกรรมซึ่งเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็กรรมบันดาลเหมือนกันไม่ใช่กฎแห่งกรรมพาไปครับกรรมบันดาลก็คือเรากระทำกับกายสังขารของเราเองเราเหลวไหลกับตัวเราเองในการที่จะสร้างสุขภาวะทางกายครับถามว่าเราจะดูแลให้กายของเรามีสุขภาวะก็คือมีพลานามัยที่ดีและมีอายุยืนยาวนะมีร่างกายที่แข็งแรงและก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะถามว่าแทนที่จะดูให้หุ่นดีร่างกายดีเนี่ยนะฮะเราจะต้องปฏิบัติตนเองอย่างไรครับมันอยู่3สิ่งครับท่านผู้ฟังครับคือ1ท่านต้องรู้จักกินครับคือฉลาดกิน
อย่างที่สองก็คือฉลาดด้านกามกามอารมณ์นะครับกามนะฮะอย่างที่สามคือฉลาดที่จะก่อมีสามก่อครับคือกินกามแล้วก็ก่อเราจะต้องเรียนรู้ว่ากินอย่างไรจึงจะทำให้กายเป็นสุขอย่างที่สองเราจะเสพกามอย่างไรเราจึงจะมีกายที่เป็นสุขอย่างที่สามเราจะก่ออย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราเป็นสุขเห็นไหมครับนั่นคือสามสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องเรียนรู้ครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่เรียนรู้ที่จะกินไม่เรียนรู้ที่จะเสพกามไม่เรียนรู้ที่จะก่อคำว่าก่อนี่หมายถึงก่อกรรมก่อการกระทำก่อสร้างนะอะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้กายของเราเป็นผู้ก่อใช้อวัยวะร่างกายของเราเป็นผู้ก่อในสามส่วนนี้ครับถ้าหากว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่หรือแสดงบทบาทหน้าที่ที่ผิดพลาดไปความสุขทั้งหลายในชีวิตของท่านจะไม่บังเกิดครับมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบกพร่องในการจะสร้างสุขทางกายสร้างสมดุลทางกายท่านก็จะเกิดทุกข์ในทางกายครับเช่นการกินไม่ดีก็เป็นโทษใช่ไหมการกินไม่ดีคือกินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องกินไม่พอหรือกินเกินก็เป็นทุกข์ครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องการเสพกามเนี่ยมันจะทำให้อายุสั้นก็มีทำให้ตายบนอกก็มีนะคืออายุสั้นใช่ไหมแล้วก็ทำให้อ่อนเพลียอ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่สามารถจะเอากายสังขารไปสร้างงานตามภารกิจที่สร้างสารกันขึ้นมาในทางโลกได้แบกหามทำงานหนักไม่ไหวเพราะใช้พลังไปกับสิ่งนี้ซะจนหมดอย่างนี้เป็นต้นหรือหมกมุ่นอยู่กับกามอารมณ์จนกระทั่งสติปัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้กลายเป็นคนโง่ไปได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือมั่วกามอารมณ์แล้วเป็นไงครับก็นำเอาโรคภัยไข้เจ็บนะมาสู่ตนเองและแถมๆก็ยังเผลอๆไปแพร่กระจายถ่ายทอดเชื้อโรคอันไม่บังควรเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ไปสู่มนุษย์คนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเช่นภรรยาสามีลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เกิดความทุกข์ทางกายหรือนะใช้กายของเราไปกระทำในไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นไปแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อผู้อื่นพูดง่ายๆคือใช้กายสังขารของเราไปกระทำความชั่วต่อคนอื่นเข้าๆไปยั่วยุคนอื่นเข้าๆในที่สุดภัยก็มาจะมาถึงตัวคือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองนะมันในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันอย่างละเอียดละออในส่วนของกายนะฮะส่วนจิตปัจจุบันกับจิตวิญญาณเราคงต้องว่ากันทีหลังว่าไล่กันเป็นลูกระนาดเลยนะครับเพื่อทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมนั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงเราจะมาเรียนรู้กันในวันต่อไปว่าเราจะฉลาดกินอย่างไรจึงจะทำให้กายไม่เกิดทุกข์เราจะฉลาดในการบริโภคกามหรือเสพกามอย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราไม่มีความทุกข์และเราจะก่อกรรมคือการกระทำใดๆบนโลกใบนี้ในสังคมมนุษย์นะจะกระทำอย่างไรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเราเองนั่นแหละเป็นสุขนะนี่ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองในทางโลกซึ่งเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกไม่ใช่หลีกเลี่ยงที่จะกระทำหรือทำไปตามสัญชาตญาณของเราแต่อย่างเดียววันต่อไปเราจะมาขยายเรื่องนี้กันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็กำลังเริ่มต้นกล่าวถึง3กอในกอตัวแรกในเรื่องของการที่จะชวนให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมนุษย์ทุกคนจะต้องเลือกนะครับนั่นก็คือการสร้างความสุขทางกายเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้หน้าที่ของตนเองในเรื่องนี้ครับก็เลยมีความทุกข์ซึ่งท่านผู้ฟังก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมขบวนการในการสร้างทุกข์ให้กับตนเองเพราะว่าละเลยเหลวไหลในการที่จะดูแลร่างกายหรือกายสังขารของตนเองให้มีความสุขให้มีความสมดุลความทุกข์ในชีวิตประจำวันก็เลยเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไปทุกข์ในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นครูเป็นศิษย์เราทุกข์กันเกิดตรงนั้นและเราก็ไปบอกว่าชีวิตเราจะหาความสุขได้ก็ต้องมีความสุขที่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอตรงนั้นลงตัวมีความสุขอย่างอื่นก็ทำให้ทุกข์ได้อีกเหมือนกันนะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมากล่าวกันไว้ในที่นี้เพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ที่แสวงหาธรรมะเพื่อจะมาปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเป็นคนกับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตที่สุขและก็สมดุลอย่างแท้จริงกันสักทีนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวตรงนั้นเป็นการให้อาหารทางจิตใจซึ่งในวันหน้าวันต่อๆไปเราจะมาพูดกันนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงกอก็คือร่างกายที่จะต้องประกอบด้วย3กอกันซะก่อนกอตัวที่1นะฮะคือกินกอที่2คือตัวกามกอที่3คือกอนะกออกอไม่เอกกอนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องกินเป็นเรื่องแรกครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรานั้นถูกสร้างด้วยเซลล์นับล้านเซลล์เนี่ยที่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสลายไปได้มนุษย์เราจะต้องมีอายุยืนกว่าทุกวันนี้ครับใครที่อายุถึง100ปีเป็นที่กระดีกระดาดีอกดีใจตื่นเต้นกันยกใหญ่ว่าเป็นมนุษย์ประหลาดนะอายุยืนเหลือเกินนะครับนะกว่าจะมีใคร100ปีสักคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากแต่แท้จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับในสมัยอดีตกาลแต่โบราณมาเนี่ยมนุษย์เรานั่นน่ะนะครับอายุยืนกว่านี้เยอะนะครับค่าเฉลี่ยนะครับคนสมัยโบราณจึงมีโครงกระดูกที่ใหญ่ถ้าเราไปขุดค้นพบนะโดยเฉพาะนักมนุษย์ศิลปวิทยาเนี่ยนะครับจะเห็นโครงกระดูกของมนุษย์นะไม่ว่ากระโหลกศีรษะแขนขาเนี่ยโอ้โหใหญ่โตกว่ามนุษย์มานานในปัจจุบันนี้มากเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีอายุที่ยืนยาวกว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังมันเราจึงจะต้องมาศึกษากันว่าการที่จะเราจะมีอายุยืนได้เนี่ยร่างกายของเราจะต้องถูกดูแลหรือได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับนะไม่งั้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ต่างๆบนโลกใบนี้ที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะอย่างมีประสิทธิภาพก็คงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงและเน้นในเวลาสั้นๆในแต่ละครั้งที่เราถ่ายทอดรายการนี้ออกอากาศไปเนี่ยนะครับเราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพูดถึงก็เรื่องการกินนี่แหละครับถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือการที่เราจะกินเพื่อจะทำให้เซลล์ร่างกายนั้นมันมีพลังอำนาจที่จะสามารถแบ่งตัวเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตได้และอย่างที่สองเพื่อที่จะซ่อมสร้างสิ่งใหม่ๆนะซ่อมแซมสิ่งเก่าและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เขาจะต้องมีพลังอำนาจเพียงพอไอ้พลังอำนาจตรงนี้ครับมันก็จะต้องได้มาจากสารอาหารที่เราทานเราบริโภคเข้าไปครับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์นั้นถูกกำหนดให้นะบริโภคหรือรับเอาสารอาหารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติครับทีนี้ถามว่าแล้วสารอาหารจากธรรมชาติที่เราจะได้รับเข้าไปในร่างกายของเราถ้าไม่นับน้ำดื่มที่เราจะต้องดื่มเพราะเราแยกคำว่ากระหายน้ำกับคำว่าหิวโหยนะครับกระหายน้ำกระหายก็คือต้องดื่มนะถ้าหิวก็ต้องอยู่ในท้องกระหายก็อยู่ที่ลำคอเนี่ยครับคอแห้งเป็นผงอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่นับน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ที่เราจะต้องดื่มเข้าไปนะวันละอย่างน้อยต้อง6แก้วนะจะเป็นแก้วน้ำดื่มปกติในไซส์ปกติที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยนะครับต้องดื่มให้ได้6แก้วไม่งั้นร่างกายของเราก็จะขาดน้ำเซลล์ของเราก็จะเหี่ยวนะครับเมื่อเซลล์เหี่ยวแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าน้ำเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการทำละลายเป็นตัวช่วยในการทำปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นในระดับเซลล์ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับเป็นกระบวนการต่างๆในการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อสร้างธ
ธาตุอาหารสร้างสารอาหารขึ้นมาจากสารอาหารต้นแบบที่เราบริโภคเข้าไปนั่นเองครับนั่นน้ำเป็นสิ่งสำคัญวันหน้าเราค่อยพูดถึงเรื่องความลึกซึ้งของน้ำให้มากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าท่านผู้ฟังจะขาดน้ำไม่ได้ต้องดื่มน้ำครับวันหนึ่งต้อง6แก้วเป็นอย่างน้อยถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิต้านทานสูงนะร่างกายอิ่มเอิบผิวหนังไม่เหี่ยวแห้งไม่ทรุดโทรมนะไม่ต้องง้ออาหารเสริมด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูแลอย่างดีท่านผู้ฟังครับนะอาหารที่เราจะทานเข้าไปเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเป็นประเภทไหนครับอาหารประเภทไหนที่เราควรจะบริโภคควรจะรับประทานเข้าไปแล้วมันจะสามารถเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายของเราหรือเข้าไปช่วยเสริมเติมเต็มเพื่อให้เกิดพลังอำนาจที่เซลล์ร่างกายของเราจะต้องทำหน้าที่หลักๆที่สำคัญ2 อย่างที่ว่าตะกี้คือเจริญเติบโตได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่ขึ้นมาได้จะได้มีอายุยืนยาวและมีร่างกายแข็งแรงนอกจากนั้นเราจะกินอะไรเข้าไปเราจึงจะปลอดภัยไม่เอาเชื้อโรคเข้าไปเพื่อไปทำร้ายร่างกายของเราเองให้ย่ำแย่ลงไปอย่างนี้เป็นต้นหรือกินอย่างไรที่จะไม่เอาสารเคมีที่เป็นสิ่งที่เป็นพิษนะแทรกซึมเข้าไปในระดับเซลล์ของร่างกายแล้วก็ไปทำลายกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วแถมก็ยังไปทำลายตัวเองคือไปทำลายเซลล์ของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดขาวของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดแดงของตนเองแล้วก็ทำลายอวัยวะภายในของตัวเองอันนี้ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกท่านผู้ฟังครับความรู้ในด้านโภชนาการของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปไกลมากครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะทานอาหารที่ถูกหลักถูกหมู่ถูกหมวดอะไรได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแย้งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นการแย้งอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีอายุยืนยาวท่านผู้ฟังจะต้องฟังทางนี้แล้วล่ะครับผมอยากจะเรียนว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะร้องขอต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนยาวคือมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยดีเนี่ยนะครับท่านต้องกินให้ถูกต้องครับคำว่ากินให้ถูกต้องก็คือต้องรู้จักกินคือฉลาดกินครับไม่ใช่กินแบบไม่ฉลาดการกินไม่ฉลาดก็คือการกินตามใจของตัวเองกินเพื่อตอบสนองความอยากของตัวเองหรือกินตามประเพณีนิยมกินตามความนิยมของคนอื่นเขาคือกินอย่างขาดเหตุผลกินอย่างขาดสตินั่นเองอ้าวหลายคนถามอาจารย์ปริญญาวันนี้มาแบบไหนกินอย่างมีสติคืออย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการกินอย่างมีสตินั่นก็คือต้องมีจักต้องมีการคิดด้วยปัญญาต้องค้นคว้าหาเหตุผลให้ได้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนั่นเองถ้าเราจะกินอะไรสักสิ่งหนึ่งเข้าปากไปเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่ากินแล้วได้ประโยชน์ไหมถ้ากินแล้วไม่ได้ประโยชน์ควรกินไหมถ้านอกจากนั้นแล้วนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วต้องมองหาให้พบอีกว่ามันมีโทษอะไรตามมาอีกไหมในการกินตรงนั้นนะถ้ารู้ว่ากินแล้วมีโทษเราต้องงดเว้นไม่กินครับเพราะไม่งั้นแล้วมีความสุขตอนแรกครับแต่จะทุกข์ในภายหลังนั่นเองเพราะไอ้ทุกข์ที่เกิดจากการกินไม่ใช่กินปั๊บแล้วทุกข์เลยนะฮะยกเว้นกินเผ็ดนะฮะเราไม่ชอบเผ็ดเพราะเอาเม็ดพริกวางไว้บนลิ้นเข้าไปในปากก็แสบเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นครับนะเช่นกินเชื้อโรคเข้าไปกินอาหารที่เป็นพิษอาหารบูดเน่าอาหารเสียลงไปในท้องไม่นานครับไม่เกิน15 นาทีก็จุดๆอย่างนี้คือผลลัพธ์ของการกินที่เห็นชัดแต่ผลลัพธ์ของการกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทีมันต้องรอนานเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับกว่าผลมันจะปรากฏมีอยู่อย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับน่าคิดไหมครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะเราได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเลือดนะมีกรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือดเนี่ยที่แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของน้ำเลือดเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะเดิมเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปO จากนั้นก็มีกรุ๊ป A มามีกรุ๊ป AB แล้วก็มากรุ๊ป B และเมื่อร่ำๆเร็วๆนี้ก็ปรากฏว่าเลือดกรุ๊ป O ก็ยังแบ่งแยกแตกซอยออกไปอีกครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังครับหลักการแบ่งกรุ๊ปเลือดมันมาจากความเข้มข้นของน้ำเลือดหรือสารเลือดที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นแหละครับถ้าเลือดข้นไม่เท่ากันเวลาถ่ายเลือดกันเวลาให้เลือดกันมันก็ให้กันไม่ได้เพราะเลือดจะเข้ากันไม่ได้ท่านผู้ฟังคงทราบดีในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมจะชวนท่านผู้ฟังคิดก็คือว่าการที่เลือดมนุษย์เราเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจเนอเรชันรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยมีกรุ๊ปโอและแบ่งเป็นสาขาย่อยอีกต่างหากแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นเลือดที่เหลวที่สุดในบรรดาเลือดกรุ๊ปอื่นๆทั้งหมดกรุ๊ปโอจึงสามารถที่จะเอาเลือดของตัวเองให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเลือดกรุ๊ปอื่นที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่าได้ท่านผู้ฟังครับแต่ปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์ก็ทราบดีว่าเลือดกรุ๊ปโอก็ไม่สามารถจะใหเลือดของตนเองแก่ผู้ที่เป็นเลือดกรุ๊ปอื่นอย่างเช่น A AB หรือ B ได้
และในขณะเดียวกันเลือดกรุ๊ปโอเองก็ยังให้กรุ๊ปโอเดียวกันยังไม่ได้ครับต้องดูด้วยกันว่าต้องดูด้วยว่าเป็นกรุ๊ปโอที่มาจากแขนงเดียวกันหรือสาขาเดียวกันหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาชวนท่านผู้ฟังคิดในครั้งนี้ครับว่าความเข้มข้นของเลือดในร่างกายของมนุษย์ที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาจากกลไกหรือเครื่องมือในการผลิตเม็ดเลือดแดงและสารโลหิตหรือสารเลือดในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนะครับมันทำงานผิดพลาดและบกพร่องครับท่านผู้ฟังครับสารที่เป็นสารที่เราเรียกว่าเลือดแดงหรือสารเลือดหรือเม็ดเลือดเรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับที่มันข้นขึ้นเนี่ยถูกพบว่าเป็นเพราะกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ผลิตเลือดในร่างกายมนุษย์มันทำงานผิดพลาดบกพร่องเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราให้วัตถุดิบแก่มันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงนะครับนะผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นถ้ารถยนต์ของท่านเนี่ยนะถูกผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซินในการเติมลงไปเพื่อจะใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แล้วขับไปไหนมาไหนได้อย่างสบายๆแต่ปรากฏว่าแทนที่เราจะเอาน้ำมันเบนซินเติมลงไปในถังของเราเรากลับไปเอาน้ำมันก๊าซเติมเข้าไปอย่างนี้ครับหรือน้ำมันแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแสดงว่าเราเติมน้ำมันไม่ถูกต้องลงไปในเครื่องยนต์ของเราใช่ไหมครับแรกๆก็อาจจะวิ่งไปแล้วสะดุดครับเครื่องยนต์กระตุกครับคือเดินไม่เรียบนะครับแสดงให้เห็นว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปผิดพลาดหรือวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดแต่ถ้าหากว่ายังทำอย่างนั้นอยู่อีกไปเรื่อยๆนะมันก็จะกระตุกแรงขึ้นถูกต้องไหมครับและในที่สุดรถคันนั้นก็จะใช้การไม่ได้คือมันจะไปไม่รอดครับนะบางทีติดเครื่องแล้วควันเขียวปีเลยใส่เกียร์แล้วออกเดินหน้าไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นร่างกายของมนุษย์เราที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ก็เช่นกันครับถ้าเราเติมสารอาหารต้นแบบเข้าไปไม่ถูกต้องโรงงานที่จะเล่นแร่แปรธาตุเพื่อจะสร้างสารอาหารที่สำคัญและจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญขึ้นมาในร่างกายของเราอย่างเช่นสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวข้องกับโลหิตเนี่ยนะที่มันจำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยถามว่าถ้าป้อนวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดไอ้เครื่องยนต์กลไกที่ทำหน้าที่ผลิตสร้างสิ่งที่จำเป็นนั้นมันก็ย่อมผิดพลาดตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นและนึกไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นทันทีเหมือนที่กินของเสียเข้าไปเน่าบูดเข้าไปแล้วถ่ายท้องนะจุดๆกระทันหันหรือร่างกายรับเอาสารอาหารที่เป็นพิษเข้าไปแล้วเกิดอาการให้เราเห็นฉับพลันทันใดนะอย่างเช่นยาพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษเป็นต้นนะแต่อันนี้เป็นการค่อยๆเติมเต็มเข้าไปท่านผู้ฟังครับอันนี้คือปัญหาครับนั่นคือปัญหามาจากการบริโภคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองนอกจากเราจะเห็นผลลัพธ์ของการกระทำไม่ถูกต้องต่อกายสังขารของเราคือการกินที่ไม่ถูกต้องนะแล้วทำให้เลือดข้นขึ้นซึ่งผมใช้คำว่าอาหารที่กินนะผมเรียกมันรวมๆว่าวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันผิดพลาดเลือดก็ข้นขึ้นเรื่อยๆนะมีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกรุ๊ปโอเองก็จะให้พวกตัวเองกันไม่ค่อยจะได้ซะแล้วเพราะมันมีแขนงของโอแตกออกมาอีกนะหรือถ้าจะเห็นชัดเจนกว่านั้นที่มันอยู่กับตัวเรานะฟันผุมากขึ้นนั่นคือการกินที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยฟันหลุดร่วงก่อนวัยอันควรได้ซ้ำนี่ถ้าจะพูดในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้วก็นั่นก็ใช่อีกเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวในวันต่อๆไปเราจะเฉลยให้ท่านได้ฟังนัยยะของความหมายตรงนี้นะครับหรือที่เห็นชัดเจนถ้าใครทานอาหารไม่ถูกต้องเข้าไปมากๆเนี่ยเวลาขับถ่ายออกมาก็จะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงกว่าคนที่กินอย่างถูกต้องนะคือเหม็นนั่นเองครับอุจจาระเหม็นนะครับหรือคนที่กินไม่ถูกต้องก็จะป่วยง่ายกายโทรมครับเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากินไม่ถูกต้องนะไม่ฉลาดในการกินไม่ฉลาดในการบริโภคก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามามองดูคนบางคนที่ปัจจุบันนี้หรือในอดีตที่ใกล้ตัวท่านนะครับที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอวัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นซีสที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยนะครับ
ตอนที่แพทย์บอกว่าคงจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอายุอนามคงจะอยู่ได้ไม่ยืนยาวแล้วเนี่ยนะครับบางคนถ้าจิตใจแข็งแรงแข็งแกร่งพอนะแล้วก็ยอมทุกอย่างจะตายก็ได้ไม่เป็นไรไม่กลัวตายเนี่ยทำจิตใจสุขสงบเนี่ยแล้วก็งดกินเนื้อสัตว์งดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเขาบอกว่ามาบริโภคชีวจิตหรืออะไรทำนองนั้นปรากฏว่ามีอายุยืนยาวขึ้นกว่าที่หมอพยากรณ์เอาไว้ซะอีกด้วยซ้ำว่าสมมติว่าจะต้องสิ้นชีวิตภายใน6เดือนหรือ1ปีถ้าจิตใจดีพลังกายดีๆพลังจิตดีๆนะแล้วงดทานเนื้อสัตว์บางคนปรากฏว่ากลับดีวันดีคืนกลับมีอาการที่ดีขึ้นขณะที่บางคนถึงแม้ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ทรุดโทรมลงสามารถอยู่ต่อได้อีกเป็นปีๆนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาขบคิดนะครับว่ามันเป็นผลสำเร็จของคนที่ฉลาดบริโภคและเป็นผลกรรมของคนที่ไม่ฉลาดบริโภคนั่นเองเห็นไหมครับเพราะถ้าว่าท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องอาศัยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่มีพลังอำนาจสูงพอจิตวิญญาณของเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถทำหน้าที่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งมีหน้าที่มากมายตั้ง6อย่างแน่แล้ววันหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้พูดตรงนี้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายของเราแข็งแรงทำอย่างไรที่จะให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทำอย่างไรเราจึงจะมีอายุที่ยืนยาวสุขภาวะในการกินนี่แหละครับมันจะต้องเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับฟันธงชัดๆครับการที่เรารู้ว่าเรากินไม่ดีแล้วมันเป็นโทษแบบนี้ครับเลือดข้นขึ้นฟันผุมากขึ้นอุจจาระก็เหม็นนะป่วยง่ายกายโทรมนะแล้วก็พองดเนื้อสัตว์ในการกินทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นก็มีในบางรายตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำมาขบคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ก็น่าศึกษาท่านผู้ฟังครับ ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการไม่ฉลาดบริโภคของมนุษย์เราก็คือการไปบริโภคหรือไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินนั่นเองครับเรามาดูที่ฟันของมนุษย์กับฟันของสัตว์ครับฟันนะฮะฟันที่เราเรียกว่าทูธที่คือฟันเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ฟันอย่างอื่นฟันของเราเนี่ยที่เป็นซี่ๆที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับจอบหรือมีดนะครับหน้าที่ของจอบหรือมีดเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตัดเอาไว้หั่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าฟันของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นที่มันอยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในสวนสัตว์ก็ตามเวลาเขาอ้าปากยิงฟันเนี่ยเราจะเห็นว่าของเขาเป็นซี่แหลมๆนะครับลักษณะไม่ได้เหมือนกับฟันมนุษย์นะถามว่าทำไมครับก็สัตว์พวกที่กินเลือดกินเนื้อของสัตว์ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าปีกฟันที่แหลมคมมากๆเลยเพราะเขามีฟันของเขาเอาไว้สำหรับฉีกเนื้อไว้กินเป็นอาหารนะครับแต่สำหรับฟันมนุษย์เนี่ยเป็นซี่ๆเป็นแบนลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดเอาไว้เฉือนนั่นแสดงว่าธรรมชาติได้กำหนดเอาไว้ให้ว่ามนุษย์จะต้องทานในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟันในการตัดในการบดไม่ใช่เอาฟันมาใช้ในการฉีกด้วยเหตุนี้ครับฟันที่มันผุฟันที่มันคลอนฟันที่มันหลุดร่อนง่ายๆนะบางทีเหงือกจ๋าฟลาก่อนตั้งแต่เรายังอายุไม่มากเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราใช้ฟันไปขบไปกัดไปฉีกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าใช้ปากไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราใช้มันเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควรนั่นเองท่านผู้ฟังครับแสดงว่าถ้าเราจะทานอาหารจำพวกที่จะต้องใช้ฟันในการในการบดเราจะต้องทานอาหารจำพวกใดครับเป็นเนื้อสัตว์หรือเปล่าครับถ้าเราทานเนื้อสัตว์เราก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่เขาใช้ฟันใช้เขี้ยวของเขาเนี่ยฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วกินเข้าไปสดๆมนุษย์เราละครับเราไม่ได้มีเขี้ยวแบบนั้นเรามีฟันไว้ตัดไว้บดเราก็ควรจะกินอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วล่ะครับนี่คือพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือเราต้องกินเมล็ดธัญพืชเราต้องกินพืชเราต้องกินผักเป็นอาหารครับไม่ใช่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารท่านผู้ฟังครับพูดอย่างนี้หลายคนบอกโอ้รายการนี้ไม่น่าฟังแล้วล่ะอาจารย์ปริญญามาพูดในสิ่งที่ฉันชอบกินแล้วห้ามไม่ให้ฉันกินซะด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านจำศีลข้อแรกได้ไหมครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าปานาติบาตคือปานาติปาตาเวรมณีนะเป็นเวรเป็นกรรมนะครับที่เราจะต้องชดใช้เนี่ย
ปานาก็คือการเบียดเบียนการเข็นฆ่าการทำร้ายการทำลายหมายชีวิตเขาไม่ว่าจะหมายชีวิตโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามมันเป็นความผิดบาปที่ไม่พึงกระทำมันถามว่าในการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้ฟันใช้ปากของเราฆ่าสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมถึงแม้ว่าฆ่าซากศพของเขาก็ตามหมายความว่าถ้าเราไม่บริโภคเราไม่ทานคนที่เขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะมาคิดที่จะขายเราเพื่อจะให้เรามากินเป็นอาหารก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าไม่มีเราเป็นผู้กินสัตว์เหล่านี้ก็ต้องไม่ตายเพราะไอ้คนขายมันก็ไม่ฆ่าเพราะฆ่าแล้วก็ไม่มีใครซื้อกินใช่ไหมล่ะครับนี่คือความผิดบาปของเราอย่างหนึ่งละมันถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายของเราหลายคนบอกว่ากินเนื้อสัตว์มาตั้งนานไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนนั่นไงครับเลือดข้นขึ้นไงครับฟันผุหลุดล่อนง่ายเหงือกจ๋าฟันลาก่อนง่ายอุจจาระก็เหม็นเหม็นใช่ไหมครับสังเกตสิครับสัตว์ชนิดใดก็ตามที่กินพืชนะครับกินหญ้านะครับเช่นช้างม้าวัวควายอุจจาระของเขาไม่เหม็นนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วกินเนื้อสัตว์เข้าไปเหม็นนะครับอุจจาระนะหรือเสือหรือสัตว์ชนิดอื่นที่กินเลือดกินเนื้อของเพื่อนของสิ่งมีชีวิตด้วยกันเวลาเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเหม็นทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับทานเข้าไปแล้วขนาดยังไม่ทันถ่ายมาเป็นกากแค่ออกมาเป็นแก๊สเป็นลมก็เหม็นแล้วนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายมันเอาไปใช้ได้ไหมครับร่างกายเราเอาไปใช้ได้ไม่หมดนะครับหรือเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะกินเข้าไปแล้วมันเน่ามันบูดอยู่ในท้องครับก็เกิดกรดเกิดแก๊สนะแล้วก็เหม็นครับไม่ว่าจะขับถ่ายออกมาเป็นแก๊สหรือเป็นกากก็ตามเหม็นครับสิ่งที่เหม็นนี่แสดงว่ามันเป็นเน่าอยู่ในร่างกายของเราถามท่านผู้ฟังว่าเราเอาสิ่งที่เน่าเหม็นเข้าไปใส่ในร่างกายเราเนี่ยแสดงว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเราฉลาดบริโภคจริงหรือครับของเสียของเน่าจริงๆอยู่จริงอยู่ครับท่านทานเนื้อสัตว์เข้าไปตอนนั้นมันยังไม่เสียไม่เน่าแต่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายมันใช้ไม่ได้ครับเอาไปใช้ประโยชน์ไม่หมดมันก็เลยเหม็นก็เลยเน่าถ่ายออกมาก็เลยเหม็นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับสอนให้เรารู้ว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะเพราะท่านยังมองไม่ออกว่าเลือดข้นขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเติมวัตถุดิบเข้าไปในร่างกายผิดโรงงานที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาแล้วผลผลิตออกมาแล้วเพี้ยนนะเพี้ยนคือผิดสเปคนั่นเองนะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นแล้วก็ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมก็เป็นเพราะว่าในเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เราทานเข้าไปนั้นมันขาดความเหมาะสมที่จะมาก๊อปปี้กับเซลล์ของร่างกายของเราซึ่งเรื่องนี้คงต้องพูดกันยาวกันในครั้งข่าวต่อไปในวันข้างหน้าแต่ฝากท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังเริ่มได้รับการชี้แนะจากผมแล้วว่าการกินที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์เรามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับในขณะนี้คือแทนที่เราจะกินพืชผักหรือธัญพืชเมล็ดธัญพืชเรากลับไปกินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเพราะธรรมชาติกำหนดมาว่าให้เราใช้ฟันของเราสำหรับตัดสำหรับบดนะไม่ใช่สำหรับฉีกเพราะฉะนั้นที่จะตัดจะบดได้ก็ต้องเป็นเมล็ดธัญพืชกับผักหญ้าธัญอาหารเท่านั้นไม่ใช่เนื้อสัตว์แน่นอนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยาย

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการงดกินเนื้อสัตว์เพื่อทำให้เกิดการมีสุขภาวะทางกายที่ดีขึ้นโดยเรามีเหตุผลมาอ้างอิงให้ท่านได้ฟังไปอยู่ประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเราอ้างถึงเรื่องลักษณะของซี่ฟันที่อยู่ในปากของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบนๆนะครับใช้จอบคล้ายๆจอบหรือมีดเอาไว้สำหรับเฉือนตัดและถ้ามีกรามก็เอาไว้สำหรับบดนะนั่นแสดงว่าธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในการใช้ฟันหรือใช้ปากของเราคือใช้ตัดแล้วก็ใช้บดมันอาหารที่จะทานเข้าไปในปากก็ไม่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์นั้นฟันเราเนี่ยจะฉีกไม่ได้ถ้าฉีกก็ต้องแน่นอนเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเร็วเกินวัยอันควรมันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังฉีกกำลังกัดมันอยู่ในขณะนั้นหรอกนะครับอย่างนี้คือสิ่งที่เล่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าลักษณะของฟันที่ธรรมชาติให้กับมนุษย์มานั้นมีไว้เพื่อบริโภคหรือไว้เพื่อกินเมล็ดธัญพืชและก็พืชผักทั้งหลายเข้าไปไม่ใช่เอาไว้สำหรับในการฉีกหรือตัดเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือชี้ให้เห็นว่าอุจจาระก็เหม็นเลือดก็ข้นขึ้นนะแล้วก็ป่วยง่ายกายโทรมนะคนที่งดเนื้อสัตว์ขณะที่เป็นมะเร็งก็ยังมีโอกาสที่ได้ลืมตาดูโลกอีกยืนยาวไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรนะแล้วก็เราก็ยังจะมีแง่คิดต่อท้ายไว้ตรงนี้อีกด้วยว่าตอนที่ป่วยพองดทานเนื้อสัตว์แล้วอายุขัยยืนยาวได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยอายุเราถ้าอยากจะอายุยืนนะเราไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยอะไรคนป่วยงดกินเนื้อสัตว์อายุยืนยาวขึ้นได้และคนดีๆไม่ต้องรอให้ป่วยถ้าเราไม่งดทานเนื้อสัตว์กันสักแต่ในวันนี้เราจะไม่อายุยืนมากขึ้นกว่าที่มันจะเป็นจะอยู่กันในสภาวะปกติดอกหรือนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคงจะต้องใช้สติปัญญาของท่านคิดขบตามไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการทานเนื้อสัตว์เข้าไปนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุสั้นลงเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นวัตถุดิบที่เติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยโรงงานคืออวัยวะที่ทำหน้าที่ในการผลิตสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับโลหิตที่ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นที่จะต้องเอาไปหมุนเวียนในร่างกายนะเป็นการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปหมดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่ารถยนต์เนี่ยถ้าใช้เบนซินนะครับเอาน้ำมันก๊าซหรือเอาแอลกอฮอล์เติมเข้าไปเนี่ยนะมันจุดระเบิดได้เหมือนกันเผาไหม้ได้เหมือนกันครับแต่มันไม่เหมือนถูกต้องไหมครับเพราะสเปคก็คือผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์นั้นเนี่ยเขากำหนดให้ใช้อะไรเราก็ต้องทำตามข้อกำกับที่ผู้ผลิตเขาผลิตไว้กายสังขารของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับกลไกข้างในร่างกายซึ่งซับซ้อนละเอียดละออและแยบยลมากมันถูกสร้างไว้อย่างพิถีพิถันแล้วก็ได้ถูกกำหนดทุกสิ่งเอาไว้อย่างลงตัวครบครันดีแล้วเนี่ยถ้าเราใส่วัตถุดิบเข้าไปผิดนะครับโรงงานนั้นหรือเครื่องยนต์กลไกนั้นมันย่อมมีโอกาสเสื่อมสภาพแล้วก็พังเร็วครับนะเมื่อมันพังเร็วเนี่ยก็แน่นอนครับอาการที่มนุษย์เราทำไม่ถูกต้องในการกินและนำทุกข์มาใส่ตัวก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองหรือบางวันก็มีอาการท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟันผุฟันกร่อนฟันโยกฟันคลอนแล้วก็มีเลือดที่เข้มข้นขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างจะต้องมีการถ่ายเลือดเทเลือดให้กันก็ปรากฏว่าให้กันไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับจากการที่ตัวอาจารย์ปริญญาเองนะฮะเราได้ศึกษาเอาไว้มากทีเดียวนะครับค้นคว้านะเอาไว้มากเราก็ค้นพบว่าในอดีตนั้นนะครับท่านผู้ฟังสัตว์ทุกชนิดก็จะมีเลือดที่เป็นกรุ๊ปเดียวกับมนุษย์เราเนี่ยแหละครับคำว่าเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวแปลว่ามันไม่มีกรุ๊ปครับกรุ๊ปโอก็คือ0กับคือ0

ไม่มีการแบ่งแยกความเข้มข้นของเลือดมนุษย์สามารถจะถ่ายเลือดกับสัตว์ได้สัตว์ก็จะสามารถถ่ายเลือดให้กับมนุษย์ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับนะมนุษย์ด้วยกันก็ยังแย่เลยนะครับหมายความว่าถ้าพูดกันให้เป็นธรรมะหน่อยว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันและให้เลือดกันไม่ได้ก็คล้ายๆกับสภาวะสังคมปัจจุบันที่จิตใจมนุษย์เป็นอย่างนั้นครับกายก็เลยเพี้ยนไปตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฉวยโอกาสเอาธรรมะข้อนี้มาแทรกแต่จริงๆแล้วมันบังเอิญในความเป็นมนุษย์ซะมากกว่าทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เราไม่ควรบริโภคเพราะว่าฟันก็ไม่ได้สร้างมาไว้ให้ทำหน้าที่ในการบริโภคเนื้อสัตว์นะแล้วก็เมื่อเราบริโภคแล้วทำให้เรามีปัญหาผมมีแง่คิดอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแง่คิดประเด็นนี้สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับสำคัญตรงที่ว่าท่านผู้ฟังครับเราใช้สมองซีกซ้ายใช้สติปัญญาเบื้องต้นในความเป็นมนุษย์เราคิดตามตรงนี้สักนิดนะครับเพื่อจะให้มองเห็นว่าเรากำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองเป็นทุกข์ทางกายซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นหลายคนก็เผชิญกับทุกข์ทางกายกันอยู่บ้างแล้วทุกวันนี้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่ากินเนื้อสัตว์เข้าไปนี่แหละครับแต่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปสัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ที่เรากินนะคงกินไปเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามันก็เข้าไปฝังตัวอยู่หรือเข้าไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในกระเพาะเราในร่างกายเราในเซลล์เรานะครับรับได้ไว้บางส่วนก็มีรับไม่ได้ก็ถ่ายออกมาก็มีใช่ไหมครับแล้วพอเข้าไปในร่างกายเราแล้วบางส่วนที่ขับถ่ายออกมาได้ในที่เป็นกากนะมันก็เน่าเหม็นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองดูดีๆนะครับสัตว์พวกเนี้ยเวลาเขาหมดอายุไขกายสังขารของเขาก็ล้มหมอนไม่ใช่ล้มหมอนนะล้มนอนลงไปบนผืนแผ่นดินแล้วร่างกายของเขาก็จะเน่าสลายไปตามการเน่าสลายไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติเรียกว่าไปตามสภาวะธรรมเขาก็เน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้วก็กลบกลืนไปอยู่ใต้พื้นแผ่นดินนั่นแสดงว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกระทั่งมนุษย์ด้วยครับที่มีกายสังขารต้องเอาศพไปฝังทำไมเผานะฮะมันก็จะต้อง ใช้แผ่นดินหรือแผ่นพื้นโลกนะเป็นสุสานนั่นก็คือทุกสิ่งที่มีกายสังขารต้องใช้พื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เป็นสุสานทั้งสิ้นและมนุษย์แปลกไหมครับสัตว์ตายจะต้องใช้แผ่นดินเป็นสุสานแต่มนุษย์ดันไปชิงทำให้เขาตายก่อนเวลาอันควรก็คือตายก่อนอายุไขแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนรหัสใหม่มาใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสุสานให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นด้วยการเอามันบริโภคผ่านเข้าทางปากของตัวเองนะครับในรูปแบบต่างๆนะจะผสมผสานนุ่นให้อร่อยลิ้นยังไงก็ว่ากันไปแต่ท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้เป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองไม่ต่างกันใช่ไหมครับผมถามว่าอยู่ดีๆไม่ชอบกายของเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรครับกายของเราจะสะอาดได้อย่างไรครับถ้าเราเปลี่ยนร่างกายของเราให้กลายไปเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เราเสพที่เราบริโภคที่เราทานกันเข้าไปในแต่ละมื้ออาหารหรือในแต่ละวันนะครับเพราะมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปเน่าไปเสียไปสลายกันอยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่เพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นพื้นเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดเพื่อจะเข้าข้างสัตว์หรือเข้าข้างมนุษย์แต่คิดแบบกลางๆสำหรับผู้ที่จะแสวงหาธรรมะที่สูงสุดในการที่จะทำให้เป็นความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองนั้นมีความสุขและนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับแนวสอนของธรรมะทางธรรมะที่บอกว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์บอกว่าโอ้ยเข้าถึงยากอย่าไปทำร้ายเขาแต่เราเป็นคนทำร้ายไม่ใช่เป็นคนที่ถูกทำร้ายความทุกข์นั้นก็เลยไม่อยู่กับตัวเราเราก็เลยอาจจะวางเฉยกันซะง่ายหน่อยแต่คราวนี้อาจารย์ปริญญามาพูดในมุมใหม่ให้ฟังครับว่าทำไมอยู่ดีๆไม่ชอบเราไปใช้ร่างกายเราเป็นสุสานแทนผืนแผ่นดินให้เป็นสุสานของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เรากินเขาเป็นอาหารเหล่านั้นไปทำไมครับและนี่แหละครับเพราะว่าถ้าพื้นดินเป็นสุสานนะครับสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายก็จะกลบกลืนอยู่ใต้แผ่นดินไม่ต่างกับร่างกายของเราครับนะสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายที่เกิดจากเนื้อสัตว์คือซากสัตว์เหล่านั้นก็จะเน่าเหม็นแทรกซึมกันอยู่ในร่างกายของเราแล้วทีนี้ล่ะครับการรับเอาสิ่งเน่าๆเข้าไปในร่างกายรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกาย
รับเอาสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายและมันจะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่อายุยืนยาวและมีการแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายที่จะเติบโตอย่างปกติได้อย่างไรครับการเป็นมะเร็งมะเส็งก็เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายของเราบางส่วนมันแบ่งตัวผิดปกติมันเติบโตผิดปกติไม่สม่ำเสมอกันกับเซลล์ทั้งระบบของร่างกายใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคนพบว่าถ้าตัวเองงดทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยตัวเองก็สามารถจะลืมตาดูโลกอยู่ได้ยาวขึ้นและบางคนถ้ายังไม่เป็นระยะสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะหายขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมล่ะครับเราจะทนให้ภาพที่เป็นมายาในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นสิ่งสอนเราเป็นสิ่งเตือนใจเราและทำให้เราคิดขึ้นมาได้เนี่ยนะทำไมเราไม่ทดลองดูบ้างล่ะครับจะเสียหายไหมครับถ้าเราจะงดทานเนื้อสัตว์กันให้หมดแล้วก็มาทานแต่พืชผักทานแต่เมล็ดธัญพืชเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ผมเชื่อมั่นว่าในโลกใบนี้ครับจะมีผู้คนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะครับที่เป็นผู้ประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรมที่งดทานเนื้อสัตว์กันมาเกือบตลอดชีวิตแล้วเขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวขณะที่มีสติปัญญาล้วนสมบูรณ์ทุกประการนะเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังก็ลองแสวงหาคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวสักนิดนะครับที่เขางดทานเนื้อสัตว์ลองสัมภาษณ์เขาดูสิครับว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเป็นไงร่างกายเป็นยังไงสุขภาพเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าหลายคนบอกว่าถ้าเรางดทานเนื้อสัตว์แล้วเราก็ขาดโปรตีนสิเพราะว่าในโปรตีนคือในเนื้อสัตว์นั้นมันประกอบด้วยกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายที่ร่างกายต้องการผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเชื่อเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเป็นการมองแค่ครึ่งทางครับนั่นครับเป็นการมองแค่ครึ่งทางเท่านั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังงี้ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำย่อยที่ถูกกลั่นออกมาจากต่อมที่จะทำหน้าที่หรือกลไกที่จะทำหน้าที่ในการแปรรูปสารอาหารในร่างกายเราอยู่ตั้งแต่ในปากของเรานะครับน้ำลายนี่ก็เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งนะตั้งแต่ในปากผ่านหลอดอาหารลงไปในคอนะผ่านไปถึงลำไส้เล็กผ่านมาถึงกระเพาะอาหารนะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่แต่ละทอดที่อาหารค่อยๆไหลเลี้ยวลดลงไปนั้นก็จะผ่านกลไกที่เขาจะผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อจะเล่นแร่แปรธาตุจากวัตถุธาตุทั้งหลายที่เรารับประทานหรือเราบริโภคเข้าไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์และจำเป็นตามที่ร่างกายต้องการกลไกในกายมนุษย์นั้นถูกกำหนดเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับผมยกตัวอย่างครับร่างกายของเราต้องการน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามอลโทสผมยกตัวอย่างนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเรียกว่ามอลโทสก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ในปากของเราในช่องปากที่จะมีน้ำลายเนี่ยมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่สามารถจะย่อยแป้งครับสารชนิดที่แป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดจากข้าวที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับที่อมอยู่ในปากแล้วกลัวกันกับน้ำลายที่อยู่ในปากขณะที่เรากำลังเคี้ยวเนี่ยนะครับไอ้น้ำลายเนี่ยก็จะมีสารที่เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่จะแปรสภาพจากแป้งเนี่ยไปเป็นมอลโทสส่วนหนึ่งครับเพราะมอลโทสเนี่ยก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าร่างกายเราเองเนี่ยนะฮะไม่มีตัวที่จะช่วยย่อยแป้งเพื่อเปลี่ยนเป็นมอลโทสเสียส่วนหนึ่งตามที่ร่างกายต้องการได้แล้วท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเที่ยวหาธรรมชาติหาสารอาหารในธรรมชาติหาผลิตภัณฑ์จากพืชจากธรรมชาติหรือจากเนื้อสัตว์ตัวไหนหรอครับที่จะค้นให้พบว่าไอ้มอลโทสมันอยู่ในสารชนิดมันอยู่ในสารอาหารชนิดไหนมันอยู่ในพืชผักต้นไหนใช่ไหมครับถูกไหมครับตรงเนี้ยแค่ในช่องปากเบื้องต้นเนี่ยก็สอนให้เรารู้แล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับน้ำย่อยที่ร่างกายเราถูกกำหนดให้ผลิตสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นสารอาหารที่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของมนุษย์เราต้องการได้ด้วยตัวเองครับอย่าเป็นห่วงครับหลายคนห่วงว่าถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเราจะขาดโปรตีนขาดกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายหลายชนิดทีเดียวเพราะกรดอะมิโนมีหลายชนิดนะครับหลายคนไปค้นพบว่าโอ้ในเนื้อสัตว์เนี่ยมีกรดอะมิโนตรงกับที่ร่างกายเราต้องการเป๊ะเลยนะครับหลายคนคิดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ไม่รอดแน่ๆผมถามท่านผู้ฟังว่า
ปรตีนที่กินเข้าไปเอาไว้ทำอะไรหลายคนก็บอกว่าเอาไว้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังอะไรแบบนี้แล้วก็มีพลังผมถามท่านผู้ฟังว่าแล้วเจ้าช้างม้าวัวและควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้งานเขาหนักกว่าที่ตัวเองทำอีกครับใช้ลากเกวียนใช้ไถนาใช้ลากซุงผมถามว่าหนักไหมครับให้มนุษย์ไปทำแทนสัตว์เหล่านั้นได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้ถามว่าทำไมอ่ะเอ้าก็บอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปลากเกวียนเองไปไถนาเองหรือไปลากซุงเองนี่ก็มีสัตว์ให้ใช้ล่ะนี่คือการพูดแบบตะแบงนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมต้องการจะถามท่านผู้ฟังเพื่อจะชวนคิดชวนคุยให้ลึกไปกว่าตรงนี้อีกสักหน่อยด้วยซ้ำไปว่าท่านผู้ฟังครับช้างม้าวัวควายที่เราว่าและเราได้พึ่งพาอาศัยแรงกายของเขาพละกำลังของเขานั้นมาจากไหนครับมาจากสารอาหารที่เขาทานเข้าไปใช่ไหมครับแล้วช้างม้าวัวควายเนี่ยทานเนื้อสัตว์ไปสักกี่กิโลครับท่านต้องเลี้ยงเขาได้เนื้อสัตว์สักกี่กิโลมีสัตว์กี่ตัวมีเลือดกี่หยดครับของเพื่อนมันเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายของเขาที่ต้องตายไปเพราะท่านฆ่าและเอาเนื้อไปให้เขากินไม่มีใช่ไหมครับเขากินอะไรครับก็กินธัญพืชใช่ไหมครับกินต้นหญ้ากินยอดหญ้ากินยอดไม้ใบไม้เขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์ให้เราเห็นเลยเพราะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนะช้างก็กินใบหญ้ายอดหญ้ายอดไม้ต้นเต่าร้างอะไรอย่างเงี้ยกล้วยนะแล้วก็แตงกวาที่เห็นกันนะครับนะส่วนควายนี่สบายมากครับปล่อยตามทุ่งหญ้าทุ่งนาเขาก็เคี้ยวเอื้องเขาได้ทั้งวันเห็นไหมครับเขาทานหญ้าครับแล้วร่างกายเขาเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วว่าปรากฏว่ามีสารอะมิโนซึ่งเป็นสารของโปรตีนเนี่ยนะฮะหลายชนิดอยู่ในควายอยู่ในวัวอยู่ในช้างอยู่ในม้าเหมือนกันหมดครับเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยครับในเป็ดในไก่ในหมูที่เราทานก็เช่นเดียวกันครับมีกรดอะมิโนเหมือนอยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังแล้วนี่คือแง่คิดตรงไหนครับแง่คิดตรงที่ว่าแสดงว่าโปรตีนที่จะทำให้ร่างกายอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์หรือกลายเป็นสัตว์ใหญ่สี่เท้าอย่างช้างม้าวัวควายที่ช่วยเราทำงานหนักๆได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้มาจากเนื้อสัตว์ด้วยกันใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่ากลไกอวัยวะที่อยู่ภายในของช้างม้าวัวควายเนี่ยยกเว้นวัวกับควายนะครับที่มีกระเพาะนี่มีหลายห้องเพราะกินแล้วเอาไว้ย่อยมันมีธนาคารของหญ้าที่อยู่ในกระเพาะลำไส้ของวัวของควายเนี่ยนอกนั้นแล้วว่าเนี่ยอวัยวะภายในของสัตว์เหล่านี้มันก็ไม่ต่างกันกับในมนุษย์เลยที่จะต่างกันก็ขนาดของมันเท่านั้นเองจริงไหมครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ไม่ดื้อรั้นนะไม่ดันทุรังเนี่ยได้ใช้สติปัญญาตามแนวคิดที่อาจารย์อยากจะชี้แนะท่านว่าถ้าท่านจะไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จงอย่าไม่ทานเป็นเพราะเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงทรงไม่บริโภคเนื้อสัตว์นะคือทานมังสวิรัติทำไมถ้าเราจะทำสิ่งใดเราจะต้องตอบได้ครับว่าทำไมเราจึงทำเช่นนั้นถ้าท่านทำแม้แต่ในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ทำและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นถ้ากับว่าท่านก็งมงายอยู่ดีเพราะนี่คือแนวคิดในวันนี้จะชี้ท่านที่ไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยได้รู้ความจริงว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะครับนะน่าคิดน่าฟังและน่าเชื่อถือไม่ใช่หรือครับและถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เวลาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วบุญกุศลก็จะเกิดแก่ท่านเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าอ๋อหน้าที่ของตัวเองในการที่จะดูแลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้และอายุยืนยาวแต่ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือให้ถูกต้องคือต้องไม่กินเนื้อสัตว์ครับนั่นคืออันสำคัญเลยถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีหุ่นดีนะหุ่นหล่อหุ่นเท่หุ่นสวยอะไรก็ตามทีนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ยอดไม้ใบหญ้าเขาก็เติบโตได้แข็งแรงได้และมีสารประกอบโปรตีนนะครับไม่ใช่ไปวิเคราะห์แล้วมีแต่สารประกอบที่ได้จากต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับนะมนุษย์ก็เช่นกันครับเราเองไม่เห็นจำเป็นต้องไปกินเลือดเนื้อของคนอื่นเราก็สามารถมีอายุยืนได้ท่านสังเกตไหมครับช้างม้าวัวควายนะทานแต่หญ้าเวลาถ่ายออกมามันมูลก็มันก็ไม่เหม็นแล้วมนุษย์เราล่ะครับคนไหนทานมังสวิรัตนะครับทานแต่ผักแต่หญ้าไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์หรือเลือดของสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องลองสังเกตอุจจาระของตัวเองดูสิครับว่ามันจะเหม็นเท่ากับคนที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆไหมนะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะมาชวนชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าถ้าเราจะมีความสุขในทางกายโดยอาศัยกอตัวแรกที่ผมพูดถึงก็คือต้องมีสุขภาวะอันเกิดจากการกินเนี่ยต้องกินให้ดีครับถ้ากินไม่ดีจะมีโทษแน่นอนการละเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือการที่จะทำให้ท่านได้เกิดบุญกุศลด้วยก็คือช่วยทำให้ชีวิตสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ดำรงอยู่ได้
การเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเพราะเขาเกิดมาเป็นสัตว์หน้าตาไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่มีจิตสำนึกที่ชาญฉลาดที่จะซ่อนตัวหลบหนีหรือใช้สติปัญญาเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากน้ำมือมนุษย์ได้เนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะช่วยตัวเองตรงนั้นได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเรายิงนกนัดเดียวนะครับก็นะได้นกหลายตัวเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างแบบนี้สำหรับผู้ประพฤติธรรมอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เป็นภาษาที่ชาวบ้านชอบใช้กันไม่ใช่หรือครับว่าเรายิงด้วยกระสุนนัดเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวคือเราหยุดกินเนื้อสัตว์เสียเนี่ยเราจะได้2อย่างครับ1ได้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้อายุที่ยืนยาวกลับคืนมาอย่างที่2ทำให้เราละเว้นจากการทำชั่วคือการทำบาปโดยจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยปากนั่นคือบาปถูกไหมครับเป็นบาปคือการผิดทางจิตวิญญาณต่อผู้อื่นเรียกว่าบาปแต่การผิดในทางโลกต่อกายสังขารของเขาและผิดบาปตัวขออภัยผิดต่อกายสังขารของตัวเองคือการบริโภคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือไปทานเนื้อสัตว์อย่างเนี้ยนะเราก็สามารถจะได้ประโยชน์ถึง2ทางด้วยกันทำให้ตัวเราเองก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่าเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตามหน้าที่ของมนุษย์เราที่เป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกคือกินอย่างถูกต้องและยังสามารถจะช่วยทำให้สัตว์ร่วมโลกของเราทั้งหลายเขาพลอยมีความสุขกับเราไปด้วยไม่ต้องถูกเราเข็นฆ่าทุกชนิดรักชีวิตทั้งสิ้นครับสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านเพราะเขามีจิตวิญญาณเหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีสติปัญญาของสมองที่เฉียบขาดเหมือนเราเขามีแต่จิตสัญชาตญาณเท่านั้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์กับสัตว์นะครับเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของเขากับเราล้วนเหมือนกันครับคือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลในตนเองและมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองครับแต่เวลาจิตวิญญาณเขาไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามเขาเองถูกกำหนดให้ใช้แต่จิตสัญชาตญาณไม่ถูกกำหนดให้ใช้จิตสำนึกนั้นในบทบาทของความเป็นสัตว์เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้ความไร้เดียงสาของเขานั้นทำให้โลกใบนี้งดงามครับเขาสามารถจะเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์อย่างพวกเราได้แต่ถ้าเขาเกิดมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เราท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันครับแค่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างพวกเราเนี่ยมีจิตสำนึกเหมือนกันมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอๆกันหรือเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในความฉลาดบ้างเล็กน้อยโลกใบนี้ก็วุ่นวายเพราะการที่มนุษย์เราไปใช้สติปัญญาหรือใช้จิตสำนึกที่ไร้สำนึกกระทำต่อกันไม่ถูกต้องเสียแล้วล่ะครับจริงไหมครับหรือถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยมีเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดใช้จิตสำนึกเป็นเหมือนมนุษย์เข้าให้บ้างและถามว่ามนุษย์เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรครับเพราะขนาดอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยกันก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ตลอดทั้งวันยังหาความสุขให้แก่กันและกันไม่ค่อยจะได้ยังสร้างความวุ่นวายสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในหมู่ตนเองตั้งมากมายนี่ถ้ามีสัตว์ทั้งหลายมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์ด้วยพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยคิดแบบมนุษย์ได้ด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่ามันจะวุ่นวายสักขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างลงตัวที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ความมีอำนาจเหนือของเราที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายไปเอาเปรียบเบียดเบียนเขาเลยครับถ้าจิตเราบริสุทธิ์จริงไม่รู้จักเอาเบียดเบียนไม่รู้จักเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตของตัวเองไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ผู้ยากไร้สัตว์ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราหล่อก็ไม่หล่อเท่าเรานะครับสวยก็ไม่สวยเท่าเราและก็นะความสามารถในการใช้สติปัญญาของเขาก็แทบจะไม่มีเพราะเขามีแต่จิตสัญชาตญาณขณะที่สัตว์บางชนิดท่านเอามาเลี้ยงไว้ง่ายๆใกล้ตัวท่านยังฝึกให้เขาใช้สัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูเรียนรู้ที่จะฟังภาษามนุษย์เรียนรู้ที่จะพูดเรียนแบบมนุษย์แก้วจ๋าแก้วจ๋าอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นคือสิ่งที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะสร้างโลกของเราให้เหมือนสวรรค์บนดินได้ก็ต้องด้วย1สมองกับ2มือของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับกินดีมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการที่เราจะทำให้กายของเราเป็นสุขด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็คือให้ฉลาดในการบริโภคหรือฉลาดในการกินนั่นเองนะครับเราก็แนะเน้นว่าฟันของเราเป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันในทุกมื้ออาหารหรือทุกคำที่เรารับประทานนั้นสิ่งที่คู่ควรกับสุขภาพสังขารของเราที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเติมเต็มเข้าไปเพื่อเป็นอาหารคงจะไม่พ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือเป็นเมล็ดธัญพืชกับผักทั้งหลายผลไม้ทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือการทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการที่เราจะเติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราโดยเราชี้ให้เห็นเหตุผลของการไม่รับประทานจากลักษณะของฟันที่มนุษย์ทุกคนมีไว้ในปากคือมีลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดเอาไว้เฉือนและเอาไว้บดนะโดยใช้กรามไม่ได้มีเขี้ยวมีงาเอาไว้ฉีกเนื้อสัตว์ด้วยกันแล้วก็มากินกันนะครับและอย่างที่สองก็คือเราแนะเน้นในเรื่องของการที่จะไม่ใช้ร่างกายของเรามาแทนสุสานของสัตว์เหล่านั้นการใช้ร่างกายเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นก็คือเอาเนื้อเอาเลือดของเขาเข้ามาไว้ในร่างกายของเราและให้มันเน่าให้มันเหม็นอยู่ในร่างกายของเราขับถ่ายออกมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะแล้วก็ทำให้กายสังขารของเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำให้เป็นคนที่มีอายุไม่ยืนยาวสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงที่ตัวเองจะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองในชีวิตประจำวันเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ฟังว่าหน้าที่ของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ในทางโลกที่จะต้องทำมาหากินหรือในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างอย่างเดียวนะแต่ว่าเรายังมีหน้าที่จะต้องดูแลสุขภาพกายหรือสุขภาวะทางกายของตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นอันดับแรกและเราก็ได้เรียนรู้กันว่าต่อไปนี้นะถ้าเราจะลองงดเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์กันดูบ้างมันจะสร้างสุขภาวะทางกายให้เราได้ไหมนะวิธีการอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้หน้าที่ของตัวเราเองที่จะทำต่อร่างกายของตัวเราเองในการให้แต่สิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับไม่ใช่ให้แต่สิ่งที่อร่อยๆหรือไม่ได้ให้แต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจเราเข้าไปในร่างกายของเราด้วยการบริโภคไปตามใจฉันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นคือเรื่องแรกมันถ้าหากว่ามนุษย์เราสามารถที่จะใช้ปากได้อย่างถูกต้องใช้ปากได้อย่างถูกต้องก็คือกินในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าเราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็สมแล้วที่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่เพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังครับนะนอกจากเราจะทำหน้าที่ในการใช้ปากเพื่อกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นได้แล้วเรายังช่วยทำให้สัตว์พวกนั้นพ้นทุกข์ไปจากการที่ถูกเราเบียดเบียนเอาเปรียบเข่นฆ่าทำร้ายหมายชีวิตพวกเขาไปด้วยถูกต้องไหมครับทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำให้กายมีความสุขในกอไก่ตัวที่2จาก3กอที่เราเคยกล่าวไว้คือกินกามแล้วก็กอนะตัวกามซึ่งเป็นกอไก่ตัวที่2ถ้าหากว่าเราบริโภคมันไม่ถูกต้องเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องมันก็สามารถจะนำทุกข์มาหาเราได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์จะต้องทราบไปก่อนว่าหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติกามกิจเหมือนกันเพื่ออะไรครับเพราะว่าการปฏิบัติกามกิจตรงนี้นั้นกายสังขารเราโดยจิตวิญญาณถือรหัสติดตัวมาให้เราด้วยเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะสืบสกุลของความเป็นมนุษย์ให้กับเรานั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์เราแต่ละคนโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่อีกประการหนึ่งก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์เอาไว้ครับ
การที่เราจะดำรงเผ่าพันธุ์ของการเป็นมนุษย์เอาไว้ไม่ให้สิ้นสูญไปจากโลกนี้นั้นนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสืบพันธุ์เพื่อจะดำรงตนของความเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้คือการสร้างลูกการสร้างหลานเอาไว้บนโลกใบนี้นั่นเองเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหรือทารกที่จะให้มีชีวิตอยู่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนคนผู้ใหญ่ที่เสื่อมสลายตายไปตามวัยตามสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราที่แท้จริงนั้นเราจะต้องปฏิบัติภารกิจอันสำคัญตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งคือการสืบพันธุ์คือการเสพกามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อสร้างมนุษย์คนใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทารกมาทดแทนมนุษย์คนเก่ารุ่นเก่าที่แก่แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนั้นเพื่อทำให้รูปธรรมมนุษย์บนโลกใบนี้มีความสมดุลตามหลักของธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเรารักที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็จะต้องสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเราด้วยว่าเกิดมาแล้วนะเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประพฤติกามกิจหรือสืบพันธุ์แค่ไหนจึงจะถูกต้องอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพียงใดจึงจะดีงามนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องคิดและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของมนุษย์นั้นหลายคนเคยกล่าวกันไว้ว่ามี3กอเหมือนกันคือกินกามเกียรติไม่ได้กินไม่ได้เสพกามไม่มีเกียรติมนุษย์จะมีความทุกข์จะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ในมุมมองเหล่านั้นผมเองคงมีพักจะต้องนำมากล่าวถึงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจอะไรกันตรงนี้เพราะหลายคนก็คิดกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้ประพฤติธรรมที่รายการนี้อยากจะส่งเสริมแนวคิดให้กับท่านได้บ้างก็คือว่าทุกอย่างนะครับล้วนเป็นดาบสองคมไม่ว่าเรื่องการกินหรือเรื่องของการเสพกามก็ตามกินมากเกินไปก็เป็นทุกข์กินน้อยเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินเลยก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งบางคนมีกินมั่งไม่มีกินมั่งก็ยังทุกข์เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าเราถือว่าการเสพกามนั้นเป็นสรณะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของตัวเราเองแล้วเราก็ทุกแน่ๆครับเป็นความทุกแน่ๆนี่คือในเบื้องแรกเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราคิดว่าเรื่องการเสพกามหรือการสืบพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของตัวเราแล้ววันๆหนึ่งเราก็คงจะไม่ต้องทำอะไรนะครับมัวแต่มุ่งที่จะสนใจแต่เรื่องเหล่านี้มันก็จะทำให้เราบกพร่องในการดำเนินชีวิตในเรื่องอื่นๆเข้าไปอีกเพราะจิตใจเรามัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมครับการจะหาความสุขในชีวิตก็คงหาไม่ได้เช่นถ้าหากว่าเราขาดเราหาที่ระบายหาที่ปฏิบัติกรรมกิจอะไรของเราระหว่างเรากับใครสักคนหนึ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตแน่ๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าพูดมากไปในขณะที่ออกอากาศไปอย่างเนี้ยบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมก็เลยอยากจะพูดกันแบบกลางๆเพื่อทำให้ท่านที่เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางปัญญาวุฒิภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ร่างกายทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจกันเป็นในๆก็คงจะบอกว่าถ้าเราเห็นแก่เสพกามขณะที่เราเสพไม่พอมันก็เป็นทุกข์นะครับและขณะที่เราเห็นแก่เสพกามแล้วเราไม่มีโอกาสได้เสพเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีพอเหมาะพอควรนะเราจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญคือท่านต้องเรียนรู้ว่าบทบาทของเราในการที่ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตรงนี้ซึ่งเป็นการเรียกร้องต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมนี้คืออะไรผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับคือเพื่อทำหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพราะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าไม่มีการประกอบกามกิจกันนะฮะในบรรดาคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเนี่ยการมีลูกคือการสร้างลูกคือสร้างคนใหม่ขึ้นมาในครอบครัวเจ้าตัวน้อยนะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นเนี่ยบางครั้งแทนที่จะเก็บกามเอาไว้เสพหรือเอาไว้ประกอบกิจก
ับคนที่เรารักคือภรรยาของเราคือสามีของเราแต่เราทำไม่ถูกต้องเราใช้กามอารมณ์ตรงนั้นไม่ถูกต้องเราเสพผิดคู่ผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดเวลาผิดคนถามจริงๆนะครับว่านั่นคือทุกข์หรือเปล่าครับนั่นคือทุกข์อย่างแน่นอนเช่นถ้าเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนจะชิงสุขก่อนหามนะไปใช้กามอารมณ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องคือยังไม่ถึงเวลาที่จะทำยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าก็เรียกว่าชิงสุขก่อนหามทุกข์ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังก็ทุกข์อย่างแน่นอนครับหรือบางคนเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับแต่ก็พยายามปิดกั้นตนเองไว้ไม่ยอมมีคู่บางครั้งก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเหมือนกันเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของธรรมชาติปฏิบัติตนในการผิดแบบผิดรูปของความเป็นมนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วก็โอเคครับเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะถึงเวลามีคู่แล้วไม่ยอมมีคู่ก็ย่อมจะได้นะครับไม่มีใครห้ามแต่ว่านั่นก็คือการปฏิบัติผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้นะครับถามว่าไอ้ธรรมชาติคือความถูกต้องเหมาะสมดีงามคือความพอดีความพอมีความพอควรหรือความพอเพียงมันสิ่งเหล่านี้ครับนิยามมันเป็นอย่างนี้ฟังแล้วสวยหรูดีแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าพอดีพอมีพอควรพอเพียงมันตรงไหนล่ะครับซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการให้มีกายสังขารที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวและเติบโตได้อย่างปกติเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้กามอารมณ์ให้เป็นประโยชน์ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของเราที่จะต้องรับผิดชอบกันนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ1เราจะปฏิบัติกิจกรรมเนี้ยนะครับเราจะใช้กามอารมณ์เนี้ยเพื่อการดำเนินชีวิตของเราให้อย่างมีความสุขนั้นเราจะใช้มันอย่างถูกต้องนะครับใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกเวลาถูกไหมครับแล้วก็ใช้มันให้ถูกคนด้วยถูกต้องถูกเวลาและถูกคนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามหลักธรรมชาติที่เป็นสากลของความเป็นมนุษย์ถูกเวลาก็หมายความว่าวัยเนี้ยเป็นวัยเรียนหรือเป็นวัยรักนะหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับใช่มั้ยฮะความพอเหมาะพอควรนะมันเป็นแค่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติผมเชื่อมั่นว่ากามอารมณ์ก็สามารถจะสร้างความสุขสร้างความสงบแล้วก็ทำให้เราไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นมาภายหลังในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้มันหน้าที่ของตัวท่านเองก็จะต้องดูแลเหมือนกันนะดูแลตนเองคนสมัยปัจจุบันนี้มีความทุกข์กันอยู่2ด้านในเรื่องกามอารมณ์ด้านที่1ประสงค์จะมีกามอารมณ์กับเขามั่งแต่กลับไม่มีนั่นคือความผิดปกตินะครับประการที่2ครับนะมีกามอารมณ์แต่มีมากเกินไปก็ใช้พร่ำเพรื่อฟุ่มเฟือยก็สามารถจะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมและก็เป็นทุกข์ย้อนกลับมาสู่ตนเองได้อีกเหมือนกันอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ทำให้กายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองเกิดความทุกข์ได้เพราะใช้กามอารมณ์ไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับการประพฤติปฏิบัติตนเองให้มีความสุขทำให้ร่างกายมีความสมดุลนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เสื่อมโทรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้กามอารมณ์อย่างไม่ถูกต้องนะมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำความเข้าใจมันครับการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องอาศัยพละกำลังทางร่างกายมากพอสมควรนะครับในการประกอบกิจกรรมเช่นนี้ครับแล้วก็มันจะต้องทำให้จิตใจของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งสติปัญญานะจะต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ไปพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเนี่ยนะครับไม่รู้จักคำว่าพอดีพอควรหรือพอเพียงที่จะมีกิจกรรมลักษณะนี้กับใครก็ตามที่เขายินยอมพร้อมใจกันกับท่านเนี่ยนะมากเกินไปเราพูดในประเด็นนี้นะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆในการรับผิดชอบของตัวเราเองในวันนั้นไปถ้าปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของกามอารมณ์นี้มากไปฝักใฝ่มากไปมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดพัฒนาเพราะว่ามันมัวแต่จะใช้จิตใจใช้อารมณ์นำหน้าซะการใช้สติปัญญาก็ไม่เกิดถูกไหมครับเพราะว่าในการปฏิบัติกิจกรรมทางกามอารมณ์นั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาสมองก็เหมือนมีดนะครับถ้าเราว่างเว้นจากการรับมันไปวันๆมัวแต่ใช้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามเมนะหรือกามาผมถามจริงๆว่าสมองหรือสติปัญญาของเราเนี่ยมันจะเฉียบคมอยู่ได้ยังไง
จริงไหมครับมีดก็ต้องรับสมองก็ต้องรับครับไม่งั้นมันไม่คมนะฮะมันถ้าใครหมกมุ่นกับกามอารมณ์มากๆมีสมองหรือมีสติปัญญาก็เหมือนไม่มีก็กลายเป็นคนโง่ไปปัญญาทึบไปอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือถ้าเอาแต่หักโหมทางด้านกามอารมณ์สุขภาพร่างกายก็จะทรุดโทรมครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าต้องใช้พลังงานมากโขอยู่เมื่อใช้พลังงานไปมากโขก็ต้องกินเปลืองนะครับพอกินเปลืองไม่พอกินหรือกินเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่เพียงพอจะใช้ก็เป็นทุกข์อีกครับนะเช่นนอนไม่หลับนะอ่อนเพลียหรือเอาแต่ง่วงทั้งวันครับพอตอนจะออกกำลังออกแรงหน่อยพลังกายที่จะใช้ในการทำงานเพื่อการสร้างสรรค์ไม่มีครับเพราะว่ามันหมดไปกับพลังที่ใช้ไปในทางเพศซะมากกว่าแล้วนะหรือไม่งั้นก็อ่อนเพลียเพลียแรงครับนอนทั้งวันนอนนานก็งานน้อยครับนะเสียงานเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นก็ยากจนก็ร่อยรอลงไปเหมือนกันอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนให้ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าเราจะมีความสุขในเรื่องของกามอารมณ์นะเราจะต้องรู้จักคำว่าเพียงพอและแน่นอนครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราจะต้องรู้ได้ว่าการที่มนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยนะเสพกามหนึ่งครั้งเสพกามหนึ่งครั้งนะครับเราจะต้องใช้พลังไปสูงมากมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับว่าถ้าเรานะสั่นสะเทือนร่างกายของตัวเราเองไปใช้พลังเพื่อการนี้หนึ่งครั้งเพื่อความสุขสุดยอดอะไรของเราอย่างที่ว่าที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะมีพลังงานภายในที่สับสนมากนะครับต่อการใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันสับสนมากถึงขนาดที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะให้พลังงานในร่างกายของตนเองเกิดความสมดุลขึ้นมาได้ภายหลังประกอบกามกิจอะไรเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายเพื่อให้พลังงานคืนความสมดุลดังเดิมอย่างน้อยคือ3วันอย่างมากคือ6วันพูดง่ายๆก็คือในมนุษย์ทั่วไปจะต้องใช้เวลานาน3ถึง6วันเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้ความสมดุลทางพลังงานในมิติของจิตเนี่ยนะเข้าที่เข้าทางคือคืนสู่สภาวะปกติได้พูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะต้องมีพลังทั้งทางกายและพลังทางจิตวิญญาณถูกต้องไหมครับการประกอบกามกิจหรือการใช้กามอารมณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั้นท่านผู้ฟังไม่ทราบหรอกนะครับว่าพลังที่ต้องสูญเสียไปนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่พลังทางร่างกายอย่างเดียวครับแต่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานทางจิตวิญญาณของตนเองด้วยถ้าหากว่าเราใช้พลังตัวนี้ไปพลังตัวนี้มันจะต้องรื้อฟื้นกลับคืนสู่ความสมดุลให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้ไปหนึ่งครั้งมันจะต้องใช้เวลานานถึง3วันอย่างนี้ครับนั่นถ้าเป็นท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเช่นเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการสื่อจิตในระดับในการสื่อจิตก็เรียกว่าเป็นการใช้พลังจิตหรือฝึกการสื่อภาษาสากลคือภาษาจิตกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือกับรูปธรรมอื่นๆอย่างนี้ครับจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับใครอื่นได้เลยครับภายใน3วันเป็นอย่างน้อยหรือติดต่อได้ก็จะไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเนื่องจากพลังทางจิตวิญญาณเกิดการสับสนเพราะไปเสพกามเข้าให้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนให้มนุษย์ทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังทุกคนได้ทราบว่าทางพระทางเจ้าที่ก็บอกว่าห้ามเคลื่อนหลังน้ำกามห้ามเสพสมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีคำอธิบายให้เราฟังแต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้วเรามีคำตอบให้ท่านตรงนี้ครับว่ามันจะต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปมากและพลังงานภายในร่างกายก็จะสับสนโดยเฉพาะพลังทางจิตวิญญาณจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพักผ่อนที่พอเพียงอย่างน้อย3วันแต่ถ้าใครไปเสพกามในขณะที่สภาวะกายสังขารที่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงอยู่แล้วแล้วก็พลังทางจิตวิญญาณถดถอยอยู่แล้วเพราะเพิ่งฟื้นมาจากการเจ็บปวดป่วยไข้ใหม่ๆอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นพลังทางจิตวิญญาณไม่น้อยกว่า 4-6 วันเลยทีเดียวครับจึงจะสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้รายละเอียดเรื่องนี้ในวันที่เราพูดถึงความสุขทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นด้วยเราจะนำมากล่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าพลังทางจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยมันอ่อนแอย่อหย่อนลงไปมันก็แน่นอนครับมันก็จะมีผลให้พลังทางจิตปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยอ่อนด้อยลงไปด้วยพลังทางจิตหยาบ
จิตปัจจุบันอ่อนด้อยลงไปด้วยมันก็จะมีผลให้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยมีสุขภาพแย่ลงตามไปด้วยเหมือนกันเพราะกายและก็จิตใจคือกายสังขารเนี่ยนะฮะกับจิตใจของเราเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเองครับกายจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าจิตใจสับสนจิตใจอ่อนแอนะพลังจิตแข็งแกร่งสมดุลพลังกายแข็งแกร่งสมดุลมนุษย์คนนั้นก็จะมีพลังอำนาจสูงและยิ่งถ้าจิตวิญญาณมีพลังที่แข็งแกร่งสมบูรณ์มั่นคงอีกด้วยทุกอย่างก็ไปได้สวยแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของความสุขที่ เกิดขึ้นทางกายของเรามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลอยู่ในตนเองมันการที่จะเกิดความสุขตรงนี้ได้สมดุลตรงนี้ได้เรื่องหนึ่งที่จะเป็นภัยกับตัวเราก็คือการไม่ฉลาดในการเสพกามหรือการใช้กามอารมณ์ในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงและเรียนรู้ได้ว่าเป้าหมายของการใช้กามอารมณ์ในการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้กายของเรามีความสุขเพื่อทำให้กายของเรามีความสงบและทำให้กายของเรามีความสมดุลบทบาทหน้าที่ของคนที่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมอย่างท่านผู้ฟังหรือเราท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้มันให้เป็นนั่นเองครับต้องใช้มันให้ถูกต้องนั่นเองจริงอยู่ครับอารมณ์เหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักระมัดระวังเรารู้จักสำรวมและเรารู้จักอดกลั้นหรือรู้จักหลีกเลี่ยงมันหรือฉลาดที่จะใช้มันนะครับถ้าจะพูดให้สวยหรูสวยงามใช้อย่างเพียงพอหรือพอเพียงและใช้มันได้อย่างถูกต้องปัญหาทางกายภาพก็คงจะไม่มีท่านผู้ฟังครับการหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอยู่เพียงด้านเดียวมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจึงจะต้องรู้จักเสพรู้จักบริโภคกามเหมือนกันนะครับกามในที่นี้หมายถึงกามอารมณ์อย่างที่ผมบอกนะอย่านะมากเกินไปฝากไฟจนเกินไปเป็นทุกข์แน่ครับและอย่าน้อยจนเกินไปจนลืมทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ซึ่งจะต้องมีหน้าที่สร้างบุตรสร้างหลานเพื่อสืบทอดความเป็นมนุษย์ของตนบนโลกใบนี้เอาไว้นั่นเองครับและก็อย่าลืมครับมีลูกมากก็จะยากจนนะทุกวันนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่มีลูกเอาไว้เท่าที่เรามีเวลามากพอและมีความพร้อมอย่างเพียงพอที่จะดูแลเพื่อจะให้เขาเป็นลูกที่ดีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของสังคมโลกของเราเป็นสังคมโลกที่แข็งแกร่งมั่นคงเพราะมีทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเต็มโลกดีกว่าเป็นคนมากมายแต่รกโลกเพราะหาความเป็นคนดีไม่ค่อยจะได้ท่านผู้ฟังครับความสุขในเรื่องของการเสพกามคือความพอดีความพอเพียงและการรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเรามีอารมณ์ทางกามหรือมีทางกรรมอารมณ์เนี่ยอยู่ในจิตใจเรามันมีไว้เพื่อสิ่งใดเพื่อไว้สร้างโลกต่างหากท่านผู้ฟังครับไม่ใช่สร้างสุขด้วยความเสียวอย่างที่หลายคนเขาคิดกันครับถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคงไม่ใช่แนวทางของผู้ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราได้กล่าวอย่างสืบเนื่องมาแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่จะน้อมนำเอาความสุขมาให้กับตัวเรานั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ถูกต้องและที่ผ่านมาผมก็กราบเรียนท่านผู้ฟังผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าส่วนมากแล้วเรายังบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเรากันอยู่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองแต่หน้าที่ทางโลกของเราเท่านั้นว่าเราจะต้องมีภารกิจอะไรต้องรับผิดชอบอะไรกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งคือการทำหน้าที่เพื่อตนเองโดยเฉพาะการทำหน้าที่ทางกายสังขารของเราในการที่จะดูแลมันนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนเรานั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรือสุขดิบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายของเราย่ำแย่นะครับเช่นเรื่องของการเติบโตเรื่องของการแข็งแรงเรื่องของการอายุยืนยาว3สิ่งเนี่ยครับถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคือเติบโตไม่ปกติแข็งแรงไม่ค่อยปกติอายุไม่ยืนยาวอย่างปกติมนุษย์ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับแต่ส่วนมากมนุษย์ก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสำเร็จคือความสุขทางกายที่ต้องการได้เราพูดไปแล้วนะในเรื่องของความสุขทางกายที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราได้เพราะเราเหลวไหลละเลยเนื่องจากเกิดการบกพร่องต่อหน้าที่ในเรื่องของการกินหรือการบริโภคไม่ถูกต้องแล้วก็บกพร่องต่อหน้าที่ของเราในเรื่องของการใช้กามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันนะเรากล่าวไปแล้ว2ส่วนด้วยกันคราวนี้มาถึงส่วนที่3ที่เป็นกอไก่ตัวที่3ตัวสุดท้ายนะกินกามแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้คือคำว่ากอกไม่เอกกอตรงนี้นะครับคำว่าก่อในที่นี้หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับบางคนเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่สุขก็หาทุกข์ใส่ตัวได้เหมือนกันก็คือแทนที่จะมีความสำรวมในการดำเนินชีวิตแทนที่จะอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสงบก็คอยหาเรื่องใส่ตัวทำตัวให้เป็นปัญหาต่อผู้อื่นไปเที่ยวสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นๆแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์คือทางจิตใจแล้วก็แสดงพฤติกรรมต่างๆบางอย่างตอบสนองมาหาเราเมื่อเราสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกลับมาหาเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวเหมือนหาเหาใส่หัวนั่นแหละครับวันหนึ่งความทุกข์ของมนุษย์เราก็เกิดขึ้นจากการก่อกรรมก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้กายสังขารของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราต่างๆนะลงมือทำหรือแสดงออกแต่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้คนอื่นเขามองเห็นแล้วตัวเราเป็นคนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่ใช่แสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามเช่นพูดก็พูดขวางหูขวางตาคนอื่นเนี่ยการกระทำใดๆก็ตามก็ขวางหูขวางตาคนอื่นชอบทำตัวเป็นอุปสรรคต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์หรือเรื่องของความสุขของคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากจะกินเป็นแล้วกินอย่างถูกต้องแล้วใช้กามอารมณ์เป็นใช้กามอารมณ์อย่างถูกต้องแล้วมนุษย์เองก็จะต้องรู้จักใช้กายสังขารของตนเองแสดงออกหรือกระทำให้ถูกต้องด้วยพูดง่ายๆก็คือรวมๆแล้วคือต้องประพฤติดีด้วยนั่นเองครับหรือถ้าเราจะกล่าวให้ชัดเจนไปกว่านั้นก็แปลว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับถ้ามีมือจะทำอะไรด้วยมือก็จะต้องใช้มือทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้มือไปทำในสิ่งที่ทำลายนะหรือทำร้ายผู้อื่นการใช้มือไปทำลายหรือไปทำร้ายผู้อื่นผมก็เรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าใครใช้มือมาทำลายหรือทำร้ายเราเราพอใจไหมครับเราย่อมไม่พอใจเราย่อมไม่สบอารมณ์แน่นอนครับแต่ถ้าเขาใช้มือของเขานะปฏิบัติต่อเราอย่างถูกต้องเช่นเขายกมือไหว้เราอย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าเขาใช้มือของเขาสองข้างเป็นถูกต้องไหมครับเขาไหว้เราเขาให้เกียรติเราเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเขาหยิบยื่นความดีงามให้กับเราเราย่อมอิ่มเอิบเบิกบานเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเกียรติเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมครับเพราะเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเรามันนั่นเองนั่นแสดงว่าการใช้มือประนมไหว้นะแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อกันนั่นเป็นการใช้กายสังขารก่อกรรมในสิ่งที่ไม่เกิดผลกรรมทางด้านลบ
ทำให้ผู้ยกมือไหว้คือผู้ก่อกรรมก็มีความสุขทำให้ผู้ได้รับผลกรรมนั้นก็คือผลลัพธ์จากการกระทำคือการไหว้นั้นก็พลอยมีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญแต่คนส่วนใหญ่นะครับหรือตัวเราเองก็เหมือนกันในการแสดงบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้กันมากถูกไหมครับ

แท้จริงแล้วบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสดงออกหรือกระทำใดๆต่อผู้อื่นโดยใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยแสดงออกหรือประพฤติเนี่ยนะฮะเป็นไปตามความธรรมดาของตัวเขาเองหรือตัวเราเองซะมากกว่าผมเรียนแล้วนะครับว่าถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยแปลว่ามันย่อมมีถูกต้องเหมาะสมดีงามและในขณะเดียวกันบ่อยครั้งหรือบางครั้งมันย่อมมีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคละคล้าปนกันไปด้วยแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจหรือมีความจริงจังในการที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายเนี่ยนะครับที่คนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ให้มันถูกต้องเนี่ยก็คือระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองแล้วโอกาสที่ตัวเองจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับที่กำลังกล่าวนี้ก็คือการที่ผมกำลังจะให้นิยามหรือความหมายแก่ท่านผู้ฟังว่าคำว่าธรรมดาพฤติกรรมที่เป็นธรรมดาของตนเองกับพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเองนั้นมันต่างกันอย่างไรถ้าจะชี้ให้ชัดเจนก็คือถ้าเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมดามันย่อมมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับนั่นก็คือปุถุชนครับแต่ถ้าคนใดก็ตามสามารถประพฤติตนให้ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงนั่นหมายความว่าทุกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือที่กระทำต่อกันและกันนั้นมันจะต้องมีอยู่สถานเดียวครับคือไม่ถูกต้องก็ต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็ต้องดีงามครับหรือทั้งถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นเราจึงจะเรียกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือกระทำเหล่านั้นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับนั้นคำว่าธรรมชาติจะต้องถูกต้องเหมาะสมดีงามและคำว่าธรรมดาแปลว่ามีถูกมั่งผิดมั่งเหมาะสมมั่งไม่เหมาะสมมั่งดีงามมั่งไม่ดีงามมั่งทีนี้ถามว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรามีจิตทั้ง189ตัวในการทำหน้าที่แบ่งกันทำหน้าที่นะในชีวิตประจำวันในยามตื่นและยามหลับเนี่ยมากมายก่ายกองแม้กระทั่งการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆต่อกันด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี่ก็ตามมันสามารถจะแสดงออกได้เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดได้ก็ตามที่เป็นอัตโนมัติมนุษย์เราก็เลยมักจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคือเมื่อแสดงออกโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นเนี่ยในการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามออกมาสักสิ่งหนึ่งคำว่าง่ายขึ้นในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเราไม่ต้องตรึกตรองเราไม่ต้องมองเราไม่ต้องพิจารณาให้มันละเอียดลึกซึ้งแยบยลให้มากความหรือให้เสียเวลาพอเรานึกเราคิดว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาจิตมันสั่นสะเทือนเมื่อไหร่กายก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเมื่อนั้นตรงนี้ครับคือปัญหาของมนุษย์เราที่อยู่ในสังคมรายวันนะครับที่เรามีความสุขรายวันมีความทุกข์รายวันอันเกิดจากการกระทำผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องของตัวเราเองที่ไปกระทำต่อผู้อื่นเข้าและเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าที่เราเองไปกระทำต่อคนอื่นทั้งโดยเจตนาหรือไม่รู้ตัวคือไม่เจตนาและทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์วันทั้งวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถแสดงบทบาทกันอยู่อย่างเนี้ยสลับกันไปสลับกันมาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่คิดก่อนทำไม่ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจประพฤติปฏิบัติต่อกันนั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมีความเคยตัวและมีความเคยชินที่จะแสดงออกที่กระทำนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าการแสดงออกหรือการกระทำอะไรที่เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติของเราเองในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันเกิดจากจิตของเราเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนนึกว่าจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนึกว่าจะพูดอย่างไรก็พูดออกไปเช่นนั้นถูกต้องไหมล่ะครับเมื่อเราทำอย่างนี้นั่นแสดงว่าจิตของเราทำงานอยู่อย่างเดียวแต่สติปัญญาของสมองเนี่ยมันยังไม่เกิดให้เราได้ใช้ให้เราได้พิจารณาเลยมันเมื่อเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไตร่ตรองนะมันก็เหมือนกับเราตีตั๋วเที่ยวเดียวครับตีตั๋วขาเดียวอะเวลานั่งรถทัวร์หรือนั่งรถไฟคือมีแต่ตัวขาไปไม่มีตั๋วขากลับก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการนึกก็เหมือนกันนึกว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำเลยแสดงว่าเรานึกด้านเดียวนะครับนึกอยู่ด้านเดียวด้านของใครล่ะครับก็เป็นด้านของตัวเราอย่างเดียวนึกว่าจะทำสิ่งใดเราก็ทำความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยมันจะชี้วัดชัดเจนไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราดำเนินชีวิตหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามโดยยึดตัวเราเป็นหลักอยู่อย่างเดียวคำว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามจะเกิดขึ้นไม่ได้จะสรุปไม่ได้โดยเอาตัวเราเองแต่เพียงลำพังมาสรุปว่าฉันคิดว่าของฉันเนี่ยดีแล้วฉันทำของฉันออกไปมันจึงต้องดีแล้วตามมันไม่ใช่นะครับคำว่าถูกต้องเหมาะสมและดีงามเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวชี้วัดอยู่3ตัวครับตัวที่1เมื่อเราเป็นผู้นึกจะทำและลงมือทำนั้นเราว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมเมื่อเรา

ถูกต้องแล้วเราต้องดูด้วยว่าคนที่ถูกเรากระทำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราที่จะได้รับผลลัพธ์ของการกระทำของเราร่วมด้วยนั้นเขาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามถ้าเขากับเราสองคนเห็นด้วยค่อยสวยขึ้นครับค่อยงดงามขึ้นครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะฮะเราอยู่กับใครในสังคมนี้อยู่ในครอบครัวนี้มันไม่ได้หมายความว่ามีครอบครัวเดียวเราต้องมีครอบครัวอื่นๆอีกหลายครอบครัวนับตั้งแต่ครอบครัวของคนข้างบ้านแล้วก็ห่างไกลจากบ้านเราไปจนครอบคลุมทั้งโลกใบนี้ครับสามีภรรยาสองคนคิดว่าจะทำอะไรพอใจด้วยกันทั้งคู่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเลยทำกันทั้งคู่แต่ไม่สนใจคู่อื่นครอบครัวอื่นที่อยู่ข้างบ้านก็คงจะไม่ได้เช่นการร้องเพลงอย่างมีความสุขในครอบครัวสองคนผัวเมียสองคนตายายทั้งสองคนบอกว่าเออการร้องเพลงมันเป็นความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเอามาร้องเพลงคาราโอเกะกันหนุกหนานบันเทิงเถอะแต่สองคนล่อเสียลั่นบ้านลั่นทุ่งไปหมดเนี่ยไปการก็มันก็กลายเป็นการรบกวนคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยเขาจะประพฤติไหมไม่ประพฤติแน่นอนครับเป็นความสุขของตนแต่อยู่บนความลำเค็นของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติในความเป็นมนุษย์แล้วการก่อกรรมหรือการกระทำที่จะนำความสุขมาให้กับตนเองและนำไปสู่ผู้อื่นได้นั้นมันต้องแคร์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นมันต้องแคร์แรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของผู้อื่นที่จะมีเราเป็นผู้หยิบยื่นพฤติกรรมทางกายภาพของเราไปเป็นเงื่อนไขเขาด้วยครับอย่างตะกี้ที่ยกตัวอย่างครับพวกเมียสองคนร้องเพลงกันอย่างหนุกหนานมีความสุขในบ้านครับถึงแม้ไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกันตีตาตาตีกันนะครับเป็นความบันเทิงในครัวเรือนแต่บันเทิงจนเกินเหตุครับเพราะเสียงดังไปจนรบกวนลูกหลานของคนข้างบ้านที่เขาจะหลับจะนอนหรือว่าไปรบกวนสมาธิของคนข้างบ้านมันก็เป็นการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่เป็นทุกข์ให้กับคนอื่นทั้งที่ตัวเราเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับมีความสุขสุดๆจนลืมว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่จะประพฤติตนให้เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาจะรอบคอบกว่านั้นครับเขาจะไม่แค่นึกว่ามีความสุขกันแล้วก็ทำแต่เขาจะคิดด้วยครับคิดด้วยปัญญาคือไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าเฮ้ยที่เราจะร้องเพลงกัน2คนเนี่ยมีความสุขจริงน่ะแต่คนข้างบ้านก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยไหมก็จะเห็นดีเห็นงามกับเราด้วยหรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความสุขไปกับเราด้วยเราก็มีความสุขกันแต่ในครัวเรือนนะครับคือเอาค่อยๆหน่อยเบาๆหน่อยมีความสุขแต่พอทำเนาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นกลับมาให้เพราะมีเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเขาแล้วเขาก็โยนความทุกข์ย้อนกลับมาหาเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในการเป็นมนุษย์เนี่ยในการที่จะใช้กายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราสั่นสะเทือนตัวเราเพื่อน้อมนำความสุขมาให้กับตัวเราเองในทางกายภาพเนี่ยนะครับเราจึงต้องระมัดระวังครับเพราะว่าความประพฤติของเราต่างๆเนี่ยคนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตลอดเวลาครับเช่นถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคนที่อยู่รอบๆข้างของเราเขาก็จะพลอยมีความสุขมีความยินดีไปกับเราด้วยถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราเองเป็นคนหน้าบูดหน้าบึ้งหรือเป็นคนเอะอะมะเทิงตึงๆตังๆเวลาไปอยู่ร่วมกันกับพวกเขาในสังคมหรือไปใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขาในสังคมมันก็จะทำให้พวกเขานะไม่นิยมเราเนื่องจากเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์นะครับขณะที่ได้มาคลุกคลีอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงภาพของตัวเองดูก็ได้นี่ครับถ้าหากว่ามีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมสังคมร่วมหมู่บ้านเนี่ยนะแสดงพฤติกรรมที่ท่านผู้ฟังเองรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะมันขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจไปจากกริยาท่าทางที่เขาแสดงออกบางคนทำตัวหน้าหมั่นไส้บางคนก็ทำตัวว่าหน้าชิงชังอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองไม่นิยมชมชื่นที่จะเข้าหาเขาโดยการหันหน้าเข้าหานะครับไม่ใช่เอาตัวเข้าหาแค่หันหน้าเข้าหาก็ยังไม่อยากจะชายตาไปมองซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้สภาวะจิตของเรามันก็คือความทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นความสุขทางกายของตัวเราถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้ในเรื่องของการก่อกรรมก็คือการกระทำเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กายของเราหรือตัวเราเองเนี่ยมีความสุขถ้าจะพูดหยาบๆก็คือต้องอยู่ให้เป็นสุขครับนะคำว่าอยู่ให้เป็นสุขแปลว่าอยู่ดีๆจะต้องอยู่แบบชอบๆครับอย่าอยู่ดีๆไม่ชอบเที่ยวหาเรื่องใส่ตัวนะเช่นการแสดงออกทางกายที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น
การใช้มือใช้เท้าหรือใช้กลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมส่วนไหนก็ได้ทางกายภาพไปกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นเข้าเช่นนะใช้วาจาเที่ยวปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการก่อกรรมให้เกิดผลกรรมด้านลบต่อตนเองเป็นไงฮะถ้าพูดจาปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาแล้วคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีปากหรืออย่างไรหรือคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีหูที่จะได้ยินได้รับรู้หรืออย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังมันถ้าเราเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะถึงแม้เราท่องศีลทั้ง5ข้อศีล7ศีล8ข้อไม่ได้ถ้าเรานึกถึงหลักความจริงตรงนี้นึกถึงอกเขาอกเราตรงเนี้ยถ้าเรามีความทุกข์เพราะคนอื่นทำอย่างเนี้ยในขณะเดียวกันถ้าเราไปทำอย่างที่เราเห็นได้รับรู้เรียนรู้จากที่คนอื่นทำกับเราแบบนี้กับคนอื่นเขาบ้างเขาก็ย่อมเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดเนี่ยครับนอกจากฉลาดกินแล้วก็จะเป็นสุขฉลาดในการเสพกามรมณ์แล้วก็จะเป็นสุขเราต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อคนอื่นด้วยมันก็จะทำให้เรามีความสุขท่านผู้ฟังครับในการพูดเพื่อจะทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขในประเด็นของการก่อกรรมหรือในการกระทำเนี่ยถ้าผมไม่ชี้ชัดลงให้ลึกๆไปกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งอาจจะฟังดูแล้วกว้างจนเกินไปบอกสักหน่อยก็ได้ครับว่าการกระทำโดยการใช้กายกรรมก็คือการกระทำทางร่างกายสังขารของท่านเนี่ยเพื่อนำความสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นซึ่งมันจะวนเวียนกันเป็นวงกลมนะครับเราทำให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นก็จะตอบสนองเราด้วยการทำให้เรามีความสุขกลับมาเราทำในสิ่งที่เกิดทุกข์ต่อคนอื่นก็จะทำให้คนอื่นหยิบยื่นการกระทำที่เป็นทุกข์ให้เรากลับมาเพราะฉะนั้นการทำให้คนอื่นเขาเป็นสุขก็คือการทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ชัดเจนเรากลับมาที่ตรงนี้ครับการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขโดยการใช้กายกรรมคือการทำทางกายการกระทำทางวาจาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องทำโดยมีเป้าหมายทำที่ตัวเองครับและก็ทำที่ผู้อื่นโดยขณะที่ทำต่อตนเองท่านก็ต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการกระทำนั้นจริงหรือไม่และถ้าขณะที่กำลังกระทำต่อผู้อื่นก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าขณะที่เรากระทำหรือประพฤตินั้นมันทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือไม่นี่คือหน้าที่ครับเพราะตะกี้อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วถ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาต้องย้อนทุกข์หรือคว้างทุกข์กลับมาหาเราแน่ๆเช่นเดียวกันครับมันตรงนี้การที่ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจึงต้องแคร์ก็คือใส่ใจในสิ่งที่ผมกล่าวมาในครั้งนี้เอาให้จงหนักครับคือทำอะไรแล้วอย่านึกถึงความสุขของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวและขณะเดียวกันเมื่อไม่นึกถึงความสุขของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ต้องถามด้วยว่าทำไปแล้วคนอื่นเขามีความสุขด้วยหรือไม่อันนี้จึงจะดีครับนะก็ต้องมองกันสองด้านเสมอแต่บางทีนะครับเราเข้าใจว่าตัวเราทำแล้วทำให้เราเกิดความสุขทั้งที่จริงๆแล้วนะมันนำความทุกข์มาหาเรามากกว่านะอย่างเช่นการอยู่ดีๆไม่ชอบเนี่ยนะไปทำในบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นการเสพของมึนเมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดหลายคนบอกโอ้เสพแล้วมันเพลิดเพลินน่ะเสพแล้วมันมีความสุขน่ะนะก็เลยเสพทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้เห็นในปัจจุบันในขณะที่เสพมันหรอกนะครับแต่หลังจากที่เสพเสร็จแล้วมันก็เมานะครับพอหายเมาแล้วทุกข์มั้ยล่ะครับทุกข์ใช่มั้ยครับทุกข์ตรงที่ว่าตังค์หมดนะเพราะต้องลงขวดเหล้าไปหมดแล้วหรือมีความทุกข์เพราะว่านะเสียเวลาในการทำมาหากินเสียเวลาไปจากการที่ควรจะแบ่งปันเวลาตรงนั้นที่มีน้อยนิดให้กับครอบครัวซึ่งเป็นคนที่เรารักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นทุกข์เพราะว่ากายสังขารทั้งภายนอกภายในเสื่อมโทรมไปตามกาลและเสื่อมเร็วด้วยเพราะพิษของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าที่เราดื่มและมอมเมาเข้าไปในปากย้อนเข้าไปในร่างกายของเราถูกไหมครับนั่นแสดงว่าเป็นทุกโภชนาการคือกินไม่ดีมันถ้าเราทำแล้วเราบางครั้งเราคิดเรากำลังมีความสุขเสพบุหรี่สูบบุหรี่ก็เหมือนกันครับสูบแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับทำให้ตัวเองมีความสุขตัวเองรู้สึกอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรามองกันยาวๆวัดกันนานๆเราก็รอบย่อมรู้กันดีว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้กันทั่วว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นทุกข์แน่อย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดทำให้ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยทำให้ลิ้นไม่มีรสชาติในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถ้าหากว่าเรามองกันยาวๆสักนิดหนึ่งเราก็จะสามารถยอมรับความจริงได้ว่าพฤติกรรมบางอย่างหรือบทบาทการกระทำต่อกายสังขารของเราเองบางอย่างนะฮะในการก่อกรรมที่ว่าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้นำความสุขมาหาตัวเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ไร้ซึ่งปัญญาแน่นอนครับ
เราอาจจะไม่สามารถค้นคว้าหาความจริงได้ว่าสิ่งที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเราอย่างที่เราคิดอยู่ในขณะนั้นหรือไม่นี่ยังไม่ได้พูดถึงในมิติของคนข้างเคียงซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นที่จะรับผลของการก่อกรรมหรือการกระทำของเราในขณะนั้นซึ่งได้ซ้ำไปนะครับเช่นเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยเราบอกเราเพลิดเพลินมีความสุขมากนะครับซีดเอาสูดเอาอย่างอร่อยซีดเอาสูดเอาอย่างเมามันแต่ถ้ามองในมิติของคนรอบข้างเป็นไงครับคนอื่นที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ซีดอย่างเมามันเหมือนเราแต่เขาก็ต้องเสพตามเราไปด้วยเพราะเขาต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นของแข็งผสมกับก๊าซนะครับมันเมื่อหายใจเข้าไปในปอดของเขาเข้าก็ไม่ต่างกันกับที่เขากำลังถูกบังคับให้สูบบุหรี่เหมือนเราเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังมันอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงแม้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบุหรี่ไม่ได้เป็นคนประพฤติไม่ถูกต้องกับกายของเขาด้วยการสูบบุหรี่แต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เสพหรือสูบบุหรี่เข้าไปด้วยเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนที่กำลังสูบนั่นเองมันคนที่กำลังสูบบุหรี่หลงผิดคิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วมันยังสามารถที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นที่เขาไม่ต้องการจะสูบบุหรี่ไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่างนี้ครับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเราแล้วยังไปก่อให้เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายของคนอื่นเขาแบบนี้มันสมควรกระทำไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแปลว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้องถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอมันสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสิ่งใดก็ตามนะที่ไม่ดีงามเราจึงไม่ควรประพฤติครับผู้ประพฤติธรรมจึงควรประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแบบนี้ครับมันการประพฤติก็คือการก่อกรรมหรือการกระทำนั่นเองถามว่าเราจะสามารถประพฤติอย่างมีความถูกต้องเหมาะสมดีงามได้ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญามันต้องใช้สติกับปัญญาเท่านั้นเราจึงจะสามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสุขทางกายแก่ตนเองและก็ไม่เบียดเบียนความสุขทางกายของผู้อื่นด้วยคือ3กอครับต้องกินอย่างมีความสุขคือฉลาดกินครับอย่างที่2ต้องมีกามอารมณ์ที่พอดีพอควรพอเพียงและพอมีใช้มันให้ถูกต้องครับก็จะมีความสุขได้ไม่ใช่เกินเลยไปนะครับและต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือการกระทำทุกสิ่งต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากในภายหลังครับฉลาดบริโภคฉลาดกินฉลาดดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่และบทบาทของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบกระทำต่อตนเองตลอดชีวิตนี้เลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราเคยคุยกันไว้ไม่นานมานี้นะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมในขณะที่เรายังดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับในกรอบหรือในมุมมองของความเป็นมนุษย์นั้นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือการหาหนทางที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นและในขณะเดียวกันถ้ามีทุกข์อยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อที่จะนำเอาความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตหรืออยู่ในกายแม้กระทั่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนที่เรียกว่าทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะครับให้หลุดพ้นให้หมดสิ้นไปให้จงได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราสามารถแบ่งเรื่องของความทุกข์ที่ตัวของเราเองเป็นผู้เผชิญมันอยู่ในชีวิตประจำวันในอันที่จะหาหนทางข้ามผ่านความทุกข์นั้นไปให้ได้ในหลายตอนที่ผ่านมาเราก็ได้สื่อสอนผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าความทุกข์ของตัวเรานั้นถ้าตีกรอบเฉพาะตัวเราเองคนเดียวตามลำพังนะครับที่มาแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์มาจากสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราผู้อื่นในที่นี้หมายถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเราในองค์กรในที่นี้หมายถึงบริษัทห้างร้านโรงงานเนี่ยหรือในหน่วยงานอะไรก็ตามที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งจากหลายๆคนที่ร่วมกันทำงานนั่นนี่คือความทุกข์ในช่องทางแรกที่เราพบและก็เผชิญกันอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนความทุกข์ในประการที่สองก็คือความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับตนเองซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้ผมเองก็ได้นำเอาประเด็นของทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขมาเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ช่วยกันนำเอาประเด็นแต่ละประเด็นมาขบคิดกันว่าความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนความทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขนั้นผมยังไม่ได้กล่าวถึงและก็ยังไม่ได้ลงลึกไปเนื่องจากว่าเรามีโอกาสที่จะรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตกันอย่างต่อเนื่องนะทุกๆวันก็เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์เท่านั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งใน3ส่วนหรือ3มิตินี้ก็คือมิติแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านผู้ฟังและเราท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองครับในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นจะประกอบด้วยกายจิตใจและก็จิตวิญญาณทั้ง3ส่วนนี้จะต้องประกอบกันอย่างลงตัวและอย่างสมดุลเท่านั้นมนุษย์คนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้นั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตนเองที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นหรือถ้าหมายถึงภพชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นทีจะกล่าวได้ในหลายตอนที่ผ่านมาที่เราได้กล่าวเอาไว้นั้นเราได้กล่าวเฉพาะในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือกายสังขารเราบอกว่าผู้ประพฤติธรรมส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเรามองความทุกข์ของตัวเราในภาพรวมมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดมันหนักหนาสากันพอสมควร
ในอันที่เราจะพยายามเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันของตัวเราเมื่อผมแยกย่อยให้เห็นว่าความทุกข์มีสองด้านคือทุกเกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขเราพับประเด็นนั้นเอาไว้ก่อนไว้ค่อยคุยกันทีหลังไว้มองกันทีหลังแต่ว่าเราเอาความทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดคุยสนทนาและชวนคิดชวนคุยกันก่อนนะแล้วเราบอกว่าความทุกข์ทางกายมนุษย์เราก็สร้างให้กับตัวเองได้เหมือนกันถ้าจะสรุปคร่าวๆก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ความทุกข์อันเกิดจากจิตใจที่ตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับจิตใจของตัวเองนะครับเรามาสรุปกันนิดหนึ่งว่าความทุกข์ทางกายของมนุษย์เรานั้นที่ได้กล่าวผ่านไปหลายตอนหลายครั้งแล้วก็คือเกิดจากสามกอนะฮะคือกอแรกเรียกว่ากินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องนะใช้ปากไม่เป็นใช้ปากไม่ถูกต้องในการบริโภคเนี่ยทำให้ตัวเราเองก็เป็นทุกข์คือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ร่างกายของเราแทนที่จะอายุยืนยาวก็กลายเป็นอายุสั้นนะไม่ยืนยาวเท่าที่ควรแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไม่ได้การก็ไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นนั่นก็คือบทสรุปในกอไก่ตัวแรกก็คือเรื่องของกินที่สร้างทุกข์ให้กับตนเองบางคนกินมากไปบางคนกินน้อยไปก็เป็นทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มาถึงกอที่สองที่เราได้เคยสรุปกันไปแล้วกล่าวกันไปแล้วนั่นก็คือกามหมายถึงกามอารมณ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในความเป็นมนุษย์มากมายเหลือเกินเพราะว่ามนุษย์เราถ้ามีอาการครบ32และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อถึงวัยอันควรมนุษย์ก็จะต้องมีความปรารถนาหรือมีความต้องการทางกามอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่กามอารมณ์นั้นก็มีสองด้านเหมือนดาบที่มีสองคมถ้าใช้มันอย่างถูกต้องและใช้เป็นนะพิษภัยที่จะเกิดขึ้นต่อกายสังขารของตนเองก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็แน่นอนครับก็ย่อมสร้างปัญหาให้กับตนเองเหมือนกันเช่นโรคเกี่ยวกับเพศทั้งหลายนะซิฟิลิสกอนอเรียและที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือ HIV คือเอดส์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวไปแล้วส่วนกอไก่กอที่3ที่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็ปฏิบัติกันไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับมันก็จะทำให้กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรามีปัญหาได้เหมือนกันนั่นก็คือกอคำว่ากอกไม่เอกกอในที่นี้หมายถึงก่อกรรมหรือหมายถึงการกระทำโดยใช้กายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยใช้ปากใช้มือใช้เท้าเราทำเนี่ยถ้าเราใช้มือไม่ถูกต้องเช่นมือเอาไว้ประนมเพื่อจะก้มศีรษะนบนอบกราบไหว้บูชาบุคคลที่สมควรบูชาไหว้บุคคลที่สมควรไหว้นะแต่ถ้าเราไม่ใช้มือในการทำเช่นนั้นเราไม่ใช้มือในการสร้างโลกสร้างชีวิตสร้างสังคมไม่ใช้มือของเราในการช่วยเหลือค้ำจุนผู้อื่นแล้วก็จะสามารถนำทุกข์มาหาตัวเราได้เหมือนกันเช่นใช้มือไปทำร้ายผู้อื่นใช้มือไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นลักขโมยของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้กายของเราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันกายของเราเป็นทุกข์ที่ได้กล่าวไว้ในคราวที่แล้วนั้นเราพูดถึงกายเป็นทุกข์ในประเด็นที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้และก็เป็นทุกข์กันในชาตินี้เช่นถ้าทำผิดทำชั่วก็ต้องติดคุกแน่นอนถูกไหมครับและถ้าทำชั่วขนาดก็ต้องโดนประหารชีวิตอย่างเนี้ยก็ทำให้กายสังขารของตัวเองเดือดร้อนเพราะกระทำไม่ถูกต้องหรือนะเวลาขับรถนะแล้วก็ประมาทใช้กายตัวเองขับรถนะครับใช้กายสังขารขับรถแล้วก็ประมาทก็เกิดอุบัติเหตุผิดพลาดขึ้นมาก็ทุพพลภาพหรือไม่งั้นก็เสียชีวิตไปอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตัวเองเหมือนกันมันถ้าหากว่าเราจะมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะสามารถข้ามพ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายของเราได้อย่างสบายๆถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ที่ทำให้กายของเราเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยมันมาจากช่องทางใดได้บ้างมันตรงนี้คือสิ่งที่ผมเองได้กล่าวผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมาติดตามรับฟังรายการนี้และได้ฟังบทสรุปของผมคร่าวๆถ้าสนใจต้องการที่จะได้ข้อมูลของรายการของเราที่ได้ออกผ่านไปแล้วที่ท่านฟังไม่ทันนะฮะในรอบวันที่ผ่านๆมาก็ติดต่อโดยตรงได้ที่
ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกหรือที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025123176นะครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับนอกจากความทุกข์อันเกิดจากกายของเราแล้วถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าจะมองให้ออกบอกกันให้ได้แล้วก็วินิจฉัยกันให้ลึกซึ้งแล้วความเป็นมนุษย์ประกอบด้วย3ด้านด้านหนึ่งคือกายใช่ไหมครับด้านที่2สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือด้านของจิตใจจิตใจหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับถ้ากายสังขารของเราเนี่ยไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตปัจจุบันซึ่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มอบอำนาจหรือไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันนะไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองมาขับเคลื่อนกายสังขารหรือขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราในการทำหน้าที่ต่างๆที่ควรจะต้องกระทำขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วความเป็นผู้มีชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็คงจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้นะฮะอาจจะต้องตายไปหรืออาจจะเป็นแค่วัตถุล่องลอยอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นความทุกข์ทางใจหรือความทุกข์ทางจิตใจนั้นมันมีบ่อเกิดมาหลายบ่อด้วยกันครับถ้าเราจะกล่าวกันคร่าวๆจะกล่าวกันสั้นๆเราก็คงจะชี้ให้เห็นกันในวันนี้ในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนว่าความทุกข์อันเกิดจากจิตใจนั้นนะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับมีนิสัยส่วนตัวคือนิสัยที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยนะที่บกพร่องในหลายๆด้านด้วยกันอันนี้เราไม่สนใจคนภายนอกนะเราสนใจแต่ตัวเราถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องรู้จักพิจารณาตัวเราเองเหมือนกันพิจารณาภายนอกมาเยอะและลองพิจารณาข้างในกันดูบ้างดีไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับสำหรับจิตใจเนี่ยที่บกพร่องของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับประการที่1มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องครับนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องเช่นเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยใช่ไหมครับหรือเป็นคนที่โกรธแล้วไม่ลืมนะจำไม่ลืมในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นๆที่กระทำต่อตนเองอย่างนี้คือนิสัยทางอารมณ์นะโกรธโมโหโทโสอย่างนี้เป็นต้นหรือนิสัยทางการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับซึ่งจิตของมนุษย์เรานั้นบางตัวมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการนึกการคิดเกิดขึ้นพอเห็นอะไรปั๊บก็นึกไปทันทีพออยู่เฉยๆไม่เห็นอะไรหรอกนะก็แวบขึ้นมาทันทีนะอย่างนี้เป็นต้นมันนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าจะให้แบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วก็คงจะมี2ด้านครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนก็ตรงกับประเด็นที่มนุษย์ชอบกล่าวว่านิสัยในการมองโลกของมนุษย์นั่นเองครับการมองโลกของมนุษย์ก็คือการนึกเอาคิดเองของมนุษย์นั่นเองเห็นสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งเราแล้วก็นึกเอาคิดเองไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้นะเช่นเห็นงานยากๆนะเห็นงานที่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายมาให้เราทำหรือนักเรียนที่ได้รับการบ้านจากครูมาให้ทำพอเห็นโจทย์อ่านโจทย์ปั๊บหรือพอเห็นเจ้านายมอบหมายงานมาให้ปั๊บพอรู้ว่าจะต้องทำงานปั๊บจิตจะนึกขึ้นมาทันทีเลยว้ายากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยฉันคงทำไม่ได้แน่เลยแย่แล้วเราตายแล้ววะนี่คืออาการที่กล่าวหรือเปล่งเป็นวาจาออกมาซึ่งมันเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์คนนั้นนั่นเองครับหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของเด็กนักเรียนคนนั้นเมื่อเห็นโจทย์ที่ครูมอบให้เพื่อจะให้มาทำเป็นการบ้านหรืออะไรต่างๆลักษณะของการเห็นโจทย์อ่านโจทย์แล้วรีบบอกทันทีว่ายากทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้ลองทำดูเลยยังไม่ได้ลองคิดดูซะก่อนเลยยังไม่ได้ทำสุดๆหรือจนสุดความสามารถซะก่อนเลยแล้วค่อยสรุปว่าฉันทำไม่ได้พอเห็นโจทย์มาปั๊บเอาแหละ
บอกยากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยหนูทำไม่ได้หรอกครับคุณครูหนูทำไม่ได้หรอกค่ะคุณครูนะหรือที่ลูกน้องได้รับมอบหมายงานจากเจ้านายมาก็รีบบอกเจ้านายทันทีว่าเจ้านายยากจังเลยผมคงทำไม่ได้หรอกเจ้านายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาวิชาการซึ่งเป็นภาษาจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะเราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและที่เป็นพิเศษก็คือคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำคนที่มองโลกในแง่ร้ายและคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำก็คือคนที่คิดแบบนี้ครับมองเห็นอะไรเป็นเรื่องยากแล้วก็ท้อซะตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ทันได้ลงมือทำไว้วันหน้าจะเจาะลึกลงไปให้ท่านฟังอีกว่าลักษณะอย่างนี้จะแก้ไขยังไงหรือมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมและตัวเราเองเป็นคนมีนิสัยมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำมันก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเองเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับท่านผู้ฟังมันถ้าเราจะต้องการผ่องถ่ายความทุกข์จากนิสัยในการนึกคิดของเราอย่างนี้เหมือนกับการผ่องถ่ายความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เหตุนะรู้ที่มาเราก็คงจะไม่ยากนักหนาที่เราจะแก้ไขกันได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหลักการของการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราย้ำเสมอนะครับว่าการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายความว่าหมั่นถือศีลกินเจอยู่เพียงเท่านั้นแล้วจะสามารถทำให้ท่านพบกับความสุขความปิติหรือความอิ่มเอิบเบิกบานในชีวิตจริงได้เพราะว่าท่านผู้ฟังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นนักรบแห่งแสงสว่างเหมือนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลทั้งหลายทั่วไปท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ต้องใช้ชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและจะต้องแบ่งเวลาของตนเองควบคู่กันไปด้วยในการเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับนะเอาล่ะเราจะมาดูนิสัยอย่างที่3ที่สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือนิสัยในการจดจำครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการจดจำของมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มีข้อบกพร่องครับคือชอบจำแต่สิ่งชั่วๆของคนอื่นนั้นและพยายามจะลืมสิ่งที่เลวร้ายของตัวเองสิ่งที่จะจำก็คือพยายามจะจำแต่สิ่งที่ดีๆของตนเองและเวลาเรื่องดีๆของคนอื่นมนุษย์มักจะขี้ลืมครับมนุษย์จะลืมในความเป็นคนที่ดีหรือลืมเรื่องราวที่ดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้อย่างง่ายดายแต่มนุษย์กลับพร้อมจะจำในสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายที่ได้รับจากการแสดงออกหรือการกระทำจากผู้อื่นเอาไว้อย่างเนื่อนนานตรงนี้ครับถ้าเราพูดกันคร่าวๆท่านผู้ฟังครับเราจำสิ่งที่ดีของคนอื่นเรามีความสุขจำสิ่งที่ดีของตัวเองเราก็มีความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าไปจำสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นจำในสิ่งที่เหลวไหลบกพร่องหรือล้มเหลวของตัวเองก็ล้วนนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเราเหมือนกันนั้นถ้าเราพูดกันคร่าวๆยังไม่ลงลึกนะฮะในช่วงนี้เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำทุกสิ่งในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีจำกันเสียใหม่นะไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำกันเสียใหม่ถามว่าท่านผู้ฟังจะสามารถพ้นทุกข์หรือพบกับความสุขในชีวิตประจำวันได้ตลอดทั้งวันหรือมีสุขในจิตใจอย่างยั่งยืนได้จริงหรือครับคนอื่นช่วยท่านได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกครับนี่แหละครับคือแนวทางอีกประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเราว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นประการชนิดละครับทีนี้ในอย่างที่สี่เท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับที่สามารถจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความทุกข์ในจิตใจของท่านมันเกิดมาจากนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของท่านเองนะบกพร่องนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของตัวเราเองบกพร่องมันก็เลยทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สุขสงบทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจได้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเห็นใครทำไม่ดีกับเรานะนิสัยของเราก็คือจะรีบทำไม่ดีตอบกับเขาไปทันทีครับโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเกิดอารมณ์ไม่ต้องเกิดความรู้สึกอะไรครับจะทำไม่ดีตอบสนองเขาไปทันทีแต่พอทำไม่ดีกับเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตัวเราเองก็กลายเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้อื่นทีนี้ผู้อื่นก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเหมือนเราอะครับพอเห็นเราทำไม่ดีกับเขาตอบสนองกลับไปเขาก็ย่อมกระทำที่ไม่ถูกต้องคือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะตอบแทนเรากลับมาเหมือนกัน
ทีนี้ล่ะครับยุ่งล่ะสิครับกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้ทั้งตัวและหัวใจกันเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะดูแลจิตใจของท่านให้มีความสุขสงบท่านต้องดูแลในสิ่งหลักๆทั้ง4ประการที่ผมกล่าวเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็น4ใน6อย่างที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับมนุษย์เราแต่ละคนนะครับในชีวิตประจำวันอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วทุกคนสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เรียกว่านิสัยในการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการทำงานที่เรียกว่านิสัยในการทำงานทุกคนต้องสั่นสะเทือนมันออกมาจากจิตสำนึกของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่ไม่ได้สำนึกที่เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกก็ตามมันก็จะต้องสั่นสะเทือนมาจาก4ใน6ประการที่ผมกล่าวถึงในวันนี้ครับทวนก็ได้นะครับความทุกข์ทางจิตใจของท่านเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวท่านเองที่ผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องรวมได้หลักๆแล้วที่กล่าวไปแล้วในวันนี้ก็คือ4ประการครับนั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องขี้โมโหโกรธง่ายถึงแม้จะหายเร็วก็ตามไอ้ตอนโกรธมันเป็นทุกข์หรือสุขล่ะครับท่านผู้ฟังเป็นทุกข์ใช่ไหมครับขุ่นมัวง่ายใจน้อยง่ายนะขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้โวยวายขี้บ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและจะเป็นผู้ที่พบกับความสุขอย่างยั่งยืนท่านต้องดูแลจิตใจของตนเองโดยเฉพาะในส่วนของนิสัยทางอารมณ์ด้วยอย่าให้มันอ่อนไหวง่ายจนเกินไปหรือให้มันหนักแน่นเข้าไว้นะครับนะจะทำอย่างไรฟังรายการนี้ไปทุกๆวันหรือทุกโอกาสที่เราได้นำเสนอท่านแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กันว่าท่านจะต้องปฏิบัติจิตของท่านหรือปฏิบัติตนของท่านอย่างไรนะนิสัยอย่างที่สองครับคือนิสัยทางการนึกคิดชอบมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายตัวตนเองไปในทางต่ำทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราอะไรพันเนี่ยนะครับเจอเรื่องยากๆแล้วอย่าเพิ่งร้องแบบนั้นมันจะเป็นทุกข์ครับอย่างที่สามคือนิสัยในการจดจำจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เหมือนกันก็รู้จักจำในสิ่งที่ดีๆของคนอื่นเขาบ้างเราก็จะมีความสุขนะครับนิสัยตัวสุดท้ายคือนิสัยในการตอบสนองสิ่งเราใครทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปทำไม่ดีตอบกับเขาเพราะไม่งั้นมันไม่จบครับพอมันไม่จบแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาสู่จิตใจของเราทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงสังวรหรือตระหนักเอาไว้นะครับนะว่าถ้าอยากจะมีความสุขถือศีลประพฤติธรรมกินเจแล้วนะฮะก็ทำจิตใจของท่านให้ผ่องแผ้วโดยสั่นสะเทือนตนเองใน4ประการที่กล่าวมานี้ให้อยู่ในลักษณะที่มันสมดุลได้ท่านก็จะมีความสุขไปทุกๆวันและตลอดชีวิตนี้ด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าจะถามว่าเราจะฝึกฝนตนเองในการที่จะนำตัวเราไปสู่การมีความสุขตลอดทั้งวันทุกๆวันและตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันท่านผู้ฟังครับสิ่งนั้นคืออะไรท่านทราบไหมครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นคำตอบเลยนะครับก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกรายวันของตัวเรานี่เองท่านผู้ฟังครับเพราะเหตุว่าในความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติหรือธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์แล้วการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามจิตสำนึกของเรามันจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของเราอันประกอบด้วยจิต6ประการที่ผมเคยกล่าวย้ำไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับตัวแรกเมื่อจิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเราจะมีความทุกข์ก็เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องของเราเป็นหลักใหญ่ทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันทุกข์ที่เราหยิบยื่นให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นความทุกข์ที่จะไปสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบหรือไม่สมดุลของเพื่อนมนุษย์คนอื่นทั้งสิ้นทำไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีต่อเขาล้วนนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางอารมณ์ด้านลบคือเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลให้กับคนอื่นเขาเสมอท่านผู้ฟังครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์และนอกจากนั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะฮะไม่น่าแปลกนะครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีปัญหาทางอารมณ์รู้สึกมากที่สุดและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องรีบดำเนินการในการแก้ไขและชำระจิตใจของเราเสียมันให้มันสมดุล นะครับเพราะเหตุว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับได้กำหนดให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นใช้แรงสั่นสะเทือนของจิตใจสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดขึ้นโดยเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดขึ้นมาเป็นลำดับแรกเพื่อใช้อารมณ์รู้สึกของเราตรงนี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในความเป็นมนุษย์ทั้งหมดครับเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกรักชอบสิ่งใดท่านผู้ฟังก็จะพิถีพิถันทนุถนอมในการที่จะลูบคลำจับสิ่งนั้นอย่างทนุถนอมให้เห็นอย่างชัดเจนถูกไหมครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอารมณ์รังเกียจเดียดฉันท่านผู้ฟังก็จะแสดงอากัปกิริยาหรือทีท่าที่จะปฏิเสธที่จะปฏิสันถานหรือจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนนั้นหรือกับสิ่งนั้นคือแถมด้วยการตีหน้าแย่หรือทำหน้าเสยะหรือสยองอย่างที่หลายๆคนเขาร้องกล่าวกันมาท่านผู้ฟังครับอารมณ์รู้สึกจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นส่วนใหญ่80% เป็นอย่างน้อยนะครับจากพฤติกรรม 100% ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 80% นั่นก็คือพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เราแสดงออกหรือกระทำมันถูกขับเคลื่อนมาจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของมนุษย์แต่ละคนทั้งสิ้นครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกได้ง่ายมากครับและเนื่องจากมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีคำว่าเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแปลว่ามนุษย์จะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองได้ทั้ง6ประการนะครับเป็นอารมณ์รู้สึกเป็นการนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองนะเป็นการแสดงนิสัยถาวรนิสัยชั่วคราวนะแล้วก็เป็นการตอบสนองสิ่งเราทั้ง6ประการเนี่ยครับมนุษย์เราได้รับโอกาสให้สั่นสะเทือนได้ทั้งด้านบวกและด้านลบเ
ด้านบวกก็หมายความว่าเป็นด้านดีซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ทั้งของตนเองและผู้อื่นส่วนด้านลบนั้นก็คือเป็นด้านที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้อื่นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราหรือตัวของท่านเองก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมก็สามารถที่จะพิสูจน์รู้ได้ว่าที่กล่าวมานี่คือความจริงในความเป็นคนดีของท่านของผมหรือใครก็ตามถ้ายังขาดสติอยู่บ้างเป็นบางคราวในชีวิตประจำวันแล้วโอกาสจะทำถูกต้องหรือโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกทั้ง6ของเราและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่อผู้อื่นนั้นมีโอกาสถูกและผิดได้เสมอนั่นท่านผู้ฟังครับมันอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจึงควรที่จะศึกษากันให้ถ่องแท้ถ้าเราเรียนรู้จะฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินะแล้วก็คอยแต่ข่มจิตข่มอารมณ์ของตัวเราผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านจะไม่สามารถชำระจิตใจของท่านหรือไม่สามารถจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านได้นะอย่างสมดุลและยั่งยืนได้เลยเพราะว่าการฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินั้นส่วนใหญ่แล้วรอให้เกิดการเสียสมดุลทางจิตเกิดขึ้นซะก่อนคือรอให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยย้อนมาคิดหาหนทางแก้ไขบำบัดกันไปว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถข้ามพ้นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเราในขณะนี้ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังหลายคนบอกต้องนับ1ถึง100หลายคนบอกว่าขอเวลาหน่อยขอฉันทำใจทำตัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกับฉันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันอย่างนี้ก็ยังน่าฟังอยู่ยังน่าให้อภัยอยู่นะแต่บางคนเนี่ยไม่ขอเวลาใครเลยพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็แสดงอาการที่ไม่ถูกต้องออกมาต่อผู้อื่นเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนะมาเป็นเงื่อนไขให้กับผู้อื่นพลอยทำให้คนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีตามตัวเองไปด้วยซึ่งท่านผู้ฟังก็ทราบดีว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วพฤติกรรมอย่างนี้บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนี้เราก็คงจะไม่ปฏิบัติกันนะครับไม่ควรจะทำไม่ควรประพฤติท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเรากล่าวว่าอารมณ์รู้สึกเป็นสิ่งสำคัญอ๋อผมลืมบอกท่านผู้ฟังไปครับว่านอกจากอารมณ์รู้สึกนะจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการแสดงออกในการกระทำทางกายทางวาจานะและเป็นการแสดงออกทางจิตใจแล้วอารมณ์รู้สึกของเรามันยังเป็นตัวการในการที่จะไปขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองเพื่อทำให้เกิดการใช้สติปัญญาของสมองหรือทำให้เกิดสติปัญญาของสมองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วถ้ามนุษย์ใช้จิตของตนเองไปโปรแกรมการใช้สมองในการคิดเช่นคิดว่าจะทำความดีงามขณะที่เรากำลังมีความสุขกำลังมีความปิตินะฮะได้รับความสุขแล้วคิดอยากจะแบ่งปันความสุขที่ตัวเองมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขายังมีทุกข์อยู่อย่างนี้ครับสติปัญญาของสมองก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตโปรแกรมด้วยรหัสที่เป็นบวกก็หมายความว่าจิตสั่นสะเทือนได้เคลื่อนความถี่ทางด้านบวกคืออารมณ์ดีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในชีวิตนี้ให้กับคนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยสมองก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือครับคิดทันทีเลยว่าอ่ะละถ้างั้นฉันจะแบ่งปันอะไรที่ดีๆให้กับใครเขาบ้างล่ะให้แค่ไหนให้อย่างไรให้เมื่อไหร่ก็ว่าไปนู่นครับแต่ถ้าขณะที่อารมณ์เรากำลังไม่ดีครับคือกำลังโกรธเกลียวกำลังโกรธขึ้นอย่างนี้ครับแน่นอนครับจิตมันก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นลบแล้วก็จิตก็จะกำหนดให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นลบตามด้วยการคิดลบทันทีเช่นถ้าโกรธมันมากจะทำไงกับอีนี่ดีนะโกรธมันมากจะทำไงกับไอ้นั่นดีนะไอเวนอีเวนมากันใหญ่เลยครับนะแล้วก็สมองก็จะสั่งการไปตามจิตที่บงการมันนะมันมนุษย์เราบางครั้งเวลาอารมณ์ไม่ดีสังเกตไหมครับเราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยเป็นการกระทำต่อผู้อื่นเสร็จแล้วพอตอนอารมณ์ดีขึ้นมาตัวเองก็มารู้สึกเสียใจทีหลังว่าเออวะฉันเองเนี่ยไม่น่ากระทำเกินเลยกับเขาขนาดนั้นเลยความจริงแล้วเขาก็น่าสงสารเนาะความจริงมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรเนาะที่เราจะต้องไปทำร้ายเขารุนแรงขนาดนั้นทำไมนะเราจึงทำอย่างนั้นได้หลายคนบอกขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะพี่ขอโทษนะน้อง
และถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรแก้ไขและก็ยังไม่มีการปรับปรุงนิสัยของตนเองเข้าคำขอโทษก็จะแพรวๆทีเดียวครับก็คือทั้งวันจะได้ยินแต่คำขอโทษของคนคนนั้นหรือถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่จะขอโทษคนเข้าไปเรื่อยนะถามว่าขอโทษคนอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างครับคนอื่นก็เจ็บปวดไปกับเราแล้วคนอื่นก็เจ็บใจไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราแล้วและนอกจากนั้นตัวเราเองก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเราเองในสิ่งที่บกพร่องได้เลยเห็นไหมครับคำว่าขอโทษเป็นคำสุภาพในทางสังคมนะก็น่าให้อภัยนะครับถ้าสำนึกได้แต่ถ้าขอโทษอยู่เรื่อยแต่ไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างเนี้ยครับผมถามจริงๆนะครับว่าบางครั้งคนอื่นๆที่เขาจะข่มจิตข่มใจที่จะสบายใจในการจะยินยอมให้อภัยเราอย่างแท้จริงนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเราในแก่ขอโทษเหลือเกินคือทำผิดอยู่เป็นประจำนั้นท่านผู้ฟังครับนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องระวังอย่ารอให้ตัวเราเองเกิดทุกข์ซะก่อนคือ

ผู้ฟังครับจิตใจของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมครับเราจะไปบอกว่าอ้าวที่ฉันโมโหเนี่ยฉันเขกบาลแกไปหนึ่งโป๊กแรงๆเพราะแกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนี่แกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนั่นคือโทษเขานะครับผมถามจริงๆครับว่าในโลกนี้ในสังคมนี้ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้ครับท่านสามารถจะห้ามคนอื่นไม่ให้กระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นเงื่อนไขทางจิตใจคือเงื่อนไขทางอารมณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านไปร้องขอเขาไปบังคับเขาถามว่าได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนครับนั่นคือคำตอบครับตัวท่านก็เช่นเดียวกันครับคนอื่นจะมาจ้างท่านว่าอย่าสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขานะคนอื่นมาขอร้องท่านว่าอย่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเขานะหรืออย่าไปยั่วโมโหเขานะถามจริงๆนะครับว่ามีใครสามารถจะมาร้องขอท่านและท่านสามารถจะรับปากเขาได้เพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดำเนินชีวิตประจำวันกันเนี่ยก็จะมักจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องแสดงนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองออกมาเสมอเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะใช้นิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราไปสร้างปัญหาให้ระคายเคืองจิตใจหรือไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นทำให้เขาเกิดทุกข์ตามเราไปด้วยเนี่ยนะฮะเราก็มาช่วยดูแลนิสัยทางอารมณ์ของเราดูแลจิตใจของเราไม่ให้สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองซะก่อนเป็นไงเพราะถ้าเราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยคนอื่นก็ทุกข์ตามแน่นะแต่ถ้าเราสามารถมีจิตใจที่สุขสงบได้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเขาก็จะพลอยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยซะอีกครับเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนที่น่ารักอย่างเรามีเพื่อนที่แสนดีอย่างเราที่สามารถจะคบหากับเราได้อย่างยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีนั่นเองครับแต่ถามว่าแล้วเราจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีได้อย่างไรครับง่ายมากเลยครับนั่นก็คือท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้ตนเองให้รู้ว่าตัวเองนะมีนิสัยทางอารมณ์อย่างไรเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาใครเขาทำอะไรผิดหูผิดตาผิดอกผิดใจเราหน่อยเดียวเราสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นใจน้อยเป็นโกรธเป็นขึ้งเป็นโมโหโทโสหรือปากไวใจเร็วอะไรแบบนั้นหรือไม่นะให้เราเรียนรู้ครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนปากไวใจเร็วและใจร้อนด้วยเราก็คอยเตือนตนไว้เสมอว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ตัวเราอยู่ในท่ามกลางผู้อื่นที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราจะต้องหนักแน่นเข้าไว้ครับสงบปากสงบคำสงบจิตสงบใจเนาะไม่ใช่ว่าพอมีอะไรเข้ามาทางหูที่เป็นสิ่งที่พอฟังดูแล้วรู้ว่ามันเป็นลบแง่ๆจิตของเราก็เตลิดเปิดเปิงไปง่ายๆซะอย่างเงี้ยก็คงจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราคงจะต้องมาเรียนรู้นิสัยของจิตของเราสักนิดหนึ่งครับว่าก่อนที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจิตของเราเวลาได้รับการสัมผัสรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกแล้วก็ผ่านช่องทางของกลไกอวัยวะรับรู้ทั้งหลายที่พวกเรารู้จักกันในนามของคำว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ภายนอกเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้รับสัมผัสรู้แล้วจิตของเราก่อนจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นมันเริ่มต้นที่ตรงไหนอย่างไรท่านผู้ฟังครับใกล้ๆตัวท่านเนี่ยมีภาพสวยๆสักภาพหนึ่งไหมหรือในห้องที่ท่านกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีแจกันดอกไม้สวยๆวางอยู่บนโต๊ะไหมท่านลองดูครับเหลือบไปมองแล้วก็จ้องดูภาพสวยๆงามๆที่เขาเอามาติดโชว์ไว้ที่บ้านเนี่ยนะหรือท่านเอามาติดไว้เองก็ตามหรือแจกันที่ประดับอยู่บนโต๊ะรับแขกโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะห้องทำงานของท่านท่านมองดูสิครับท่านเห็นมันปั๊บเนี่ยคำว่าสวยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเพียงแค่ตาได้เห็นนะจิตมันก็จะบอกว่าสวยทันทีท่านผู้ฟังครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพียงแค่เห็นสักแต่ว่ามองมองแป๊บเดียวจิตมันบอกว่าสวยใครถามครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นคนถามเราครับเราจึงตอบว่าเออดอกไม้ในใจกันนั้นสวยภาพที่ติดอยู่บนผนังห้องบนกำแพงนั้นมันงดงามเหลือเกินถามว่าใครถามเราครับไม่ต้องมีใครถามใช่ไหมครับนี่คือการเรียนรู้นิสัยทางจิตของตัวท่านเองอย่างแรกเลยครับที่ท่านจะต้องคำนึงถึงครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครถามครับเพียงแค่เราเห็นเองครับเราสัมผัสรู้เองจิตมันก็จะตอบของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครถามท่านผู้ฟังครับน่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นไหมครับท่านถามตัวเองดูครับคนข้างๆท่านก็ไม่มีหรือเขามีก็ไม่ได้สนใจท่านขณะที่ท่านมองแจกันดอกไม้สวยๆนั้น

หรือมองภาพที่อยู่บนกำแพงตัวท่านเองตอบเองว่าสวยเองว่างามโดยแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองเลยเฮ้ยเราว่าแจกันที่อยู่บนโต๊ะนั้นอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกชี้ให้เรามองมันสวยหรือไม่สวยวะในจิตของท่านก็ไม่มีรหัสคำถามที่ป้อนเข้าไปเลยใช่ไหมครับพอเห็นปั๊บจิตมันตอบเองเลยว่าสวยหรือไม่สวยนี่คือธรรมชาติของจิตของมนุษย์ครับถ้าท่านต้องการที่จะเป็นนักฝึกจิตหรือเป็นผู้ปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและว่องไวโดยมีมรรคผลคือนิพพานนะคือดับการเกิดดับทั้งปวงโดยเฉพาะดับการเกิดดับทางอารมณ์รู้สึกซึ่งในวันหน้าเราจะค่อยๆให้บทเรียนแก่ท่านทีละขั้นทีละตอนเนี่ยนะครับนะซึ่งขณะนี้ก็เราก็ก้าวมาไกลพอสมควรจากหลายๆครั้งหลายๆวันที่เราฟังกันอย่างต่อเนื่องถ้าฟังครับกลับมาตรงนิสัยทางจิตของเราครับถ้าเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเวลารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะสั่นไหวเป็นคำตอบขึ้นมาเองว่าชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยถูกไหมฮะเอายกตัวอย่างอีกสักอย่างก็ได้ครับได้ยินเสียงเพลงเพราะๆหรือไม่เพราะก็ตามนะครับได้ยินเสียงเครื่องดนตรีผ่านหูเข้ามาปั๊บจิตของท่านจะตอบเองทันทีว่าเออเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบถามว่าต้องถามไหมต้องมีใครถามไหมเพลงนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมีใครถามอีกนะครับอาหารขนมนมเนยวางไว้บนปากเอาวางไว้ในบนลิ้นนะป้อนเข้าไปในปากและใช้ปลายลิ้นนะรับรู้สัมผัสรสพอรู้ว่าหวานว่าเปรี้ยวว่าเค็มว่าเผ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้จิตเราก็จะตอบอีกแหละชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมครับนั้นธรรมชาติของจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกข้างอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ครับคือข้อบกพร่องผิดพลาดในการใช้จิตของมนุษย์ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอาการของจิตของเรานั่นเองมันซุกซนมากครับพอตาเห็นสิ่งใดปั๊บส่งข้อมูลไปที่จิตจิตมันจะรีบปรุงแต่งทันทีเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาให้หรือไม่ให้นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสียแล้วเนี่ยมนุษย์เราเองนะจึงยากที่จะทัดทานจิตของตัวเองได้ยากที่จะควบคุมดูแลมันให้อยู่กระร่องกระรอยได้เมื่อควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เพราะมันสั่นสะเทือนว่าชอบหรือไม่ชอบท่านผู้ฟังครับความชอบหรือไม่ชอบชังหรือไม่ชังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนิสัยทางจิตของมนุษย์เราที่แทบจะเหมือนกันทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าลางเนื้อชอบลางยาคนนี้ชอบเค็มคนนั้นชอบหวานคนนั้นชอบเปรี้ยวคนนี้ชอบมันเห็นไหมฮะชอบต่างกันเท่านั้นเองแต่นิสัยทางจิตในเรื่องนี้เหมือนกันหมดครับพอเจอปั๊บสัมผัสปั๊บแล้วก็โอเคละนะชอบไม่ชอบเลือกข้างทันทีทั้งที่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งนั้นหรือเจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเลือกข้างว่าเอาหรือไม่เอาหรือเปล่าเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของมนุษย์ท่านผู้ฟังครับพอเราใช้จิตของเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วจิตของมันเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมะของมันคือตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของมันมันก็ปรุงแต่งของมันว่าชอบหรือไม่ชอบเราเลือกเอาสักด้านนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเลือกเอาด้านที่ชอบนะครับเลือกเอาด้านที่ชอบถามว่าถ้าจิตบอกว่าชอบสิ่งไหนก็ตามมนุษย์จะทำไงครับเอาเฉพาะดอกไม้ที่อยู่ในแจกันที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วชวนชี้ให้ท่านดูให้ท่านมองถ้าท่านบอกว่าชอบคือสวยถูกไหมฮะคือชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเมื่อสวยแล้วก็อยากมองนานๆถูกต้องไหมล่ะครับความอยากมาทันทีเลยครับคำว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าชอบหรือไม่ชอบตะกี้เนี่ยถ้าเราจะเรียกให้ชัดเจนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นมุมหนึ่งของธรรมะเหมือนกันเราเรียกว่ามันคือความรู้สึกครับท่านผู้ฟังครับเราจัดให้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์นั่นเองครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีหรือไม่ดีเอาหรือไม่เอาตรงนี้เป็นความรู้สึกถ้าเราบอกว่าชอบหรือสวยแปลว่าเราเอาครับพอเราเอาแล้วปั๊บมันก็จะเกิดความอยากท่านผู้ฟังครับความอยากตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความปรารถนาในแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆนะและความไม่สมปรารถนาในรูปแบบต่างๆมันเมื่อเกิดความอยากมันก็นำไปสู่อารมณ์ครับเช่นถ้าอยากได้และไม่ได้มันเป็นไงครับถ้าอยากจะเอาแล้วไม่ได้เอาหรือเขาไม่ให้เอานะปัญหาก็เกิดมันก็เป็นความทุกข์พอเกิดเป็นความทุกข์ก็โกรธเครียดแค้นไม่พอใจน
นะหรือเขาไม่ให้โกรธเขาไม่ได้ก็เสียใจอารมณ์เหล่านี้มันล้วนเกิดมาจากความอยากซึ่งถ้ากล่าวว่าอยากกับคำว่าไม่อยากมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมาเป็นฉากๆเลยนะฮะเพียงแค่ตรงไหนครับเพียงแค่เราเผลอใจของเราปล่อยให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองโดยเริ่มจากเห็นแล้วบอกว่าสวยแปลว่าชอบพอชอบปั๊บก็ปล่อยให้มันอยากพอมันอยากปั๊บเนี่ยพอไม่ได้สมใจอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอารมณ์รู้สึกคือตัวแรกที่เราจะต้องระมัดระวังอย่ารอให้เกิดความอยากขึ้นแล้วค่อยมาดับความอยากเพราะมันดับไม่ทันแล้วครับท่านผู้ฟังครับพอมันอยากแล้วไม่สมอยากความทุกข์เกิดทันทีนะความเศร้าหมองเกิดขึ้นทันทีหรือความโกรธแค้นเกิดขึ้นทันทีพอความโกรธแค้นเกิดขึ้นความเศร้าหมองเกิดขึ้นคนเราก็ขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่าไม่สามารถจะควบคุมจิตของตัวเองได้แล้วจิตมันก็จะพาไปในทางฝ่ายต่ำครับอย่างเช่นไปคิดต่ำๆหรือไปนึกต่ำๆนึกจะฆ่ามันนึกจะลักนึกจะขโมยเห็นไหมฮะจิตพาไปฝ่ายต่ำพอนึกจะขโมยปั๊บสมองก็จะทำงานทันทีฉันจะขโมยมันยังไงขโมยตอนไหนขโมยเท่าไหร่ขโมยประการไหนอย่างไรอุบายเรื่อยเลยนะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเราได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เราประมาทกับจิตของเราเท่านั้นคำว่าประมาทแปลว่าไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงนิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราเพื่อจะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รู้จักจิตใจของตัวเองที่เมื่อมันสั่นสะเทือนแล้ว มันมักจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกขึ้นมาได้ง่ายๆและอารมณ์รู้สึกตรงนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่ามีทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะอารมณ์ร้ายมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับตนเองคำว่าทุกข์แปลว่าจิตใจที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นเป็นจิตที่ไม่สุขสงบนั่นเองเรายังไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราแสดงออกหรือกระทำไปตามอารมณ์ด้านลบของตัวเราเองแล้วมันก็จะไปมีผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะครับเราละเอาไว้ก่อนในครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าบ่อเกิดของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นั้นมันจะเริ่มต้นมาจากการที่เราเผลอไผลปล่อยให้จิตของเราหรือจิตใจของเรามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองตามนิสัยสันดานของมันซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องการมองเห็นแจกันดอกไม้ที่อยู่ในห้องหรืออยู่บนโต๊ะหรืออยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านสามารถจะแลเห็นได้เพียงแค่ท่านเห็นแวบเดียวเนี่ยดอกไม้มีหลายสีประดับประดาอย่างดีอยู่ในแจกันนะเพราะคนจัดมีฝีมือนะพอท่านดูปั๊บเนี่ยจิตมันจะบอกว่าสวยทันทีทั้งที่ไม่มีใครถามท่านเลยว่ามันสวยหรือไม่สวยไม่มีใครถามเลยแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราจึงรู้ว่าอ๋อการเกิดอารมณ์รู้สึกรายวันของมนุษย์เราที่มีคำว่าโกรธมีคำว่าโลภมีคำว่าหลงไหลงมงายอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมันมาจากสาเหตุที่มนุษย์เราเผลอจิตเผลอใจตรงนี้นั่นเองคือไม่รู้เท่าทันของมันกลไกของธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีธรรมชาติที่จะต้องใช้จิตเป็นกุญแจหรือจิตเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนกายสังขารหรือร่างกายของเราเนี่ยครับให้เกิดอาการแสดงออกหรือการกระทำทางโลกและให้เกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจเพื่อจะขับเคลื่อนการใช้สติปัญญาของสมองมันจะต้องใช้จิตเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าประมาทหรือเผลอเรอจิตของเรามันก็จะสามารถสั่นสะเทือนไปในทางลบได้ง่ายดายถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นคำว่ามีสติตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความหมายของมันก็หมายถึงว่าเราจะต้องรู้เท่าทันจิตของเราว่าขณะที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เพราะว่าจิตเป็นจิตที่เสรีเพราะเป็นจิตของมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโลกนี้เป็นโลกเสรีเนี่ยมันจึงย่อมมีอิสระที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้มันจะสั่นสะเทือนเป็นอยากไม่อยากหรือไม่สั่นสะเทือนเป็นอยากหรือไม่อยากก็ได้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่านิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นแต่ละคนที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็ตรงที่ว่าความอยากหรือไม่อยากที่จิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะมันรุนแรงมากน้อยต่างกันเพียงใดบางคนมีเรื่องยั่วยุหรือปลุกเร้าจิตใจให้เกิดความอยากหรือไม่อยากนี่นะฮะนิดเดียวเองแต่ความอยากหรือไม่อยากค่อนข้างจะรุนแรงหรือบางคนนะปลุกเร้ามากมายปลุกเร้าแทบตายกว่าที่จิตใจเขาจะสั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากขึ้นมากับเขาได้มั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความอยากหรือไม่อยากเนี่ยแหละครับคือตัวการที่ทำให้นิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราแต่ละคนแตกต่างกันและพฤติกรรมทางอารมณ์ที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออกมาในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆต่อกันหรือต่องานที่ทำร่วมกันในร้านค้าในบริษัทในโรงงานจึงมีพฤติกรรมที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเส้นทางของการเกิดอารมณ์รู้สึกของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับในการที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันอยู่กระร่องกระรอยควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันสั่นสะเทือนไปในทางที่เป็นบวกเสมอเพื่อที่จะใช้อารมณ์รู้สึกด้านบวกของเรานั้นไปขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกาย
นะของเราเช่นการพูดหรือการแสดงออกหรือการกระทำนะในด้านอื่นๆที่เป็นด้านบวกแทนที่จะบวกมั่งลบมั่งคือทำผิดทำถูกทำดีทำชั่วมั่วๆกันไปอย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลขึ้นมาได้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีสติอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวถึงเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลงไหลหรืองมงายตามมาในบ้านปลายโดยมีผลมาจากอิทธิฤทธิ์ของความอยากหรือไม่อยากของจิตเนี่ยนะครับเราก็จะต้องระวังตัวเองตั้งแต่ต้นครับคือระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังปากระวังกายสัมผัสของเราครับคือต้องรู้เท่าทันว่าจิตมันไวที่จะอยากหรือไม่อยากคือจิตมันจะชอบหรือไม่ชอบจิตมันจะเลือกข้างอยู่ตลอดเวลามันถ้าเราระมัดระวังช่องทางของอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของเราเอาไว้ที่เราเรียกว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นกลไกประสาทสัมผัสภายนอกนี้เอาไว้นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีสตินะครับท่านผู้ฟังคำว่ามีสติแปลว่าคอยระมัดระวังมันคอยรอบคอบกับการใช้ตามองดูเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆคอยรอบคอบกับการใช้หูในการเรียนรู้ที่จะรับฟังสิ่งต่างๆคอยรอบคอบระมัดระวังในการใช้ลิ้นรับรสและใช้ปากคือลิ้นไก่ในการเจรจาต้าอวยกับใครต่อใครในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้ได้ผลและทุกคนมีความสุขหรือใช้กายสัมผัสจะสัมผัสอย่างไรจะใช้มือสัมผัสอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและคนที่ถูกเราสัมผัสหรือสิ่งที่เราสัมผัสไม่เสียหายไม่เสียสมดุลไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้หลายต่อหลายคนสั่งสอนและชี้แนะพวกเรามานานว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้หรือป้องกันปัญหาตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นก็ทำได้ไม่ยากให้ใช้คำว่าเมื่อแช่ตามองก็ให้เห็นสักแต่ว่าเห็นใช้หูฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้นรับรสได้ชิมได้ลิ้มก็สักแต่ว่าได้ลิ้มได้รู้ว่าหวานขมเปรี้ยวเผ็ดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการพูดแบบทั่วไปที่หลายๆคนก็สามารถยึดเอาไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันกันอยู่แล้วผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหลายคนรู้แล้วเรียนแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดบกพร่องนะเพราะว่าจิตมันไวมากนะครับและยิ่งถ้าหลายภพชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงภพชาติปัจจุบันเราเหลวไหลกับจิตของเราปล่อยให้มันเคยตัวกันมาพอเห็นปุ๊บชอบเลยได้ยินปั๊บชอบเลยหรือเห็นปั๊บปฏิเสธเลยได้ยินปั๊บไม่เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฝึกตัวเราเองมาจนกระทั่งเคยตัวหรือเคยชินเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกครับในการที่จะขัดเกลาสภาวะจิตของเราให้มันอ่อนโยนให้มันสมดุลนะหรือให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับคนที่นึกนักเรียนเนี่ยขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือจนเคยตัวเนี่ยกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะกำราบให้แกหรือจะจูงจิตจูงใจแกให้หันมาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยากที่สุดก็คือการละทิ้งความเคยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความเคยชินทางด้านลบนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับการละนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกันครับไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ประพฤติธรรมที่พยายามที่จะดูแลรักษาหรือฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นจิตที่สวยงามเป็นจิตที่ประพัดสอนมันอย่างที่ใครๆเขากล่าวกันนะฮะเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีกำลังใจเถอะครับไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของตัวท่านหรือไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่จะยากเกินความสามารถและความพยายามของมนุษย์อย่างพวกเราละครับโดยเฉพาะการดูแลจิตของตนเองการสอนจิตของตนเองนะพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันการที่เราจะแก้ไขขัดเกลาจิตของเราที่บกพร่องซึ่งเป็นนิสัยที่เคยตัวกันมานานคือเห็นปั๊บแล้วอยากเลยเห็นปั๊บแล้วปฏิเสธคือไม่อยากเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังและคงต้องใช้สติค่อนข้างสูงคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นึกได้นะรู้ตัวได้สัมปชัญญะก็โอเครู้ตัวนะว่าอ๋อที่กำลังพูดอยู่เนี้ยหรือกำลังคิดอยู่เนี้ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะควรไม่ควรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของสติเรื่องของสัมปชัญญะกันให้ลึกซึ้งละเอียดละออท่วนถี่ยิ่งกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับ
ในเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเราจะพูดกันวันเดียว2วันให้จบก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะค่อยๆเจาะไข่แดงของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเข้าไปอีกนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านสังเกตให้ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านเมื่อท่านเห็นสิ่งใดและท่านชอบท่านพอใจท่านเกิดความอยากได้อยากใกล้ชิดอยากได้ใครมีทำนองนั้นใช่ไหมครับและถ้าหากว่าท่านอยากได้มากๆเนี่ยเกิดมีใครมาทำตนเป็นอุปสรรคของท่านคือมาเป็นกอขอคอแปลว่าก้างขวางคอท่านนะครับท่านมีความสุขไหมครับท่านไม่มีความสุขแล้วครับท่านก็มีความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางเวลาหรือบางคราที่ท่านเป็นทุกข์อาจจะเกิดจากสาเหตุตรงนี้ก็ได้ตรงที่ว่าไม่สมปรารถนาไม่สมอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นล่ะทำไมจึงไม่สมอารมณ์ทำไมมันจึงไม่สมปรารถนาแล้วมีอาการไม่สมอารมณ์ก็เป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดในสิ่งที่ท่านมองเห็นไปยึดติดในสิ่งที่ท่านได้ยินนะพอยึดติดมันแล้วเนี่ยท่านก็อยากได้ใช่ไหมครับคำว่ายึดติดแล้วอยากได้เนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็หมายความว่าท่านเอามือไปกำมันไว้เอามือไปยึดมันไว้เอามือไปเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ครับพอเขาไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ท่านไม่สามารถจะดึงสิ่งที่ท่านกำไว้เข้าหาตัวเองได้หรือเอามันมาเป็นของตัวได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นมายื้อแย่งหรือดึงแล้วดึงไม่มาเพราะมีกำลังน้อยกว่าไอ้ผู้ที่รั้งเอาไว้อะไรทำนองนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับท่านครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะสนองความต้องการของตัวเองได้นั่นเองถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราไปยึดติดและไขว่คว้าเพื่อจะนำมันเข้ามาเป็นของตนเองแล้วเกิดอุปสรรคไม่สามารถจะทำตามความต้องการหรือทำตามใจอยากได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มีตัวตนนะมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนขึ้นมาละถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดมันเราไม่ไปปรารถนาในสรรพสิ่งนั้นที่เป็นตัวตนนั้นเข้าเราก็คงไม่ทุกข์นะเมื่ออยากได้แล้วเมื่อเขาไม่ให้อ่ะเมื่ออยากได้แล้วเขาไม่ให้ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็ปล่อยแล้วก็วางนะเหมือนกับการที่ท่านเอาถังน้ำมาถังหนึ่งครับตักน้ำใส่ถังเต็มเลยนะเพราะต้องการจะห่อพี่อยู่เอาไปใช้นะไม่รู้ละจะเป็นระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนไม่ทราบแต่ว่ากำลังจะตักน้ำในบ่อตรงเนี้ยและใส่ถังนะท่านก็ตวงใส่เสร็จจนเต็มล้นเลยสมมติว่าน้ำหนักตัวของท่าน45กิโลกรัมน้ำที่อยู่ในถังที่ท่านตวงไว้จนเต็มแล้วเนี่ยมันหนัก100กิโลกรัมถ้าท่านต้องการจะได้น้ำและปรารถนาจะได้น้ำมากๆด้วยมีความปรารถนาสูงสุดพูดภาษาชาวบ้านก็คืออยากสุดๆแล้วครับว่างั้นเถอะนะแต่ต้องหิ้วมันนะเอากลับไปบ้านเองถามว่าถึงแม้ท่านอยากได้มันมากๆเพราะน้ำมีประโยชน์มากที่บ้านท่านอาจจะขาดแคลนน้ำพอท่านใช้มือของท่านหนึ่งข้างยกกระแป๋งใบนั้นขึ้นมาปรากฏว่าน้ำมันหนักตั้ง100กิโลกรัมหนักกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ท่านจะใช้มือข้างเดียวยกขึ้นมาแล้วพามันเดินกลับบ้านไหวเป็นไปไม่ได้ท่านก็เลยใช้วิธีใหม่เอาละฉันยังอยากได้มันอีกฉันก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งของฉันนะช่วยกันจับแล้วก็ยกมันขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับท่านต้องใช้พลังมากกว่าอีกนะมากกว่าตะกี้อีกครับท่านก็จะสามารถยกขยับกระแป๋งที่ใส่น้ำหนัก100กิโลกรัมซึ่งมากกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวขึ้นมาได้แต่ท่านผู้ฟังครับพอท่านยกมันขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามที่จะหิ้วมันประคองมันพาเดินกลับไปบ้านแต่ปรากฏว่าท่านก็เจอปัญหาอีกครับท่านผู้ฟังครับเจออะไรครับเจอปัญหาตรงที่ว่ายกขึ้นมาได้ก็แค่ก้นกระแป๋งนั้นสูงพ้นพื้นมาน้อยเดียวเท่านั้นเองครับและขณะที่ท่านพยายามจะเดินเก๊กังๆเพื่อประคองถังที่มีน้ำเต็มกระแป๋งที่มีน้ำเต็มน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเอากลับไปบ้านระยะทางห่างพอสมควรครับเดินไปได้นิดเดียวครับนะท่านก็ต้องวางถังใบนั้นลงใช่ไหมครับท่านวางถังใบนั้นลงแล้วก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับว่าเอ้ยเมื่อมัน100กิโลกรัมเนี่ยเต็มกระแป๋งเต็มกระป๋องเนี่ยฉันหิ้วกลับบ้านไม่ไหวขนาดใช้2มือแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าหากว่าท่านยังอยากจะได้น้ำในถังนั้นอีกผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่า
ท่านเนี่ยยังจะยืนยันที่จะค่อยๆ ยกค่อยๆหิ้วไปแบบนี้โดยไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมวางมือไปจากกระแป๋งน้ำใบนั้นหรือเปล่าหรือท่านจะใช้วิธีใหม่นะเทมันออกซะบ้างเอาเท่าที่ตัวเองพอจะหิ้วได้เอาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับผมยกตัวอย่างตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอการที่ท่านมีการยึดติดคืออยากได้ใครมีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเมื่อท่านอยากได้และไม่ได้เพราะมีคนอื่นเป็นอุปสรรคหรือมีเงื่อนไขบางอย่างเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเอามันไปไม่ได้คว้ามันมาเป็นเจ้าของครอบครองไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันเกิดครับท่านผู้ฟังครับมันความทุกข์มันเกิดตรงที่ว่าท่านไปดื้อรั้นดันทุรังยังยึดติดในสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับยังดื้อรั้นดันทุรังพยายามจะหอบหิ้วกระแป๋งน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเพื่อจะพยายามหิ้วมันกลับบ้านของท่านให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักหนาถ้าเป็นในเรื่องทางโลกในการยกกระแป๋งน้ำผมเชื่อว่าท่านจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คือวางมันแล้วก็ไม่เอาเลยแต่ถ้ายังอยากได้มันอยู่อีกท่านจะใช้วิธีใหม่คือเทมันออกไปเสียบ้างถ่ายมันออกไปเสียบ้างแล้วค่อยๆ ยกเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าจะให้มันเหมือนกับในชีวิตจริงท่านเป็นคนอยากรวยอยากได้ใครมีคืออยากรวยสมมุตินะครับการอยากรวยนี่ก็เหมือนกันมันทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันอยากรวยมากก็เลยขยันทำงานมากแต่ขยันแทบเป็นแทบตายก็ไม่รวยกับเขาได้สักทีคือแค่พอมีพอกินถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักคำว่าพอนะคืออยากที่จะรวยและขยันนะขยันนะทำงานหนักมากกว่าปกติเผลอๆสังขารก็เป็นทุกข์อีกครับเพราะทำแล้วโหลดร่างกายมันรับไม่ไหวไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ได้นอนอย่างพอเพียงนะบางทียามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนไม่ใช่ เวลาทำงานก็ลืมกินนะฮะแล้วเวลากินก็กินน้อยๆเพราะขี้เหนียวคือเขียมอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ทำนำทุกข์มาใส่ตนเองเป็นเพราะเราอยากที่จะรวยนะเราก็เลยทำตัวอย่างนั้นนี่กายก็ทุกข์นะฮะจิตก็ทุกข์แล้วท่านผู้ฟังครับมันยังทุกข์ไหมครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดกับความอยากรวยอยู่อย่างนั้นไม่ยอมวางเหมือนกับวางกระแป๋งน้ำสักชั่วคราวแล้วก็มาทอดถอนใจแล้วคิดใหม่ทำใหม่ว่าฉันยังจะพยายามเอาน้ำ100กิโลกรัมในกระแป๋งนี้เพื่อจะหิ้วต่อไปให้ได้อยู่หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะวางมันลงแล้วก็ค่อยๆหาวิธีใหม่ว่าเราเอาไปเฉพาะแค่เราเอาได้ก็พอแล้วดีไหมถ้าเราสามารถหิ้วกระแป๋งน้ำไปนะแล้วน้ำน้ำหนักประมาณสัก60กิโลกรัมเราก็ยังจะได้น้ำแล้วก็ความทุกข์ของเราก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างมากมายถูกไหมครับท่านผู้ฟังที่มันไม่เกิดขึ้นคือความทุกข์อย่างมากมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราทำได้จิตใจของเราก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดสิ่งใดนะเช่นเห็นในสิ่งนั้นเราไม่บอกว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าเห็นแล้วสวยนั่นแสดงว่าเราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นเข้าพอเรายังยึดติดกับมันว่ามันมีตัวตนมีรูปลักษณ์งดงามสวยงามแจกันนี้สวยมากถ้าจิตยังไม่วางความสวยตรงนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ได้มองก็ต้องเป็นทุกข์ละถ้าไม่ได้ดมไม่ได้จับไม่ได้คลำก็เป็นทุกข์ละหรือแต่ใจมันเตลิดเปิดเปิงไปกว่านั้นถ้าแจกันนั้นไม่ใช่แจกันของเราไม่ใช่แจกันดอกไม้ที่บ้านเราเราเกิดไปอยากได้ของเข้าๆล่ะทุกข์อีกเป็นละครับคันนี้ก็ดูไม่จืดเลยนะครับเหมือนกับคนบางคนที่ขี้ลักขี้ขโมยนะครับเผลอหยิบนะครับใช้มือไม่ถูกต้องอันนี้เป็นบาปอยู่เหมือนกันนะไปตามบ้านคนหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องเอาลึกนะครับต้นไม้กระถางหนึ่งอยู่หน้าบ้านเขาตัวเองเดินผ่านไปเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากมีดอกสวยเช่นเป็นกุหลาบนะเป็นดอกกุหลาบสีดำนี่อันนี้สมมุตินะครับท่านผู้ฟังเป็นกุหลาบสีดำเราเดินผ่านไปเราอาจจะเป็นตัวเราหรือใครก็ตามไปเห็นดอกกุหลาบสีดำโอ้แม้เป็นดอกไม้ที่เรารู้เลยว่ามันหาดูยากนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นดอกกุหลาบสีดำตามธรรมชาติอย่างนี้เลยโอ้โหแปลกดีมากความรู้สึกว่าไอ้ดอกกุหลาบดอกนี้หรือกอกุหลาบในกระถางกอนี้มันมีค่ามากเลยเจ้าของบ้านเขาเอามาตั้งโชว์ปลูกไว้หน้าบ้านโอ้โหเห็นแล้วอยากดูนานๆเนี่ยความอยากมันมาแล้วนะครับอยากดูนานๆการอยากดูดอกกุหลาบสีดำดอกนั้นนานๆนั่นแสดงว่าไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะไอ้กุหลาบดอกนั้นกลายมาเป็นมีตัวตนขึ้นมาละเราก็เลยอยากดูนานๆพออยากมองนานๆแล้วก็อยากเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมฮะความอยากดูใกล้ๆนั้นเป็นเพราะเราไปยึดติดดอกกุหลาบดอกนั้นในอัตตาตัวตนของมันนั่นเองพอไปดูใกล้ๆปั๊บอยากเอามือไปลูบอยากเอามือไปคลำ
โดยไม่รู้หรอกว่าเจ้าของก็หวงแหนนักหนาและดอกกุหลาบกับมือคนเนี่ยนะมือซนมือบอลเนี่ยถ้าเอามือไปแตะมันไม่ดีดอกมันกลีบดอกมันก็ช้ำนะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็เฉาหรือทำให้ของเขาเสียหายอะไรแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเขาหวงหรือไม่หวงพอไปดูใกล้ๆนะเห็นว่าเขาวางไว้หน้าบ้านก็เอามือไปลูบไปคลำมันยิ่งกว่ากำมะหยี่ซะอีกนะเนี่ยกุหลาบสีดำเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็ว่าได้มันมีกลิ่นหอมไหมวะหรือกลิ่นมันเป็นยังไงความอยากรู้อยากเห็นก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับทำไงครับอยากรู้ว่าหอมหรือไม่หอมหรืออยากรู้ว่ามีกลิ่นเป็นอย่างไรเอาจมูกเข้าไปดมมันเชียวครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไอ้ดอกกุหลาบสีดำดอกที่ว่าเนี่ยกลิ่นก็มันมีพิษนะครับความอยากของเรามันพาจนมันพาเราจนใช่ไหมครับคุณฟังมันพาให้เราเกิดทุกข์อีกแล้วครับเพราะถ้าเราไปดมกลิ่นที่มันเป็นพิษเข้ามีปัญหาแน่หรือถ้าไปดมกลิ่นที่เราแพ้เราก็จามฮัดเชยฮัดเชยก็กลายเป็นสุขภาพสังขารมีปัญหาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาอีกแค่นั้นไม่พอครับถ้าเกิดดมกุหลาบสีดำดอกนั้นแล้วหอมชื่นใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในการยึดติดกับอัตราตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นที่ยิ่งยึดมันมั่นคงขึ้นครับความมีตัวตนของดอกกุหลาบสีดำนั้นจะชัดเจนขึ้นเพราะได้ดมกลิ่นแล้วหอมครับเอามือสัมผัสก็นุ่มดุจกำมะหยี่เห็นสีดำแล้วโอ้โหแปลกมากกุหลาบที่มีสีดำความอยากขั้นสูงสุดที่ปลอดมันแทบแตกก็คืออยากได้ครับท่านผู้ฟังครับอยากได้เป็นเจ้าของครับถ้าอยากได้เป็นเจ้าของคิดต่อไปว่าเอ้ยถ้าขอเขาก็ไม่ให้แน่ถ้าซื้อท่าจะแพงนะมีวิธีเดียวครับก็เด็ดเลยครับคือลักไงครับนี่คือกระบวนการหรือแผนที่ความคิดของคนที่ใช้จิตเป็นตัวนำเพื่อจะพาตนเองไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดบาปคนที่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองทำอะไรตามใจอยากของตัวเองมันมีแผนที่ของการแสดงออกของจิตที่จะขับเคลื่อนมาสู่การแสดงพฤติกรรมภายนอกคือการลักการโลภอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่เขาไม่ให้โกรธที่ไม่ได้ความโลภคือความอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะหรือความหลงไหลงมงายอย่างไร้เหตุผลคือขาดสติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการหลงยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเราทั้งสิ้นเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราได้ลิ้มรสก็สักแต่ได้ว่าลิ้มรสนะรู้ว่าแค่อะไรเป็นอะไรปัญหาทั้งหลายที่จะนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางอารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในจิตใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นและแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะพลอยมีความสุขคือไม่ต้องไปทุกข์ตามเราไปด้วยนี่คือปัญหาของมนุษย์เราในสังคมปัจจุบันที่เกิดจากการยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใช้อายตนะตัวเองไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เลยบังเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังพูดไม่จบนะยังไม่ลึกเท่าที่เราต้องการนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็แม้กระทั่งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในเมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ต้องมีใครถามว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องมีใครถามว่าสวยหรือไม่สวยมันตอบของมันเองมันสั่นสะเทือนเป็นการปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองอย่างเนี้ยมันจึงนำพามนุษย์เราทั้งหลายไปสู่อารมณ์หยาบๆรายวันคือจำพวกโลภโกรธหลงนะในสามหมวดเนี้ยอย่างที่เรารู้ๆกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาของท่านผู้ฟังนั้นท่านดูแลจิตใจของท่านท่านระมัดระวังอารมณ์หยาบๆรายวันของท่านกันอย่างไรครับเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมหลายคนหรือเปล่าครับลูกศิษย์ผมหลายคนนะฮะปฏิบัติจิตประพฤติตนนะด้วยการเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะดูแลจิตของตัวเองอีตอนที่มันเกิดผลผลิตทางจิตคือผลกรรมของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์หยาบๆขึ้นมาแล้วเขาค่อยมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขและขจัดขัดเกลามันอีตอนนั้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมจะใช้คำกล่าวสั้นๆว่าเขามีหน้าที่ประพฤติธรรมด้วยการรอคอยที่จะแก้ไขนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองคอยที่จะแก้ไขอารมณ์ขยะอารมณ์หยาบๆรายวันของตัวเองที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดเขาก็พยายามจะเอาธรรมะเข้าข่มเอาจิตที่แข็งแกร่งเข้ามาใส่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยคืนสติขึ้นมาได้แล้วก็จะได้ละวางอารมณ์หยาบๆซึ่งเป็นอารมณ์ขยะตรงนั้นไปพอละได้แล้วพฤติกรรมขยะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาอีกท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าอารมณ์ขยะรายวันของมนุษย์เรานั้นที่เป็นโลภเป็นโกรธหรือว่าหลงก็ตามมันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักและนำมนุษย์อย่างเราๆไปสู่การแสดงออกคือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นๆจำนวนมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันน่าจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแทนที่จะมีทางเดียวในที่นี้ผมอยากจะเสนอทางที่สองดีไหมครับแทนที่เราจะปล่อยให้อารมณ์ของเรานะมันเกิดขึ้นในด้านลบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยมาย้อนหาหนทางแก้ไขมันนะขจัดมันนะเรามาใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเสียจะดีกว่าไหมครับนี่คือทางเลือกใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมมันจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านเห็นที่จะต้องเลือกเสียแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นนอกจากเป็นการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อทำให้ตนเองนั้นและก็เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมีความสุขกายและสุขใจรวมกระทั่งถึงมีความสุขทางจิตวิญญาณโดยมีมรรคผลสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือนิพพานถูกต้องไหมครับนิพพานก็คือการดับการเกิดดับทั้งปวงนั่นหมายความว่าหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนะนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมถูกไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะประพฤติธรรมด้วยการปล่อยให้จิตของท่านมันเตลิดเปิดเปิงปล่อยให้จิตของท่านมันแปดเปื้อนไปด้วยขยะทางอารมณ์คือความโกรธความโลภความงมงายลุ่มหลงอะไรต่างๆแล้วท่านค่อยหาวิธีมาโมดิฟายภาษาฝรั่งเรียกอย่างนั้นก็คือมาชำระมันเพื่อให้ว่างไปจากโลภโกรธหลงตรงนั้นซะทันทีที่อารมณ์มันเกิดไม่ว่าจะเกิดแป๊บเดียวแล้วดับได้หรือเกิดนานมากเหมือนกันกว่าจะดับได้นะมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็ไม่ต่างกันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่านิสัยทางจิตของท่านถ้ามีสิ่งเร้าที่เป็นด้านลบ
หรือมีสิ่งยั่วยุความอยากความไม่อยากอะไรขึ้นมาท่านก็พร้อมจะสั่นสะเทือนจิตใจของท่านเป็นอารมณ์หยาบๆคืออารมณ์ขยะรายวันขึ้นมาได้เมื่อนั้นนั่นแสดงว่าสุขภาพจิตของท่านไม่สมบูรณ์ซะแล้วล่ะครับสุขภาพจิตของท่านป่วยนะครับท่านมีอาการป่วยทางจิตซะละคําว่าป่วยทางจิตแปลว่าจิตไม่ใสพิสุทธิ์จิตไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกแต่กลับไปสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะคือโลภโกรธหลงตรงนี้มันไม่ใช่คุณสมบัติที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของเราท่านๆซึ่งเขาเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเร้นอยู่ในกายสังขารอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านหรอครับมันคำว่าโลภโกรธหลงเนี่ยถ้ามันยังเกิดขึ้นอยู่ในจิตเราถึงแม้เกิดได้และท่านก็ดับได้เกิดทีไรก็ดับได้ทุกทีเขาเรียกว่าเกิดและดับเกิดและดับท่านไม่สามารถจะทำให้อารมณ์หยาบๆรายวันของท่านมันนิพพานออกไปจากสภาวะจิตของท่านได้ท่านก็ไม่ก้าวหน้าแล้วนะครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเพียงแต่ว่าท่านจะรู้สึกมีความสุขจิตใจจะผ่องใสเมื่อใดที่ท่านสามารถเอาชนะความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงในจิตใจของท่านในขณะนั้นได้เพียงแค่เท่านั้นเองครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถดับมันได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าดับมันได้อย่างสิ้นเชิงแปลว่าเมื่อไม่โกรธอีกแล้วก็จะต้องไม่โกรธใครอีกตลอดไปจิตของท่านจะต้องไม่รู้จักคำว่าโกรธอีกตลอดไปเนี่ยหรือความโลภก็เหมือนกันถ้าท่านสามารถดับมันได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ในวันต่อไปหรือในนาทีต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จิตของท่านก็จะต้องไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เรียกว่าความโลภนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รอให้โกรธซะก่อนแล้วค่อยดับโกรธรอให้โลภซะก่อนแล้วค่อยดับโลภรอให้งมงายลุ่มหลงซะก่อนแล้วค่อยมาดับความงมงายลุ่มหลงของตนเองอย่างเนี้ยความก้าวหน้าในการยกระดับสภาวะจิตของท่านไปสู่จิตที่สูงขึ้นคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ช้าหรือเป็นไปได้ยากแล้วก็แน่นอนครับชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นนะอายุของเรามีหลายขวบปีก็จริงแต่แสนสั้นยิ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความวิปริตผิดปกติของจิตเราที่ต้องใช้เวลาในบทบาทของการเป็นมนุษย์แก้ไขและเยียวยาด้วยตัวของเราเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญทางเลือกใหม่ที่ผมเรียนนำเสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการในวันนี้ก็คือว่าให้เราเรียนรู้ที่จะป้องกันมันไม่ให้เกิดดีไหมครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งครับถามผมว่าอาจารย์คะเราเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขความโกรธของเราได้ยังไงผมก็เลยตอบเป็นคำแสลงให้ฟังนะครับว่าก็อย่าโกรธสินะก็อย่าโกรธสิเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมตอบเช่นนั้นที่ตอบเช่นนั้นเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอารมณ์โกรธที่ค้างหยุดในจิตของเราในขณะนั้นถูกต้องไหมครับเพราะมันคือความทุกข์ครับเราสามารถจะหลีกเลี่ยงการโกรธได้ด้วยการไม่โกรธนะครับไม่ใช่รอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะสอนลูกศิษย์ตัวเองไปเท่านั้นเองครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองครับว่าสาเหตุที่เราโกรธใครคนนั้นเพราะเหตุอะไรครับถ้าเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานะนั่นแสดงว่าสาเหตุแห่งการโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นเป็นเพราะเราเป็นคนถือเขาถือเรานั่นเองครับหาเหตุให้พบสิครับเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานั่นแสดงว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราโกรธเขาคือการถือเขาถือเราครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่าเหตุเกิดจากตรงนี้เราก็ดับเหตุซะสิครับก็ดับการถือเขาถือเราซะสิหลายคนถามว่าเอาอาจารย์แล้วจะดับการถือเขาถือเราตรงนี้ในการโกรธเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราเนี่ยเราจะดับยังไงเราจะต้องถามตัวเราว่าการถือเขาถือเราตรงนี้มันมีสิ่งที่ชวนคิดอยู่มุมหนึ่งไหมมุมไหนครับก็มุมที่ว่าเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนั่นเองครับเราเอาตัวเขาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทำไมเขาถึงทำกับตัวเราอย่างนี้เพราะตัวเราเองรู้ว่าการทำแบบนี้ไม่ดีเรายังไม่เคยทำกับใครเรายังไม่เคยเห็นใครเขาทำกับเรามาก่อนมีแต่เธอคนเดียวเนี่ยมาทำกับฉันเนี่ยฉันก็เลยโกรธ
หรือไม่เคยเห็นเธอทำแบบนี้กับฉันมาก่อนพอเธอมาทำแบบนี้กับฉันเข้าซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันเลยยอมรับไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะต้องวิเคราะห์หาเหตุให้พบแต่หลายคนบอกอาจารย์ขณะที่มันกำลังโกรธเนี่ยมันหาเหตุหาผลอะไรกันได้ง่ายๆล่ะนี่สิครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาทางอารมณ์คือความโกรธการที่เราจะใช้สติปัญญาหาเหตุผลนะถูกปิดมิติเลยครับพูดง่ายๆคือเวลาโกรธแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถจะสื่อสารกับจักรวาลได้แล้วล่ะครับคือไม่สามารถจะพูดกับใครจะสื่อสารทางจิตทางกายกับใครได้อีกแล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลครับมันไม่มีปัญญาครับมันมีแต่อารมณ์อย่างเดียวซึ่งมันไม่รู้เรื่องครับถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้เหตุผลมันตรงเนี้ยครับผมจึงบอกว่าป้องกันไม่ให้โกรธดีกว่ารอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขความโกรธนั้นใช่มั้ยล่ะครับแต่ถ้ามันโกรธแล้วเนี่ยคนอื่นช่วยเราไม่ได้ครับมีวิธีเดียวที่เราจะสามารถดับโกรธตัวเราได้ก็คือการไม่โกรธนั่นน่ะถามว่าทํายังไงที่เราจะไม่โกรธท่านผู้ฟังครับตั้งแต่โบราณสอนกันมาจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อคนเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่ว่าโลภโกรธหรือหลงงมงายก็ตามมนุษย์จะต้องเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ของมนุษย์เมื่อมันพลุ่งพล่านขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับมีแรงดันนะครับถ้าไม่ให้แรงดันมันสูงอยู่ข้างในต้องหาทางเจาะรูให้มันระบายออกครับท่านผู้ฟังครับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราต้องระบายออกครับแต่ทีนี้ช่องทางการระบายออกหรือวิธีการระบายออกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันมนุษย์เราส่วนใหญ่หาทางระบายออกกันอย่างมักง่ายครับเช่นสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งหรือเราโกรธสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งโกรธจัดเลยนะครับถ้าเราจะหายโกรธเพื่อที่จะมาใช้เหตุผลอะไรต่ออะไรต่างๆในภายหลังได้ในยามที่โกรธหายคลายโกรธและมีสตินะนั่นก็คือการระบายความโกรธระบายเอากับใครครับมนุษย์เราส่วนมากเวลาโกรธใครก็ระบายเอากับคนนั้นนะครับแต่บางคนยังพอมีสติอยู่บ้างโกรธคนนึงแต่ไประบายเอากับอีกคนหนึ่งครับถามว่าทำไมอ้าวก็ไประบายกับไอ้คนที่เป็นตัวก่อเหตุที่ทำให้โกรธตัวจริงเสียงจริงไม่กล้าครับเพราะว่าเกรงอำนาจเกรงวาสนาเกรงบารมีของเขาก็เลยไปลงที่คนอื่นนะเช่นบางทีผัวเมียทะเลาะกันนะสามีโกรธภรรยาโกรธสามีนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ได้นะหาทางออกกันไม่ได้หันไปเห็นลูกๆนั่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่มันรู้สึกขวางหูขวางตานะก็เอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไประบายใส่ลูกแทนนั่นหมายความว่าหาทางออกให้กับตัวเองบางคนนะครับมีปัญหาครับนะมีปัญหาอะไรโกรธโมโหใครสักคนนึงแต่รู้ว่าไปทำเขาไม่ได้กลัวติดคุกหรือกลัวเขาทำตอบหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ไปทำลายของแทนนะครกปลิวตะหลิวบินนะเตะข้างฝาเตะประตูนะทุบหน้าต่างทุบจานเควี้ยงชามเควี้ยงช้อนอะไรแบบนี้ครับนะเขาเรียกว่าเป็นประเภทก้าวร้าวคือ aggressive ภาษาฝรั่งเรียกว่าอย่างนั้นก็เป็นงั้นไปนั่นก็คือการหาช่องทางออกเพื่อการหารูรั่วเพื่อระบายความกดดันอยู่ข้างในมันคนที่มีความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงมันก็ไม่ต่างกันกับแรงดันในลูกโป่งที่มันมีพลังสูงมากถ้ายังปล่อยให้มันดันไปเรื่อยๆลูกโป่งแตกได้แน่ก็ต้องหาทางออกหาทางเจาะหาทางชัยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่เป็นธรรมดาสากลเลยที่เราจะเห็นมนุษย์เราเวลาโกรธใครก็จะระบายวิธีการระบายบางคนก็ใช้ปากบางคนก็ใช้กำลังใช่ไหมฮะประทุษร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความไม่งามท่านผู้ฟังครับเราก็ยังมีเหลือทางออกอีกทางนึงครับทางออกของการระบายอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองในขณะนั้นให้มันคลายลงเพื่อจะทำให้เราสามารถคืนสติขึ้นมาเพื่อจะใช้ปัญญากับเขาอย่างมีเหตุมีผลกันได้บ้างนะมันจึงจะสง่างามในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงชีวิตประจำวันของท่านในวันนั้นก็จะมีความสุขคือทุกข์ได้ไม่นานนะก็สามารถจะข้ามผ่านความทุกข์ตรงนั้นได้นั่นก็คือต้องรู้จักปลงครับท่านผู้ฟังครับหาทางออกด้วยการระบายไปทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของให้เสียหายนั่นมันไม่องอาจไม่สง่างามครับแล้วถามว่าการปลงทำยังไงครับตั้งแต่โบราณนะครับเขาก็จะสอนกันให้รู้จักปลงอย่างเช่นอนิจจังไม่เที่ยงยุบหนอพองหนอจางหัวมันเถอะนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคือการหาหลักยึดครับอะไรก็ได้มาเป็นหลักยึดของจิตใจเพื่อทำให้เกิดสติทางวิญญาณขึ้นมาในฉับพลันบัดดลเพื่อจะทำให้ตัวเราเองนั้นพ้นไปจากความทุกข์
พ้นไปจากการที่จิตของเราเสียสมดุลทางอารมณ์ไปมากมายในขณะนั้นนั่นก็คือวิธีการหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดที่ท่านโกรธสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านดับโกรธได้มี2สิ่งครับให้ท่านเลือกเอาครับถ้าจะเลือกสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นก็ต่อไปแล้วก็จะเป็นกรรมทางอารมณ์ของตัวเองที่จะต้องแก้ไขกันในภพชาติต่อไปในภพชาติหน้าอีกเมื่อต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นก็คือต้องหาทางระบายอารมณ์นะซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเป็นความชั่วนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมขยะหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สังคมเขาบอกว่าชั่วนั่นเองนะผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมช่องทางนี้ถูกปิดสำหรับเรานะครับไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเราละเหลือทางเลือกเดียวก็คือต้องรู้จักปลงครับปลงนะต้องรู้จักปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยนะก็คงจะต้องหาคำดีๆหาคติพจน์ดีๆนะมาใส่ไว้ในจิตใจที่เรียกว่ามโนธรรมนะครับถ้าต้องเติมเต็มเอาไว้เหมือนกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ให้กับตนเองแล้วแต่ว่าท่านจะหยิบฉวยอะไรเอาไว้นะครับเช่นรู้จักแพ้รู้จักพอรู้จักยอมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือทางออกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราปลงได้ครับยอมไม่เป็นไรเขาเป็นคนชั่วเขาทำกับเราแล้วนะเขาก็ชั่วเราเป็นคนที่ถูกกระทำเราไม่ชั่วและถ้าเราให้อภัยเขาไม่เอาเรื่องเอาความเขาเรายิ่งเป็นคนดีที่หนีความเป็นคนชั่วของเขาไกลออกไปนั่นแสดงว่าเขายิ่งชั่วเข้าไปใหญ่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือจะท่องว่าไม่เป็นไรความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นะเขาทำไม่ดีกับเราเขาก็ชั่วเองถ้าเขาทำดีกับเราเขาก็ดีกับเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะต้องหาทางออกเพื่อที่จะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับจิตใจตัวเองเหมือนกันนะครับคือการรู้จักให้กำลังใจตัวเองความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับจิตใจเขาตัวเองถ้าท่านทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของท่านก็จะเหมือนต้นไม้ครับมันจะเจริญเติบโตและงอกงามนะมันเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมั่นคงก็เหมือนกับจิตใจของท่านจะเป็นจิตใจที่งดงามมากขึ้นจิตใจของท่านก็จะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นสามารถยืนอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่หลากหลายสามารถจะอยู่ท่ามกลางเงื่อนไขด้านลบมากมายได้อย่างมั่นคงและหนักแน่นสมความปรารถนาของท่านละครับเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านก็จะมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือมีความสุขเหนือคนอื่นๆได้อย่างสบายๆเพราะท่านหมั่นเพียรปฏิบัติตนเองด้วยการดูแลจิตใจคือดูแลอารมณ์ของตัวเองอย่างนี้นะท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะหยุดอยู่เพียงแค่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการปลงนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวมันก็คงไม่พอเพราะว่าจิตของเราก็ยังมีโอกาสจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เมื่อใช้อายตนะทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวในยาม

นุษย์เราโดยเฉพาะจิตปัจจุบันนะที่เราใช้มันในการสั่งการหรือเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราเนี่ยฮะนะในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเราจะต้องใช้จิตของเราเป็นตัวขับเคลื่อนเราจะต้องใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่โดยตลอดเนี่ยครับเราจะต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นแท้จริงแล้วเราถูกกำหนดให้ใช้จิตของเราทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5รวมกระทั่งถึงจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองได้เพื่อให้เกิดการนึกเกิดการคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จิตก็ถูกกำหนดให้สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้เกิดเป็นอาการแสดงออกหรืออาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงความเป็นจริงตรงนี้ซึ่งเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะกราบเรียนความลับเบื้องหลังมิติโลกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเมื่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราและก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของการออกรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเราอยากจะเรียนว่ารูปธรรมทางพลังงานทางจิตวิญญาณเมื่อมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเจ้าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่หรืออยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็จะได้รับโอกาสได้รับอนุญาตให้แบ่งภาครูปธรรมทางพลังงานของตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันซึ่งท่านทั้งหลายเคยชินและคุ้นหูกันกับคำว่าจิตหยาบนั่นเองครับมันจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเพื่อให้ทำหน้าที่รับรู้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกเพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นที่เร้นอยู่ข้างในเหมือนเสมือนหนึ่งถูกกักขังให้เร้นอยู่ข้างในครับจิตวิญญาณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรภายนอกได้ไม่สามารถได้ยินสรรพสำเนียงอะไรภายนอกได้ไม่สามารถจะรับรู้รสชาติรับรู้กลิ่นอะไรได้เพราะเร้นอยู่ข้างในแต่จิตวิญญาณนั้นจะมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ที่เป็นเครื่องมือของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่จิตวิญญาณนั้นได้ให้อาศัยและได้ให้อนุญาตให้ทำหน้าที่แทนตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตปัจจุบันรู้หน้าที่ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรคำว่าจิตปัจจุบันก็คือตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละครับตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละครับต้องรู้ต้องมีสำนึกรู้ว่าจิตปัจจุบันของท่านน่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นนะแต่ท่านก็ไม่รู้อะไรเห็นอะไรนะครับให้รับรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นความอยากหรือไม่อยากนะส่งข้อมูลที่ตัวเองได้รับผ่านสายตาที่ตัวเองได้เห็นผ่านช่องหูที่ตัวเองได้ยินผ่านการสั่นสะเทือนที่ปลายลิ้นเป็นรสชาติทั้งหลายที่ถ่ายทอดไปสู่จิตนะแล้วก็สู่สมองแค่นั้นก็พอครับเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ที่จะปรุงแต่งว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเห็นคนขอทานเนี่ยนะจิตวิญญาณเขาให้เราเห็นคนขอทานแล้วจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อะไรโดยเฉพาะคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกถ้าเห็นขอทานแล้วจิตหยาบของเรานะรับรู้ว่านั่นคือขอทานแล้วทำจิตว่างๆตรงนั้นจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาเพื่อจะพาให้จิตปัจจุบันของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปพร้อมกันคือเห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโปรแกรมของจิตครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันก็คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ใช่มีหน้าที่ปรุงแต่งและเกิดความอยากหรือไม่อยากเอาหรือไม่เอานั่นเท่ากับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราทำหน้าที่เกินหน้าที่ของตัวเองครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหน้าที่ตัวเองคือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องแคร์ด้วยว่าเรายังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะเราจึงจะต้องสั่นสะเทือนตัวเองเพียงแค่รับรู้ดูเห็นแล้วถ่ายทอดข้อมูลไปให้กับจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเท่านั้นมันการเห็นแล้วอยากหรือไม่อยากจนเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงนั่นคือการทำหน้าที่ของจิตปัจจุบันของมนุษย์ที่บกพร่องครับทำหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องต่อหน้าที่อันควรตำหนิแล้วก็เลยเกิดปัญหากันมากมายก็เพราะเหตุนี้ล่ะครับ

ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานะครับสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่มนุษย์เราทั่วไปมักจะบ่นกันเสมอนั่นก็คือการดูแลจิตใจของตัวเองซึ่งจิตใจของตัวเองนั้นเป็นแก่นของการเป็นมนุษย์เป็นแก่นแท้หรือเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้โครงสร้างของกระบวนการหลักๆที่จิตทำหน้าที่ร่วมกันกับกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและก็จิตวิญญาณถ้ารู้ว่า3ส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไรทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วผมคิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะเป็นนายเหนือจิตของตนเองสามารถใช้จิตควบคุมจิตของตนเองให้อยู่กับร่องกระรอยสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แสดงความน่ารักของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นมิตรทั้งหลายที่อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแล้วเราก็ผมเชื่อว่านะถ้าเข้าใจนะก็คงจะช่วยได้มากทีเดียวครับและก็ปฏิบัติกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสัมพันธ์ของจิตเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตวิญญาณมันเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่แรกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้แล้วว่าจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนเองในการที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้และก็ให้สั่นสะเทือนจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาเนี้ยแทนตนเองในการเป็นคน2มิติคือการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้คำว่าเป็นคน2มิติที่จิตวิญญาณมอบหมายให้กับจิตปัจจุบันได้รับผิดชอบดูแลและทำหน้าที่ก็คือให้จิตปัจจุบันสามารถจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่าเกิดอารมณ์รู้สึกเกิดการนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในล้วนๆแล้วก็มีกระบวนการทางพลังงานเกิดขึ้นแต่ว่าสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นมันนะครับนั่นคือมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่ามิติของแก่นแท้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำทางกายภาพนั่นก็คือในมิติที่สองและเป็นการกระทำในทางกายภาพที่ต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเพื่อนร่วมโลกหรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกใบนี้ด้วยกันกับเรานะครับนั้นนะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณส่วนจิตวิญญาณนั้นก็คือตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราชายหรือหญิงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าตัวที่เราเรียกว่าตัวสำนึกหรือจิตสำนึกในความเป็นเราในความเป็นเขาในความเป็นคุณในความเป็นสิ่งนั้นในความเป็นสิ่งนี้จิตที่เราใช้อยู่นี้เป็นจิตปัจจุบันครับหรือที่เรียกว่าจิตหยาบนั่นเองครับส่วนจิตวิญญาณของเรานั้นลึกเร้นอยู่ข้างในครับลึกเร้นอยู่ข้างในทำหน้าที่เหมือนเป็นแบตเตอรี่ตัวสำคัญของรถยนต์นะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะฮะต่อให้เครื่องยนต์นั้นชั้นดีมีน้ำมันเติมเต็มครับสตาร์ทไม่ติดนะครับรถยนต์คันนั้นแล่นไม่ได้ครับถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้นที่ได้จากแบตเตอรี่ความมีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็เช่นกันครับถ้ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีชีวิตไม่ได้ครับกายสังขารนี้หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอาการของสิ่งที่มีชีวิตได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนจะมองข้ามการมีจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และลึกเร้นอยู่ข้างในไม่ได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนที่ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองใน2มิติบนโลกเสรีนะบนโลกใบนี้นั้นจะต้องมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในครับตัวเราเองยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างใน
และเราเองเป็นผู้ได้รับผิดชอบมอบหมายมาจากจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งครับเพื่อให้มาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์นั่นเองครับท่านเห็นภาพชัดหรือยังครับถ้าเราทำความเข้าใจความเป็นมาได้อย่างชัดเจนเช่นนี้ต่อไปนี้คำว่ามีสติอย่างที่เรารับรู้เรียนรู้กันมาข้อหนึ่งประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังสำนึกรู้ได้อย่างนี้ความเป็นคนมีสติของท่านก็จะเพิ่มขึ้นทันทีครับคืออะไรครับคือเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติจากนอกระบบเข้ามาสู่การปฏิสนธิทางวิญญาณเป็นมนุษย์นะบนภพชาตินี้บนโลกใบนี้เนี่ยก็เพื่อจะต้องมาทำหน้าที่สำคัญบางสิ่งในการในบทบาทของการเป็นคนสองมิติบนโลกใบนี้แล้วก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันคือจิตของเราเองที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดเป็นอะไรต่างๆในขณะนี้ให้ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นคำว่าทำหน้าที่แทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายของเราซึ่งเป็นชายหรือเป็นหญิงของท่านผู้ฟังที่นั่งฟังรายการอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นของตัวเราก็คือไม่ใช่เป็นของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเลยครับแท้จริงแล้วร่างกายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายที่เป็นของท่านที่เราคิดกันเนี่ยนะฮะเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราต่างหากครับไม่ใช่เป็นของเราที่นึกได้คิดได้รู้ได้อยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังก็คิดตามนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเองนะตัวเราเองซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์หญิงชายเนี้ยกับจิตสำนึกที่นึกได้คิดได้รู้ได้แสดงออกได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงเข้าเราก็ต้องคิดต่อไปให้ได้ว่าเมื่อไม่เป็นของเราแสดงว่าก็ต้องเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเราก็ต้องถามตัวเราเองต่อไปอีกว่าถ้าจิตวิญญาณนั้นเป็นผู้มอบอำนาจมอบภารกิจอันสำคัญให้กับเราซึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนแสดงว่าเราก็ต้องถามตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องถามตัวเราว่าแล้วจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มอบหมายให้เรารับผิดชอบแทนในการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรเขาต้องการให้เราสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเองอย่างไรนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนั้นจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าตนเองจะทำสิ่งใดลงไปตนเองก็จะต้องทำไปตามความต้องการของผู้มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ใช่หรือไม่ล่ะครับและถ้าตัวเองทำผิดทำพลาดผู้มอบอำนาจให้ตนเองเป็นผู้กระทำก็จะต้องรับผิดชอบในผลกรรมที่ตัวเองกระทำด้วยถ้าเราจะแทรกความจริงตรงนี้เราก็คงจะแทรกได้ว่าการที่จิตวิญญาณของเราเมื่อตายแล้วนะครับเมื่อตายแล้วมนุษย์ตายแล้วจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้นั้นละกายสังขารออกไปจิตวิญญาณนั้นต้องตกนรกหมกไหม้หรือไปนรกชั้นไหนต่อชั้นไหนต้องไปเผชิญชะตากรรมลำเค็ญอย่างไรทั้งที่จิตวิญญาณไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นผู้รับขออภัยครับในฐานะที่เป็นผู้มอบอำนาจให้กับจิตปัจจุบันเมื่อจิตปัจจุบันทำผิดทำชั่วนะฮะการเวียนว่ายตายเกิดหรือการไปลงนรกการไปชดใช้กรรมตรงไหนต่อตรงไหนภพภูมิไหนจิตวิญญาณนั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยปริยายจะร้องแรกแหกกระเชออะไรไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเป็นผู้ที่น่าสงสารใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้โครงสร้างหลักตรงนี้มันจิตปัจจุบันเนี่ยเวลากายสังขารของมนุษย์ล้มหายตายไปจิตปัจจุบันก็ยังอยู่กับกายนี้แล้วก็แตกสลายกลายเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ต่อไปส่วนจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องรับกรรมทั้งหมดที่จิตปัจจุบันในภพชาตินั้นๆเป็นผู้ก่อไว้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงจะต้องมีสำนึกรู้เขาเรียกว่ามีสติทางวิญญาณในเรื่องนี้กันสักหน่อยครับว่าเราจะพูดเราจะคิดเราจะทำอะไรก็ตามนะเราจะแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ก็ต้องนึกถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจหน้าที่ให้ตัวเองได้โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปเนี้ยมันสอดคล้องต้องกันกับความประสงค์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราหรือเปล่านะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างกระจ่างและชัดเจนขึ้นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
จิตวิญญาณเปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ครับแล้วก็จิตปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นคนขับรถยนต์ครับเหมือนกับว่าคนขับรถให้เจ้านายนั่งว่างั้นเถอะนะครับส่วนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายมนุษย์ของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับถ้าท่านผู้ฟังนั่งแท็กซี่เป็นประจำคนขับแท็กซี่ก็เปรียบเสมือนจิตปัจจุบันของท่านนะครับส่วนผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหลังคือตัวท่านก็คือตัวตนแก่นแท้รถแท็กซี่ก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารผมถามว่าถ้าท่านเป็นท่านผู้ฟังโบกรถแท็กซี่แล้วขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่แท็กซี่เขาจะขับรถแท็กซี่ของเขาไปตามถนนลดลัดเลาะเลี้ยวยังไงจะไปไหนตามใจเขาได้ไหมครับถ้าหากว่าเป็นเส้นทางที่ท่านไม่ประสงค์จะไปท่านเป็นผู้โดยสารนะครับแท็กซี่ต้องทำตามความต้องการของผู้โดยสารว่าจะไปที่จุดหมายปลายทางใดอยากจะใช้ถนนเส้นไหนไปอย่างไรคนขับแท็กซี่จะต้องทำตามคือให้บริการผู้โดยสารซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังใช่ไหมครับก็คือตัวท่านเช่นเดียวกันครับเมื่อมาเกิดเมื่อจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีกายสังขารนี่เป็นเหมือนรถแท็กซี่เขาก็มอบอำนาจหน้าที่ให้กับตัวท่านที่เป็นมนุษย์ที่มีความสำนึกด้วยจิตมนุษย์เนี่ยนะฮะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แสดงความเป็นผู้มีชีวิตและโลดแล่นไปบนโลกใบนี้จิตปัจจุบันของท่านหรือจิตหยาบของเราเนี่ยก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าเราจะต้องพาจิตวิญญาณของเราไปทางไหนครับเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้โดยสารเหมือนกับเป็นเจ้าของรถในขณะที่เขาเช่ารถเราอยู่เนี่ยนะหรือในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตวิญญาณของเราต่างหากที่เป็นเจ้าของกายนี้เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้จิตปัจจุบันหรือคนขับรถแท็กซี่จะขับไปตามอำเภอใจไม่ได้ขับรถสวิสวาดหวาดเสียวเลี้ยวแรงแรงเบรกแรงๆกระเด้งหน้ากระเด้งหลังนะกระตุกไปกระตุกมาทำให้คนที่เช่ารถโดยสารที่นั่งข้างหลังหัวทิ่มหัวขมำนะเมารถเมาราขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าขับไม่เป็นหรือขับไม่ดีก็ทำให้จิตวิญญาณเกิดอาการป่วยทางจิตวิญญาณขึ้นมาต้องไปลงนรกต้องไปซ่อมแซมทางจิตวิญญาณให้มันวุ่นวายท่านผู้ฟังครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตปัจจุบันคือจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของเราท่านที่ฟังรายการนี้อยู่และนึกคิดอะไรต่ออะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเรากำลังทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเปรียบเสมือนคนที่เป็นผู้โดยสารแท็กซี่ที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยเขาต้องการจะให้เราทำอะไรครับมันถ้าผมจะตอบตรงนี้ก็คือจิตวิญญาณต้องการให้ท่านใช้จิตปัจจุบันคือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยครับทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเพื่อให้ท่านรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเพียงแค่รู้ว่าเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสอะไรใช่ไหมครับทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเพื่อให้ท่านรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเพียงแค่รู้ว่าเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสอะไรใช่ไหมทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเพื่อให้ท่านรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเพียงแค่รู้ว่าเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสอะไรใช่ไหมครับครับท่านผู้ฟังครับคุณสมบัติหลักๆแล้วของจิตวิญญาณของเราหรือมนุษย์ทุกๆคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีการสั่นสะเทือนทางด้านบวกเท่านั้นครับคือถ้ามีอารมณ์รู้สึกก็จะเป็นแต่ด้านบวกถ้าเป็นการนึกคิดก็เป็นบวกนะคิดด้วยปัญญาก็เป็นบวกแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็เป็นบวกทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูครับคำสอนขององค์พระศาสดาทุกศาสนามีแต่สอนให้มนุษย์รักกันทั้งนั้นครับมีแต่สอนให้มนุษย์รู้จักรักรู้จักให้คือรักให้ได้ให้ให้เป็นครับอดทนอดกลั้นให้อภัยมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็มีจิตที่เป็นอุเบกขานะมีจิตที่สุขสงบมีปิติมีจิตที่สมดุลอะไรแบบเนี้ยให้เอื้ออาทรต่อกันให้รู้จักให้ทานคือรู้จักการแบ่งปันให้รู้จักเสียสละคือยอมยกให้ทุกสิ่งถ้าจะช่วยให้เขาเกิดประโยชน์และเป็นสุขได้และตัวเองก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือมีความสุขที่ได้ให้และยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ที่ได้เห็นคนที่เราให้เขาเป็นสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งในทางโลกที่พระศาสดาทรงสื่อสอนไว้จริงๆแล้วกลไกในความเป็นมนุษย์ของเราอันประกอบด้วยจิตปัจจุบันคือจิต
สำนึกที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้จักแก่นแท้ของตัวเองน้อยมากนะครับซึ่งรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะค่อยๆทยอยมาแนะนำให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อรู้จักตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้มากขึ้นในมุมที่เป็นวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าใจได้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วคำตอบตอนนี้หรือแนวคิดของท่านตอนนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกเป็นข้อสรุปสั้นๆในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าเรามีหน้าที่ต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณของเราความต้องการอย่างแรกก็คือให้ทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วตอบให้ได้ว่าสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นตัวเองรู้ดูเห็นอะไรมาและเมื่อรู้ดูเห็นอะไรแล้วถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าสิ่งร้าวก็ได้นะครับจิตใจของท่านหรือจิตปัจจุบันจะต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเท่านั้นคลื่นความถี่ด้านบวกที่เป็นอาการของจิตที่จะเกิดขึ้นและสามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้ซึ่งปกติแล้วเขาก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกอยู่แล้วนั่นคือการสั่นสะเทือนเป็นความรักสั่นสะเทือนเป็นความเมตตานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันของเราที่จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองก็คือสั่นสะเทือนจิตปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและศึกษาธรรมะทั้งหลาย

กันมานมนานจึงจะต้องหาคำตอบตัวเองด้วยปัญญาว่าพระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมให้เราได้เรียนรู้กันมานานแล้วว่าทุกคนต้องรักต้องเมตตาต้องรักให้ได้ต้องให้ให้เป็นอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เมื่อมันเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงสอนให้เราฝึกจิตของเราให้มีรักมีเมตตาใช่หรือเปล่าล่ะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเพื่อที่จะรวมกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมและก็สั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วเนี่ยนะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันท่านผู้ฟังครับถ้าผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำทุกสิ่งได้ตรงกับที่ผู้มอบอำนาจมอบหมายให้กระทำนั่นแสดงว่าผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจล้วนเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันการกระทำใดๆก็ตามของผู้ที่รับมอบอำนาจจึงเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจให้เป็นผู้กระทำด้วยตนเองแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับพูดกันง่ายๆก็คือถ้าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของความรักความเมตตาเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกได้นั่นก็เท่ากับเหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอยู่โดยใช้จิตวิญญาณของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราเพียงแค่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วเร้นลึกอยู่ข้างในเท่านั้นเองนี่ก็คือการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถบรรลุบทบาทของการเป็นมนุษย์สามารถบรรลุหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านได้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามองในทางกลับกันในความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ที่เราคิดแบบจิตมนุษย์เรารู้สึกกันแบบจิตมนุษย์พอเราเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าสวยเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าชอบนั่นแสดงว่าเราใช้จิตของเราไม่ถูกต้องและเราทำหน้าที่ของเราไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าทำเกินเหตุถูกต้องไหมครับเหมือนไอ้คนขับแท็กซี่ที่เที่ยวพาผู้โดยสารอย่างเราวกไปวนมาไม่ยอมพาเราไปส่งตามเป้าหมายเพราะเขาพอใจจะพาไปไหนเขาก็พาไปนะซึ่งนั่นคือการสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองซึ่งเป็นผู้โดยสารถูกต้องไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้โดยสารอย่างเราก็คงต้องบอกแท็กซี่จอดถามว่าทำไมก็ฉันจะเปิดประตูแล้วลงเดี๋ยวนี้เพราะฉันจะไปที่ฉันจะไปไม่ใช่ให้เธอพาไปเที่ยววนเวียนอยู่แบบนี้แต่จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้น่าสงสารครับถูกขังให้เร้นเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในไม่สามารถร้องแรกแหกกระเชออะไรได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำแบบนี้กันมาหลายภพชาติแล้วอาจารย์เองก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ความจริงซึ่งเป็นไวยะตรงนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านต้องรู้ว่าเพราะเหตุใดพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์รักกันใช้ความรักความเมตตาแสดงออกและกระทำต่อกันใช้ความอดทนอดกลั้นและรู้จักให้อภัยกันถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาให้ได้นั่นก็คือการที่จิตปัจจุบันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกด้านบวกให้ได้เพราะเป็นคุณสมบัติเดียวของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะสั่นสะเทือนเป็นบวกคือมีความรักความเมตตาได้จิตของเราจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องจิตของเราจะไปปรุงแต่งคือทำหน้าที่จนเกินเลยเกินเหตุเกินผลเกินควรเกินงามไม่ได้เด็ดขาดครับจิตมีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าตาเห็นอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าหูได้ยินอะไรจิตของเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะบอกว่ากายเราสัมผัสอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าลิ้นของเรารับรู้รสชาติอะไรไม่มีคำว่าอร่อยไม่มีคำว่าดีไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าสุขไม่มีคำว่าทุกข์ครับจิตของเราซึ่งเป็นจิตมนุษย์คือจิตปัจจุบันจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ต้องว่างไปจากการปรุงแต่งถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของจิตของเราได้อย่างถูกต้องอย่างไม่บกพร่องตามที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตรงนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะสามารถข้ามพ้นสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหาที่เราพยายามจะแก้ไขกันมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างสบายๆระลึกไว้เสมอครับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของเรานั้นมิใช่ตัวเราที่แท้จริงเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้จะทำสิ่งใดต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เขาเห็นด้วยไหมเขาพอใจจะให้เราทำเช่นนี้ไหมถ้าทำเช่นนี้แล้วเขาจะได้รับผลกรรมที่หนักหนาสากรรจ์อย่างไรบ้างนั่นหมายความว่าเรา
เป็นมนุษย์ที่มีสติทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถจะฝึกจิตของเราให้เข้าถึงการตระหนักรู้การสำนึกรู้ด้วยการมีสติทางวิญญาณเช่นนี้ถึงแม้ท่านยังไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งอื่นสิ่งใดก็ตามมันจะทำให้ท่านสามารถควบคุมดูแลจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของท่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะพลั้งเผลอแสดงอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบคือโลภโกรธหลงงมงายทั้งหลายมันก็จะลดน้อยลงอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เผยความลับเบื้องหลังมิติโลกด้านหนึ่งให้ท่านได้เรียนรู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่าลืมนะครับอย่าทำอะไรตามอำเภอใจเด็ดขาดตัวท่านเองโดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในต่างหากเขามอบหมายให้ท่านได้ทำหน้าที่ได้ทำบทบาทได้ทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์แทนเขาท่านต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอย่าใช้อำนาจบาทใหญ่ทำเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายนี้เสคนเดียวนะมันเขาจึงสอนว่าอย่าทำร้ายตนเองอย่าฆ่าตนเองถ้าทำอัตวินิบาตกรรมจะเป็นบาปเป็นที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวท่านไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้ท่านจึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่ครั้งจะฆ่าตัวเองด้วยซ้ำไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับจำนวนหลายครั้งที่ผ่านมาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเรานั้นเรากำลังกล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้ใช้ยึดถือกันเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะก้าวพ้นความทุกข์และก็เป็นการสร้างสุขให้กับตนเองอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเราคุยกันต่อเนื่องมาหลายตอนแล้วเพื่อจะเป็นการทบทวนความทรงจำว่าขณะนี้เรากำลังเรียนรู้จนถึงขั้นใดแล้วเรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อตัวเราเองและเมื่อทำสำเร็จแล้วยังจะต้องแบ่งปันสิ่งที่เราทำหน้าที่จนประสบผลสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรามีการปฏิสันถานหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการพยายามที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและก็พยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองและสุดท้ายก็คือจะต้องทำหน้าที่ของเราในการประพฤติธรรมเพื่อให้บรรลุความสุขสุดยอดของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติแก่นแท้ของตัวเราเองเมื่อเราทำทั้ง3สิ่งนี้ได้สำเร็จก็เท่ากับว่าเรายังจะได้ช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมตัวเราเขาพลอยจะมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณตามเราไปด้วยนั่นเองครับเมื่อมาถึงครั้งนี้เราได้กล่าวจากครั้งที่แล้วเอาไว้ว่าความสุขทางกายเราสามารถจะทำได้อย่างไรการข้ามพ้นซึ่งความทุกข์ทางกายเราจะข้ามพ้นได้อย่างไรโดยวิธีการปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับและหลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตใจว่าเราจะสร้างความสุขทางจิตใจกันนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าหากว่าไม่ลืมนะครับเราก็กล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนิสัยทางอารมณ์ของเราเสียใหม่ถ้าเรามีนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเราก็แก้ไขมันซะถ้าเรามีนิสัยในการนึกคิดคือการมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำเราก็แก้ไขซะหรือถ้าเรามีนิสัยในการจดจำคือจำได้หมายรู้แต่เรื่องชั่วๆของคนอื่นๆและพยายามจะลืมสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วๆของตัวเองหรือนอกจากนั้นนิสัยในการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราถ้าเป็นสิ่งเราด้านลบเราก็จะตอบสนองเขาด้านลบกลับไปถ้าเป็นสิ่งเราด้านบวกเราก็จะกระทำตอบทางด้านบวกกลับไปอะไรแบบนี้นิสัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อบกพร่องถ้าทุกคนเรียนรู้และค้นพบมันก็คงจะต้องหาทางแก้ไขกันไปจิตของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้นใช่ไหมครับและเราเมื่อแก้ไขได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะประลาสนาการไปสิ้นครับและหลังจากนั้นมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของจิตใจของเราที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเช่นเราพูดถึงเรื่องของการใช้จิตของเราให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้เราบอกว่าถ้าเราจะใช้จิตของเราให้ถูกต้องนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของจิตของเราด้วยว่าจิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดบ้างเราจะใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยนะครับที่เรามีอารมณ์รู้สึกมีการนึกคิดมีการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราสั่นสะเทือนมันแบบไหนมันถึงจะเป็นการสั่นสะเทือนที่เราเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสุขสุดยอดทั้งกายจิตใจและก็จิตวิญญาณนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับหน้าที่ของจิตของมนุษย์เรานั้นในตอนที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าจิตนั้นมันจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางของกลไกประสาทรับรู้หรือประสาทสัมผัสรู้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั่นเองถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ว่า
จิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างไรแล้วเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตของเราได้อย่างถูกต้องความทุกข์ยากหรือความหม่นหมองมันก็คงจะไม่มีโอกาสเข้ามายึดครองในพื้นที่ว่างที่เป็นความสุขสงบในจิตของตัวเราได้การเป็นผู้ดำเนินชีวิตประจำวันหรือทำงานใน ชีวิตประจำวันของท่านก็คงจะห่างไกลจากความสุขกันได้อักโขเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้จิตของเราทำหน้าที่ไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของจิตของเรานั้นจะต้องทำเช่นไรหรือจะต้องปฏิบัติมันอย่างไรปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คือความทุกข์นั่นแหละครับคือปัญหาที่จะรุมเร้าเข้ามาสู่ตัวเราคราวที่แล้วเราก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เรียนรู้กันไปในขั้นตอนหนึ่งแล้วว่าจิตของเรานั้นมันจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ข้างในไปอีกทีนึงจิตวิญญาณของเราจะต้องอาศัยจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกช่องทางของอวัยวะที่เป็นประสาทสัมผัสรู้เนี่ยนะครับว่าตาเห็นอะไรหูได้ฟังอะไรลิ้นได้รับรสอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรกายสัมผัสร้อนหนาวเย็นแค่ไหนเพียงใดจิตวิญญาณจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็เพราะจิตปัจจุบันซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะต้องทำหน้าที่สั่นสะเทือนแล้วถ่ายทอดข้อมูลเข้าไปให้เพราะจิตวิญญาณลึกเร้นอยู่ข้างในนั้นกายสังขารหรือความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นเราจึงต้องรู้ว่าจิตปัจจุบันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการรับสัมผัสรู้ผ่านอายตนะทั้ง5แล้วถ่ายทอดเข้าไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในนั่นเองเนื่องจากว่าจิตปัจจุบันคือตัวแทนของจิตวิญญาณในการจะทำหน้าที่เป็นคน2มิติที่สมบูรณ์ให้จงได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ว่าจิตปัจจุบันของเรามีหน้าที่รับสัมผัสรู้คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นว่าเห็นอะไรนะได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรร้อนเย็นเป็นเช่นไรจากการสัมผัสด้วยกายเมื่อถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเขาก็จะมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกนั่นเองครับถ้าเขาได้รับเงื่อนไขที่เป็นด้านลบก็คือความเศร้าหมองจิตวิญญาณก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความสมเพชเวทนาอะไรก็ว่าไปถ้าเห็นคนอื่นกำลังตกทุกข์ได้ยากจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันไม่ปรุงแต่งสิ่งใดแต่ถ่ายทอดภาพที่เห็นหรือประจักษ์แก่ตาตนเองเข้าสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่เร้นลึกอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นคุณสมบัติเดิมแท้ที่ถูกต้องของตัวเองก็คือความเมตตาสงสารแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นการสั่นสะเทือนที่แปลเป็นความหมายของจิตมนุษย์ว่าเมตตาหรือสงสารถ่ายทอดย้อนคืนออกมาข้างนอกเพื่อจะทำให้หรือช่วยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นความรักความเมตตาหรือความสงสารตรงนั้นให้สั่นสะเทือนตามไปด้วยพอสั่นสะเทือนตามออกมาตามบรรเวทแล้วก็จะถูกถ่ายทอดพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นที่เป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ด้านบวกนะครับผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารออกมาอีกทีหนึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเอื้ออาทรต่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากกายหรือลำบากใจอะไรมากกว่าเราอะไรทำนองนี้ครับนั่นก็คือกระบวนการที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยแทนที่เราจะท่องบนหรือท่องมนหรือท่องว่าข้อห้ามที่เป็นศีล5ข้อที่เราจะยึดถือยึดครองปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันนั้นข้อที่1ว่าอะไรข้อที่2ว่าอะไร3ว่าอะไร4ว่าอะไร5ว่าอะไรแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ตามที่ท่องมาอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการปฏิบัติเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งครับแต่ท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะถ้าเราปฏิบัติตามคำกล่าวคำสอนข้อใดก็ตามแต่เราปฏิบัติมันเพราะเราบอกว่านั่นคือธรรมเนียมประเพณีที่เราต้องปฏิบัติถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องครองตนให้อยู่ในศีลในธรรม
และเราก็ปฏิบัติไปตามข้อห้ามนั้นคือละเว้นไม่ให้ทำสิ่งใดเราก็จะละเว้นสิ่งนั้นและถ้ามีคำสอนว่าให้ประพฤติดีอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นทำไปโดยที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเขาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมเขาห้ามลักทรัพย์ทำไงเขาห้ามประพฤติผิดในกามทำไมเขาจึงห้ามพูดจาโกหกหลอกลวงเนี่ยไม่มีสัจจะหรือทำไมเขาห้ามเสพหรือดื่มเครื่องดองของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงตอบไม่ได้ว่าทำไมรู้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาห้ามว่าอย่าทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่ประพฤติดีจะต้องละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราก็ทำตามเขาท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับแต่เป็นการประพฤติธรรมอย่างไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติและเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์ของโลกเสรีที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกที่เราเรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ตรงที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกกำหนดให้เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจต้องใช้จิตสำนึกของตัวเองเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อให้เกิดการกระทำในสองมิติในอันที่จะทำหน้าที่เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถจะเข้าถึงได้นั่นเองครับก็นั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังจะแสดงตนหรือแสดงบทบาทให้ใครต่อใครรวมทั้งตนเองได้ประจักษ์ว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วการที่ท่านงดเว้นไม่ทำความชั่วหรือทำความไม่ดีงามอะไรต่างๆที่ท่านละท่านวางมันท่านก็จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าที่เราไม่ทำเราละเว้นการปฏิบัติหรือการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราละเว้นมันทำไมเราละเว้นมันเพราะเราสำนึกรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราละเว้นมันเพราะเรารู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราละเว้นการประพฤติปฏิบัติหรือไม่กระทำในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่างนี้ถ้าเรามีคำตอบหรือเรามีเหตุผลให้กับตนเองได้ท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการงดเว้นการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นหรือในการกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการละเว้นละวางในการไม่ประพฤติชั่วเนี่ยนะฮะละวางมันเสียด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองนั่นเองครับนั่นนี่คือหลักการในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหลักการของการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดครับถ้าหากว่าท่านไม่ประพฤติชั่วแล้วหมั่นประพฤติดีเป็นเพียงแค่เพราะท่านถูกเสี่ยมสอนมาว่าอย่าทำชั่วแล้วให้หันมาทำแต่สิ่งที่ดีงามมันเป็นความงดงามในการเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งก็จริงอยู่ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนของจิตใจของท่านในการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ดีๆออกมานั้นมันต่ำเกินไปครับมันน้อยเกินไปจนพฤติกรรมของการแสดงออกหรือการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตเนี่ยมันดูเหมือนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับเช่นเราเคยได้ยินคนโบราณกล่าวกันนะครับว่าเฮ้ยพวกเราไปวัดไปวากันนะคำว่าไปวัดไปวาเนี่ยมันเป็นคำที่พูดกันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเช่นชวนกันว่าไปวัดเว้ยอ้าวไปวะไปก็ได้ไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นคือไปวัดไปทำบุญทำกุศลนั้นแต่ไปเพราะเพื่อนชวนกันไปเราก็เลยตามเพื่อนเขาไปด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะไปวัดหรือไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือทำความดีงามใดๆก็ตามหรือในทางกลับกันการละเว้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราจะประพฤติตนให้เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ให้เกิดอานิสงส์ในการปฏิพฤติหรือปฏิบัติตรงนั้นอย่างชัดเจนนะอย่างมีพลังอำนาจที่แท้จริงแล้วเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ท่านทำมันหรือละเว้นที่จะไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามตรงนั้นด้วยจิตสำนึกของท่านเองครับพูดง่ายๆก็คือว่าท่านจะต้องอธิบายให้ใครๆเขาฟังได้ท่านจะต้องบอกกับตัวเองได้ว่าท่านไปวัดทำไมและถ้าท่านไปท่านก็ต้องไปด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านที่ตั้งใจจะไปมีความสุขที่ได้ไปแล้วก็มีความสุขใหญ่เลยที่ไปแล้วได้กระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้กราบพระได้รับศีลรับธรรมะรับพรจากพระแล้วก็ได้ทำทานนะบริจาคจตุปัจจัยทายทานอะไรต่างๆตามโอกาสอันควรนะถ้าท่านตอบได้ในทุกสิ่งที่ท่านกระทำ
ท่านก็จะมีปิติท่านก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอมกับบุญกุศลที่ท่านได้ประพฤติได้กระทำหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆนั้นท่านจะนำตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของจิตซึ่งเป็นจิตปัจจุบันในความหมายที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับถ้าท่านจะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตนเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สง่างามแล้วทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ดีงามไม่ทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องมันจะต้องออกมาจากจิตสำนึกของท่านเท่านั้นครับอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นธรรมชาติที่แท้จริงอย่าเป็นคนดีเพราะเพื่อนชวนครับเห็นเพื่อนชวนแล้วทำดีก็เลยทำตามโดยตอบไม่ได้ว่าทำดีนะมันดีตรงไหนดีอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตถ้าหากว่าท่านต้องการจะทำหน้าที่ของจิตของตัวเองได้อย่างถูกต้องเพื่อจะสอดคล้องกับความประสงค์หรือความต้องการของจิตวิญญาณที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมงานกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมทั้งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในที่ตัวเองก็สามารถจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการนึกเองคิดเองได้เช่นเดียวกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้เกิดการก่อกรรมทำเข็ญแล้วนำความลำเข็ญมาสู่ตนเองคำว่าลำเข็ญที่นำมาสู่ตนเองก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับเราก็จะต้องเรียนรู้ในการใช้จิตทำงานร่วมกันกับกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตที่เป็นจิตตัวของมันเองที่เป็นอายตนะภายในด้วยนะครับเราจะต้องใช้มันให้เป็นครับผมมีหลักการอยู่3ประการถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสงบมีความสุขและสามารถจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกเพื่อน้อมนำความสุขอันเกิดขึ้นแต่จิตใจข้างในของตัวท่านถ่ายทอดทั้งทางพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกแล้วปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตเนี่ยนะครับเหวี่ยงไปให้บุคคลเป้าหมายที่ท่านมีทัศนคติที่ดีที่เป็นบวกมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อเขาไปในมิติที่2ตาเปล่าของท่านจะมองไม่เห็นและนอกจากนั้นท่านก็ยังจะสามารถแสดงพฤติกรรมทางกายภาพก็คือการกระทำหรือการแสดงออกทางกายที่จะช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับเขาในการที่ท่านได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเขาคนนั้นคือเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ3ประการที่เราอยากจะเรียนแนะนำในขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะกล่าวธรรมะให้แก่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือนำไปสู่การขบคิดก่อนที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือประการที่1ท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้รับเอาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะสื่อทางตาแล้วกันนะครับเพราะถ้าพูดทางหูทางอะไรด้วยก็คงจะยืดยาวยกตัวอย่างให้เห็นครับว่าการรู้รับรู้รู้รับเอาด้วยตานั้นหมายความว่าอะไรครับวันทั้งวันเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายเรามีสิ่งแวดล้อมที่มากมายหลายเงื่อนไขเหลือเกินต่างกรรมต่างวาระกันที่เราจะได้สัมผัสรู้เรียนรู้กันด้วยอายตนะช่องทางนี้ที่เรียกว่าตาที่มันจะต้องทำงานร่วมกันกับจิตของท่านครับถ้าหากว่าจิตของท่านเป็นจิตที่ฉลาดท่านก็จะต้องฝึกมันให้รู้จักรู้รับรู้และรู้รับเอาครับเช่นถ้าสิ่งใดที่เราเผชิญเป็นสิ่งที่ดีงามเราควรที่จะรับรู้ไหมควรครับเพราะรับรู้ในสิ่งที่ดีงามคือได้เห็นของสวยๆงามๆและจิตมันเป็นสุขไหมจิตเป็นสุขครับถ้าไปดูในสิ่งที่เป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นนะถามว่าดูแล้วจิตมีความสุขไหมจิตก็ไม่มีความสุขนั่นแสดงว่าการเป็นคนรู้รับรู้หมายถึงอะไรครับก็ต้องฉลาดที่จะใส่ใจฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้สิ่งไหนควรใส่ใจหรือไม่ถ้าเรียนรู้แล้วเกิดประโยชน์ใส่ใจแล้วเกิดประโยชน์มนุษย์เราท่านก็ควรจะรู้รับรู้ถูกต้องไหมครับส่วนรู้รับเอานั้นหมายความว่าอะไรครับเช่นนะครับถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยเขากระทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อตัวเรา
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราในสภาวะปกติในการคิดแบบจิตมนุษย์คืออะไรครับก็คือการโกรธครับการเกลียดครับหรือการเครียดแค้นเขาคนนั้นเราเกิดการชิงชังมนุษย์คนนั้นที่กระทำไม่ดีต่อตัวเราใช่ไหมครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะเรียนรู้นั่นหมายความว่าให้เรารู้รับรู้อย่างเดียวว่าเขาทำไม่ดีงามกับเราด้วยพฤติกรรมอะไรแล้วรู้รับเอาก็หมายความว่าไม่รับเอาอารมณ์ขยะที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราอันมีเขาเป็นเงื่อนไขให้รับเอาอย่างเดียวคือรับเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขามาจดจำใส่หัวใส่เกล้าของเราไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยถ้าหากว่าใครมาทำกับเราแล้วเราโกรธเราไม่พอใจเราก็ควรจะจำไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมชั่วๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หนึ่งผู้ใดเขาอีกนั่นหมายความว่าเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เพื่อนคนนี้มนุษย์คนนี้กระทำต่อเรามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราและก็ได้จดจำเอาไว้เพื่อจะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยพฤติกรรมแบบนี้กับมนุษย์คนอื่นเขาต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่ารู้รับรู้ รู้รับเอาถูกต้องไหมท่านผู้ฟังไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเรารู้รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนเจริญหูเจริญตาเจริญใจเราก็รับรู้เอาแต่สิ่งไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งไหนที่ทำให้เรารับรู้และไม่หนุกหนานเลยในการดำเนินชีวิตเราก็พยายามปฏิเสธมันครับถามว่าในชีวิตของเรานั้นถ้าวันเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเราเรียนรู้แต่จะเอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ใส่ตัวเพราะรู้และมีความสุขกับการรับรู้สิ่งใดๆที่ไม่ดีเอาไว้ใส่ตัวเรากลับไม่เอาเรากลับปฏิเสธมันเพราะอะไรครับเพราะเราบอกว่ารับรู้รับเอาไว้มันทำให้เราเป็นทุกข์ตรงนี้คือประเด็นสำคัญถ้าท่านจะใช้จิตของท่านให้เป็นและใช้จิตได้อย่างถูกต้องท่านไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถที่จะไปห้ามใครคนใดคนหนึ่งในสังคมของท่านให้ประพฤติไม่ดีงามตรงเนี้ยห้ามว่าอย่าทำให้ประพฤติแต่ที่ดีงามแก่ท่านห้ามไม่ได้และแน่นอนว่าเมื่อห้ามเขาไม่ได้ตัวท่านเองก็เหมือนกันปกติแล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตัวเองมากนักเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมขยะเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันตลอดวันตลอดเวลาถ้าเราไม่พยายามที่จะศึกษาเราไม่พยายามจะเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถเป็นคนดีที่น่ารักในสายตาของคนอื่นได้และก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยการทำชั่วกับคนอื่นเขาเสียก่อนและให้เขาย้อนกลับด้วยพฤติกรรมด้านลบกลับมาเราจึงค่อยเรียนรู้ว่าอ้าวเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเขาไปเสียแล้วนะครับเรียนรู้จากการกระทำไม่ถูกต้องของคนอื่นสิครับอย่าไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอย่าไปรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้จากการที่มีเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราจำไว้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเรามันไม่ดีตรงไหนไม่ดีอย่างไรเราจำไว้เราอย่าไปเรียนแบบเขาและอย่าไปทำแบบที่เขาทำกับเรากับมนุษย์คนอื่นอีกนั่นก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างฉลาดในลักษณะของการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยการใช้จิตของตนเองทำในอย่างแรกคือรู้รับรู้รู้รับเอาครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ฝึกจิตของท่านอยู่ในแนวทางของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วนั้นเรามีช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้ในอย่างแรกก็คือเราจะต้องใช้จิตของเราให้เป็นและใช้จิตของเราให้ถูกต้องโดยให้ใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านนั่นเองครับคือใช้ตาให้ถูกต้องโดยใช้ตาทำงานร่วมกันกับจิตนะฮะหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสก็ตามการทำหน้าที่ร่วมกันของอายตนะทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้สายตามองนะเพื่อมองดูเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราไม่ว่าดูอะไรก็ตามตาเมื่อมองเห็นสิ่งใดตาก็จะต้องรับรู้คลื่นความถี่ของคลื่นแสงที่ตกสะท้อนจากสิ่งนั้นย้อนเข้าตาเรานะครับและมันก็จะถูกถ่ายทอดไปที่จิตหรือจิตปัจจุบันของเราแล้วจิตปัจจุบันของเราก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำตอบว่าที่ตาเราแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นระหว่างอายตนะทั้งหมดที่เรามีอยู่กับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเรานั่นเองเพื่อจะทำหน้าที่รับรู้ตรงนี้ของจิตของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพตาเราจึงต้องรู้จักมองให้ละเอียดมองให้รอบคอบมองให้ถ่องแท้และมองหลายๆมุมด้วยไม่ใช่มองมุมเดียวมองอย่างไม่รอบคอบแล้วก็มองอย่างไม่ถ่องแท้โอกาสที่เราจะรับรู้ข้อมูลและถ่ายทอดส่งต่อไปยังจิตปัจจุบันของเราเพื่อที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เรามองเห็นแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลตรงนั้นไปยังจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นลึกอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเข้าไปอีกทอดหนึ่งเนี่ยเพื่อจะให้จิตวิญญาณของเรานั้นสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกที่เรียกว่าเมตตากรุณาหรือความรักความเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้มันเราใช้ตาของเราหรืออายตนะตัวใดก็ตามสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตปัจจุบันของเราจะต้องทำหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่ารู้เห็นอะไรแล้วถ่ายทอดข้อมูลนั้นไปให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะบกพร่องที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องของกลไกแห่งจิตที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้งหมดที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์อย่างตนเองมีอยู่เป็นอยู่และปฏิบัติอยู่และในเรื่องแรกที่เรากล่าวกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราเน้นนำท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าฉลาดในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ไม่นำทุกข์มาใส่ตนเองโดยไม่ทำให้จิตใจของตนเองนั้นเกิดการเสียสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์รู้สึกการนึก

คิดการจำได้หมายรู้การแสดงออกหรือการกระทำไปตามความเคยชินของตนเองหรือการสั่นสะเทือนจิตตนเองเพื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขใดๆเหล่านั้นทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะนำพาจิตเราเนี่ยให้ตกอยู่ภายใต้กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเราจึงสอนให้มนุษย์เรารู้จักรับรู้และรู้จักรับเอาคำว่ารับรู้และรับเอาหมายความว่าพอตาเห็นสิ่งใดจิตมองแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นกันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งน่ารู้มันเป็นสิ่งควรรู้หรือเป็นสิ่งชวนรู้หรือเปล่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่น่ารู้ควรรู้หรือชวนรู้เราก็จะรีบรับรู้มันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเรื่องไหนน่าสนใจสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เราก็ควรที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการรับรู้ก็คือการเรียนรู้มันให้ถ่องแท้เรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับมันเป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยได้รู้มากขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นภารกิจหลักที่สำคัญมีอยู่เหมือนกันในทุกๆคนก็คือเรียนรู้ครับการเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เรียนให้มากเพื่อรู้ให้มากเรียนให้รอบเพื่อจะให้เป็นคนรอบรู้อะไรเทือกนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารู้หรือน่าเรียนรู้เราก็จะต้องฉลาดที่จะรับเอาครับนั่นหมายความว่าเรียนแล้วไม่ทิ้งครับเรียนแล้วต้องรู้รู้แล้วต้องจดจำมันเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับตนเองหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีงามของตนเองไม่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือด้านชั่วก็ตามมนุษย์เราต้องรู้ดีรู้ชั่วแปลว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องชั่วๆเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราปิดจิตของเราและไม่ยอมไปสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วๆท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เราจะฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ครับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดแบบนี้ได้อย่างไรเราจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรครับถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใดเลยนั้นในการฝึกจิตในประการแรกที่เราคุยค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือว่ามนุษย์อย่างเราถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดแล้วเราก็เราจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเรายังยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังถึงขนาดที่ว่าใครทำชั่วกับตัวเราเราก็ควรที่จะไม่โกรธแล้วจดจำพฤติกรรมชั่วๆของเขาที่เขาทำกับตัวเรานั้นไว้ให้ได้ถามว่าทำไมครับก็เพื่อที่จะไม่ไปทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับคนอื่นอีกโดยที่ตัวเรานั่นแหละจะจำเอาไว้โดยที่เราจะไม่จำเป็นจะต้องไปเสียผู้เสียคนด้วยการทำไม่ดีด้วยตนเองแล้วค่อยเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรกระทำใช่ไหมครับไม่ต้องเปลืองตัวนะครับนี่ก็คือความฉลาดที่จะเป็นมนุษย์โดยรู้รับรู้รู้รับเอาคือเอาแต่เรื่องราวเอาแต่สาระแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวที่คนอื่นๆเขาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราเกิดอาการด้านลบที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์อะไรกันกับเขาเนี่ยเราจะต้องวางตรงนั้นให้สิ้นเราจะไม่รับเอามาใส่ใจเราครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปรับเอาความขุ่นมัวรับเอาความโกรธขึ้นหรือรับเอาความไม่พึงพอใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวท่านเองในขณะนั้นโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นเขาที่กระทำต่อเรานั่นเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดแน่เลยครับเพราะว่านอกจากเราจะไม่ฉลาดอันมีสาเหตุมาจากการเอาทุกข์มาใส่ตัวการใฝ่ทุกข์เอาไว้ในจิตในใจของตัวอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคนที่ไม่ฉลาดเพราะว่าเราขาดการเรียนรู้ครับเราจะไม่ได้จดจำเลยว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาไม่ดีที่เขาทำกับเราเนี่ยเราไม่ควรจะกระทำกับคนอื่นก็ต่อไปนะเราไม่ควรจะเรียนแบบนะถ้าฉวยวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องมีปฏิสันถานหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามและเราบังเอิญถูกบางสิ่งเป็นเงื่อนไขยั่วยุไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันอาจจะทำให้เราสามารถประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่รายเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเขากำลังประพฤติปฏิบัติต่อเราอยู่
เราอาจจะสามารถทำตัวเหลวไหลเหมือนอย่างที่วันนี้ที่เราถูกคนอื่นเขาทำเหลวไหลมั่งก็ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างเราเรียนรู้ไปทุกสิ่งนะในทุกเรื่องราวที่คนอื่นเขาแสดงออกและกระทำต่อเราเราเก็บจำเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับตนเองเพื่อสอนตนเองว่าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็จะแสดงออกหรือกระทำต่อกับผู้อื่นเขาต่อไปแต่ถ้าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเราก็จะได้ละเว้นละวางเสียไม่เป็นประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาหรือรู้รับรู้รู้รับเอามันมีประโยชน์ตรงนี้ครับและถ้าหากว่าท่านไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ควรรับเอาเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ของตัวท่านนั่นเองเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการไปรับรู้แล้วก็มารับเอาคือรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้กับตัวการเรียนรู้ที่ดีสำหรับตัวท่านเองก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์อย่างเราก็จะฉลาดขึ้นทุกวันไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้เลยนะครับนั่นคือประการแรกที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในการฝึกจิตครับถ้าท่านสามารถทำในประการนี้ได้สำเร็จนะครับต่อไปเวลาเห็นใครทำชั่วทำไม่ดีท่านก็จะยิ้มให้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะทำกับท่านโดยตรงในการกระทำชั่วๆหรือประพฤติไม่ดีกับท่านนั้นก็ตามแต่ท่านก็จะยิ้มรับได้อย่างมีความสุขเพราะท่านรู้ว่าอะไรควรรับรู้อะไรควรรับเอาอะไรไม่ควรรับรู้อะไรไม่ควรรับเอานั่นเองใช่ไหมครับต่อไปในประการที่สองหลักการในการดำเนินชีวิตประจำวันลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดเราจะฝึกจิตของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเหนือไปจากการรู้รับรู้รู้รับเอาที่เรากล่าวมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือบัดนี้แล้วนะประการที่สองถ้าท่านจะฝึกปฏิบัติจิตก็คือท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามันหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีของเขานั่นแหละครับในประการแรกที่เราพูดถึงคือรู้รับรู้และรู้รับเอาโอกาสที่เราจะผิดพลาดคือไปหยิบฉวยไปรับเอาอารมณ์หยาบๆที่ไม่ดีนะที่เกิดขึ้นหรือก่อตัวขึ้นในจิตใจของเราเพราะไปรับรู้เอาเงื่อนไขบางสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเอาไว้มั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าหากว่าเรายังต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นกันอยู่อีกมันก็เหมือนกับว่าเราถูกยั่วยุเราถูกยั่วเย้าด้วยพฤติกรรมที่เขากระทำต่อเราที่เป็นลบกันอยู่ร่ำไปมันบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ควรนะฮะบางทีเราก็อาจจะมีการเผลอจิตไปเหมือนกันคือรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีคือความขุ่นมัวเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นมาในขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องฝึกจิตของตัวเราครับว่าให้รู้จักแยกให้ออกบอกให้ได้ว่าอะไรคืออารมณ์รู้สึกของเราที่เป็นลบอะไรคือแก่นสารสาระที่เป็นบวกที่เป็นประโยชน์เรื่องลบๆที่เป็นสาระนั่นก็คือสิ่งที่เป็นบวกสำหรับเรานะครับแต่อารมณ์ขยะที่เป็นอารมณ์ด้านลบอันเกิดจากเรื่องลบๆที่เพื่อนเขากระทำต่อตัวเรานี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ไม่ควรจะรับเอาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นการรู้รับรู้ก็คือฉลาดที่จะเรียนรู้บรรทุกสิ่งครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเรียนรู้กันไปหมดนะครับแต่อะไรที่เป็นเรื่องชั่วๆก็เราก็จะไม่จำและเอามาทำตามอะไรที่เป็นอารมณ์ด้านลบอารมณ์บ่จอยอารมณ์บูดเราก็จะไม่รับเอาไว้ในหัวอกหัวใจเราเราก็จะปล่อยว่างและวางมันไปนี่ก็คือลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นสู่ระดับที่สองได้มาถึงระดับสุดท้ายครับจากประการที่หนึ่งประการที่สองที่เราฝึกจิตท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าท่านปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันและทำได้จริงนะครับมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสภาวะจิตนะครับที่มีความสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะถ้าจะเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและจิตใจเบิกบานได้มากกว่าปกติอีกครับแล้วก็แน่นอนครับพอใครทำไม่ดีกับท่านท่านก็จะไม่มีลักษณะของคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายนะครับแล้วกลายเป็นต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านคนอื่นเข้าไปการเป็นสัตว์สังคมการเป็นมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะบกพร่องท่านเองก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สูงส่งจริงๆเพื่อนำจิตตนเองยกระดับไปสู่สภาวะนิพพานความทุกข์นิพพาน
ความยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบในอันที่จะนำไปสู่พฤติกรรมขยะในการกระทำหรือในการแสดงออกต่อผู้อื่นในมิติโลกทางกายภาพแล้วเราก็กิจกรรมของการฝึกจิตในขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สูงที่สุดแล้วครับสำหรับมนุษย์ที่ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไม่รู้จักรับรู้และไม่รู้จักการรับเอาครับคำว่าไม่รับรู้ไม่รับเอานั่นหมายความว่าใครจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อตัวท่านหรือไม่อย่างไรเราก็จะไม่รับรู้ครับเราจะไม่หยิบเอามันมาเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะดำเนินชีวิตของเราในทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกที่เป็นของตัวเราเองเราจะไม่อาศัยคนอื่นมายั่วยุหรือปลุกเร้าให้เราครับเช่นจะให้เราเป็นคนดีให้เราขยันก็ไม่ต้องรอให้เขามาปลุกเร้าหรือมาให้รางวัลจูงใจเราเพื่อจะให้เราประพฤติดีหรือเป็นคนที่ขยันนะครับเราจะประพฤติดีด้วยตัวเราเองเราจะขยันด้วยตัวเราเองเราจะไม่บ้ายอครับใครจะยอเราอย่างไรเราขยันเราเต็มพิที่แค่ไหนเราก็จะประพฤติปฏิบัติตนเองของเราไปอย่างนั้นในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกว่าเราจะไม่รับรู้ไม่ว่าใครเขาจะมากู่ร้องป้องบากบอกให้เรานะขยันนะให้เราทำอย่างนั้นนะให้เราทำอย่างนี้เราจะมีใจคอที่มั่นคงครับแล้วใช้สติปัญญาผ่านจิตสำนึกของตัวเองเพื่อบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะสามารถยืนหยัดอยู่กับการเป็นมนุษย์ที่สมดุลหรือสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่แล้วเราจะยืนหยัดมันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะยืนหยัดเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อย่างไรโดยไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ใครต่อใครหยิบยื่นมาให้กับท่านนั่นเองมันการปฏิเสธเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้เราไม่ว่าจะเป็นการยกยอปอปั้นเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามเขากลายเป็นคนบ้ายอตามเขาหรือเขาจะมาชี้หน้าด่าเราเอะอะมะเถื่องโวยวายนะดูถูกเหยียดหยามเราแทบเป็นแทบตายเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่เขาหยิบยื่นให้เราแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปรับรู้เอาเงื่อนไขด้านลบที่ใครก็กระทำต่อตัวท่านเช่นไปรับรู้ว่าขณะนี้ตัวท่านเองกำลังถูกเขาด่าเขานินทาว่าร้ายอย่างนี้ครับถ้าท่านไปรับรู้เอาเข้าเนี่ยจิตของท่านมันก็ทงจะทนไม่ไหวเพราะท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะครับจิตของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบตามเงื่อนไขด้านลบที่ถูกคนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเปิดจิตไปรับรู้เอาเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราด้วยการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเข้าแน่นอนครับจิตของท่านเมื่อได้เงื่อนไขด้านลบเขาก็จะสั่นสะเทือนตอบสนองเป็นด้านลบเสมออันนี้มันเป็นหลักการมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนล้วนเหมือนกันหมดนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราสามารถปิดประตูของการรับรู้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมครับทุกอย่างดีขึ้นครับพอเราไม่รับรู้เสียแล้วเนี่ยการไม่รับเอามันก็เป็นเรื่องง่ายๆครับมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทีนี้บางทีการรับรู้ของเราในบางสิ่งนั้นมันก็จะไม่สะอาดบริสุทธิ์เสียทีเดียวครับท่านผู้ฟังมันอาจจะมีบางสิ่งที่แปดเปื้อนถูกไหมครับสิ่งที่แปดเปื้อนปนเข้ามาสู่กระบวนการในการรับรู้ของเรานั้นบางครั้งนะอาจจะเป็นเศษความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ขยะหรือความนึกคิดที่เป็นขยะที่เป็นด้านลบเล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวมาด้วยนะเช่นเขามายั่วให้เราโมโหเราไม่โมโหหรอกแต่เรารู้สึกหมั่นไส้มันเข้ามายั่วให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นมันแต่เราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราไม่เคียดแค้นมันหรอกแต่เรารู้สึกรำคาญมันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเช่นนี้มันก็หมายความว่ามันจะทำให้สภาวะจิตของท่านเนี่ยตกเตี้ยไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาวะจิตปกติก็คือการมีอารมณ์ปกตินั่นเองครับไม่สุขจนเกินเหตุไม่ทุกข์จนเกินการถ้าหากว่าท่านมีอาการสั่นไหวคือนะไปรับรู้บางสิ่งเข้าแทนที่จะไม่รับรู้มันก็จะทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ว่างเสียแล้วล่ะครับเพราะจิตของท่านมันก็จะกลายเป็นไปรับเอาไอ้บางสิ่งนะบางสิ่งที่ท่านรับรู้เข้าให้จิตใจของท่านก็ไม่สุขสงบอีกต่อไปแล้วมันในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยการไม่รับรู้ไม่รับเอาตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองด้วยวิธีการฝึกฝนจนชำนาญนะครับคือถ้าเป็นภาษาธรรมะที่เราพูดกันและได้ยินกันบ่อยๆก็คือจะต้องไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆที่มาตกกระทบประสาทสัมผัสของท่านหรือมาตกกระทบกลไกอวัยวะรับรู้
ดูเห็นของท่านนะเราจะต้องมีจิตที่นิ่งพอครับใครมายืนด่าเราเสียงดังพูดจาหยาบคายอย่างไรเราก็จะนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นใครมาสรรเสริญเยินยอหรือยกยอปอปั้นเราอย่างไรเราก็จะเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ลิงโลดจนเกินเหตุใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่สั่นสะเทือนตัวเราเองโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกของเราไปในทางลบเสียจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการเป็นมนุษย์ที่สมดุล นั้นไม่ใช่เป็นกันง่ายๆเลยนะครับเราจะต้องรู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองรู้จักพิจารณาหรือรู้จักมองทุกๆสิ่งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือมองอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ต้องฝึกจิตของตนเองว่าอย่าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอะไรง่ายๆโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกถ้าเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกของเราง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้เราตกเป็นทาสอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองกันได้ง่ายทีเดียวครับส่วนมากแล้วการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกที่ง่ายๆมันมักจะเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันมากกว่าเนี่ยอารมณ์หยาบๆรายวันก็คือจะเป็นพวกโลภโกรธหลงอะไรทำนองนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราได้เรียนรู้กันมา2 อย่างแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำกายของท่านให้พ้นไปจากกองทุกข์เราจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ว่าไปแล้วมาถึงเรื่องที่2ก็คือเราจะต้องดูแลจิตของเราให้มันมีความสุขสงบอยู่ตลอดอย่าไปแสหาเรื่องให้จิตของท่านเกิดการสั่นสะท้านหรือสั่นสะเทือนไปในทางลบเป็นเด็ดขาดเพราะถ้าจิตไม่สงบคือจิตไม่มีความสุขแล้วกายของท่านก็เห็นทีจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้และนอกจากกายตัวเองจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้แล้วมันก็จะพลอยไปสร้างเงื่อนไขทางกายและจิตใจให้คนอื่นก็พลอยมีความเป็นทุกข์เดือดร้อนตามเราไปด้วยอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะใน2ประการนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อมาครับถ้าท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและมีความสุขในทุกโมงยามอย่างแท้จริงท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันถ้าหากว่าท่านทำกายของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขและทำจิตของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขได้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะต้องได้รับการถ่ายทอดกระแสคลื่นความรักคือคลื่นแห่งความสุขสงบนะจากจิตปัจจุบันของท่านนะได้รับไปด้วยล่ะครับคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านก็จะรับรู้สัมผัสรู้ในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของจิตปัจจุบันกับกายสังขารของความเป็นท่านหรือความเป็นมนุษย์ของท่านนะได้อย่างดีทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มาเป็นตัวท่านเนี่ยท่านที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะต้องแคร์พอสมควรครับแคร์ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่ให้กายเป็นสุขและจิตเป็นสุขถ้ากายเป็นสุขจิตเป็นสุขมันก็ย่อมจะไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยเมื่อท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นการที่จะสร้างความทุกข์ลำเค็ญให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็ไม่เกิดขึ้นครับถามว่าทำไมผมจึงกล่าวว่าการที่ท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วมันถ้าเกิดว่าเป็นประหนึ่งเป็นการไม่สร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเป็นเพราะว่าจิตปัจจุบันทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ถูกต้องผู้ที่จะได้รับรางวัลด้านบวกในการกระทำที่ถูกต้องของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนั้นรูปธรรมหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันถ้าจิตวิญญาณของท่านนะครับไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามจิตวิญญาณก็จะได้รับกรรมคือสิ่งที่ไม่ดีงามตามไปด้วยเราเคยได้ยินไหมครับคำว่าเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นเนี่ยคำว่าเกี่ยวกรรมแปลว่าไปก่อกรรมทำเข็ญกับคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเขาเกิดอาฆาตโกรธแค้นหรือขุ่นมัวในจิตใจครับสิ่งที่มันจะผูกติดไปกับจิตของเขาก็คือความเป็นตัวเรานั่นเองและไอ้ความเป็นตัวเราที่จะไปผูกติดอยู่กับจิตของเขามันเป็นด้านลบซะด้วยสิครับตรงนี้ครับถ้าจิตวิญญาณของท่านได้รับรู้อย่างนี้เนี่ยเขาย่อมเป็นทุกข์แน่นอนครับคือเขาอยู่ของเขาดีๆที่เร้นอยู่ข้างในแต่ไอ้จิตใจหรือจิตปัจจุบันของมนุษย์อย่างเราเนี่ยกลับไปสร้างปัญหาให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาจะไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไรครับมันถ้าท่านต้องการจะมีความสุขต้องระวังอย่าสร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่ใฝ่ประพฤติธรรมและก็ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราเรียนรู้กันมามากมายหลายเรื่องแล้วเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติกายการปฏิบัติจิตแล้วก็เรียนรู้ที่จะสามารถจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราไม่อยู่ในความทุกข์ก็คือไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครแล้วก็จะต้องไปเผชิญชะตากรรมในภพชาติต่อไปหรือจะต้องไปผชนภัยในภพภูมิที่ไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ลงวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนักในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะคิดว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจในมิติของจิตวิญญาณคือเรื่องของแก่นแท้ให้มากกว่าที่ผ่านมากันสักนิดก็ขอได้โปรดติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆจัดบทเรียนตามลำดับมาให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้และถึงวันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังว่าจิตวิญญาณของเราจะเป็นทุกข์ได้อันเกิดจากกรณีใดได้บ้างนะครับแต่ครั้งนี้ก็ใครจะพูดฉีกแนวออกนอกเส้นทางเดิมๆกันออกไปสักนิดนึงเรามีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมทุกคนยืนยันครับคือเป้าหมายความสุขนะเกิดสุขกายสุขใจแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีความสุขกายสุขใจตามเราไปด้วยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในเบื้องต้นของการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังจะไม่ก้าวไกลไปจนถึงขั้นจิตวิญญาณของเราสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ในบ้านปลายในวันใดวันหนึ่งหรือภพชาติใดภพชาติหนึ่งข้างหน้าท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นจริงได้ในความเป็นปัจจุบันก็คือเราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์บางคนที่มันอยู่ไม่ค่อยสุขที่เขาอยู่ไม่ค่อยสุขคืออะไรครับก็คือเขาพยายามที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นเงื่อนไขด้านลบที่ผมอยากจะเรียกว่าแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะให้กระทบจิตกระทบโสตกระทบตาเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะฝึกจิตตัวเราเองให้รู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาแล้วก็ไม่รับรู้ไม่รับเอาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นครับบางทีมันยั่วยุเราอยู่เรื่อยๆหลายคนบอกว่าเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะยั่วยุกันหนักๆบ่อยๆเข้าเราก็สติแตกได้เหมือนกันสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าสติแตกนั้นเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะเก็บกดอดกลั้นได้ไหวมนุษย์เราสูญสิ้นสติปัญญาลงอย่างฉับไวในการที่จะใช้เหตุใช้ผลค้ำจุนสภาวะจิตสภาวะใจของตนเองให้มันมั่นคงไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเองและก็ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขด้านลบใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นท่านผู้ฟังครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเห็นไม่ถนัดหรือเห็นไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าบังเอิญท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้ท่านเป็นผู้ที่ทำงานนะเป็นพนักงานของบริษัทหรือเป็นลูกจ้างของรัฐเป็นข้าราชการของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรวิสาหกิจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านไปทำงานอยู่ในสถาบันในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับไม่ว่าจะในหน่วยงานของท่านหรือในองค์กรของท่านที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานคือหลายแผนกหลายฝ่ายร่วมกันทำงานมันจะประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับและแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกล่าวกันให้ชัดเจนก็คือว่าโอกาสที่ใครบางคนจะแสดงออกหรือจะกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องโอกาสที่ใครจะกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตัวเรานั้นท่านผู้ฟังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมครับเพราะแต่ละคนนะมีนิสัยที่เคยตัวทั้งนิสัยชั่วคราวและก็นิสัยถาวรที่เป็นด้านลบเราก็เรียกว่าสันดานอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะแสดงออกหรือจะกระทำต่อกันได้อย่างสม่ำเสมอหรือได้บ่อยทีเดียวครับเพราะทุกคนก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะยกเลิกหรือละวางพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่ตัวเองเคยชินเคยตัวกับการประพฤติปฏิบัติกันอยู่และก็เพื่อช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้แล้วยังไม่พอไม่ไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นมันก็จะช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขก็คือพ้นทุกข์ไปกับเราได้ด้วยเหมือนกันท่าน
ผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหน้าที่ประการสำคัญที่เป็นหน้าที่หลักในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็มีอยู่ประการหนึ่งครับที่ผมย้ำอยู่เสมอกับคำว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมนี้เองครับเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เราเลยทีเดียวถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ในทีมงานของเราในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราในครอบครัวของเราในชุมชนของเราในสังคมของเราจนแม้กระทั่งในประเทศของเรานี่ก็ตามถ้าเราสามารถรวมความหลากหลายคือความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของผู้คนแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นประสบผลสำเร็จแล้วเราก็วันชื่นคืนสุขก็จะเป็นรางวัลอันงดงามเป็นรางวัลอันล้ำค่าที่ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคงจะได้มีโอกาสแบ่งปันกันอย่างทั่วหน้าและมีความสุขครับแต่ทีนี้มันยากไหมครับจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในที่ทำงานร่วมกันหรือในครอบครัวหรือที่ใดก็ตามที่เป็นชุมชนหรือสังคมเดียวกันในขณะที่ถ้าเผื่อมีใครบางคนที่เรากำลังคบหาสมาคมกับเขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อเราเข้ามาให้กระทบจิตใจให้กระทบกายของเราเข้าแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยถ้าเรามองเขาแบบมนุษย์เราคิดในการกระทำต่อของเขาที่กระทำต่อเราด้วยจิตที่เป็นจิตมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะทำใจลำบากมากนะครับที่จะยอมอดทนอดกลั้นหรือให้อภัยต่อเขาได้ในการกระทำที่ชั่วร้ายหรือในการกระทำที่เหลวไหลที่เขากระทำต่อตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือสภาวะปกติของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะครับที่เวลาใครทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องจดจำเอาไว้นะแล้วก็จำไว้ไม่ลืมด้วยนั่นก็คือจิตที่จะสั่นสะเทือนออกนอกลู่นอกทางไปได้อย่างง่ายดายถ้ามีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราภายในที่ทำงานหรือภายในหน่วยงานของเราจนแม้กระทั่งสมาชิกคนที่เรารักบุตรหลานสามีภรรยาพ่อแม่อะไรต่างๆพี่ๆน้องๆอะไรเหล่านี้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มักจะมีปัญหากันเสมอมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมมีปัญหาตามมาเมื่อให้ต้องปวดหัวเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วงให้ได้กันเมื่อนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีอะไรแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องทำให้ได้ครับแต่ถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับคนที่มีอะไรแตกต่างกับเราได้อย่างไรครับถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาโดยเฉพาะอยู่ร่วมกันกับคนที่ชอบทำอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือคนที่ชอบทำอะไรให้เราโกรธก็คือคนชั่วใช่ไหมครับในข้อสรุปจากการคิดแบบจิตมนุษย์ถ้าเช่นนั้นเราลองมาพิจารณาดูหน่อยเป็นไรครับว่าถ้าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่จะประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องหรือเพื่อนที่จะประพฤติชั่วต่อตัวเราได้เราหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้เราก็มีทางเดียวครับที่เราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเขาให้ได้หลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรก็ให้ยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้สิครับยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้อย่างเช่นบอกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นย่อมมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเนาะเรายอมรับเสียว่าเขากับเราก็คงไม่แตกต่างกันหรอกเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้ตัวเราก็มีโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเขาได้มั่งเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถคิดได้อย่างนี้หรือปลงได้อย่างนี้เท่ากับว่าตัวเราเองนั้นก็ฉลาดที่จะหาทางออกให้กับจิตของตัวเราเองนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแนวคิดอย่างนั้นแนวทางในการปฏิบัติเช่นนั้นมันก็ยังเป็นแนวทางหรือแนวคิดที่พื้นๆอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับแต่มันก็คงจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นมีจิตที่สงบได้มากขึ้นถ้าบังเอิญคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องนั้นเป็นตัวท่านนะครับและคนที่คิดได้ว่าอ่ะยอมหยวนเถอะเข
ขายังมีโอกาสเหลวไหลได้เดี๋ยวเผื่อมันหน้าวันหลังเราก็คงจะเหลวไหลกับเขาได้เหมือนกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซะจะดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถจะยืนหยัดอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกเราด้วยกันเองเนี่ยแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอและอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างมากมายก็มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็มีเนี่ยเราจะยืนอยู่ร่วมกันเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ขัดแย้งกันไม่ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือไม่หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมหรือมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราทำได้ตรงนั้นนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันทำใจยากเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาพอที่จะให้อาหารของธรรมะที่เป็นสัจธรรมมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเราเองเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นไม่เสียศูนย์หรือไม่เสียสมดุลไปกับการที่มีเขาคนนั้นเป็นเงื่อนไขในการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะต้องมาลองศึกษาหรือตรึกตรองกันหน่อยเป็นไงครับว่าถ้าเราจะทำใจให้ยอมรับในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่ใครสักคนหนึ่งกระทำต่อตัวเราเราจะสอบผ่านเงื่อนไขตรงนี้กันได้ง่ายๆได้อย่างไรในอันที่จะนำเราและเขาทั้งหลายไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยั่งยืนแทนที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งกันที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันและทำให้เกิดการแตกความสมานฉันท์กันในอันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเป็นสถานการณ์จริงในชีวิตของเราแล้วคนคนนั้นคือผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบคือทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างมากไม่ว่ามากสักแค่ไหนก็ตามในอันที่มันจะทำให้จิตใจของท่านสั่นไหวไปในด้านลบอย่างรุนแรงมากน้อยต่างกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับมันมีหลักคิดครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลและมีจิตใจคือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่สมดุลต่อคนอื่นๆแล้วเราก็ท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเอาไว้ให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวครับคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เกิดมาเป็นญาติพี่น้องของท่านเกิดมาเป็นบุตรบริวารของท่านหรือเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตามทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นนายของเราหรือเป็นลูกน้องของเราหรือไม่ว่าเขาจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาคนหนึ่งของเราก็ตามทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ร่วมงานของเขาท่านก็จะต้องมองให้ออกบอกให้ได้ว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราอย่าไปโกรธมันเลยเพราะมันเป็นคนที่มีค่ามากเลยสำหรับเราเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในทีมงานของเรานั่นเองและในการทำงานเป็นทีมเขากับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการใช้หนึ่งสมองกับสองมือเนี่ยช่วยกันรังสรรค์ความสำเร็จในงานที่ทำกันในระบบทีมเวิร์กให้ได้เพราะการทำงานระบบทีมเวิร์กนั้นมันไม่มีใครสามารถจะเก่งคนเดียวได้ไม่มีใครที่จะสามารถทำสิ่งใดๆให้สำเร็จด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังได้เลยครับแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้นครับนั่นแสดงว่าฉันก็คงจะขาดเธอที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมไม่ได้เธอก็เช่นกันจะขาดฉันซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมของเธอได้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถคิดนึกได้อย่างนี้เราเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกได้อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นมองเห็นคุณค่าของกันและกันขึ้นมาทันทีครับและถ้าคุณมองเห็นคุณค่าของผมมองเห็นคุณค่าของคุณสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นในสังคมของผมกับคุณทันทีครับสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับคือการมองเห็นคุณค่าของกันและกันหรือมองเห็นความสำคัญของกันและกันเกิดขึ้นแล้วการดูแลเอาใจใส่ทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของกันและกันให้เกิดความสุขให้เกิดความสะดวกให้เกิดความสำเร็จในโอกาสที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
มันก็จะเกิดขึ้นการทำให้หรือช่วยให้เพื่อนคนนั้นของเราเกิดความสุขเกิดความสะดวกเกิดความสำเร็จทางด้านจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราในการทำงานร่วมกันกับเรามันก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเรามีทัศนคติและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างนั้นได้จริงๆสิ่งที่จะตามมาก็คือการที่เราพร้อมจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่เหลวไหลของเขาที่กระทำต่อเราได้อย่างสบายสบายถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของคนคนนั้นนั่นเองครับถ้าเราทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างมองเห็นคุณค่าของกันและกันได้อย่างถนัดทนีและเชื่อมั่นศรัทธานะในคุณค่าที่แต่ละคนมีเป็นคุณสมบัติแห่งตนแล้วความเป็นสถาบันครอบครัวของท่านก็จะมั่นคงตามไปด้วยสมาชิกทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสมาชิกทุกคนก็จะมีแต่จิตใจที่เบิกบานนะครับสติปัญญาก็จะเฉียบแหลมยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ดีกายก็ดีจิตก็ดีสติปัญญาก็ย่อมดีตามถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือมุมมองแรกที่อยากจะเรียนชี้แนะชี้นำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะไม่โกรธใครง่ายๆถ้าเราจะให้อภัยแก่ใครได้อย่างสบายๆเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมงานคนนั้นของเราเอาไว้ให้ชัดแจ้งด้วยครับไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะจิตของเราให้ครองความสมดุลแล้วมีเพื่อนอย่างเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเราอย่างยั่งยืนและเราก็จะพร้อมเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเขาอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสัจธรรมในเบื้องต้นที่อยากจะเรียนให้ท่านได้เห็นครับแต่ทีนี้ในบางประเด็นเนี่ยบางคนเนี่ยเราบอกว่ามีค่ามีค่าถ้าไอ้เพื่อนคนนั้นของเรามันสั่นสะเทือนตัวมันเองด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อตัวเราเหลวไหลต่อตัวเราโดยไม่ยอมเลิกราไอ้ตรงนี้คือปัญหาอีกแล้วครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันว่าจิตใจของฉันทำด้วยก้อนเนื้อไม่มีใครสามารถจะทนต่อการยั่วยุที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามันไม่ยอมเลิกละนิสัยชั่วหรือไม่ยอมเลิกละนิสัยที่ไม่ดีไม่งามของมันตรงนั้นนะคือวางนิสัยไม่ดีให้ได้การแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่เหลวไหลแบบนั้นต้องเกิดขึ้นให้ตัวเราได้เผชิญวันยังค่ำตัวเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรายังไม่เลิกละนิสัยที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องซะเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่เขาทำงานร่วมกันกับเราก็คงจะต้องมีโอกาสเผชิญหน้ากับความทุกข์ระทมทั้งกายและจิตใจอันมีเราเป็นเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราบอกแล้วว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้จะทำอย่างไรก็ตามจะต้องแสวงหาคำตอบและประพฤติปฏิบัติมันให้ได้มันถ้าหากว่าเขายั่วยุอยู่เรื่อยการมองเห็นคุณค่าของเขาที่เคยมีอยู่มันก็อาจจะเลอะเลือนไปได้เพราะเรามีปัญหาทางอารมณ์เข้ามาสอดแทรกขึ้นที่จิตใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีความทุกข์อีกแล้วขณะที่เรากำลังตั้งใจจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำความสุขมาให้กับตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมีเหตุผลอันใดอีกครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลอันใดครับที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งการใช้สติปัญญาที่สูงกว่าเดิมสูงกว่าการมองเห็นคุณค่าของเขานะในตรงที่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานในการที่จะช่วยเราสร้างช่วยเราสานช่วยเราทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถ้าไม่มีเขาเราก็สำเร็จไม่ได้ในทางกลับกันถ้าไม่มีเราเขาก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เหมือนกันนั่นคือนัยยะแรกครับแต่นัยยะที่สองเนี่ยที่จะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความสุขที่จะยอมรับความจริงในพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาได้นั่นก็คือท่านพยายามมองคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนร่วมงานคนที่คุณกำลังหรือท่านกำลังจะรู้สึกว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นเสียศูนย์ไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามของเขาต่อตัวท่านนะให้ท่านมองว่าเขาคือครูของท่านนะท่านคงจำได้ว่าในทางศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงสอนมนุษย์ว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเรียนรู้และเวลาเรียนรู้นั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วถูกต้องไหมครับ
ถ้าเราจะเรียนรู้ในด้านดีอย่างเดียวเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลและสมบูรณ์ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้แต่ด้านชั่วอย่างเดียวและไม่เรียนรู้ด้านดีเลยเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมันถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้านดีและด้านชั่วนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธวิธีการเรียนรู้ในด้านชั่วๆด้วยเหมือนกันครับนั้นการที่เราจะเรียนรู้ด้านชั่วๆได้มีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือเป็นคนชั่วซะเองครับท่านนึกภาพออกนะครับถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราต้องการจะเรียนรู้ในด้านชั่วๆเพื่อให้ตัวเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่เรียนรู้แต่ด้านดีอย่างเดียวนะเราต้องเรียนรู้ด้านชั่วด้วยวิธีการเรียนรู้ด้านชั่วๆคือด้านที่ไม่ดีงามมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือท่านต้องเลือกที่จะเป็นคนชั่วซะเองแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้ชั่วนะมันเป็นยังไงนะหรือในทางกลับกันครับไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือเปลืองหัวใจให้มากนักเราจะสามารถเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วได้โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่นใช่ไหมครับมันการที่มีเพื่อนสักคนหนึ่งมาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าชั่วใช่ไหมเรารู้ว่าเขาทำชั่วกับเราเราเลยเกลียดโกรธเขาน่ะนั่นแสดงว่าเราเป็นนักเรียนเขาเป็นครูใช่ไหมครับเขาเป็นครูสอนให้รู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรพอเราเรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเช่นนั้นนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราไปโกรธเกลียดเคียดแค้นและกระทำตอบต่อครูที่มีค่าต่อตัวเรามากเลยคือเขาสอนพฤติกรรมชั่วด้วยการทำตรงๆทำโดยตรงกับตัวเราเลยอย่างเงี้ยเราชั่วกว่าเขาอีกนะครับที่เราชั่วกว่าเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าชั่วขณะที่ไอ้คนที่เขาประพฤติชั่วกับตัวเรานั้นเขาทำชั่วกับเราโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วคนที่ไม่รู้ตัวว่าชั่วแล้วทำชั่วกับคนที่รู้ตัวว่าชั่วแต่ก็ยังไปทำชั่วโดยไม่ยอมละเว้นละวางถามว่าใครชั่วกว่ากันครับไอ้คนที่ไปทำชั่วทั้งที่รู้ว่าชั่วนั่นคือคนที่ชั่วมากกว่าคือเหลวไหลมากกว่าใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องการจะเป็นคนดีท่านจะให้มือของท่านคือ1สมองกับ2มือของท่านแปดเปื้อนกับสิ่งชั่วๆเถอะครับอย่างนั้นเหรอครับแล้วตัวท่านเองจะคุยว่าเราเป็นคนดีได้อย่างไรครับมันคนดีต้องฉลาดครับต้องไม่ทำชั่วเรียนรู้ความชั่วจากประสบการณ์โดยอ้อมคือผ่านการกระทำของคนอื่นที่ชั่วๆไม่ได้เลยครับทำไมเราจะต้องลงทุนให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปทำไมใช่ไหมมันถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ดีกับตัวท่านเราจะต้องมองว่าเขาคือครูของท่านเป็นครูที่สอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรเพื่อทำให้ท่านได้สามารถเรียนรู้และละเว้นที่จะไม่ทำชั่วเหมือนอย่างที่เขาทำต่อตัวท่านได้นี่คือคนฉลาดครับมันถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องมีปัญญาพอหรือมีสติปัญญาที่จะค้ำจุนจิตใจของท่านด้วยการบอกตัวเองว่าอ้อก็มองว่าเขาคือครูที่แสนดีของท่านสิแล้วท่านก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำท่านไว้ในตอนท้ายของรายการธรรมะเพื่อชีวิต

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นมีหลายแขนงหลายแนวทางแล้วก็มีหลายมุมมองเหลือเกินนะครับที่เราจะเลือกคิดเลือกพิจารณาเพื่อจะนำเอาสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราพิจารณาได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนของตัวเราเองเพื่อจะช่วยทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขอย่างที่เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมกันมาโดยตลอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุแห่งนี้มาเป็นประจำสืบเนื่องกันมาเราได้บอกเราได้เรียนหรือเราได้ชี้แนะต่อท่านผู้ฟังไว้โดยตลอดว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมนั้นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำไม่ว่าจะทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจของท่านก็ตามทำแล้วทำให้ตนเองนั้นพบกับความสุขหรือความสงบนอกจากนั้นยังจะส่งผลต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นสามีภรรยาบุตรหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเพื่อนร่วมสังคมของเราที่จะพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมามองในมุมของความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างถูกต้องเป็นที่สุดทุกอย่างก็คงจะต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนการที่ตัวเราจะมีความสุขแล้วสามารถจะช่วยทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขได้นั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมทางจิตใจแล้วก็พฤติกรรมทางกายสังขารของเราที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นเขาต่อไปอีกทอดหนึ่งดังที่หลายต่อหลายคนเคยพูดกันว่าถ้าคนเราคิดดีหรือนึกดีย่อมจะนำไปสู่การเป็นคนประพฤติดีถ้าเราเป็นคนจิตใจที่ดีงามการนึกของเราก็จะดีงามการคิดก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามพอแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆออกมาในชีวิตประจำวันไปตามพลังของความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นมันก็ย่อมจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีงามอย่างแน่นอนและถ้าคนอื่นเขาได้รับการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีงามจากเราคนอื่นๆเขาก็จะรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็จะยินดีปรีดานั่นก็หมายความว่าเขาก็ย่อมจะต้องแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีงามตอบสนองเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันให้สิ่งที่ดีต่อเขาเขาก็ย่อมจะตอบสนอง สิ่งที่ดีกลับคืนมาหาเราเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวถึงกันก็คือเราก็คงจะต้องฉลาดที่จะคิดก่อนที่เราจะทำสิ่งใดนั่นเองครับการเป็นคนฉลาดคิดในที่นี้หมายถึงท่านต้องคิดก่อนทำคิดให้รอบคอบซะก่อนคิดให้ถ่องแท้ซะก่อนที่จะลงมือทำหรือแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมใดๆต่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นถ้าตัวท่านเองนะจะคิดดีคือคิดให้ถูกต้องคิดให้เหมาะสมคิดให้ดีงามนะท่านก็คงจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามก่อนนั่นหมายถึงมีจิตใจที่เป็นสุขสงบและก็สมดุลถูกไหมครับถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีงามแล้วการที่เราจะคิดให้รอบคอบคิดให้ดีงามก่อนที่เราจะประพฤติพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามนะก็เชื่อมั่นได้ว่านอกจากมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะกระทำในสิ่งที่ดีงามแล้วคนอื่นๆที่จะได้รับผลของการกระทำจากตัวเราเขาก็จะพลอยมีความสุขไปกับการที่มีเราเป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบทบาทของกัลยาณมิตรนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการคิดก่อนทำตรงนี้มันเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่เราอยากจะเรียกว่าการเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองครับการเตือนตนด้วยตนเองเพื่อทำให้ตนเองนึกดีคิดดีแล้วก็ทำดีต่อผู้อื่นในอันที่จะนำความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นร่วมกันนั้นมันหมายถึงท่านจะต้องเตือนตนด้วยตนเองด้วยการคิดนะก่อนที่จะกระทำสิ่งใดออกไปใน4ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือถูกหรือไม่ถูกในสิ่งที่ท่านกำลังจะทำ

มันเหมาะหรือไม่เหมาะคำว่าเหมาะหรือไม่เหมาะในที่นี้เหมาะสมหรือไม่นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับเพื่อจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดตัวรู้เกิดขึ้นการคิดว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นั้นถูกหรือไม่ถูกมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับเช่นถ้าเราคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราจะคิดไปลักของเขาคิดว่ากำลังจะไปขโมยของเขาเนี่ยถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่กำลังคิดจะไปหยิบฉวยยักยอกเอาของเขามาเนี่ยนะมันผิดหรือไม่ผิดผิดอะไรนะอย่างน้อยๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องไหมครับถ้าอย่างน้อยๆเรารู้ว่าอ้อการจะไปลักหยิบฉวยเอาของของเขาที่เขามีเจ้าของแล้วเขารักเขาหวงของเขาเหมือนกันเขาไม่อนุญาตให้เราแน่ๆและเราไปหยิบไปเอาของเขามาอย่างนี้มันเป็นความผิดแน่นอนถ้ารู้ว่าผิดกฎหมายท่านผู้ฟังครับเรามีตัวรู้เกิดขึ้นทันทีว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราจะคิดต่อไปไหมครับว่าเราจะลักเขาที่ไหนลักเขาตรงไหนรักเขาตอนไหนรักเขาเมื่อไหร่หรือว่ารักเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่ามันผิดนะมันผิดกฎหมายเราก็คงจะไม่ทำใช่ไหมเราก็จะไม่ทำจิตใจของเราก็จะมีด้านบวกเนี่ยนะก็จะมีอำนาจเหนือนำจิตใจด้านลบทำให้เราหยุดคิดที่จะไปลักจะไปขโมยจะไปหยิบฉวยเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวนี่มองในแง่ของกฎหมายในความผิดแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาในระดับหนึ่งจนสูงส่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังรู้อีกว่า1ในศีล5สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้วว่าห้ามลักทรัพย์คำว่าห้ามลักทรัพย์ก็แปลว่าไปฉกชิงไปขโมยไปยื้อแย่งไปเบียดบังของของคนอื่นเข้ามานั่นเองมันเป็นบาปนะเป็นบาปมันคำว่าบาปกับคำว่าผิดในทางโลกเนี่ยมันก็คงจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราสามารถจะคิดก่อนทำแล้วคิดได้รู้ได้ว่าโอ้มันผิดนี่นะผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎของสังคมหรือกฎโลกแล้วก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาทุกพระองค์ทรงสื่อสอนไว้ว่าอย่าไปเบียดเบียนเอาของคนอื่นของเขาที่เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตและเอามาเป็นเจ้าของตัวเองนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณซึ่งจะต้องขยายความกันในวันหน้าว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ผิดบาปต่อจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นซึ่งเขาเป็นเจ้าของสิ่งของรักของหวงชิ้นนั้นของเขาอย่างเดียวแต่มันเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยเพราะจิตวิญญาณของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้มีเจตนาจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราที่ทำหน้าที่โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์ในระหว่างที่มีลมหายใจอยู่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องเช่นนั้นซึ่งวันหน้าเราคงต้องว่ากันให้ลึกไปกว่านี้แต่เอาเป็นว่านอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันยังจะเป็นการผิดบาปต่อจิตวิญญาณทั้งของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของของรักของหวงชิ้นนั้นแล้วก็ยังจะเป็นการกระทำที่ผิดบาปต่อตัวมนุษย์เองซึ่งเป็นผู้กระทำอีกด้วยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับคนเราเนี่ยนะถ้าสำนึกรู้ว่ามันผิดตั้งแต่กำลังคิดจะทำเนี่ยนะแล้วยังตะแบงหรือยังไปดันทุรังที่จะคิดต่อว่าจะลักที่ไหนลักเมื่อไหร่ลักอย่างไรอะไรแบบนี้นะก็ยังทำอีกเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่แย่มากแล้วล่ะครับที่แย่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าให้อำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมามีอำนาจเหนือตนเองอำนาจฝ่ายต่ำคืออะไรเช่นถ้าเห็นของสำคัญของมีค่าของเขาชิ้นนั้นเนี่ยแล้วอยากได้มากๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราอยากได้มากๆจนลืมที่จะใช้เหตุผลของการผิดบาปที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ค้ำจุนจิตใจของตนให้สมดุล นะเอาไว้ให้ได้คือลืมใช้มันนะคือคิดได้แต่ลืมใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปคิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่จะตั้งมั่นอยู่กับการประพฤติธรรมนั้นต้องมีปณิธานว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆซะก่อนเช่นถ้าสมมติว่าท่านเรียนหนังสือท่านอยากจะเป็นแพทย์ถ้าท่านไม่มีปณิธานว่าท่านจะต้องเป็นแพทย์ให้ได้เนี่ยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากอะไรขึ้นมาระหว่างการเรียน
แน่นอนครับความท้อแท้

แท้ในอันที่จะนำไปสู่ความท้อถอยแล้วก็เลิกเรียนเสียกลางคันมันก็จะเกิดขึ้นความสำเร็จของท่านที่จะเป็นแพทย์มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือว่าการทำธุรกิจการค้าการขายอะไรก็เหมือนกันไม่มีสิ่งใดจะง่ายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งแต่ไม่มีสิ่งใดจะยากเกินความสามารถเกินความพยายามที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นแหละครับจึงจะช่วยทำให้เราสามารถมีจิตใจที่สูงส่งเหนือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงได้จะมีความสามารถที่จะใช้สติปัญญาก็คือคิดก่อนทำเนี่ยนะครับนะเกิดการยั้งคิดขึ้นมาได้มันการคิดก่อนทำคือคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยในประการแรกที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ประพฤติธรรมต้องยึดมั่นอยู่กับปณิธานของการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นมนุษย์ไปวันๆหนึ่งคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรไปวันๆไม่มีเป้าหมายไม่มีปณิธานดังเช่นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนอกจากจะหวังว่าตนจะมีความสุขและช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขด้วยแล้วถ้าจะมีปณิธานสูงสุดเติมเต็มเข้าไปในบ้านปลายว่าขอให้เราได้บรรลุมรรคผลนะก็คืออริยมรรคเป็นอริยบุคคลกับเขามั่งนั่นก็คือปลายทางคือนิพพานเนี่ยนะเราจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้ถ้าไม่มีชีวิตของเราในการดำเนินไปในแต่ละวันในแต่ละนาทีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันเมื่อเราจะคิดใน4ประการนะครับเราคิดแค่อย่างแรกก็คงจะไม่พอเพราะบางสิ่งคิดรู้ว่าผิดนะก็ไม่ทำโอเคแต่บางทีพอคิดรู้แล้วตัวเองก็อาจจะเข้าข้างตัวเองภาษาฝรั่งเรียกว่า bias กับตนเองนะครับก็มีเหตุผลบางอย่างมาหักล้างก็บอกไม่ผิดหรอกที่ฉันกำลังจะคิดอย่างเนี้ยที่ฉันกำลังคิดว่าจะไปหยิบของเขามาเนี่ยนะมันไม่ผิดหรอกนะที่มันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเข้าข้างตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะไม่ผิดหรอกเพราะว่านั่นเขาเป็นลูกน้องของฉันเองและไอ้ของชิ้นนี้ฉันเคยให้เขาไปฉันจะหยิบเอามาใช้จะชั่วคราวหรือถาวรฉันจะเอาคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉันเป็นคนให้เขาไปเองมันก็คือของฉันนี่แหละนี่คือการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับมันเราจะคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะอย่างเดียวคงจะไม่พอประการที่สองเราจึงต้องคิดแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดีวะไปเอาของเขาที่ฉันให้เขาไปแล้วก็จริงอะนะแต่ฉันไปเอาของเขามาโดยไม่บอกกล่าวเขาเพราะฉันอยากได้อยากจะใช้คืนอยากจะเอาคืนเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าตอบตัวเองว่าเฮ้ยให้เขาไปแล้วไม่ดีไปเอาคืนได้ยังไงน่าเกลียดนะฉันคงจะไปหยิบไปฉวยเอาไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของฉันแล้วอะให้ของเขาไปแล้วนะมันไม่ใช่ของฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไปเอามาคืนจะเอามาครองเช่นเดิมหรือถือวิสาสะหยิบฉวยใช้เขาใช้ของเขาโดยไม่บอกกล่าวมันไม่ดีแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องชั่วแน่เลยอย่าทำเลยนะถ้าคิดได้อย่างนี้นะเราก็จะไม่คิดต่อไปว่าเราจะเอาไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับเห็นไหมฮะคิดว่าผิดหรือคิดว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยกลัวพลาดการพลาดก็ต้องมาคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดีนะถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็ยังจะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้บางคนก็เข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยทำไมจะไม่ดีก็ฉันเป็นคนให้มันไปเองอ่ะฉันให้มันไปตั้งเยอะแยะแล้วนะเอาคืนมาเพราะฉันจำเป็นต้องใช้หรือหยิบฉวยใช้ไปไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะต้องบอกกล่าวนะมันเป็นสิ่งที่โอ้ยนะดีไม่มีอะไรไม่ดีหรอกนะก็ต้องถามตัวเองในประเด็นที่3ว่าแล้วควรหรือไม่ควรล่ะนะควรไหมควรจะหยิบเอาฉวยเอาตอนที่เจ้าของที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ควรบอกกับเขาซะก่อนแล้วก็หยิบเอามาช่วยหยิบเอามาใช้ไหมนะถ้าหากว่าไม่ควรแฮะถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่ไปหยิบเอามาเนี่ยมันก็ผิดทั้งทางโลกผิดทั้งทางธรรมะก็คือบาปเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าไปหยิบเอามาโดยเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะก็ไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าข้างตัวเองบอกโอ้ยทำไมจะไม่ควรทำสิเพราะว่าฉันกำลังต้องการใช้มันด่วนมากเลยมัวแต่รอให้มันมามัวแต่รอท่าขออนุญาตเนี่ยคงไม่ทันการแล้วนะมันคงไม่ว่าอะไรหรอกมันคงไม่ว่าอะไรหรอกนะท่านผู้ประพฤติธรรมครับอันนี้คือการคิดเข้าข้างตัวเองในอีกประเด็นหนึ่งอีกมุมหนึ่งเหมือนกันพอเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อควรมีอะไรจะไม่ควรแล้วมันรีบด้วยถ้าฉันมัวแต่ชักช้านี่ฉันแย่แน่ๆก็เลยคว้าแมปเข้ามานะฮะแต่ก่อนจะคว้าก็ฝากต่อไปว่าเราคิดในมุมสุดท้ายดีไหมในมุมที่4
คิดในมุมที่4คือเหมาะไหมเหมาะหรือไม่เหมาะที่ฉันจะไปหยิบเอาของฉันที่ให้เขามาที่ให้เขาไปแล้วนะฮะให้เขาไปแล้วแล้วไปหยิบฉวยเอามาโดยเจ้าของเขาไม่อยู่นะไปหยิบเอามาแล้วเอามาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังค่อยพูดกับมันทีหลังหรืออะไรอย่างเนี้ยนะครับเราจะต้องถามตัวเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าบอกตัวเองว่าเหมาะนั่นคือขั้นสุดท้ายแล้วครับก็คงจะต้องทำไปนะครับนะแต่ถ้าตอบว่ามันไม่เหมาะมันจะไปเหมาะได้ยังไงเมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่และไม่รู้ว่าที่เราจะไปหยิบเอามาใช้นั่นนะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเขาจะจำเป็นจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรอยู่ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าที่เราจะหยิบเอาของชิ้นนี้ที่เราเคยให้เขาเอามาอย่างถือวิสาสะหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราคิดก่อนที่จะทำโดยรู้ว่าผิดแล้วยังไปทำเขาเรียกว่าเป็นคนพาลครับถ้าเราคิดต่อไปว่ารู้ว่าไม่ดีคือชั่วและยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการก่อกรรมในลักษณะของการทำผิดบาปนะรู้ว่าไม่ดีนะแล้วก็ยังทำนะอย่างนี้เขาเรียกคนบาปแต่ถ้ารู้ว่าไม่ควรนะรู้ว่าไม่ควรแล้วยังทำนะในสิ่งที่ไม่สมควรทำกราบขออภัยท่านผู้พุทธธรรมครับที่ต้องขอใช้ภาษามนุษย์แบบชาวบ้านชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่เพราะหูสักนิดนึงคือใช้คำว่าเสือกนะครับก็เรียกว่าเป็นคนเสือกคือไม่ควรทำแล้วยังไปทำนี่ก็เรียกว่าเสือกทำเนาะภาษามนุษย์ว่าอย่างนั้นซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะสมแล้วก็ยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดื้อรั้นดันทุรังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยของมนุษย์เรานั้นถ้าเราสามารถเตือนตัวเราเองได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำคือเตือนตัวเองในขณะที่กำลังมีพฤติกรรมเกิดขึ้นภายในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในก็คือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะประพฤติหรือก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆออกมาให้คนอื่นๆได้ประจักษ์หรือได้แลเห็นนั้นมนุษย์เราจะสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นข้างในก่อนนะครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นการนึกและเกิดเป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นพอคิดจนเสด็จน้ำแล้วมนุษย์ก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางความคิดนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายเป็นการแสดงออกในชีวิตประจำวันในการทำตนนะปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่นและก็ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในการปฏิบัติต่องานอะไรแบบนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากข้างในพูดง่ายๆก็คือจิตใจของคนเรานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกที่คนอื่นสามารถมองได้ยกมือยกไม้นะแสดงอากัปกิริยาทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านรู้หลักการเกิดพฤติกรรมของท่านแล้วท่านควรจะต้องเริ่มต้นเตือนตนด้วยตนเองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายได้สื่อสอนอย่างเมตตาต่อพวกเราซึ่งเป็นชาวผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถในยะความหมายที่ว่าเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองคือต้องช่วยตัวเองนะก็ให้คนอื่นมาคอยเตือนคอยตนคอยช่วยไม่ได้ยกเว้นตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วก็ยังไม่รู้ประสีภาษาก็ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายช่วยเตือนสติเราช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องคิดให้ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใฝ่รู้ศึกษาธรรมะสั่งสมเป็นต้นทุนเอาไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ให้มากๆเข้าไว้มันก็จะสามารถทำให้ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ควรรู้ไม่ควรและรู้เหมาะรู้ไม่เหมาะได้มากขึ้นและดีขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าการประพฤติธรรมของท่านเป็นการเรียนรู้และก็สั่งสมข้อธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมนะให้ไว้กับตนเองเรื่อยๆมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังตรงนี้ครับเกิดประโยชน์ตรงที่ท่านสามารถจะเป็นครูของตัวเองได้คือเป็นครูสอนตนเองได้สามารถจะเตือนตนด้วยตนเองได้นั่นเองมันการเตือนตนด้วยตนเองก็คือการเป็นครูสอนตนเองและไอการเป็นครูสอนตนเองก็คือให้คิดก่อนทำซะนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรอให้คนอื่นสอนได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำผิดไปแล้วนะครับเมื่อเราทำผิดไปแล้วเนี่ย
เราก็คงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมเสียแล้วล่ะครับหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียแล้วล่ะครับทีนี้คนเราเนี่ยรอให้ผิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขเนี่ยกับถ้าเรามีความสามารถสูงส่งไม่ทำผิดเลยเพราะคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันจะประเสริฐกว่าไหมเช่นถ้าใครมาทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาทำผิดทำไม่ถูกต้องกับเราทำให้เราโกรธขึ้นทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เราจะมีต่อเขาเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นลบต่อเขาไปซะแล้วเนี่ยถามว่าการจะแก้ไขรักษาเยียวยาให้จิตใจของเราที่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำต่อตัวเขาคือมีทัศนคติที่เป็นลบต่อตัวเขาเนี่ยไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากจะปฏิสันถานด้วยไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้ครับคำขอโทษของเขาแค่คำเดียวแล้วก็คำปลอบประโลมใจตัวเราให้มันหวานๆหูอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เรามีความสมดุลดังเดิมมีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนเดิมเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันช่วยทำให้สภาวะจิตของเราคืนสู่สุขสมดุลได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าหากว่าตัวเราเองถูกใครกระทำไม่ดีไม่งามและมีแต่คำขอโทษขอโทษกับเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่พฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลของเขาเนี่ยเขาไม่คิดจะแก้ไขใดๆเลยอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะครับนะมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่สภาวะจิตของแต่ละคนนะสูงส่งไม่เท่ากันนะครับบางคนเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่บางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนเป็นคนที่โกรธให้ง่ายและโกรธง่ายๆแล้วไม่หายโกรธเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาฆาตผูกพยาบาทกันไปซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันการทำผิดบาปต่อผู้อื่นมันเป็นความชั่วอย่างหนึ่งครับในการทำให้คนที่เขามีจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มีความสงบเนี่ยเสียสมดุลไปพระพุทธเจ้าและศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นหรืออย่าก้าวล่วงผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการคิดก่อนทำจึงเป็นการเตือนตนด้วยตนเองอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ก่อกรรมทำชั่วกับผู้ใดและยังจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผู้อื่นก็พร้อมจะรักเราในขณะที่เราก็จะมองเห็นความน่ารักของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นเพราะความน่ารักผู้อื่นของผู้อื่นนั้นก็คือเงาของตัวเรานั่นเองเมื่อทำดีต่อเขาเขาย่อมดีต่อเรากลับมานั่นเองความสุขของผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถบังเกิดได้โดยมีตัวเราเป็นเหตุด้วยฉันนี้แหละครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

เราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาหงุดหงิดซะเองหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคนอื่นทำให้เราเสียใจเราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาเสียใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาโกรธขึ้นก็ต้องมีคนอื่นเป็นฝ่ายทำให้เราโกรธขึ้นอยู่เป็นธรรมดาเหมือนกันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยช่างเป็นคนร้อยอารมณ์เสียเหลือเกินนะครับคือมีอารมณ์ที่หลากหลายมากมายเป็นร้อยนับไม่ถ้วนเลยเพราะในยามตื่นในชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจึงเรียนรู้ที่จะสร้างอารมณ์คือสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ที่ไม่ปกติให้กับคนอื่นก็ได้ตลอดทั้งวันนะครับและในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็สามารถที่จะตกเป็นทาสของเงื่อนไขด้านลบที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้แล้วก็มาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในอารมณ์ของตัวเราเองได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเหมือนกันถามว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนทำลายความสุขสงบความสมดุลในจิตใจของผู้อื่นหรือผู้อื่นจะมาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในจิตใจของเราก็ตามมันล้วนเป็นการหยิบยื่นความทุกข์ให้แก่กันและกันนั่นเองครับนี่ก็ปีใหม่ผ่านมาละเราได้หยิบยื่นของขวัญที่เราบรรจงสร้างบรรจงผลิตบรรจงทำด้วยมือหรือบรรจงซื้อใส่กล่องสวยๆห่อกระดาษห่อของขวัญงามๆและผูกโบน่ารักน่ารักนะให้เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่ให้เข้าไปเขาก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่เราให้เข้าไปเหมือนกันครับเมื่อนานวันผ่านไปแต่สิ่งที่เราไม่เคยลืมเลยก็คือว่าคนที่เราให้ของขวัญเข้าไปด้วยความรักนั้นนะเขาก็เป็นคนที่รักเราและเราก็เป็นคนที่เราที่รักเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวี่ทุกวันของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวินาทีหรือทุกลมหายใจของเรากับเขาหรือของฉันกับเธอนั่นก็คือความสุขครับเราส่งความสุขให้กับคนอื่นโดยการใช้สกสเป็นสิ่งแทนใจเราแทนความสุขของเราเราส่งสกสด้วยการให้ของขวัญชิ้นงามๆมีค่าหรูหรามีราคาให้แก่เขาเพื่อเป็นการบอกว่าเราขอส่งความสุขให้กับเธอนะอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับต่อให้ท่านซื้อได้เงินที่สูงค่าต่อให้จ่ายกันด้วยราคาที่แพงแสนแพงสักปานใดก็ตามมันคงจะหาความมีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้นะครับถ้าหากว่าการเวลาผ่านไปคือเลยปีใหม่ไปได้ไม่นานทั้งเราทั้งเขาก็ผ่านลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นคือลืมการที่ทั้งสองฝ่ายมีการมอบให้และได้รับของขวัญชิ้นหรูหราราคาแพงชิ้นนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมก็คือว่าความสุขในจิตใจของกันและกันนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าหยิบยื่นให้แก่กันและกันตอนต้นปีแล้วหลังจากนั้นรอปีใหม่แล้วค่อยซื้อของขวัญชิ้นใหม่ค่อยทำของขวัญชิ้นใหม่ยื่นมอบให้แก่กันและกันอีกคำรบหนึ่ง360กว่าวันทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมันนานเกินไปหรือเปล่าครับในการที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่กันและกันความสุขด้วยการให้สตังพอได้ตังแล้วก็มีความสุขครับแต่เอาตังไปใช้ซื้อของซื้อหนมซื้ออะไรของกินกินแล้วถ่ายไปเรียบร้อยแล้วใช้เงินไปแล้วเงินหมดแล้วเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมครับถูกไหมครับนั้นถ้าหากว่าจะให้ดีแล้วเราควรให้ความรักแก่กันและกันผ่านทางการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันไม่ดีกว่าเลยครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นสามีภรรยาอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงศาบริวารอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยผมว่าไอ้ของขวัญที่เป็นของนอกกายที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันนั้นตามประเพณีก็ดีอยู่หรอกครับแต่ว่าเมื่อนานวันผ่านไปเลยปีใหม่ไปแล้วบางทีเรายังจำไม่ได้เลยว่าเธอให้อะไรฉันไว้เธอให้สิ่งของอะไรฉันอยู่หรือเคยให้อะไรไว้แล้วฉันเก็บมันอยู่เพราะลืมนะครับลืมครับนะแล้วก็ไอ้ความสุขที่ได้จากการรับของขวัญที่เธอหยิบยื่นให้กับฉันนั่นน่ะมันก็เลือนหายไปจากความรู้สึกของฉันตั้งแต่วันสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับหรือลืมไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วสำหรับบางคนนะครับแต่สิ่งใดก็ตามจะมีคุณค่ามากไปกว่าของขวัญนั้นไม่ได้ล่ะครับนะถ้าหากว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือเป็นการแสดงออกและการกระทำที่ดีงามที่เราต่างฝ่ายต่างบรรจงหยิบยื่นให้แก่กันและกันเพราะผู้ได้รับความจริงใจ
โดยได้รับการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นมาให้ย่อมมีความสุขครับและไอ้คนที่จงใจเจตนาจะกระทำความดีงามต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีความสุขเช่นเดียวกันความสุขเล็กๆแบบนี้ครับถ้าเป็นสามีภรรยากันเป็นบุตรเป็นหลานเป็นบริวารกันที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าต่างคนต่างเน้นที่จะให้ของขวัญที่ล้ำค่าแก่กันและกันด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจแล้วหยิบยื่นให้แก่กันได้ผมว่าไม่ต้องลงทุนแพงแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยแค่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่ดีงามต่อกันพฤติกรรมที่งดงามที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อกันมันก็จะหลั่งไหลถ่ายเทออกมาจากข้างในจิตใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติและดูหรูหราสง่างามซึ่งแยบยลเสียเหลือเกินนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขแล้วบ้านหลังนั้นเห็นทีจะไม่ใช่วิมานนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยถ้าทำงานนอกบ้านแต่ละคนก็จะกลับเข้าบ้านสายครับคือกลับเข้าบ้านไม่ทันค่ำครับคือมันมืดค่ำซะก่อนที่สามีภรรยาหรือพ่อกับแม่จะกลับมาถึงบ้านเพราะอะไรครับเพราะเป็นโรคเบื่อบ้านของตัวเองเนื่องจากที่บ้านมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนจะเป็นขยะที่รกรุงรังเต็มบ้านไปสมดคือเข้าบ้านทีไรแล้วอารมณ์ขุ่นมัวทุกทีเข้าบ้านทีไรแล้วจิตใจไม่เป็นสุขทุกทีไปเพราะอะไรครับเพราะสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้จักให้ของขวัญแก่กันและกันไอ้นี่คิดจะให้ของขวัญแต่เฉพาะเทศกาลปีใหม่กันฤดูเดียวเทศกาลเดียวกันเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วของขวัญหรือสิ่งที่ดีๆนะที่จะใช้แทนสกสหรือใช้แทนคำว่ารักที่จะมอบให้แก่กันและกันได้ก็คือการประพฤติดีงามการมีทัศนคติที่ดีงามต่อกันและกันและมีการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันเท่านั้นแหละครับมันจะช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่กระทำและถูกกระทำล้วนมีความสุขอย่างที่ผมได้กล่าวนำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการในวันนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราที่เป็นสมาชิกในครอบครัวทำให้ตัวเองและคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์ได้นั่นก็คือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผิดพลาดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าท่านผู้ฟังครับการที่ฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้านั้นมันเป็นปัญหาระดับครอบครัวที่ครอบครัวทั่วไปล้วนต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้เสมอครับเช่นสามีอาจจะกระทำอะไรไม่ถูกต้องคือประพฤติผิดต่อภรรยาของตนย่อมเป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นคนดี 100%ไม่มีมนุษย์คนไหนครับเป็นคนดีหรือเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์อยู่ได้แสดงว่าต้องมีดีมากกว่าที่ไม่ดีเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์เราต้องมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีคนที่เป็นภรรยาหรือไม่ก็คนที่เป็นสามีคนที่เป็นพี่หรือไม่ก็คนที่เป็นน้องทุกคนที่เป็นสมาชิกร่วมครอบครัวเดียวกันก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าการที่ฝ่ายหนึ่งจะมีโอกาสกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามให้กระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมมีได้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดังที่คนโบราณเขากล่าวกันว่าลิ้นกับฟันก็ยังมีโอกาสกระทบกันได้แล้วถามว่าฟันจะมาโทษลิ้นได้ไหมว่าเสือกไม่หลบหรือลิ้นจะโทษฟันได้ไหมว่าจะแกล้งมากัดฉันทำไมฟันก็แข็งแรงกว่าลิ้นก็นิ่มนวลกว่าถ้าโดนฟันกัดเอาลิ้นก็เจ็บไปอะไรแบบนี้เป็นต้นจะมาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขนาดลิ้นที่อยู่ในปากร่วมกันกับฟันเพราะทั้งลิ้นกับฟันต้องช่วยกันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารในปากถูกไหมครับคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายเพื่อจะให้น้ำลายนั้นสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ก่อนที่จะกลืนลงไปในลำไส้ในกระเพาะอะไรก็ว่าเขาไปนู่นนะครับนั่นแหละครับโอกาสที่จะกระทำผิดพลาดโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อกันย่อมมีเสมอเพราะทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์นะครับก็คือต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ได้นั่นก็คือเรียนรู้ที่จะกระทำให้ถูกต้องด้วยการทำผิดก่อนเสมอเพราะมนุษย์เรานั้นงองูมาก่อนฉอชิงชั้นใดมันความโง่ย่อมมาก่อนความฉลาดด้วยก็ฉันนั้นนะครับมันน้องคนเราทุกคนจึงต้องเป็นอย่างนี้
แต่ที่จะไม่เป็นอย่างนี้ก็คือพวกที่แก่แล้วแก่เลยครับนะคือโง่ตลอดครับไม่เคยทำให้ตัวเองฉลาดจากความโง่ในโอกาสแรกที่ผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนั้นก็เป็นมนุษย์สุดประหลาดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ฟังครับการที่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคู่ทุกข์คู่ยากของเราหรือกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเราที่เป็นคนที่เรารักเราจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและจะไม่สร้างทุกข์ให้กับความเป็นตัวตนของเขาคนนั้นซึ่งเป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีเราภรรยาเราหรือบุตรหลานของเราก็ตามนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราพบว่าคนที่เรารักเขากระทำอะไรผิดต่อเราโดยเฉพาะผิดใจเราเนี่ยหรือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปตัดสินว่าเขาคนนั้นเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่น่ารักนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ในจิตใจของตัวท่านหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่กระทำผิดกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่าตัดสินที่ตัวคนครับในความผิดบาปที่เกิดขึ้นนั้นถามว่าทำไมผมจึงกล่าวอย่างนี้ที่ผมกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานของท่านหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันกับท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ท่านรักเนี่ยนะครับคนใดคนหนึ่งกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านมักจะโกรธโมโหโทโสใส่เขาทันทีมักจะเคลี้ยงอารมณ์ร้ายๆใส่เขาวาจาที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่รุนแรงหรือเป็นการลงโทษลงทันด้วยการทุบตีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยเนี่ยนะครับถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะก็เป็นเพราะว่าเวลาคนที่ท่านรักเนี่ยเขากระทำผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านไปโกรธขึ้นที่ตัวตนของคนที่กระทำความผิดนั้นท่านผู้ฟังครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนเลวนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผมเชื่อว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีสติสมบูรณ์พร้อมและก็เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องไม่ควรทำเขาย่อมไม่คล่องแวะที่จะไปกระทำหรือไปแสดงออกในสิ่งนั้นพฤติกรรมนั้นหรอกครับแต่นี่คนที่เรารักเขาแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือในสิ่งที่เป็นความผิดบาปไม่ว่าจะหนักหนาสากรรจ์แค่ไหนก็ตามถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยไปตัดสินที่คนว่าใครทำชั่วคนนั้นชั่วใครทำเลวคนนั้นเลวใครทำดีคนนั้นดีใครทำถูกต้องคนนั้นถูกต้องและเป็นคนดีถ้าท่านคิดอย่างนี้นะท่านคิดผิดแน่นอนครับโอกาสที่ท่านจะไปลงโทษโกรธเคืองคนที่เขากระทำไม่ถูกต้องนะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเหมือนในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคู่แต่ละคนแต่ละครอบครัวที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ของเราท่านทั้งหลายนั่นแหละครับเวลาคนทำผิดมักจะไปตัดสินว่าไอ้คนนั้นละผิด ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางความคิดอโคอยู่เหมือนกันนะครับนั่นน่ะท่านจึงต้องมาเที่ยวนั่งถามตัวเองว่าความโกรธคือโง่นะความโกรธคือความโง่นะแล้วก็ความโมโหก็คือความบ้าที่เราเที่ยวท่องกันมาจนกระทั่งจำขึ้นใจนี่นะครับผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทั้งที่รู้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่มนุษย์เราทำไมไม่รู้จักห้ามความโกรธคือเพื่อจะปกป้องไม่ให้ตัวเองเป็นคนโง่ทำไมมนุษย์เรารู้ว่าโมโหคือบ้าทำไมยังปล่อยให้ตัวเองโมโหโทโสอยู่ได้ไม่ระวังระวัยจิตตนเองไม่ให้โมโหโทโสเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองบ้าล่ะครับเนี่ยครับมนุษย์ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรไม่รู้จะใช้สติปัญญาส่วนไหนของสมองที่จะมาค้ำจุนจิตใจของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้โทโสคนอื่นเมื่อเห็นเขากระทำไม่ถูกต้องมันมีคำตอบอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับคนที่ทำผิดนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนผิดเสมอไปนะครับหรือคนที่ทำชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชั่วเสมอไปนะไม่มีมนุษย์คนไหนครับอยากเป็นคนชั่วไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่อยากจะเป็นคนผิดบาปนะมันถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่โกรธขึ้นตัวเขาคำตอบมีแน่นอนครับนั่นก็คือเวลาเขาทำผิดท่านก็อย่าริอ่านไปตัดสินคนว่าคนผิดแต่ให้ใช้วิธีตัดสินความแทนครับถ้าเราไม่โฟกัสหรือไม่เน้นไปที่ตัวตนของคนแต่เราไปเน้นที่พฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถพูดจาหรือคุยกันกับใครก็ได้ถึงแม้ไอ้คนคนนั้นจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนอื่นรวมทั้งสายตาของเราด้วย
เราก็จะสามารถคุยกับผู้ร้ายคนนั้นได้อย่างสนิทใจเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มองว่าคนนั้นคือคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชั่วแต่เราไปมองว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำนั้นชั่วต่างหากแล้วครับเนี่ยครับการตัดสินคนกับการตัดสินความมันต่างกันตรงนี้ครับการตัดสินความก็คือการตัดสินที่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ตัดสินที่ตัวตนของความเป็นมนุษย์ของเขาว่าเป็นนายกในขอนางคอนางงออะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังสามารถแยกแยะและตีความตรงนี้ได้การประพฤติธรรมของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพราะว่าเวลาท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามท่านมีคู่มีสังคมมีครอบครัวเขาย่อมมีโอกาสที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นการประมาทพลั้งเผลอขาดสติหรือบางทีอาจจะทำตามอารมณ์เขาด้วยความตั้งใจจะทำแต่ทำตามอารมณ์ที่ไม่ดีงามทำตามอารมณ์ที่ไม่สมดุลที่เขามีต่อตัวเราหรือตัวท่านนั่นแหละครับเขาก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะชวนคิดเอาไว้ในเบื้องต้นตรงนี้นะว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านโดยไม่ว่า สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่ท่านรักเนี่ยเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านขึ้นมาเนี่ยท่านจะไม่โกรธเขาเลยครับถ้าหากว่าท่านไม่สรุปว่าเขาเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนชั่วเขาคนนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่ท่านจะไปเน้นที่พฤติกรรมที่คนคนนั้นทำว่าโอ้โหพฤติกรรมของเธอนี่น่ารังเกียจมากที่เธอทำกับฉันอย่างเนี้ยโอ้โหการกระทำของเธอนี่เลวไหลและแย่มากมันจะทำให้ท่านข้ามพ้นตัวตนของเขาไปจิตของท่านก็สว่างสวยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้มาเรียนรู้ว่าจงอย่าตัดสินคนและให้ตัดสินความถามว่าถ้าเราจะตัดสินความเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะตัดสินคนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะหรือจะทำอย่างไรเราจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัดสินคนแต่เป็นตัดสินความเราคงจะต้องศึกษากันให้ถ่องแท้เพื่อจะนำไปสู่การเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันในตอนต่อๆไปนะครับแต่ในครั้งนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการตัดสินคนอื่นหรือการตัดสินความตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่นนั่นนะครับที่เรากล่าวถึงนั้นมีอยู่6อย่าด้วยกันครับคำว่าอย่านี่คือข้อห้ามครับอย่าใช้สิ่งต่างๆทั้ง6อย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อการพิจารณาคนหรือเพื่อการพิจารณาความโดยเด็ดขาดครับเพราะถ้าท่านใช้อย่างนี้ท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่งมงายท่านน่ะละจะเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นมนุษย์ไม่เป็นครับถามว่าไอ้6อย่างที่ไม่ควรใช้ในการที่จะนำไปตัดสินคนหรือไปตัดสินความถูกความผิดของผู้อื่นมีอะไรบ้างครับมีสิครับอย่างแรกก็คือจงอย่าใช้ความรู้สึกของตนเองไปเที่ยวตัดสินคนอื่นครับเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็อย่าริอ่านใช้อารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่สมดุลของตนเองไปเที่ยวชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นเขาเข้าครับเพราะอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือความรู้สึกที่ไม่สมดุลของท่านในขณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินของท่านนั้นลำเอียงครับถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาท่านก็จะลำเอียงไปในทางลบต่อเขาแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านเป็นบวกเป็นบวกนะครับคือมีความรู้สึกนึกมีความรู้สึกที่ดีต่อเขานะครับการตัดสินตัวตนของเขาหรือตัดสินความที่เกี่ยวข้องกับถูกผิดของเขามันจะค่อนไปในทางด้านบวกตามความรู้สึกที่ท่านมีต่อเขานั่นเองครับแสดงว่าจิตใจของเราที่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกนั้นเชื่อถือไม่ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับประการที่สองคือจงอย่าใช้เหตุผลของตนเองหรือถ้าจะพูดกันคร่าวๆก็คือจงอย่าใช้สติปัญญาของตนเองไปชี้วัดตัดสินคนอื่นและหรือไปตัดสินความถูกความผิดผู้อื่นครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีใครรู้บ้างครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านชะนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงปูนนี้แล้วเนี่ยความรู้ทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาหรือสติปัญญาของเราที่มีความสามารถในการที่จะคิดรู้ได้แสวงหาเหตุผลมาชี้แจงแสดงได้เนี่ยมันจะเป็นระดับสติปัญญาที่เป็นเลิศ
และสูงส่งมากพอที่จะเชื่อถือได้ว่ามันจะมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเองหาเหตุผลมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองได้อย่างถูกต้องและแยบยลบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะนำมนุษย์แต่ละคนไปสู่ความเป็นผู้มีเหตุมีผลนั้นนะบางคนอาจจะต่ำต้อยกว่าอีกบางคนอีกหลายๆคนนะครับหรือสติปัญญาของบางคนก็อาจจะขาดความแยบยลไม่รอบคอบอย่างนี้ครับถ้าหากว่าบังเอิญตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาอยู่นิดนึงก็คือสติปัญญาเรายังไม่เฉียบคมพอยังไม่ได้ยกระดับที่สูงส่งพอคือยังต่ำต้อยอยู่สติปัญญานะครับแล้วก็ความเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดความเป็นคนรอบคอบรอบด้านรอบรู้อะไรแบบนี้เราเองก็ยังขาดความแยบยลอยู่เนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะมีเครื่องมือที่ไหนมาชี้วัดตัดสินได้ถูกต้องไหมครับมันเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเราก็จึงไม่ควรใช้เหตุผลของตัวเราเองคือไม่ควรใช้สติปัญญาในความเป็นตัวเราเนี่ยครับที่มันต่ำต้อยหรือที่อาจจะไม่แยบยลกว่าเขาเท่าไหร่เนี่ยนะไปเที่ยวชี้วัดตัดสินผู้อื่นไปเที่ยวชี้วัดตัดสินความถูกผิดของคนอื่นจะดีกว่าถูกไหมครับเพื่อจะไม่ให้เราเกิดความผิดพลาดนั่นเองครับต่อมาก็คือจงอย่าใช้ความรู้ของตนเองเที่ยวตัดสินความรู้ของคนอื่นเที่ยวตัดสินความถูกผิดของคนอื่นเที่ยวตัดสินความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะโอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดต่อตัวเขาก็มีอีกแล้วล่ะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นแต่ละคนจะมีความรู้ทัดเทียมกันไหมไม่ทัดเทียมกันนะครับนะไม่ทัดเทียมกันแน่นอนเลยครับเพราะความรู้ของแต่ละคนอาจจะไม่ทัดเทียมกันเมื่อมันไม่ทัดเทียมกันเนี่ยถ้าหากว่าเราซึ่งจะเป็นคนที่จะตัดสินความหรือตัดสินตัวตนของเขาเนี่ยถ้าสติปัญญาเราด้อยกว่าโอกาสที่เราจะตัดสินเขาผิดหรือตัดสินความนั้นผิดเนี่ยจะมีสูงมากเมื่อเรารู้ว่าโอกาสผิดพลาดจะมีนะเพราะฉะนั้นในการตัดสินคนหรือตัดสินความเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ส่วนตัวของเราในการตัดสินผู้อื่นอย่างที่4ก็คืออย่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองตัดสินผู้อื่นเพราะประสบการณ์ของเราอาจจะด้อยกว่าเขาได้และทำให้การตัดสินนั้นผิดพลาดได้ประการที่5ก็คืออย่าใช้ความเชื่อของตัวเองที่อาจจะงมงายมากกว่าหรือกำลังหลงผิดอยู่ไปเที่ยวตัดสินผู้อื่นและอย่างที่6อย่างสุดท้ายก็คือจงอย่าใช้อารมณ์ที่ไม่สมดุลหรืออารมณ์ที่ไม่อยู่กระร่องกระรอยในการตัดสินผู้อื่นเพราะมันอาจจะทำให้ผิดพลาดและเบี่ยงเบนได้เหมือนกันเช่นความหลงไหลหรือความขุ่นมัวความไม่สบอารมณ์เหล่านี้ครับถ้าเรามีอารมณ์อย่างนั้นแล้วไปตัดสินคนอื่นตามอารมณ์ของเราโอกาสผิดมีมากกว่าถูกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่ตัดสินคนแต่ให้ตัดสินความนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งที่เราจะต้องประพฤติแต่ถ้าเราไปตัดสินคนเราจะเป็นทุกข์ทันทีและก็จะสร้างทุกข์ให้กับคนคนนั้นทันทีการโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับถ้าท่านจะมีหลักในการตัดสินคนสักนิดหนึ่งถ้ายังละนิสัยในการตัดสินคนไม่ได้เมื่อมีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จงหลีกเลี่ยงทั้ง6อย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดในวันนี้ละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับรังเกียจมากที่สุดถ้าจะให้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวกันและตรงกันมากที่สุดนั่นก็คือความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนนั่นเองครับนั้นเป้าหมายของผู้ประพฤติธรรมที่เราได้กล่าวกันมาผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันมาโดยตลอดเราจึงพยายามชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพยายามที่จะค้นพบแนวทางหรือแนวคิดในอันที่จะนำตนเองไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะสามารถใช้บูรณาการนะในการที่จะเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันความทุกข์มิให้เข้ามารุมเร้าในจิตใจในชีวิตประจำวันของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องของตัวความทุกข์กันจะกันสักหน่อยหนึ่งนะสิ่งที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับความทุกข์ในวันนี้ก็คือเรื่องของความทุกข์นั้นมันคืออะไรกันแน่ความทุกข์ในความหมายที่สามารถจะอธิบายความแล้วก็จะเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนเป็นที่สุดหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะถามนิยามของคำว่าทุกข์คืออะไรเราก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันได้แล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่เมื่อมนุษย์ได้เผชิญกับมันแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากครับถ้าทุกข์กายทางกายก็จะสามารถทนได้ยากถ้าทุกข์ใจจิตใจก็สามารถจะทนสิ่งนั้นหรืออารมณ์รู้สึกตรงนั้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางจิตใจของมนุษย์เราก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าเราคุยกันมาบ่อยครั้งแล้วในเรื่องของการดับทุกข์เพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองนะในแต่ละกรณีในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องราวเราจะสร้างอย่างไรเราจะทำอย่างไรวันนี้ก็จะมีแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมค้นพบแสงสว่างทางปัญญามากยิ่งขึ้นในอันที่จะหาหนทางช่วยเหลือตนเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือให้ปลอดทุกข์ได้การที่เราจะสามารถทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้นั้นนอกจากเราจะรู้นิยามที่เป็นความหมายของคำว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราจะพ้นไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ที่หลายๆคนเรียกว่าปลอดทุกข์นั่นน่ะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเท่าที่เรามีเวลาเพียงพอในแต่ละครั้งคราที่เราจะถ่ายทอดธรรมะเพื่อชีวิตให้ท่านได้นำไปคบคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกันต่อไปนั้นเราขอสรุปย่อๆสั้นๆให้ท่านได้ฟังว่าถ้าเราจะทำตัวเราให้ปลอดไปจากความทุกข์แล้วมีสองแนวทางที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็นประการที่หนึ่งนั่นก็คือการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองนั้นคือการประพฤติตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรหรือคำตอบก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองแล้วท่านผู้ฟังมีหนทางเดียวที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วที่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปครับคือการที่จะพยายามเรียนรู้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่หรือดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบจิตสงบใจการดำเนินชีวิตประจำวันในชั่วโมงของการทำงานหรือในทุกชั่วโมงทุกนาทีของการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนั้นถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ประสงค์จะน้อมนำเอาความทุกข์มาใส่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักการดำรงตนให้อยู่อย่างสงบโดยเฉพาะการสงบจิตสงบใจในเบื้องแรกเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ประพฤติธรรมไม่ได้อยู่อย่างสุขสงบแล้วไอ้สภาวะ
ทางจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าเช่นสั่นสะเทือนไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อคนอื่นที่เขาแสดงออกหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อตัวเราเช่นก็พูดกับเราเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราถ้าดีนะจิตเราก็ดีเนาะถ้าไม่ดีจิตเราก็จะสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตไม่สงบคำว่าสงบแปลว่ามันต้องนิ่งนะครับนะไม่ลิงโลดดีใจจนเกินเหตุแล้วก็ไม่เศร้าเสียใจหรือไม่หวั่นไหวไปในทางลบจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองก็คืออยู่อย่างสงบจิตสงบใจถ้าเราจะอธิบายลักษณะของการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจเราจะดำรงชีพดำรงตนเองอยู่อย่างไรในแต่ละวันคำตอบก็มีอย่างแรกก็คือว่าท่านผู้ฟังก็จะต้องทำจิตของตนเองให้ว่างไปจากความอยากและความไม่อยากให้ได้เพราะไอ้ความอยากกับความไม่อยากเนี่ยแหละครับคือเหตุหรือตัวการที่จะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสอบตกในการที่จะรักษาความสงบในจิตใจของตนเอาไว้จิตใจของคนเรานั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งที่ลำบากเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันมันแล้วเนี่ยนะครับมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมากจดมากมันเร็วมากๆจนกระทั่งบางครั้งมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของมันนี่เองนะมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะจับได้ไล่ทันคือตามมันไม่ทันแล้วก็รั้งมันไม่อยู่ซะด้วยซ้ำมันการมีสติจึงหมายถึงการที่จะรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางที่ตนเองไม่พึงประสงค์หรือสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีใครหรือผู้ใดมายั่วยุปลุกเร้าเราก็ตามจิตของมนุษย์แต่ละคนก็จะสามารถสั่นสะเทือนตนเองเพื่อปลุกเร้าหรือยั่วยุตนเองให้เกิดอาการทางจิตที่เรียกว่าเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกบ้างเกิดเป็นการนึกของจิตเองบ้างหรือเกิดเป็นการคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวที่จิตเขาสั่นสะเทือนและถ่ายทอดสัญญาณไปให้สมองของตนเองเข้าบ้างอะไรทำนองนี้มันจะเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองด้วยการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยให้จิตใจของตนเองเกิดความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นนั้นท่านต้องรู้อย่างหนึ่งว่าจิตของมนุษย์เรานั้นมันจะทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกของร่างกายของเราทั้งหมด5ประการหรือ5ช่องทางนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสนั่นเองมนุษย์เราเนี่ยจะมีจิตที่เป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างหนึ่งว่าพอตาได้เห็นสิ่งใดแล้วมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้สิ่งนั้นว่าตัวเองน่ะเห็นอะไรแต่ส่วนใหญ่จิตของมนุษย์เรานั้นมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่บอกกับตัวเองว่าเห็นอะไรละสิครับส่วนมากพอเห็นอะไรแล้วจิตมันก็จะทำหน้าที่เกินเหตุเกินเลยไปทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของมันเองสักหน่อยนึงนั่นก็คือมันจะมีคำว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นตามมาด้วยเสมอตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะต้องรู้จักเบรกตัวเองซะหยุดปรุงแต่งตรงนั้นซะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็สักแต่ว่าได้ยินได้ลิ้มรสสิ่งใดก็สักแต่ว่าลิ้มให้รู้รสชาติให้ได้เห็นว่ารูปลักษณ์ตัวตนเป็นยังไงให้ได้นึกคิดได้ว่าคุณสมบัติของสรรพสิ่งนั้นเป็นอย่างไรให้ได้รับรู้ว่าร้อนเย็นเป็นเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเรารับรู้และหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยจิตของตัวเราเองนะก็จะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ที่จิตของมนุษย์เราเองเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ตรงที่ว่าไปเผลอเรอไปปล่อยให้มันปรุงแต่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นให้เกิดเป็นความชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นเพราะถ้ามันปล่อยให้เกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมจะไม่มีความสามารถพอที่จะใช้พลังอำนาจของจิตของตัวเองไปเหนี่ยวรั้งไม่ให้มันเลยเถิดไปสู่คำว่าอยากหรือไม่อยากได้เลยครับเช่นถ้าเราปล่อยให้เราสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความสวยมาก
เห็นสิ่งใดแล้วบอกว่าสวยมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตานะครับบอกว่าสวยมากและถ้าสวยแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมมากด้วยความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะปรุงแต่งอย่างนั้นนะครับเมื่อมันมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วล่ะครับที่เป็นความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะว่าความอยากหรือไม่อยากเนี่ยมันจะนำไปสู่อาการทางอารมณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ในหมวดของโลภโกรธหลงอะไรทำนองนั้นนะครับคือความอยากก็อยากได้ใครที่จะมีอยากได้ใครจะเอาครับถ้ารู้ว่าจะเอาแล้วไม่ได้หรือเอาไม่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ก็คือเป็นความโกรธขึ้นโกรธเป็นความตึงเครียดอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าหากว่าไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นความเศร้าหมองจิตใจก็หดหู่ห่อเหี่ยวอย่างนี้ก็เป็นการนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนี่คือการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองด้วยการไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองสั่นสะเทือนไปคล้องแวะกับความอยากหรือไม่อยากนี่คือการอธิบายคร่าวๆตามขั้นตอนของการสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เราเองที่สามารถจะเข้าใจกันได้ง่ายๆมันเคล็ดลับก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องการจะให้จิตมันเกิดความอยากหรือไม่อยากก็จำไว้อย่างเดียวเท่านั้นว่าจะต้องคอยระวังไม่ให้จิตมันบอกว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีงามหรือไม่งามชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาไม่ต้องมีการฟันธงเลือกข้างใดข้างหนึ่งว่าเอาหรือไม่เอาคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น

ความสุขให้มีความสงบในจิตใจไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองก็คือว่าเมื่อพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุมีผลแล้วได้ยินกับหูแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องรู้จักยอมรับความจริงนั้นเสียให้ได้ถ้าเรารู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นเสียได้ความสงสัยก็ย่อมไม่มีเมื่อความสงสัยย่อมไม่มีแล้วแน่นอนล่ะครับความสงบสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นหรือไม่งั้นก็เวลาไม่เข้าใจสิ่งใดแล้วเกิดความสงสัยก็อย่าปล่อยความสงสัยนั้นให้ค้างคาอยู่ในจิตใจของท่านครับจงพยายามทำความไม่เข้าใจทำความไม่รู้หรือทำความสงสัยของตัวเองให้กระจ่างเสียโดยไวเช่นเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาตำราอ่านเอาการเรียนรู้ด้วยการถามมนุษย์คนไหนก็ได้ที่เขาพร้อมจะเป็นครูในฐานะที่เขาเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีหรือรีบขบคิดซะหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้โดยไวถ้าสามารถได้คำตอบเป็นที่พอใจและเป็นที่ถูกต้องความสงสัยตรงนั้นก็จะหายไปใช่ไหมครับส่วนการแก้ไขไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์อันเกิดจากการลังเลก็คือก็อย่าลังเลสิครับถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกถูกไหมครับเพราะว่าความลังเลนั้นแปลว่าจะเลือกเอาแบบไหนดีจะเลือกเอาอย่างไรดีถ้าไม่เลือกก็จะไม่ลังเลแต่ถ้าหากว่าอยากจะเลือกก็ต้องใช้ปัญญากันหน่อยละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้นำเสนอธรรมะเพื่อชีวิตผ่านทางคลื่นวิทยุแห่งนี้สืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปสร้างให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาและนำพาตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านโดยเฉพาะคนพิเศษซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านรักก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันอิ่มเอมกับสาระแห่งชีวิตได้อิ่มเอมกับบริบทแห่งชีวิตในทุกบริบทที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันแล้วนำพาซึ่งความมีสันติสุขนั้นให้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของท่านเป็นหลักท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคำว่าสันติสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาพร้อมที่จะนำพาสู่มวลชนอันหมายรวมถึงท่านผู้ประพฤติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าสันติสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการนำเสนอรายการธรรมะบนคลื่นหน้าปัดวิทยุให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันทั่วประเทศทั่วอาณาเขตแห่งประเทศไทยของเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นเป้าหมายที่เป็นสิ่งซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงได้ในชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์ของเรานะครับก่อนที่เราจะขยายความอะไรให้ลึกซึ้งไปกว่านี้เราเห็นทีจะต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นความจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยโดยสิ่งที่อยากจะย้ำเน้นในตรงนี้ก็คือคำว่าสันติสุขนะครับคำว่าสันติสุขนั้นมันหมายถึงความสุขความสบายทั้งกายทั้งจิตใจทั้งสมองคือมันโล่งและโปร่งสมองนะครับที่มันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากตัวของท่านผู้ฟังเองเป็นหลักแล้วก็นำเอาความสุขความอิ่มเอมความสบายๆอะไรทั้งหลายที่ผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะแผ่กระจายเป็นพลังด้านบวกออกมาภายนอกเพื่อช่วยให้ทำให้สมาชิกในครัวเรือนของท่านเพื่อนร่วมงานในองค์กรในที่ทำงานของท่านหรือในสำนักงานของท่านได้มีความรู้สึกเป็นสุขอิ่มเอมแล้วก็สบายทั้งกายสบายทั้งจิตใจและโปร่งโล่งไปทั้งสมองด้วยเหมือนกับที่ท่านเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกอิ่มเอมเป็นความรู้สึกสุขหรือสะดวกสบายเป็นผู้เริ่มต้นขึ้นมาก่อนนั่นเองถามว่าความมีสันติสุขที่เริ่มต้นจากความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้ฟังแล้วนำพาผู้อื่นให้พลอยเกิดความสุขเกิดความสดชื่นระรื่นใจตามไปด้วยนั้นมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้เราเรียกว่าความสงบครับท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้ากายเป็นสุขจิตของท่านเป็นสุขความสงบทั้งกายและจิตของท่านก็จะเกิดขึ้นและเมื่อตัวท่านเองมีความสงบทั้งกายมีความสงบทั้งจิตซึ่งเป็นความสงบอันเกิดมาจากความสุขที่ท่านสั่นสะเทือนตัวท่านเองอยู่ในขณะนั้นๆเนี่ยมันก็ยังจะสามารถแบ่งปันหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แวดล้อมตัวท่านอยู่หรือดำรงชีวิตหรือดำเนินงานอยู่ในสถาบันอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในองค์การเดียวกันกับท่านนั้นพลอยมีความสงบตามท่านไปด้วยความสงบกายของเขาที่เกิดขึ้นมันก็จะพลอยนำพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขตามท่านไปด้วยเช่นเดียวกันมันภาพที่ผมกล่าวตรงนี้ที่จะสามารถชี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจน
ก็คือว่าความสุขมันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนและคนคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือท่านผู้ฟังซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะคอยให้คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวเรานั้นเป็นผู้เริ่มต้นส่งยิ้มมาให้เราก่อนแล้วเราค่อยไปยิ้มให้กับเขาตอบสนองกลับไปอย่างนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าหากว่าท่านหวังจากตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีความสุขพร้อมที่จะโปรยยิ้มแจกยิ้มนะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องคนสนิทมิตรสหายที่รายรอบตัวท่านหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของท่านโดยการที่ท่านส่งยิ้มให้กับเขาก่อนส่งความมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีส่งความเป็นคนที่มีเสน่ห์ส่งความเป็นผู้น่ารักให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่ท่านจะได้รับตอบสนองกลับมาจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นมิตรเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้มองเห็นภาพรวมว่าความสุขที่จะนำไปสู่ความสงบที่เรารวมเรียกว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ปณิธานมีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของท่านซะก่อนใช่ไหมล่ะครับเพราะถ้าท่านเป็นคนที่อยู่เป็นสุขคืออยู่อย่างมีความสุขท่านก็จะสามารถโปรยยิ้มให้กับใครๆที่อยู่รอบข้างได้อย่างสบายๆในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจของท่านหม่นหมองจิตใจของท่านไม่สุขสดชื่นแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยความทุกข์โทมนัสท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถโปรยยิ้มเพื่อแสดงความเป็นบวกหรือแสดงความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้างได้เหมือนตอนที่กำลังมีความสุขตอนที่กำลังอารมณ์ดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านค้นหาหรือนำพาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เขาจึงจะเรียกว่าท่านเป็นคนที่อยู่อย่างเป็นสุขครับในสมัยโบราณแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในบ้านๆของพวกเราเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่มักจะกล่าวกับเด็กเล็กเด็กแดงคนไหนก็ตามที่ซุกซนดื้อรั้นไม่เคยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือชอบประพฤติตนซุกซนไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำแทนที่จะอยู่นิ่งๆก็ชอบจะหาเรื่องหาสิ่งบางสิ่งที่ไม่สมไม่ควรเนี่ยมาใส่ตัวคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่ทั้งหลายก็มักจะกล่าวว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ไม่สุขคำว่าอยู่ไม่สุขแปลว่าอยู่ดีๆมีความสุขมีความสงบอยู่ดีๆไม่ชอบนะครับแต่ดันไปทำในสิ่งที่หาทุกข์มาใส่ตัวเขาเรียกว่าอยู่ไม่สุขความหมายของมันคืออย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันในประเด็นตรงนี้ก็เห็นทีจะกล่าวกันได้สั้นๆว่าความสุขที่เป็นลักษณะของคำว่าสันติสุขนั้นในสังคมหรือมวลชนทั้งหลายจะสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ฟ้าบันดาลต้องรอให้สถานการณ์แวดล้อมเป็นตัวกำหนดต้องรอดินฟ้าอากาศให้เย็นช่ำเย็นสบายอกสบายใจช่ำอกช่ำกายแล้วจะทำให้ใครต่อใครเริงร่ากันได้คงไม่ใช่หรือจะต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งเล่าเรื่องโจ๊กเล่าเรื่องตลกขบขันให้ท่านฟังแล้วท่านจึงจะสามารถสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านได้ก็เห็นทีจะไม่ใช่จะรอให้คนอื่นเป็นผู้เริ่มต้นหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งสุขแล้วทำให้ตัวเราคือตัวท่านเองนั้นเกิดความสุขเกิดขึ้นตามการยั่วย้าการปลุกเร้าของเขาอะไรต่างๆเห็นทีจะไม่ได้สิ่งที่จะง่ายที่สุดอย่างที่ผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเพื่อนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านให้จงได้ทีนี้ถามว่าไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันจะนำท่านไปสู่ความเป็นผู้มีจิตสงบและความเป็นผู้มีกายสงบ
ก่อนที่จะทำให้จิตสงบและกายสงบของท่านนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่แวดล้อมสังคมเดียวกับท่านครอบครัวเดียวกับท่านที่ทำงานเดียวกับท่านพลอยมีจิตที่เป็นสุขแล้วก็นำไปสู่ความสงบและทำให้เขากับท่านอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างสงบและเป็นสุขที่บ้านปลายเราเรียกกันว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันก็เกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าท่านจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันบังเกิดคำว่าสุขอันเป็นความรู้สึกด้านบวกที่ทุกคนพึงปรารถนาและพยายามจะไขว่คว้าหามันตลอดทั้งวันให้มันเกิดขึ้นมาให้จงได้นั่นเองครับทีนี้ถามว่าการที่เราจะทำจิตใจของเราซึ่งเป็นเบื้องแรกเนี่ยนะครับให้มันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในทางผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจากอดีตการที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าลองฝึกความมีสติให้เกิดขึ้นดูสิเมื่อมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะตามมามันเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาซึ่งมันจะต้องคู่กันเสมอถ้าเราจะพนมมือไหว้ใครเคารพนบนอบใครกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพพรหมพระองค์ใดเราก็จะใช้มือทั้งสองข้างขึ้นมาประนมและก้มลงกราบลงไปชั้นใดก็ฉันนั้นครับถ้าท่านสามารถเข้าถึงความมีสติได้ความสามารถในการที่จะเข้าถึงสัมปชัญญะของท่านมันก็จะเกิดได้เหมือนกันมันเห็นทีจะต้องอธิบายกันตรงนี้หน่อยว่าสติกับสัมปชัญญะที่เป็นของคู่กันมันก็หมายถึงสติก็คือความสามารถที่จะรู้นึกรู้สึกรู้นึกรู้คิดนะส่วนสัมปชัญญะนั้นก็เป็นการรู้พิจารณารู้ไตร่ตรองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในสิ่งที่ตนเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนั่นเองเพราะในชีวิตประจำวันถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องการจะนำพาซึ่งความสุขมาใส่ตนเองหรือสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนที่จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกมีความฉลาดในการคิดล่ะครับถ้าท่านมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกเรื่องที่ควรนึกมีความฉลาดคิดในเรื่องของควรในเรื่องที่ควรจะคิดแล้วคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์คิดในสิ่งที่บันดาลประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นคือคิดแล้วไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครติดลบคิดแล้วไม่ได้เป็นการเกลือกกลั้วกับความชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอย่างนี้เรียกว่าความฉลาดมีอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกคือมีความเมตตากรุณามีจิตใจที่สงสารมีจิตใจที่เป็นสุขมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในความหมายที่ผมกล่าวถ้าท่านคิดท่านเกิดอารมณ์เกิดการนึกอะไรก็ตามแล้วท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านไตร่ตรองด้วยว่าไอสิ่งที่ท่านกำลังสั่นสะเทือนทางอารมณ์เป็นความสุขความเมตตาความอิ่มเอิบความเบิกบานความสงสารความเวทนาอะไรต่างๆต่อผู้ยากทั้งหลายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือเรียกว่าอารมณ์ที่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนมันได้อย่างต่อเนื่องความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อผู้อื่นอย่างนี้ครับจะเรียกว่าเป็นการนำความสุขมาใส่ตัวเราได้ไหมครับก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าเขาอยากจะเอาเปรียบเขาอยากจะโกงเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือเพียงแค่หมั่นไส้เขาอย่างนี้มันก็นำความทุกข์มาใส่จิตใจของเราอยู่แล้วมันถ้าหากว่าจิตใจของเรานะสามารถเลือกสุขกับทุกข์ได้ผมเชื่อมันว่าท่านผู้ฟังคงพร้อมจะเลือกสุขเลือกข้างสุขแน่นอนสติเปรียบเสมือนคันเร่งของรถยนต์ครับส่วนสัมปชัญญะก็เปรียบเสมือนเบรกของรถยนต์ถ้าหากว่าท่านมีแต่สติไม่มีเบรกนะครับคือมีแต่คันเร่งไม่มีเบรกรถยนต์คันนั้นท่านคงขับไปนี่คงจะแย่แน่ถามว่าแย่ยังไงครับอ๋อเวลาถึงคราวที่จะหยุดมันหยุดไม่ได้ครับก็คงจะชนแหลกหรือตกถนนพลิกคว่ำขมำหงายไปอันนั้นก็เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตมันการเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักใช้สติและรู้จักใช้สัมปชัญญะทีนี้เมื่อท่านใช้สติเป็นและใช้สัมปชัญญะเป็นมันก็จะสามารถสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เมื่อความสุขมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้แน่นอนครับรางวัลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากความสุขที่บังเกิด
ซึ่งมันเกิดเองไม่ได้นะครับนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนมันจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในทุกลมหายใจในทุกขณะจิตที่ท่านดำเนินชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้วิธีในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วความสงบในจิตใจของท่านคือรางวัลที่มันจะบังเกิดขึ้นมาได้เองครับทีนี้เมื่อท่านมีความสงบในจิตใจโดยมีความสุขเป็นเครื่องนำพามาให้กับท่านสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในลำดับถัดมานั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่สุขสงบนั้นมักจะเป็นผู้ที่สามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นสามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างฉลาดเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเป็นคนที่มีสติในการดำเนินชีวิตรู้ควรทำรู้ไม่ควรทำรู้แสดงออกรู้ไม่ควรแสดงออกใช่ไหมครับในขณะที่มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่อย่างนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าตัวท่านผู้ฟังเองเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้สติและเป็นผู้ใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทุกขณะจิตนั้นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังในขณะนั้นย่อมมีใช่หรือไม่เมื่อใจเป็นสุขและมีความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจมันจะยังผลให้พฤติกรรมทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นหรือแสดงออกและกระทำต่องานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างสงบด้วยท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นไหมครับนักเรียนคนใดที่มีสมาธิในการทำการบ้านและอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเงียบๆเขาจะสามารถนั่งอยู่เงียบๆอย่างนั้นโดยปฏิบัติภารกิจของเขาไปอย่างนั้นอย่างมีความสุขในบรรยากาศของความสงบไม่ว่าจะมีเพื่อนนักเรียนสักกี่คนนั่งอ่านหนังสือนั่งทำการบ้านอยู่ใกล้ชิดตัวเขาก็ตามนักเรียนคนนั้นและคนอื่นก็จะสามารถต่างคนต่างปฏิบัติภารกิจของตนไปได้อย่างสงบคำว่าสงบแปลว่าไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้ใดไม่มีใครสร้างความรำคาญหรือเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครและถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้จริงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือในสังคมของนักเรียนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านหรือทบทวนกันอยู่ในขณะนั้นที่เรียกว่าเป็นสุขสงบกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในห้องนั้นในสังคมนั้นอย่างสงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสงบที่เกิดขึ้นโดยมีความสุขในจิตใจของแต่ละคนและความสงบในจิตใจที่แต่ละคนสั่นสะเทือนมันอยู่อย่างต่อเนื่องจนมีผลให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ใช่อยู่ไม่สุขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนที่ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมันจึงนำไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสังคมที่สมาชิกแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันเป็นมวลชนนั้นเกิดสภาวะหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่าความมีสันติสุขของทุกๆคนที่ได้ร่วมงานกันร่วมชีวิตกันหรือร่วมสังคมเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสามารถแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์ว่าความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์เราในประเทศชาติของเราหรือบนโลกใบนี้ก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากไหนมันเริ่มต้นมาจากที่ใดแล้วเราก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราสามารถจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราและเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมและสมาชิกอันเป็นที่รักที่สุดของเราที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราได้อย่างสบายๆทบทวนให้ฟังสั้นๆว่าความเป็นผู้มีสันติสุขในมวลมนุษย์ในสังคมของพวกเรานั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการอาศัยจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านผู้ฟังแต่ละคนนั่นเองครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใดอื่นเลยครับไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้เวทมน
ไม่ต้องใช้วิชาการอะไรครับใช้เพียงแค่จิตสำนึกที่งดงามที่ท่านเองนั้นล้วนเป็นผู้ปรารถนาความสุขความสงบในจิตใจของท่านนะครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อความสุขสงบเกิดขึ้นมาในจิตใจของท่านได้เมื่อใดความสุขสงบในจิตใจของผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่าเขามีความสุขสงบในจิตใจของเขาอยู่แล้วเพราะเขาสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเขาได้ในจิตใจเขาได้ในขณะที่ความสุขสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังก็ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะเป็นความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราก็คือทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่มีการตีตาตาตีกันไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีการกัดกันอย่างเป็นภาษาชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นไอ้กัดกันเนี่ยน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เอาเป็นว่าในครอบครัวของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขสงบและสันติคำว่าสันติแปลว่าต่างคนต่างอลุ่มอล่วยกันต่างคนต่างปรองดองกันต่างคนต่างประนีประนอมกันโดยไม่ต้องไปเปิดตำราHow toของฝรั่งมาให้ปวดหัวเวียนหัวนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ใครครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นเองนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นครับและคำสุดท้ายที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ในรายการในวันนี้ก็คือมนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ชั้นใดความสุขก็คือสวรรค์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะยังอยู่ได้ยืนยงหรือยืนยาวก็ต่อเมื่อท่านต้องแบ่งปันสวรรค์นั้นหรือความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างของท่านเพื่อที่จะให้เขาหยิบยื่นสวรรค์นั้นคืนกลับมาให้ท่านต่างคนต่างหยิบยื่นให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าความสงบสุขในสังคมหรือความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้มันจะหนีไปไหนล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้ามีคำถามถามท่านว่าสิ่งที่ท่านมีความต้องการหรือมีความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านมีอะไรบ้างท่านจะตอบว่าอย่างไรครับผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในการที่จะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตนเองรวมกระทั่งถึงสามารถจะแบ่งปันความสุขสงบตรงนั้นให้กับคนอื่นๆที่เรียกว่าเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันนั้นท่านคงจะต้องตอบตรงกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ว่าความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านน่าจะมีอยู่6ประการด้วยกันครับในความต้องการหรือความปรารถนาสูงสุดของท่านใน6ประการต่อไปนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนแม้กระทั่งวินยูชนทั้งหลายก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะตอบปฏิเสธว่าไม่ต้องการที่จะไขว่คว้าหรือแสวงหาถ้าตราบใดที่ท่านยังเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นคน2มิติอยู่นั่นก็คือมีมิติของร่างกายที่ผมอยากจะเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจและจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์กันอยู่เนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะแสวงหาหรือไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มาในสิ่งสำคัญ6ประการต่อไปเนี่ยครับและใน6ประการที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าใครขาดตกบกพร่องไปหรือใครไม่ได้ดั่งใจปรารถนานั่นคือที่มาหรือเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายเข้าถึงสิ่งซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์กันทั้งนั้นครับเรามาลองดูประการที่1ประการแรกเพื่อตรวจสอบกันดูว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยและกำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะเนี้ยท่านเห็นพ้องต้องกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่อย่างแรกหรือความปรารถนาสูงสุดประการแรกที่เราจัดลำดับเอาไว้ในเบื้องต้นนั่นก็คือความต้องการในปัจจัย4นั่นเองพูดในเรื่องเหล่านี้นักเรียนชั้นประถม4ก็คงจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นความจริงเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นมนุษย์ทุกๆคนล่ะครับที่จะขาดไม่ได้จะพร่องไม่ได้ปัจจัย4ที่ว่านี้คืออะไรครับนั่นก็คืออย่างแรกคืออาหารอาหารที่เราจะรับประทานอาหารที่เราจะบริโภคกันเข้าไปนี่แหละครับถ้าหากว่าเราขาดอาหารหมายความว่ามีให้รับประทานเหมือนกันแต่เป็นการรับประทานแล้วไม่ครบสูตรไม่ครบหมู่คือขาดสารอาหารบางชนิดมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อการเป็นผู้มีสุขภาพดีได้เช่นเดียวกันมันเมื่อเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังเราต้องเป็นทุกข์แน่ที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันก็ต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารอ่อนแอ3วันดี4วันไข้อะไรไปทำนองนั้นนั่นก็คือมีรับประทานแต่ว่าขาดสารอาหารบางชนิดเลยทำให้ร่างกายมีปัญหาก็นำพาความทุกข์มาสู่ตนเองเมื่อจิตเป็นทุกข์ความสุขสงบในจิตและก็ความสุขสงบในชีวิตก็ย่อมไม่มีถูกต้องไหมครับในขณะที่บางคนซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่เป็นประเภทแรกแต่เป็นประเภทที่สองที่ดูเหมือนว่าจะลำเค็ญหนักหนาเอาการอยู่และกันในสังคมของโลกมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้บุคคลกลุ่มนี้ก็นับจะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นก็คือคนในกลุ่มที่หาเช้ากินค่ำนั่นเองคือหาตอนเช้าและเอามากินตอนค่ำพอกินค่ำแล้วหมดละตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็หาใหม่เพื่อจะมากินกันตอนค่ำใหม่นั่นเป็นคำเปรียบเปรยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะส่อแสดงให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าคนที่อยู่ในสภาวะหาเช้ากินค่ำนั้นมันเป็นยังไงแสดงว่าไม่พอกินนั่นเองคำว่าไม่พอกินเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าหิวโหยหิวกระหายแต่ไม่มีอะไรที่จะเสาะใส่ท้องเพราะไม่มีจะดื่มไม่มีจะกินนั่นเองนี่คือความทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับ
ราะฉะนั้นอาหารนั่นคือหนึ่งในปัจจัย4ต่อไปคือเครื่องนุ่งห่มคนเรานะครับเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยความต้องการการยอมรับในทางสังคมความต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนคนอื่นๆเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันในเบื้องต้นสำหรับคนยากคนจนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็คงจะหมายถึงเสื้อผ้าที่จะใช้ห่อหุ้มร่างกายเสื้อผ้าที่จะใช้พันร่างกายเพื่อปกปิดสิ่งที่อุจจาระในตานะไม่โป้ไม่เปลือยอะไรทำนองนั้นนะครับและลึกไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ในยามหนาวเหน็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าขาดก็เป็นทุกข์เหมือนกันคำว่าขาดหมายถึงไม่ใช่แค่ผ้าขาดไอ้ผ้าขาดแต่ยังพอมีพันกายห่อหุ้มกายมันก็อาจจะเป็นความทุกข์เล็กๆสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าอับอายคนอื่นเขาในสังคมเพราะตัวเองยากจนไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่หรือมีแล้วขาดวิ่นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นทุกข์หนักหนาไปกว่านั้นก็คือชะกันทีเดียวครับหน้าหนาวไงครับหน้าหนาวแล้วขาดเสื้อผ้าหรือขาดผ้าห่มที่จะพันกายที่จะให้ความอบอุ่นร่างกายของตนเองตรงนี้ก็คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นปัจจัย4ในประการที่2นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะข้ามไปไม่ได้เหมือนกันถ้าใครมีสวยๆมีให้สวมใส่ได้3ฤดูนะดูแล้วสวยนะดูแล้วเซ็กซี่อันนี้ก็มีความสุขหรือว่าสวมแล้วเด่นทันสมัยก็มีความสุขนะครับแต่ถ้าอยากจะมีแล้วไม่มีมันก็คือความทุกข์ท่านผู้ฟังครับ2ประการแล้วครับปัจจัยที่4ในประการที่3ก็คือนะอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างที่3นี่ก็เห็นทีจะเป็นที่อยู่อาศัยนั่นก็คือที่ซุกหัวนอนนะครับถ้าหากว่ามีบ้านยังกระวังหลังใหญ่โตโอ้อาระโหฐานเนี่ยเรียกว่าระโหฐานคือใหญ่โตอักขระใหญ่โตเลยนะครับบางทีสมาชิกในบ้านมีไม่กี่คนนะครับแต่หลังเบ้อเร่อเลยบางทีนับห้องไม่ถูกว่ามันมีกี่ห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ปรารถนาปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตมันต่างกันกับคนที่เป็นคนเร่ร่อนเป็นคนสัญจรนะฮะไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งค่ำไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิ้นนะครับนอนตามสวนสาธารณะนอนตามป้ายรถเมย์นอนตามหลืบตามซอกของตึกอะไรต่างๆแล้วก็ถามว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยใครบอกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่ก็แสดงว่าคงจะมีความคิดที่แปลกพิกลนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนที่มีบ้านหลังใหญ่โตโออาอย่างที่ผมบอกละนอนที่นอนนิ่มๆฟูกหนาเป็นฟุตนะห้องปรับอากาศเย็นฉ่ำแสนสบายอันนั้นก็เป็นความสุขสำหรับมนุษย์ที่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือ3ละนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอย่างที่4อย่างสุดท้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญนั่นคือยารักษาโรคคนที่เจ็บป่วยนะบางทีมีสตังค์นะครับแต่หายาที่ตัวเองจะซื้อเพื่อมาจะรักษามาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอาการเจ็บป่วยของตัวเองไม่ได้อันนี้สุขหรือทุกข์ล่ะครับแสดงว่ามีสตังค์แล้วมีกินแล้วมีที่นอนหนาเป็นฟุตนะมีบ้านหลังใหญ่โตโออาแต่ก็ยังหาความสุขไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่ายังมีร่างกายสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หาวิธีที่จะบำบัดรักษาหายาที่จะมาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของตนเองที่มันรุมเร้าด้วยโรคร้ายอยู่นะหามารักษามาบำบัดไม่ได้หรือบางทีไม่มียาให้รักษาหรือมีสตังค์แต่ไม่มียาให้ซื้ออย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือประการแรกที่เราเรียกว่าปัจจัย4ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีความต้องการขั้นพื้นฐานด้วยกันทุกคนมากน้อยแตกต่างกันไปอยู่ที่จิตสำนึกแห่งความพอเพียงของแต่ละคนว่าใครมีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงมากน้อยระดับใดเรื่องของปัจจัย4นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เราทั้งหลายในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดความสุขไม่เท่ากันที่เกิดความสุขไม่เท่ากันก็คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะให้ได้มาใน4ประการนี้นะครับไม่เท่ากันเช่นบางคนนะครับมีอาหารแค่พอกินนะคือผักน้ำพริกหรือผักริมรั้วอ้วกินได้อะไรแบบนี้นะครับมีแค่นี้จิ้มน้ำพริกกินไปวันๆรู้สึกไม่พอนะไม่พอแต่จะไปกินอะไรที่หรูหราอยากกินหูฉลามอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสตุ้งสตังก็ไม่มี
นะเห็นคนอื่นคนข้างบ้านเขารวยๆเขาไปกินหูฉลามไปนั่งกินเหลาหรือภัตตาคารชั้นนำนะราคาก็แพงๆซึ่งตัวเองก็อัตคัดนะครับปัจจัยไม่เคยจะมีแต่ดันมักใหญ่ไฟสูงอยากจะไปกินอย่างนั้นบ้างถามว่าถ้ามีจิตใจที่ไม่รู้จักจิ้มเนื้อจิ้มตัวมีผักริมรั้วอ้วกกินได้อยู่จิ้มน้ำพริกเอาทำน้ำแกงเนี่ยน้ำซุปซดเอาทานกับข้าวก็อร่อยอร่อยทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตได้เหมือนกันเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแต่ไปมักใหญ่ไฟสูงอยากกินอาหารเหลากินหูฉลามอย่างนี้ครับอย่างนี้มันก็สมควรที่จะเป็นทุกข์ใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมชี้เห็นว่าถ้าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ถ้ามีความปรารถนาในประการที่หนึ่งคือไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการนำความทุกข์มาใส่ตนเองทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับแม้กระทั่งเงินตราซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทำให้ท่านได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยหลังใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสได้จับใจใช้ซื้อยาเพื่อบำบัดรักษาโรคอะไรแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าทำงานกินเงินเดือนเดือนละหมื่นมีความรู้สึกว่า มันไม่พอนะถ้าฉันสามารถทำงานและได้เงินเดือนสัก 12,000 บาทแล้วก็ฉันว่ามันพอเลยล่ะเนี่ยหลายคนเคยคิดอย่างนั้นครับปรากฏว่ามุ่งมั่นขยันทำงานไปครับเจ้านายก็เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มให้เป็น 12,000 ปรากฏว่าพอได้ 12,000 แล้วคำตอบที่ได้รับก็คือเอฉันเคยคิดว่ามันน่าจะพอเพียงปรากฏว่ามันไม่พออีกอ่ะมันน่าจะเป็น 15,000 นะฉันว่าถ้าฉันได้เงินเดือน 15,000 ฉันต้องพอแง่แง่ถามท่านผู้ฟังว่าคำว่าพอสำหรับมนุษย์นั้นนะมันมีเส้นแบ่งหรือตัวบ่งชี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับคำว่าพอเพียงหรือคำว่าพอใจสำหรับมนุษย์นั้นนะครับท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกและอยู่ที่จิตสำนึกของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงปัจจัยแรกใน6อย่างใน6ประการเนี่ยที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาดำเนินชีวิตกันอยู่แล้วพยายามจะแสวงหาหรือไขว่คว้ากันเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นบางทีการไขว่คว้าก็นำมาซึ่งความทุกข์ได้เหมือนกันผมพูดในเรื่องแรกค่อนข้างใช้เวลายาวคือในปัจจัย4นั่นก็เพื่อต้องการจะแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แลเห็นว่าถ้าเราดำเนินชีวิตนะครับมีที่ซุกหัวนอนมันจะฮารูฮาราอัคระโหฐานแค่ไหนช่างหัวมันนะเรามีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงพออยู่พอมีพอกินพอใช้พอสวมใส่พอหลับนอนพอเพียงในการดำเนินชีวิตผมว่าในการแสวงหาปัจจัย4ซึ่งเป็นประการที่1ในความเป็นความปรารถนาสูงสุดในการเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนั้นมันก็น่าจะพอน่าจะยังความสุขให้กับเราได้นะครับทีนี้มาถึงประการที่2ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาและแสวงหากันอยู่นั่นก็คือความเป็นผู้ที่จะมีอายุยั่งยืนหรือมีอายุยืนยาวการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนั้นมนุษย์เราส่วนมากมักจะไม่กระทำที่ตัวเองนะส่วนใหญ่แล้วพยายามที่จะไปกระทำที่ผู้อื่นท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ามนุษย์เราไม่เคยถามตัวเองว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ในชีวิตนี้หรือบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีวิธีการใดบ้างที่จะนำพาตัวเราเองให้มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวได้หลายคนไม่เคยถามเมื่อไม่เคยถามท่านก็ย่อมหาคำตอบไม่ได้ถูกต้องไหมครับหลายคนจึงใช้วิธีไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปพึ่งพาพระภิกษุสงฆ์เวลาไปทำบุญที่วัดหรือจะอธิษฐานนะร้องขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการขอให้ตัวเองมีอายุยั่งยืนนานนะครับท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วการร้องขอแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจตนเองมันเป็นการทำให้ตัวเองมีความสุขมีความเชื่อมั่นว่าฉันคงอายุยืนแง่แง่ท่านผู้ฟังครับท่านต้องการที่จะมีอายุยืนแต่ท่านไม่ตื่นตัวที่จะดูแลในเรื่องของการบริโภคเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคเนี่ยคำว่าฉลาดบริโภคแปลว่าทานแต่พอดีทานในสิ่งที่เหมาะสมทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่ทำเช่นนี้ท่านจะเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าท่านจะมีความสุขในชีวิตของท่านทุกนาทีท่านต้องรู้จักดูแลร่างกายสังขารของท่านด้วยการปฏิบัติตนทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้ไหม
อะไรที่ไม่ควรบริโภคเราก็อย่าเสพเราอย่าบริโภคมันเข้าไปอะไรที่ควรบริโภคเนี่ยเราก็บริโภคสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอย่าบริโภคด้วยการตามใจปากเพียงแค่อร่อยลิ้นฉันก็ลิ้นรับรสเสียสุดฤทธิ์สุดเดชเช่นบางคนชอบหวานก็ทานซะหวานจัดเลยบางคนชอบเค็มก็ตามใจลิ้นครับก็คือทานซะเค็มปี๋เลยอย่างนี้เป็นต้นตับไตพังวอดวายหมดนะไอ้หวานหวานนี่ก็ฟันผุหมดแล้วก็นะก็มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะทำให้เราอายุสั้นบั่นทอนอายุที่จะยืนยาวอย่างแท้จริงให้ลดน้อยลงเหลือสั้นลงได้มันนั่นก็คือความทุกข์อีกเหมือนกันถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคนั่นหมายความว่าทานอะไรก็ตามใจปากของตัวเองแหละครับนะเขาเรียกว่าอร่อยปากก็ลำบากก้นหรืออร่อยปากก็ลำบากท้องเนี่ยอร่อยวันนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์คือไม่อร่อยคือไม่หนุกในวันหน้าแหละครับนะนั่นก็คือสิ่งที่สองที่เราจะต้องแสวงหากันมันผมพูดควบคู่กันกับคำแนะนำว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่สองที่ท่านจะต้องแสวงหาคือความเป็นผู้มีอายุยืนนั้นอย่าไปเที่ยวร้องขอไหว้วานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลให้เลยครับตัวเราเองนั่นแหละครับดลบันดาลให้กับตัวเราได้ด้วยการเป็นคนฉลาดบริโภคนั่นเองครับสิ่งที่สามในความสุขของมนุษย์ที่เป็นความปรารถนาสูงสุดถ้าได้มานั่นก็คือความร่ำรวยทรัพย์และชื่อเสียงมนุษย์ทุกคนครับไม่มีใครปฏิเสธครับถ้าเกิดมาอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยคนที่ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองคนที่ร่ำรวยชื่อเสียงดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีในการที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขและประสบความสำเร็จในสังคมไทยค่อนข้างจะมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำนั่นก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราแลเห็นกันอยู่ในสภาพของความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราไม่ปฏิเสธครับถ้าท่านปรารถนาในสิ่งเหล่านี้จริงถามว่าท่านควรจะต้องถามตนเองและตอบให้ได้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะได้มาซึ่งการเป็นคนร่ำรวยในทรัพย์สินและร่ำรวยในเกียรติชื่อเสียงในทางสังคมกับเขาบ้างเนี่ยท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดการกระทำอย่างไรครับสิ่งที่เราสามารถจะแนะนำท่านได้ก็คือท่านต้องเป็นคนฉลาดอีกเหมือนกันครับคือฉลาดสร้างและฉลาดสั่งสมนี่ไงครับความร่ำรวยในทรัพย์สินนั้นท่านจะได้มาได้อย่างง่ายดายมันคงเป็นไปไม่ได้ท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านที่เฉลียวฉลาดเท่าที่ท่านมีพลังอำนาจหรือมีศักยภาพอยู่เนาะแล้วก็ฉลาดที่จะคิดลงมือทำในสิ่งที่ฉลาดทำในสิ่งที่จะทำให้ท่านมีโอกาสร่ำรวยคือประสบความสำเร็จกับเขาบ้างถ้าเป็นทางพระก็เรียกว่าต้องประกอบสัมมาชีพนะครับสัมมาชีวะก็คือนะประกอบอาชีพที่ดีประกอบอาชีพที่ชอบนะแล้วก็จะประสบความสุขและความสำเร็จส่วนชื่อเสียงนั้นก็คือท่านต้องฉลาดสั่งสมครับเราจะสร้างชื่อเสียงของตัวเราขึ้นมาให้ได้ภายในพริบตาเดียวนะมันคงเป็นไปไม่ได้เกียรติและชื่อเสียงของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกับบารมีทางจิตวิญญาณนะครับมันจะต้องค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆสั่งสมไปครับเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์ต้องการมีเกียรติมีชื่อเสียงกับเขาคนหนึ่งแต่ท่านวันๆหนึ่งนั่งเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ทำอะไรได้แต่สั่นสะเทือนในจิตใจเป็นความอยากเป็นความปรารถนาอยู่อย่างเดียวในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถ้าไม่รู้จักขยันไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดออมนะฮะโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกับเขามันเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อหลายๆคนหาทางออกไม่ได้นะก็เป็นทุกข์ล่ะครับแต่ถ้าใครได้ประสบความสำเร็จคือมีทรัพย์มีเงินมีทองใช้มีเกียรติมีชื่อเสียงก็มีความสุขไปแต่ถ้าคนไม่รู้จักพอต่อให้มีมันก็ทุกข์อยู่อีกนะครับ ก็มาถึงอีกพวกหนึ่งพวกหนึ่งก็คือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะร่ำรวยทรัพย์แต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้สติปัญญาของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาสร้างความรวยให้กับตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรก็เลยใช้ทางลัดครับทางลัดคือทำยังไงครับก็คือซื้อหวยเล่นการพนันไอ้ตรงนี้ครับบันไลแน่นอนครับนอกจากบันไลคนเดียวแล้วครอบครัวก็บันไลไปด้วยนั่นหมายความว่าความสุขในครอบครัวความสุขสงบของตัวเองมันมาลายหายไปหมดครับเพราะว่ามันอยู่กับการสุ่มเสี่ยงมันเสียมากกว่าได้นะครับไม่มีใครรวยเพราะการพนันอย่างแท้จริงได้เลยนะครับมีน้อยรายเท่านั้นครับที่ลงหนังสือพิมพ์กันคลึกโครมว่าได้คนนี้เท่านี้ล้านเท่านี้10ล้าน20ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะลองไปดูเถอะครับ
นั่นเป็นรางวัลที่ได้ในชีวิตของเขาก็เป็นเพราะเขาทำกรรมดีไว้จากอดีตชาตินะครับคิดให้ได้อย่างนั้นครับนะอย่าไปคิดฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างคนคนนั้นมั่งอยากได้ทำเอาดีกว่าครับทำเอานะครับประกอบสมาชีพเอานะฮะทีนี้ในประการที่4คือความสุขครับมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขถ้าท่านต้องการเป็นคนที่มีความสุขผมเคยกล่าวไว้ในตอนเก่าๆในรายการนี้แล้วนะฮะว่าท่านต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ครับสักวันหนึ่งข้างหน้าจะมาขยายความให้ท่านฟังคือเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรประการที่5คือความแข็งแรงท่านต้องการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ขี้โรคนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนเช่นนี้และจะมีความสุขมีความสำเร็จได้ท่านต้องฉลาดที่จะบริหารครับบริหารอะไรครับบริหารตนเองนั่นเองครับบริหารร่างกายครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่6ประการสุดท้ายที่จะนำพาซึ่งความสุขอันเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของท่านก็คือความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงานครับความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานก็คือท่านจะได้มาด้วยการฉลาดดำเนินการครับท่านต้องดำเนินการด้วยการใช้สติปัญญาดำเนินการอย่างรอบคอบดำเนินการอย่างประมาทด้วยการขยันที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมเห็นคนอื่นเขาทำการเรียนแบบเรียนแบบเขาหรือเรียนรู้เอารู้ให้จริงรู้ให้แจ้งและลงมือทำนะตัดสินใจอย่างแยบยลตัดสินใจอย่างถูกต้องใช้เหตุและผลเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความฉลาดแบบรวมๆนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าชีวิตของท่านสามารถเข้าถึงซึ่งความพอเพียงและแสวงหาใน6ประการนี้ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความพอเพียงนะครับความสุขสงบในจิตใจของท่านย่อมมีแน่นอนความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราท่านสำหรับท่านที่ผู้ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ยังมีความทุกข์บ้างสุขบ้างหรือสุขดิบๆก็เรียกว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างกันเจือปนกันอยู่ตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งวันก็เป็นเพราะว่าหาความพอเพียงหาความพอดีในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาใน6ประการนี้กันยังไม่ลงตัวนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับท่านคงจะจำได้ว่าผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งตัวท่านเองด้วยล้วนเกิดจากคำว่าพอหรือไม่พอในการแสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต6ประการด้วยกันถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เราแสวงหาและได้มาความสุขก็ย่อมมีแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงพอควรพอเหมาะหรือพอดีเรามัวแต่จะแสวงหาที่ความพอใจของเราแล้วเห็นทีจะหาความสุขได้ยากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรานั่นเองนะฮะท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญในการที่มนุษย์เราแสวงหาใน6ประการที่ผมกล่าวไว้ในครั้งกระนั้นประการที่1ก็คือความต้องการในปัจจัย4ประการที่2คือการมีอายุยืนประการที่3ความต้องการที่จะเป็นผู้ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองเกียรติและชื่อเสียงประการที่4คือความสุขในชีวิตประการที่5ก็คือความมีสุขภาพพลานามัยดีคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และประการที่6ประการสุดท้ายก็คือการมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจในกิจการที่ตัวเองเป็นผู้กระทำนั่นเองทั้งหมด6ประการเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังถ้าท่านต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตตนเองแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยจะบังเกิดความสงบทั้งทางจิตใจและความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านเองแล้วมันจะต้องรู้จักกับคำว่าพอนะอย่างที่ผมกล่าวมาโดยตลอดและเมื่อท่านรู้จักคำว่าพอแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความไม่สงบหรือไปทำลายความสุขและไปทำลายความสงบในชีวิตของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านอีกต่างหากด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อท่านหาเองแสวงหาทุกสิ่งเพื่อตนเองแล้วไม่รู้จักคำว่าพอแน่นอนนะครับมันจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งมันจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งและหรือมันจะต้องมีขณะใดขณะหนึ่งที่ฉันจะอาจจะต้องไปแสวงหาเอามาจากผู้อื่นแสวงหาใน6ประการนี้จากผู้อื่นโดยที่ท่านอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแน่นอนว่าถ้าเป็นการกระทําที่จะนำมาซึ่งความพอใจเพื่อจะให้บรรลุในสิ่งที่ท่านประสงค์โดยไปเอามาจากคนอื่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามมันคือการไปทำลายความสุขสงบ

ของเราๆท่านๆนั่นเองในชีวิตประจำวันภาพเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราจะสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าขาดความมีสันติสุขในการร่วมชีวิตกันของมนุษย์นั่นเองวันนี้เราจะไม่กล่าวในมุมอื่นให้แตกแขนงแตกประเด็นออกไปให้มากนักผมจะหยิบฉวยเอาในประเด็นหนึ่งซึ่งเราท่านๆล้วนปรารถนากันเป็นยิ่งนักนั่นคือความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีอายุยืนนั่นเองและในครั้งกระนั้นที่ผมกล่าวถึงเอาไว้แบบภาพรวมนะฮะบอกว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจกับการที่ตัวเองเป็นคนที่มีร่างกายที่หรือมีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือมีกายสังขารที่สามารถจะหนุ่มสาวกว่าวัยก็คือการเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาคนหนึ่งนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดบริโภควันนี้เห็นทีจะต้องเอาเรื่องนี้มาขยายความกันสักหน่อยเพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถค้นพบคำตอบในอันที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ท่านจะสามารถปฏิบัติหรือประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านในบทบาทการดำเนินชีวิตรายวันของท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะคุยกันว่าถ้าท่านผู้ฟังจะมีความสุขกับการที่จะเป็นคนมีอายุยืนยาวกับเขาสักคนหนึ่งในชีวิตนี้แล้วก็ผมเคยกราบเรียนท่านแล้วว่าเราจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะร้องขอต่อพระภิกษุสงฆ์ในการทำบุญทำกุศลในแต่ละครั้งแล้วตั้งจิตอธิษฐานกันว่าขอให้มีอายุยั่งยืนนานอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีเราจะมัวแต่รอคอยคำอวยพรจากการ์ดอวยพรสักใบหนึ่งในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งที่คนที่เรารักเคารพหรือคนที่เขารักและเคารพเราจะเขียนเป็นลายมือแล้วก็ส่งมาให้เราเพื่อเป็นการอวยพรตามเทศกาลอะไรอย่างนั้นเห็นทีจะไม่ได้ผมอยากจะเรียนว่าท่านจะต้องสั่นสะเทือนที่ตัวท่านเองท่านต้องกระทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองเมื่อทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองแล้วท่านก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นการประพฤติปฏิบัติตนเองในการดำเนินชีวิตอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะกล่าวกันในครั้งนี้ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะแสวงหาความสุขจากการเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวซึ่งจะต้องมองเห็นกันยาวๆและพิจารณากันยาวๆนอกจากนั้นก็จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ยาวๆจึงจะได้รับผลสัมฤทธิ์ในการที่จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาได้นั่นก็คือตลอดชีวิตนี้ของท่านนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือมื้ออาหารมื้อถัดไปนะครับท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ฉลาดบริโภคให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแล้วการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคนั่นนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรเล่านี่คือคำถามที่ต้องการคำตอบกันในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้นั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆในการแสดงออกซึ่งบทบาทในการดำเนินชีวิต6ประการต่อไปนี้ครับประการที่1ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคในอันที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จสูงสุดนั้นคือการเป็นผู้มีอายุยืนยาวคือมีกายสังขารที่จะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ได้อย่างยืนยาวที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้นั่นก็คือท่านจะต้องไม่ตามใจปากของตัวท่านเองครับหรือจะพูดสั้นๆว่าประการที่หนึ่งอย่าตามใจปากของตัวท่านเองท่านผู้ฟังครับในปากของคนเราเนี่ยนะครับมันมีลิ้นอยู่ด้วยนะครับคำว่าอย่าตามใจปากก็แปลว่าอย่ารินรับรสด้วยลิ้นของท่านแล้วเกิดความประทับอกประทับใจนะแล้วก็มีความสุขกับการกินนั่นเองครับความสุขในการกินหรือความสุขในการรับประทานของท่าน

มันก็คือการใช้ปากแล้วก็ตามใจมันในการที่จะใช้ปากขบเคี้ยวนะหรืออมนะหรือซับดูดเอาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามใจปากท่านก็อาจจะถูกเรียกได้ว่าเป็นคนประเภทที่ชอบกินจุ๊บกินจิ๊บหรือกินจุ๊บจิ๊บนะฮะอย่างที่น้องเบนซ์เขาว่านะครับเนี่ยมันคนที่ตามใจปากเนี่ยถ้าผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าอ้วนทุกคนนะครับคนที่ตามใจปากนี่ครับอ้วนทุกคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะกินทั้งวันนะเห็นอะไรใกล้อะไรก็หยิบฉวยคว้าได้ก็เข้าปากตลอดนะครับแล้วถ้าอร่อยติดใจนะก็ยิ่งไม่หยุดใหญ่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าคนเราเนี่ยจะมีความสุขเพียงแค่ตามใจปากคือได้มีอาหารวางลงบนปลายลิ้นได้รินรับรสมันได้เคี้ยวมันได้กลืนมันแล้วท่านมีความสุขแน่นอนครับความทุกข์จะตามมาในวันหน้าสุขในขณะที่ท่านกำลังตามใจปากนะครับแต่ท่านจะลำบากหลังจากที่ปากทำหน้าที่เสร็จแล้วนั่นต่างหากครับเหมือนอย่างที่คนโบราณเขากล่าวกันนานมาจนถึงปัจจุบันว่า ถ้าหากว่าเราตามใจปากและจะลำบากก้นในวันหลังคือเราจะรู้ฤทธิ์ว่ามันจะลำบากก็อีตอนที่กินอิ่มแล้วนะครับลำบากก็อีตอนถ่ายครับเช่นทานรสเผ็ดจัดนะครับคนที่เพิ่งทานรสเผ็ดจัดใหม่ๆจะรู้สำนึกในเรื่องดีๆนะครับถามว่ารู้สำนึกยังไงครับอีตอนทานนะโอ้โหอร่อยมากต่อให้เผ็ดจนน้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหลก็ตามนะก็ชอบซะอย่างนะครับตามใจปากก็กินไปครับไม่สนใจหรอกว่าเป็นแผลในกระเพาะเป็นแผลในลำไส้อยู่หรือไม่ไอ้รสเผ็ดจัดๆที่เราทานเข้าไปมันจะไปทำให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารหรือเปล่าไม่สนอร่อยเอาไว้ก่อนว่างั้นเนี่ยพอทานลงไปสักครู่หนึ่งได้ผลและก็ได้เรื่องนะครับเสียดจุกแสบแน่นท้องขึ้นมาทันทีและเป็นไงครับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขครับสุขอีตอนเคี้ยวสุขอีตอนทานอย่างเมามันนั่นนะครับแต่พอปากทำหน้าที่เสร็จแล้วมันลำบากท้องครับหลังจากนั้นพอข้ามคืนนะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติภารกิจปกติคือขับถ่ายของที่ร่างกายเหลือใช้แล้วออกมาทิ้งครับเป็นไงครับเพราะความเผ็ดจัดเนี่ยครับมันก็ทำให้ลำบากก้นอีตอนถ่ายใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าอีตอนแสบก้นลำบากก้นเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับมันเป็นทุกข์นะครับใช่ไหมไม่ใช่ความสุขนี่แสดงว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคและจะนำตนเองไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านไม่ควรจะตามใจปากครับเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นในวันนี้เดี๋ยวนี้และพรุ่งนี้นั้นก็คือการทำให้ท้องไส้เป็นทุกข์และการทำให้ก้นลำบากก็คือเป็นทุกข์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าสารอาหารหลายอย่างที่ท่านทานเข้าไปบริโภคเข้าไปนั้นเราทำตามความพอใจถูกใจที่ปลายลิ้นเป็นหลักใช่ไหมคุณค่าทางอาหารก็คงจะไม่ได้ในหลายๆสิ่งเช่นชอบอมลูกอมชอบทานของหวานชอบทานของเปรี้ยวชอบดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือชอบดื่มน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับสรรพสิ่งเหล่านี้หลายคนก็รู้ดีว่าความมีคุณค่าทางอาหารนั้นมันด้อยนะฮะและนอกจากความมีคุณค่าทางอาหารที่มันจะด้อยแล้วมันยังมีโทษต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อกายสังขารของตนเองในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างอีกต่างหากครับนั่นหมายความว่าตามใจปากแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะไกลหรือแม้กระทั่งระยะใกล้แต่ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือพิษภัยที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีอายุสั้นลงเพราะว่าสารอาหารบางอย่างที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นพิษมันเป็นโทษไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเราเลยนี่เป็นเพราะว่าเราตามใจปากและเมื่อตามใจปากก็เป็นเพราะว่าเราขาดเหตุผลเราขาดการใช้หลักวิชาเราขาดการใช้ความรู้เราขาดการใช้สติสัมปชัญญะว่าไหนควรทานไหนไม่ควรทานนั่นเองทีนี้ความฉลาดบริโภคเพื่อจะนำไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนในประการที่2ก็คื
อย่าอยากลิ้มลองครับอย่างแรกอย่าตามใจปากผ่านไปแล้วมาถึงอย่างที่สองคืออย่าอยากลิ้มลองครับคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาเห็นอะไรแล้วอย่าเป็นอยากชิมอยากกินอยากทานไปเสียหมดนะครับเห็นอะไรน่ากินก็คว้ามับจับเข้าปากเห็นอะไรน่าชิมก็คว้ามับหยิบมาวางบนปลายลิ้นลิ้มรสกันสักหน่อยเห็นใครเขาทานอะไรอร่อยๆแล้วน้ำลายสอขอชิมด้วยคนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะว่าการลิ้มลองในลักษณะนี้บางทีส่วนมากแล้วจะเป็นของใหม่กลิ่นใหม่รสชาติใหม่ๆสีสันใหม่ๆชนิดใหม่ๆพันธุ์ใหม่ๆคนที่เป็นผู้อยากลิ้มลองส่วนมากชอบลองของใหม่แบบนี้นะครับมันบางครั้งไอ้ของใหม่ๆที่เราทานไปเนี่ยหรือเราชิมเข้าไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีพิษหรือมันไร้ประโยชน์หรือมันจะทำลายมันจะเป็นโทษต่อร่างกายต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างเราไม่รู้ครับแต่ส่วนมากมันรู้ทีหลังอย่างเช่นการทานเนื้อย่างเนื้อปิ้งเนื้อย่างที่มีถ่านดำๆเนี่ยนะครับในวงการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านโภชนาการก็กล่าวย้ำซ้ำเตือนให้พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่เป็นประจำว่าไอ้สิ่งที่เป็นดำๆขมๆจากเนื้อย่างอะไรต่างๆไม่ว่าจะของชาติไหนแม้กระทั่งของไทยเองเราก็เหอะครับมันเป็นตัวการของการที่จะนำไปสู่มะเร็งในร่างกายของเรานั่นเองนะมันสารมะเร็งก็อยู่ที่เนื้อสัตว์ที่ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นถ่านแล้วเราก็ทานเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลิ้มลองโอ้โหเห็นเนื้อสดสดแดงแดงเนี่ยน้ำมันหยดติ๋งติ๋งกลิ่นหอมชุยเอ้ยน่าลองนะครับถึงแม้จะติดถ่านดำๆอย่างไรก็ไม่ได้ใส่ใจก็คว้ามับจับเข้าปากไปและไอสารพิษสารก่อมะเร็งพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราบริโภคเข้าไปวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาเห็นผลเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องค่อยๆสั่งสมในร่างกายกว่าจะรู้ว่าเราได้รับเอาสารก่อมะเร็งเข้าไว้ในร่างกายเรารู้ได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดสาเนื้อร้ายคือเนื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายในอวัยวะต่างๆของเราเข้าให้แล้วนะครับแล้วถามว่ามีความทุกข์หรือความสุขครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขอิตอนทานนะแล้วก็มาสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ยากให้กับตัวเองในบั้นปลายที่หลังเห็นไหมครับนี่คือประการที่สองต่อมาประการที่3ครับถ้าท่านอยากจะมีอายุยืนยาวและเป็นผู้ฉลาดบริโภคท่านจะต้องอย่าหลงยึดติดครับคำว่าอย่าหลงยึดติดนี่หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนที่โปรดปรานอาหารรสชาติไหนโปรดปรานที่จะทานอาหารชนิดใดก็จงอย่ายึดติดในการที่จะบริโภคแต่รสชาตินั้นหรืออย่ายึดติดที่จะบริโภคแต่อาหารชนิดนั้นอยู่ร่ำไปครับโดยไม่เอาอย่างอื่นเลยนี่คงไม่ได้เราจะต้องรับประทานอาหารให้ได้หลายๆชนิดนะคละเคล้ากันไปครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะว่าสารอาหารที่จะเป็นประโยชน์โพชผลต่อร่างกายในธัญพืชทั้งหลายในผักทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในผักชนิดเดียวและมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการและทำให้ท่านอายุยืนยาวมันจะมีครบหมดไปทุกสิ่งในพืชผักชนิดเดียวกันนะมันเป็นไปไม่ได้ครับสีเหลืองก็จะมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสีแดงๆอมส้มๆอย่างเช่นแครอทก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่พืชผักสีเขียวไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะหลงยึดติดอยู่กับรสชาติอาหารหรือชนิดหรือประเภทของอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดกาลนานเช่นถ้าหากว่านะท่านไม่ชอบทานผักแต่ท่านชอบทานแต่เนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อท่านเล่นทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวและไม่ยอมทานผักเลยมันก็คงจะไม่ไหวร่างกายของท่านก็คงจะอายุยืนยาวกับเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะได้อาหารไม่ครบหลักการนั่นเองถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการหลงยึดติดในอาหารบางชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปทานอย่างอื่นบ้างเลยอันนี้ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายของท่านเหมือนกันทำให้อายุของท่าน
สั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วล่ะครับนะอย่างนี้หรือบางครั้งหลงยึดติดกับรสหวานหวานหลงยึดติดกับรสเค็มๆคนที่ทานหวานเป็นประจำโรคเบาหวานมีโอกาสถามหาพร้อมกับโรคอ้วนถามหาแน่นอนครับหรือคนที่ทานรสเค็มจัดๆเป็นกิจวัตรนะไม่เอารสอื่นเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยนะอย่างนี้ไตพังแน่นอนครับนะเพราะว่าจะทำให้ไตทำงานหนักถูกต้องไหมครับนักโภชนาการทั้งหลายนะหรือท่านชอบทานรสเผ็ดทานแต่เผ็ดจัดเลยนะครับขณะที่อายุของท่านขึ้นเลข4เลข5นำหน้าไปแล้วก็ยังทานรสจัดเหมือนกับสุขภาพสังขารท่านยังแจ่มแจ๋วเหมือนลูกๆหลานๆของท่านอย่างนี้ก็แย่ครับเพราะว่ารสเผ็ดจัดๆนั้นแน่นอนมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อระบบทางเดินอาหารของคนสูงวัยนะทำให้เกิดมีปัญหาได้อย่าว่าแต่ผู้สูงวัยคนเฒ่าคนแก่เลยครับรสเผ็ดจัดๆเนี่ยนะครับคนหนุ่มคนสาวก็เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆถ้าริอ่านทานเผ็ดจัดตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มีโอกาสทำให้สายตาเสียได้เหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าถ้าพอดีมันก็มีความสุขก็คือเป็นประโยชน์ฮะแต่ถ้าเกินพอดีมันก็เป็นโทษนั่นคือความทุกข์ที่จะนำมาหรือจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนั่นแหละครับ3ประการแล้วนะครับคือ 1. อย่าตามใจปาก 2. อย่าอยากลิ้มลอง 3. อย่าหลงยึดติดมาถึงประการที่4ครับอย่าผิดหลักโภชนาการครับไม่งั้นความทุกข์ถามหาอีกเหมือนกันคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าอะไรครับแปลว่าทานอาหารไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่นะอาหารอะไรที่หลักโภชนาการเขาสอนไว้ว่าห้ามทานงดเว้นนะไม่ควรบริโภคนะเราก็อย่าไปบริโภคแต่ถ้าไปบริโภคเป็นการฝ่าฝืนหลักวิชาการโอกาสที่ท่านจะอายุสั้นมีอายุไขไม่ยืนยาวมันก็เกิดขึ้นอีกได้เช่นเดียวกันความทุกข์ก็ตามมาครับประการที่5อยากอายุยืนด้วยการฉลาดบริโภคก็คือท่านอย่าทานเกินอิ่มครับคำว่าอย่าทานเกินอิ่มนี่ถ้ากินอิ่มเกินเนี่ยปัญหามีแน่นะไม่ต้องอธิบายนะครับประการสุดท้ายประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนครับเมื่อรู้ตัวอ้วนต้องรีบหาทางลดความอ้วนนะครับไปปรึกษาแพทย์ซะเพราะว่าความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันถ้าท่านหรือลูกหลานของท่านอ้วนก็ถือว่านั่นคือกำลังเป็นโรคคือกำลังป่วยนะครับต้องรีบไปหาหมอไปพบแพทย์แล้วครับนะโดยเฉพาะนักโภชนาการท่านต้องไปปรึกษาครับว่าจะทำยังไงที่จะลดความอ้วนได้เพราะความอ้วนเป็นโรคครับทำให้คนอายุสั้นได้เหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นผู้ฉลาดบริโภคและจะนำพาตนเองให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็หลักการในการดำเนินชีวิตในการบริโภคทั้ง6ประการนี้ใช้ได้แน่ครับนำความสุขมาสู่ตนเองและถ้าชวนคนในครอบครัวมีคุณสมบัติ6อย่างนี้ร่วมกันด้วยผมเชื่อว่าท่านก็คงจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับไม่ต้องไปต่อสู้กับโรคร้ายไม่ต้องเสียหายหรือเสียทรัพย์เพราะว่าอับเฉาในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่หาความสุขไม่ได้เนื่องจากป่วยเนื่องจากไม่แข็งแรงนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านว่าอย่าตามใจปากอย่าอยากลิ้มลองอย่าหลงยึดติดอย่าผิดหลักโภชนาการอย่าทานจนเกินอิ่มและอย่ายิ้มรับความอ้วนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดมาสิ่งสำคัญที่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนามีหลายสรรพสิ่งด้วยกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นที่จะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือความต้องการที่จะเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งความต้องการเป็นผู้ที่จะมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับเพราะว่าพลังอำนาจทางร่างกายนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องหลักของมนุษย์ทุกๆคนนะครับที่เกิดมาในสังคมนี้ในประเทศชาตินี้หรือบนโลกใบนี้ที่ล้วนมีความปรารถนาอย่างทัดเทียมกันเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นผู้ที่มีพลานามัยที่ไม่ดีแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งหยัดยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างย่ำแย่ทีเดียวครับคำว่าย่ำแย่แปลว่าคงจะเข้าถึงความสุขและความสำเร็จใดๆในชีวิตได้ยากมากเลยเพราะว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้มาโดยตลอดเนื่องจากว่าคำว่าคนสองมิตินั้นคือมิติของกายสังขารคือร่างกายนะและก็มิติของจิตวิญญาณถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้แข็งแกร่งสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากๆมนุษย์ก็จะต้องมีโครงสร้างทางกายภาพที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองมันเราจึงจำเป็นต้องมากล่าวย้ำกันในวันนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งว่าการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงนั้นมันย่อมหมายถึง3ประการด้วยกันคำว่า3ประการในที่นี้เห็นทีจะหมายถึงประการที่1คือการเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงคำว่าร่างกายแข็งแรงแปลว่ามีพละกำลังที่สามารถจะหยิบจะฉวยจะย่างจะเดินนะจะเหินหรือจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปราศจากโรคร้ายที่จะรุมเร้ามีอำนาจในการต้านทานโรคสูงพอไม่เป็นคนทันสมัยในทางลบคือยุคนี้หน้านี้ฤดูกาลนี้ใครป่วยเป็นโรคอะไรตัวเองก็พลอยป่วยเป็นไปกับเขาด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคทันสมัยเข็นทีจะไม่ดีแล้วถ้าหากว่าเราขี้โรคอย่างนี้3วันดี4วันไข้หรือ3วันดี4วันร้ายแบบนี้การจะเป็นคนที่เรียกว่ามีพลานามัยหรือมีร่างกายที่สมบูรณ์เห็นทีจะกล่าวไม่ได้เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเพราะขี้โรคหรือร่างกายไม่สมบูรณ์การที่จะเป็นคนมีอายุไขยืนยาวเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องของเขาทั่วๆไปในบ้านในเมืองก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้อีกก็คืออายุสั้นนั่นเองทีนี้คนที่ขี้โรคคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียกว่าเขาคนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นในตอนที่ผ่านมาเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าจะต้องรู้จักกินใช่ไหมครับเราอยากจะกล่าวว่าสุขกายเจริญวัยคือการที่ท่านเป็นคนฉลาดบริโภคเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีอายุยืนยาวคือสามารถที่จะใช้กายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทำหน้าที่ชั่วชีวิตนี้ได้อย่างยืนยาวนะไม่น้อยหน้ากว่าคนอื่นเขาล่ะครับซึ่งเราก็ได้เคยกล่าวไปแล้วว่าการที่เราจะแสดงบทบาทของการเป็นคนฉลาดบริโภคนั้นมี6อย่าง6ประการด้วยกันที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องย้ำกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือประการที่1อย่าตามใจปากคืออย่ากินจุ๊บกินจิ๊บกินไม่เว้นว่างนะปากไม่ว่างเลยนะแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะประการที่2คืออย่าอยากลิ้มลองคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอย่าเห็นอะไรแล้วเป็นอยากชิมอยากกินไปซะหมดนะฮะเห็นอะไรก็น้ำลายสอเชียได้กลิ่นอะไรก็น้ำลายสอและนะอย่างนี้เป็นต้นประการที่3คืออย่าหลงยึดติดครับคือกินอย่างใดอย่างหนึ่งกินรสจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดก็กินอยู่แต่รสชาตินั่นแหละแต่รสชาติอื่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
หรือชอบกินผักชนิดใดผลไม้ชนิดใดก็กินแต่ผักชนิดนั้นผลไม้ชนิดนั้นยันป้ายเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดบริโภคผลลัพธ์ก็คือมันจะทำให้ท่านเป็นคนขาดอาหารเนาะใช่ไหมหรือว่าถ้าอาหารหรือพืชผักหรือของกินของบริโภคบางสิ่งที่ท่านไปยึดติดและทานมันอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้นะอย่างเช่นเด็กที่ชอบทานไอติมหรือเด็กที่ชอบทานเจลลี่นะมันทำให้ท้องอืดท้องอิ่มแล้วก็ไปทานอย่างอื่นไม่ได้ทานข้าวหรือทานพืชผักที่เป็นประโยชน์ผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ทานลงไปไม่ได้เท่าไหร่มันก็อิ่มแล้วเพราะว่าเจลลี่ที่อยู่ในลำไส้ในกระเพาะมันอืดนะทำให้ท้องอืดท้องอิ่มอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าการจะมีอายุยืนเพราะฉลาดบริโภคนั้นในประการที่4ท่านต้องอย่าผิดหลักโภชนาการคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าท่านต้องมีความรู้ท่านต้องศึกษาว่าการเป็นผู้มีโภชนาการที่ดีที่เรียกว่าสุโภชนาการเนี่ยนะครับก็คือการทานอาหารให้ครบหมวดครบหมู่ทานอาหารอย่างถูกหลักสุขอนามัยอะไรแบบเนี้ยท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเนื่องจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยมีเวลาน้อยมากก็เลยไม่อาจจะสามารถจารณัยให้ท่านฟังได้ว่าไอ้สุโภชนาการหรือทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการในอันจะเป็นประโยชน์ต่อกายสังขารของท่านมันคืออย่างไรบ้างแต่หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้ได้ด้วยตนเองกันได้มั่งนะครับมาถึงประการที่5ก็คืออย่าทานจนเกินอิ่มเนี่ยถ้าทานจนเกินอิ่มเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วก็จะทำให้อึดอัดอุ้ยอ้ายจะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนถ้าเป็นน้องๆนักเรียนทั้งหลายก็อาจจะทำให้ขี้เกียจคือเกียจคร้านนะครับอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าหนังท้องตึงและก็หนังตาหย่อนนั่นเองล่ะครับซึ่งมันจะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกินแล้วนั่งกินแล้วนอนไม่ทำอะไรไม่สั่นสะเทือนร่างกายใช้งานใช้เหงื่อมันก็ทำให้อ้วนพีขึ้นทุกวันทุกวันล่ะครับนะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะ หรือประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนนั่นหมายความว่าพอรู้ตัวน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วหน้าท้องเริ่มยุ้ยแล้วแทนที่คนจะไปยุ้ยที่แก้มดันทะลึ่งไปยุ้ยที่ท้องอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเป็นเด็กๆก็คงน่ารักดีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เงี้ยคงจะไม่เหมาะสมซึ่งทุกวันนี้เด็กไทยเยาวชนไทยแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ล้วนมีปัญหาในเรื่องของความอ้วนกันเยอะจนกระทั่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เป็นสากลของโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเราจัดให้ความอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งของมนุษย์ไปซึ่งจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะอาหารขยะทั้งหลายที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า junk food นะฮะพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงซะเพราะกินแล้วบางทีมันไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังทำลายสุขภาพสังขารซะอีกเนี่ยมันในการสุขกายเจริญวัยเนี่ยใน6ประการเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะมองคนที่ปฏิบัติตัวแบบทุโภชนาการก็คือมีการกินที่ไม่ถูกต้องนะครับมีนิสัยในการกินที่ไม่งามไม่เหมาะสมแล้วทำให้พลังอำนาจทางร่างกายหรือกายสังขารเนี่ยอ่อนแอขี้โรคร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุไขไม่ยืนยาวเนี่ยเขาแสดงพฤติกรรมกันยังไงบ้างผมเคยสรุปให้ท่านฟังไว้แล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน6ประการนะฮะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนประการที่1ก็คือประเภทพวกกินที่กินไม่หยุดนะครับแล้วกินเรื่อยเปื่อยกินไปเรื่อยกินไม่หยุดเนี่ยนะครับนะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะกินไปบ่นไปหรือกินไปคุยไปกินไปนอนไปกินไปถ่ายไปอะไรก็ตามอย่างนี้ถือว่าเป็นนิสัยในการบริโภคที่ไม่ถูกต้องนะมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์กายแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเจริญวัยเอาซะด้วยซ้ำไปนะครับหรือลักษณะที่2ประเภทที่บอกว่ากินไม่เลือกนะแล้วก็กินไม่เลือกเนี่ยหมายความว่าอะไรก็ได้กินทั้งนั้นสะอาดไม่สะอาดไม่รู้มีคุณค่าทางอาหารมากหรือน้อยก็ไม่ทราบกินแล้วเป็นโทษหรือไม่ก็ไม่ยันไม่ย่อท้ออะไรแบบนี้ขอให้ได้กินกันละกันนะครับนะขณะที่บางคนนะแทนที่จะกินแบบธรรมดายังกินมุมมามอีกครับนะไปกินหินกินทรายกินเหล็กกินอิฐกินดินโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับหรือประการที่3การกินที่ไม่ถูกต้องคือกินไม่รู้เบื่อนะกินไม่รู้เบื่ออย่างนี้เขาเรียกว่ากินซ้ำซากนะครับประเภทที่4ประเภทที่กินไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่คือไม่ใส่ใจในหลักของโภชนาการไม่ใส่ใจในหลักสุขอนามัยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นภัยแก่ตนเหมือนกันประเภทที่5คือพวกที่กินไม่เลิกคำว่ากินไม่เลิกก็
หมายถึงกินไม่รู้อิ่มนะครับหรือประเภทที่บอกว่าอร่อยจนลืมอิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าการกินอาหารตอนหิวหิวจัดๆเนี่ยกับการกินอาหารตอนดึกก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนั่นก็เป็นเวลาหรือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมในการที่ท่านจะไปใช้เวลาตรงนั้นเพื่อการกินอาหารหลักๆหรือกินอาหารหนักๆนะครับเพราะว่ากินตอนหิวเนี่ยมันทำให้เรากินเยอะเกินกระเพาะหรือกินจนล้นกระเพาะเพราะกินด้วยอำนาจของความหิวนะครับยังไม่ทันหายหิวแต่กระเพาะมันเต็มแล้วนะครับเรายังเสาะใส่ท้องเข้าไปเรื่อยอย่างนี้ยุ่งแน่ๆนะครับนะหรือกินตอนดึกนะกินแล้วเนี่ยอาหารยังย่อยไม่ทันหมดแล้วพลังงานที่ได้ก็ยังไม่ทันได้เอาไปใช้เราก็จะต้องคลานขึ้นเตียงนะแล้วก็หลับบนหมอนนอนอย่างเป็นสุขแล้วนะจิตใจเป็นสุขนะแต่กายสังขารมันไม่เป็นสุขนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วทำให้ท้องไส้มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือลักษณะของการกินไม่ดีนะก็คือกินไม่ยั้งอันนี้กินไม่ยั้งนะกินไม่อั้นไม่ใช่กินไม่เลิกนะครับกินไม่ยั้งเลยนะครับกินไม่ยั้งไม่เผื่อใครด้วยกินเอากินเอาอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการนำปัญหาหรือนำพาความทุกข์ทางกายมาใส่ตนนะคือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไม่ปลอดโรคร่างกายไม่สมบูรณ์และเป็นคนที่ไม่มีอายุไขที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นคนที่จะมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งจึงต้องหมั่นรักษาสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองด้วยการกินให้ถูกต้องนะในความหมายที่เรากล่าวไว้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงนี่ท่านยังจะสามารถเอาพลังอำนาจทางกายของท่านนั้นไปใช้ในการทำงานในหน้าที่ที่เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเพื่อทำให้มันสำเร็จให้ได้ด้วยการใช้แรงกายของท่านด้วยการใช้กายสังขารของท่านที่มีแขนมีนิ้วที่แข็งแกร่งมีแขนนะมีนิ้วที่ทรงพลังอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีสองขาที่สามารถหยัดยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งท่านก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายของท่านปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ให้รอดหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้สำเร็จก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการที่3ก็คือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายมันจะให้ประโยชน์ตรงๆที่ว่าท่านสามารถที่จะแบ่งตนเองนะครับไปช่วยเหลือผู้อื่นนะในการทำงานทำหน้าที่ของเขาให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันถ้าท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งแข็งแรงล้นเหลือและมากพอเช่นท่านสามารถจะเป็นหูเป็นตาให้กับผู้อื่นช่วยเป็นมือเป็นเท้าให้กับผู้อื่นช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้อื่นหรือสามารถจะช่วยผ่อนแรงผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นต้นมันอำนาจในทางกายเนี่ยนะครับเป็นอำนาจที่ท่านผู้ฟังครับท่านจะสามารถหาได้ด้วยการกระทำที่ตัวเองนั่นคืออำนาจที่สำคัญยิ่งแต่หลายคนนะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนึกจะกินก็กินนะนึกจะพักผ่อนก็พักผ่อนนึกจะนอนก็นอนแต่ว่าไม่ก็ได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพสังขารร่างกายของตนเองก็เลยทำให้พลังอำนาจทางกายของตนนั้นย่อหย่อนไปกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอำนาจทางกายเมื่อย่อหย่อนกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ทำให้ท่านไม่สามารถจะดำเนินชีวิตไปบนโลกใบนี้ในทุกวี่วันได้อย่างมีความสุขนะนั้นการดูแลตนเองใส่ใจในการบริโภคใส่ใจในสังขารร่างกายของตนเองนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเพราะว่าธรรมหรือธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของตนเองที่ท่านจะต้องรักตนเองดูแลหรือใส่ใจในตนเองนั่นเองครับมันการรักตนเองนะเป็นหน้าที่ของทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ดำรงตนเองอยู่บนโลกใบนี้การรักตนเองก็คือการหมั่นใส่ใจที่จะดูแลตนเองนะครับท่านเห็นไหมครับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาก็มีการดูแลตัวเองนอกจากจะดูแลตัวเองให้มีความสุขในการกินเขาก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขในการดำรงชีพมีการดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยมีการดูแลตัวเองให้อบอุ่นเข้าไว้
มีการดูแลตัวเองให้สะดวกสบายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูงนะเราก็มีหน้าที่ประพฤติธรรมก็คือต้องหมั่นดูแลตัวเองเหมือนกันหลายคนทีเดียวหาความสุขให้กับตัวเองน้อยกว่าที่จะหยิบยื่นความสุขที่ตัวเองพยายามจะสรรหาเพื่อจะช่วยเหลือนำพาไปมอบให้กับผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านรักใกล้ตัวหรือจะเป็นคนที่ท่านรักแต่อยู่ไกลตัวหรือจะเป็นคนทั่วไปเพราะท่านมีจิตใจที่งดงามอย่าลืมนะครับเราจะช่วยเหลือให้คนอื่นเขามีความสุขก็คงจะไม่ได้ถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่รู้จักให้ความสุขนะกับตนเองให้ได้อย่างสมบูรณ์ซะก่อนถูกไหมครับเช่นท่านจะยิ้มให้ตัวเองได้ท่านก็จะสามารถยิ้มให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านไม่สามารถแม้กระทั่งจะยิ้มให้กับตัวท่านเองเลยท่านจะไม่มีวันที่จะสามารถหยิบยื่นรอยยิ้มหวานๆอย่างมั่นใจนะเพื่อมอบให้แก่ผู้อื่นเขาได้มีโอกาสได้ยิ้มชื่นและมีความสุขไปกับท่านบ้างได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับการที่ท่านเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และสามารถใส่ใจดูแลประพฤติตนปฏิบัติตนได้อย่างดีอย่างนี้มันจะช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจในตนเองคือเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์พร้อมนั่นก็คือการน้อมนำความสุขมาใส่ตนสมดังคำโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่ากินดีร่างกายก็มีความสุขนะฮะนอกจากการกินดีแล้วท่านผู้ฟังครับเรายังสามารถทำให้ร่างกายของเรามีความสุขได้ด้วยการรู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอคำว่าเพียงพอมีแค่ไหนมีเท่าไหร่เช่นอย่าไปดันอดหลับอดนอนในขณะที่ง่วงเหงาหาวนอนนะรู้จักเวลานอนรู้จักเวลาตื่นนะอย่างนี้เป็นต้นหรือการออกกำลังกายเป็นประจำก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเราเป็นสุขได้เหมือนกันทั้งหมดที่กล่าวมาคร่าวๆนี้เป็นการต่อยอดจากการกล่าวเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการกินอย่างไรจะช่วยให้อายุไขของท่านยืนยาวเนาะวันนี้เราก็มาต่อยอดกันสักหน่อยนึงจากนั้นเราก็อยากจะต่อออกไปอีกนิดนึงท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุขกายเจริญวัยกันมาแล้วแต่ประโยคต่อไปนี้คุ้นหูมั่งหรือไม่ล่ะครับที่เขาบอกว่าสุขใจก็เจริญสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเป็นผู้ที่สุขกายนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จักสรรสร้างความสุขใจให้กับตนเองมันก็จะเป็นความสุขที่สมบูรณ์พร้อมไม่ได้เนาะงั้นมันไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่ามันจะต้องเริ่มต้นได้ด้วยการกระทำที่ตนเองนั่นเองเราจะไปหาความสุขใจที่เขาบรรจุใส่กระป๋องวางขายตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะหาไม่ได้เพราะความสุขนั้นนะโดยเฉพาะความสุขทางใจไม่สามารถจะจับยัดใส่กระป๋องนะแล้วติดป้ายราคาเอาวางไว้ขายทั่วๆไปให้ใครซื้อมาเสพความสุขทางจิตใจกันได้ความสุขใจจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านให้ได้ด้วยตัวท่านเองนั่นเองถ้าอยากจะสุขใจทั้งวันท่านก็ต้องสั่นสะเทือนมันทั้งวันเนาะส่วนไอ้สุขกายเจริญวัยนั้นถ้าท่านต้องการจะมีความสุขตลอดท่านก็ต้องหมั่นดูแลตนเองนะคือกินดีร่างกายก็มีสุขพักผ่อนเพียงพอร่างกายก็มีความสุขออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ร่างกายของท่านมีความสุขซึ่งมันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ท่านมีพลังกายที่แข็งแกร่งทำให้ท่านมีความสุขและผมก็พาท่านก้าวมาสู่การเป็นผู้มีพลังทางจิตใจคือมีพลังอำนาจในทางจิตใจที่สมบูรณ์เพียงพอมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความสุขทางจิตใจนั้นมันก็จะต้องสั่นสะเทือนด้วยการเริ่มต้นที่จิตใจของตัวท่านเองเหมือนกันครับทีนี้เราจะมีคำถามว่าแล้วคนที่เป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์พร้อมและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขในจิตใจนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมเรียนคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังไว้ในชั้นนี้ก่อนว่าพลังอำนาจทางจิตใจก็คือความสุขทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองในทุกขณะจิตในยามตื่นสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั้นมันมีมากน้อยเพียงใดนั่นเองถ้ามีความสุขในจิตใจมากตลอดทั้งวันนั่นแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามีแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทางด้านบวกแปลว่า
เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หดหู่ห่อเหี่ยวหม่นหมองซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นทางตรงกันข้ามแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์คนนั้นค่อนไปในทางต่ำมันถ้าเราจะมามองว่ามนุษย์คนใดเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกสูงหรือพลังอำนาจทางจิตใจด้านลบสูงเราจะดูจากแบบบทหรือดูจากบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนนั้นได้ซึ่งจะสามารถแบ่งออกเป็น5ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับทั้ง5ลักษณะเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังเองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งสั่นสะเทือนตนเองและแสดงออกมาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทั้งวันหรือตลอดทั้งปีหรือเป็นบางทีก็ตามนั่นแสดงว่าตอนใดขณะใดเมื่อใดหรือยามใดที่ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองด้วยอาการใน5ประการต่อไปนี้1ใน5เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างต่ำคือค่อนไปในทางลบประการที่1คือท่านเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนปลอดทุกข์หรือไม่คำว่าปลอดทุกข์แปลว่าว่างไปจากความทุกข์หรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างเลยให้กับความทุกข์ก็คือทุกข์มันทั้งกะปีทุกข์มันทั้งวี่ทั้งวันนะครับทุกข์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องซึ่งครั้งต่อไปเราจะมาวินิจฉัยหรือวิเคราะห์หรือมาแฉให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันต่อนะวันนี้บอกอย่างเดียวว่าถ้าท่านมีจิตใจที่ไม่ว่างไปจากความทุกข์แสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านตกต่ำแล้วครับประการที่2สนุกกับชีวิตไหมประการที่3มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่4มีอารมณ์ขันหรือไม่และประการสุดท้ายคือประการที่5มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอย่างหนึ่งอย่างใดใน5อย่างนี้ค่อนไปทางด้านลบนั่นแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านค่อนไปทางต่ำคือทางลบความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจก็หามีไม่ครับต่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งปลอดโรคสมบูรณ์ไปอายุขัยดูเหมือนจะยืนยาวแต่ถ้าหากว่ามีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต่ำคือเป็นลบแล้วไซแน่นอนครับท่านก็คงจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตไม่ได้บทสุดท้ายก็คือเมื่อสุขในตนเองมันไม่เกิดท่านก็คงจะไม่มีวันแบ่งปันความสุขอันประเสริฐให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้เป็นแน่นอนเลยทีเดียวล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายสังขารคือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางร่างกายเนี่ยโดยเราชี้และก็แนะเน้นให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมคืออยู่กับธรรมชาติทำตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขทางกายคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขี้โรคไม่อ่อนแอไม่3วันดี4วันไข้อย่างที่เขาเรียกว่าสุขกายเจริญวัยนะครับเราก็เรียนเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรถ้าท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะก็จะไม่ได้มีสมาธิมีสติและมีความยั่งยืนและมีความสม่ำเสมอในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือจะเป็นผู้รักษาศีลแล้วแต่ท่านจะเรียกนะได้อย่างไม่มีอะไรขัดข้องก็คือสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงการมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังต้องทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ได้มีแต่กายสังขารหรืออวัยวะร่างกายที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกันยัดได้อย่างเดียวแท้จริงแล้วในมนุษย์แต่ละคนนั้นเรายังมีรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนหรือมีอัตตานะอยู่อีกตัวตนหนึ่งหรืออีกรูปลักษณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนหรือเป็นรูปธรรมที่สองตาเนื้อของเราเปล่าๆเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใจและจิตวิญญาณนั่นเองในที่นี้เมื่อผมกล่าวถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้หมายถึงเหมารวมว่าหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ซึ่งเร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมเร้นอยู่ในกายสังขารหรือเน้นอยู่ในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์หญิงชายของท่านผู้ฟังทั้งหลายร่วมกันไปด้วยกันละกันนั่นหมายความว่าพอพูดถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้เข้าใจได้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณด้วยถามว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเราเห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องของพลังอำนาจที่เกิดขึ้นภายในที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะมองข้ามจะละเลยหรือจะเหลวไหลไม่ใส่ใจมันคงไม่ได้หรือจะใส่ใจแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนะกินอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเพื่อดูแลแต่กายสังขารของตนเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแต่หน้าที่ซึ่งเป็นภาระหลักอันยิ่งใหญ่ที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะละเว้นละเลยหรือเหลวไหลไม่ใส่ใจไม่ได้อย่างที่ผมว่าก็คือการที่จะต้องดูแลให้จิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ด้วยมันเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังต้องนึกภาพให้ออกนะครับว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทำพลังงานหรือจิตใจของท่านหรือของผมที่เป็นผู้พูดให้ท่านฟังเนี่ยนะครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สามารถจะเร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือที่เรียกว่ากายสังขารภายในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์ของเราท่านอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีเปลือกนอกห่อหุ้มอยู่นั่นเองเปลือกนอกที่ห่อหุ้มอยู่ก็คือกายสังขารที่เราเรียกว่าร่างกายนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ากายสังขารล้มหมอนนอนป่วยหรือรวยรารินระทดระทวยรวยรารินไม่หายใจนั่นก็หมายความว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารของเราเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพอกายตายจิตวิญญาณก็จะต้องสลัดนะตนเองออกจากกายสังขารนี้เพื่อจะลี้ออกมาอยู่ภายนอกนั่นหมายความว่าถ้าไข่แดงจะดำรงอยู่ในเปลือกไข่ได้เปลือกไข่นั้นก็ยังจะต้องแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่ครับถ้าใครไปเจาะเปลือกไข่ให้แตกให้ทะลุแน่นอนครับ
ไข่ขาวหรือว่าไข่แดงซึ่งเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่เร้นลึกอยู่ข้างในก็ไม่สามารถจะดำรงความเป็นตนเองอยู่ในเปลือกไข่ได้มนุษย์อย่างพวกเราที่ดำเนินชีวิตอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ากายสังขารจบสิ้นอายุขัยลงไปเมื่อใดจิตวิญญาณหรือจิตใจของเรานั้นก็ไม่สามารถจะซ่อนเร้นหรือแฝงเร้นอยู่ภายในกายสังขารที่เปรียบเสมือนเปลือกไข่อยู่ได้เช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยเห็นทีจะไม่ได้จริงอยู่ครับพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์แต่สำหรับมนุษย์แล้วยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณจะต้องมีพลังอำนาจที่สูงสุดด้วยถ้ามนุษย์คนใดก็ตามยอมรับด้วยจิตสำนึกของตนเองว่าตนนั้นเป็นคนที่มีสองมิติแล้วในชีวิตประจำวันของทุกๆวันที่ผ่านไปต่างคนต่างดูแลและเอาใจใส่ในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งแล้วยังไม่พอยังกระทำในมิติคู่ขนานกันก็คือดูแลรักษาจิตใจของตนเองซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณของตนด้วยเนี่ยนะครับให้มันมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยท่านก็จะสามารถเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์คือคนสองมิติได้อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับหลายคนทีเดียวครับตั้งแต่สมัยโบราณมาก็คงจะได้ยินกันสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เขากล่าวเน้นย้ำกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนตั้งแต่สมัยบุรุษโบราณเนี่ยเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้มีสติและรู้สำนึกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแปลว่าจิตนั้นต้องมาก่อนกายเสมอครับถ้าหากว่าจิตไม่มีพลังอำนาจกายต่อให้มีแข็งแกร่งมีความแข็งแรงสักปานใดมันก็ไปไม่รอดครับขณะเดียวกันครับถ้ากายไม่แข็งแกร่งกายไม่แข็งแรงนะครับนะจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมรูปธรรมทางพลังงานก็ไปไม่รอดเหมือนกันสังเกตเห็นได้ว่าตอนใดยามใดที่ท่านเจ็บป่วยทางกายนะครับทำให้พลังอำนาจทางจิตใจและพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านมันก็พลอยย่อหย่อนผ่อนตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะใช้ภาษาจิตซึ่งเป็นภาษาสากลเช่นเคยฝึกสะกดจิตได้มีพลังอำนาจทางจิตสูงแต่ถ้าตอนใดกายสังขารป่วยไข้ต่อให้ทำให้ตายนะครับสะกดจิตอย่างไรก็ไม่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพราะพลังอำนาจทางจิตถดถอยนั่นเองนะตรงนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นว่าพลังกายกับพลังอำนาจทางจิตอันไหนสำคัญกว่าผมบอกว่าก็คงจะเถียงกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าโบราณสอนไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ได้หมายความว่าพลังอำนาจทางจิตจะสำคัญกว่าพลังอำนาจทางกายเราจะพูดกันให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายก็เห็นทีจะพูดได้ว่าพลังจิตควรจะต้องใส่ใจดูแลกันก่อนพลังอำนาจทางกายอย่างนี้จะดีกว่าไหมเนาะหรือไม่งั้นก็เอากันให้สมดุลก็คือเมื่อท่านใส่ใจในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านให้มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ที่แข็งแกร่งแล้วท่านก็อย่าละเลยเหลวไหลที่จะไม่เขาเรียกว่าจะมาใส่ใจดูแลในเรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่งสมบูรณ์อะไรแบบนี้ท่านก็ควรที่จะมีความสำนึกระลึกได้เอาไว้ในทุกขณะจิตในชีวิตประจำวันด้วยเห็นทีจะดีไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นมันจะเกิดได้ก็คงอย่างที่กล่าวไว้ครั้งที่แล้วครับคงไม่มีใครสามารถจะเอาพลังอำนาจทางจิตที่เป็นอำนาจด้านบวกเป็นอำนาจที่ทำให้ตัวเองโชคดีมีสุขเป็นอำนาจที่ตัวเองเมื่อโชคดีมีสุขแล้วก็ยังสามารถจะเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นพลังอำนาจหรือเป็นพลังบารมีด้านบวกทางจิตใจที่จะเผื่อแผ่ไปให้กับคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราในชีวิตประจำวันได้พลอยมีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกที่ล้นเปี่ยมคือเปี่ยมไปด้วยความสุขเปี่ยมไปด้วยความสุนทรีในชีวิตตามเราไปด้วยได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพลังอำนาจทางจิตใจอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราจะมีตัวบ่งชี้ก็คือว่าความสุขความสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจในแต่ละนาทีหรือแต่ละชั่วโมงในชีวิตประจำวันของท่านนั่นนะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เราแลเห็นได้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตใจที่สูงส่งหรือไม่
ถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านเนี่ยเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกนะครับที่สูงส่งและแข็งแกร่งพอท่านจะต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงออกให้คนอื่นเขาสามารถตรวจสอบวัดผลได้พิจารณาได้เห็นได้อย่างชัดเจนใน5ประการประการแรกก็คือท่านเองเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ปลอดทุกข์หรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้ปลอดทุกข์ก็คือว่างไปจากความทุกข์นะครับหรือประการที่สองท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตหรือเปล่าเป็นคนที่พร้อมจะหนุกหนานกับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยประการที่สามท่านผู้ฟังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่สี่ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาด้วยหรือเปล่าและประการที่ห้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่า5ประการนี้แหละครับที่จะเป็นคุณลักษณะที่สามารถจะบ่งชี้ว่าใครผู้ใดมีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกที่อิ่มเอมเปรมสุขมากน้อยปานใดทีนี้วันนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าทั้ง5ประการเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาอย่างไรจะแสดงออกแบบไหนที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจและเรียนรู้ที่จะเรียนแบบเอาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเน้นการปฏิบัติจิตเพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางจิตใจคือก่อให้เกิดพลังอำนาจทางจิตใจขึ้นมาให้ได้ด้วยการสั่นสะเทือนด้วยตนเองเพราะอย่างที่เราบอกแล้วไปหาซื้อความสุขในจิตใจที่เขาขาย

คืออารมณ์ดีมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนั่นเองมันถ้าคนเราเนี่ยจิตไม่ว่างก็คือล้นเปี่ยมรกรุงรังไปด้วยความทุกข์ความกังวลความอะไรต่างๆที่เป็นแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจทางด้านลบผมถามว่าท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะตอบได้ไม่ใช่หรือครับว่าจิตใจของท่านนั้นมันอ่อนแอหรือมันแข็งแกร่งมันมีพลังอำนาจที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้อย่างรุนแรงที่จะมีผลตอบรับว่าท่านมีความสุขท่านมีความสุนทรีหรือมันเป็นที่เครียดเป็นที่หงุดหงิดเป็นที่อึดอัดขัดอกขัดใจอะไรแบบนั้นกันแน่ท่านผู้ฟังสามารถจะประเมินผลอารมณ์รู้สึกหรืออาการทางจิตของตัวเองได้ตลอดเวลาและตลอดวันอยู่แล้วใช่หรือไม่ล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับไม่อยากจะมีจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือปลอดทุกข์และมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนต้องการที่จะแสวงหาความสุขมาใส่ตนกันทั้งนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมลองถามตัวท่านเองดูเถอะครับในชีวิตประจำวันของท่านที่ต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในองค์กรในบริษัทในห้างร้านในโรงงานหรือท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวลูกผัวตัวเมียของท่านถามว่าวันทั้งวันเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำตัวเองให้ผ่านพ้นความทุกข์คือรอดพ้นจากการมีทุกข์ที่มีอาจจะเกิดจากการที่ท่านเป็นผู้แสหาเรื่องมาใส่ตัวเอาทุกข์มาใส่ตัวซิเองหรือบางทีเป็นความทุกข์ที่ตัวเองอยู่เฉยๆไม่นึกไม่ฝันคนใกล้ตัวทั้งหลายนั่นเป็นผู้หยิบยื่นมาให้นะวันทั้งวันจะเป็นอย่างเนี้ยมนุษย์เราแต่ละคนนั้นท่านผู้ฟังครับล้วนมีเจตจำนงที่บริสุทธิ์และมีความเป็นยอดมีความเป็นเยี่ยมเหมือนกันหมดทุกคนครับคำว่ายอดหรือเยี่ยมก็คือคิดเป็นครับคิดว่าทำอย่างไรตัวฉันจึงจะแสวงหาความสุขมาใส่ตนได้เพื่อทำให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของฉันมีความสุขเพื่อช่วยทำให้ทุกนาทีทุกวี่วันของฉันมีความสุขทุกคนสั่นสะเทือนตนเองตั้งแต่เช้ายันเข้านอนนะครับแสวงหาความสุขใส่ตนทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่มีใครเลยแม้แต่รายเดียวใช่ไหมถ้ายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนหรือเป็นระดับวินยูชนเบื้องต้นเนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวในแต่ละวันบางคนอาจจะทุกวันบางคนอาจจะวันเว้นวันหรือบางคนอาจจะในหนึ่งวันแต่เป็นบางเวลาก็ยังมีครับที่ดิ้นรนแสวงหาไปแสวงหามากลับไปไขว่คว้าเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์มาเข้าตัวเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะรู้เลยว่าการสั่นสะเทือนตนเองแสวงหาความสุขแต่กลายเป็นเหมือนอยู่ดีๆไม่สุขไปหาทุกข์มาใส่ตัวนั้นนะมันเกิดจากการประมาทหรือขาดสติของตัวเราในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคำว่าประมาทแปลว่าไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันนั่นเองนั่นคือประมาทครับไม่ระวังไม่ระมัดระวังนะครับส่วนขาดสตินั้นแปลว่าทำอะไรแล้วใช้อารมณ์เป็นหลักคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางอารมณ์ซึ่งเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่ไม่มีวันที่จะว่างไปจากความทุกข์ได้เราคุยคำว่าทุกมาหลายทุกแล้วนะครับเราคงจะต้องมาขยายความคำว่าปลอดทุกหรือว่างไปจากความทุกข์กันซะหน่อยไหมว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยนะมันคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะประเมินกันได้ก็คงจะแบ่งออกได้เป็น5ประการด้วยกันในสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นะครับความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมีบ่อเกิดแห่งทุกข์5ประการครับประการที่1ความทุกข์อันเกิดจากความอยากจริงไหมครับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมหรืออยากจับสัมผัสอะไรแบบนี้ครับนะความอยากเหล่านี้เป็นทุกข์ตรงไหนครับเป็นทุกข์ตรงที่ว่าพออยากแล้วเนี่ยนะก็ต้องทุกข์ว่าฉันจะสมอยากไหมพออยากแล้วเนี่ยก็เป็นทุกข์ว่าฉันจะต้องทำอย่างไรฉันจึงจะสมใจอยากของฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทุกข์ในขั้นต้นทุกข์ในขั้นต่อมาก็คือเมื่อได้สมอยากแล้วก็ทุกข์ว่าฉันจะสามารถรักษาสิ่งที่ฉันได้มาจนสมอยากเนี้ยเอาไว้ได้นานยั่งยืนได้แค่

นะถ้าหากว่าฉันหาวิธีที่จะรักษามันให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานไม่ได้ฉันก็เป็นทุกข์อีกคือทุกข์เพราะความเสียดายที่มันต้องเหี่ยวไปเสียดายที่จะต้องสูญเสียมันไปเสียดายที่จะต้องหมดสิ้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในโลกของมนุษย์เรานั้นมันมีหลายมิติโดยเฉพาะสรรพสิ่งทางกายภาพนะมันจะแปรไปตามเงื่อนไขของการเวลานั่นเองเนื้อเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะโลกเราเนี่ยถูกกำหนดไว้อย่างนี้นะเป็นต้นนะครับและความอยากที่เป็นทุกข์ในขั้นสุดท้ายก็คือว่านะนอกจากจะรักษามันไว้ได้นานไม่รักษามันไว้อย่างไรนะมีความทุกข์กับการที่คอยป้องกันคอยระวังระวัยคอยใส่ใจดูแลมันแล้วเนี่ยความทุกข์สุดท้ายที่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าเมื่ออยากแล้วอยากจริงๆนะครับอยากมากๆห้ามความอยากไม่ได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองสมอยากได้นี่สิครับนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตรงที่อยากได้แต่ไม่สมอยากนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะปลอดทุกข์อันเกิดจากความอยากท่านก็จะรู้ทันทีเลยว่าท่านจะต้องดับที่ความอยากนี่แหละครับถ้าดับความอยากได้ความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมวินิจฉัยหรือจารณัยมาให้ท่านฟังนั่นเองทีนี้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากความอยากอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันยังเกิดจากความไม่อยากอีกต่างหากครับเช่นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากกินไม่อยากฟังไม่อยากดมไม่อยากจับสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะผมยกตัวอย่างนะครับไม่อยากจับสัมผัสหรือไม่อยากดมขณะที่เราทำงานอยู่ในห้องเดียวกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนดันปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาเนี่ยให้เราได้กลิ่นเนี่ยถามว่าไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยตัวเราอยากดมไหมครับไม่อยากดมครับแต่เรายังต้องทำงานอยู่ตรงนั้นเราวางมือจากงานตรงนั้นไม่ได้แต่แล้วเราก็จะกลั้นหายใจเอาไว้นานๆก็ไม่ได้เราตายแง่แก่นะครับเราก็จะต้องค่อยๆหายใจเราจะต้องหายใจแล้วก็ต้องเอากลิ่นอันไม่พึงประสงค์คือกลิ่นที่เราไม่อยากดมเนี่ยนะครับกลิ่นอันไม่พิสมัยเนี่ยนะไม่น่าพิสมัยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะต้องอดทนอดกลั้นมันในการที่จะดมมันเข้าไปพร้อมกับการหายใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่เป็นทุกข์ก็คือเราจะต้องมีความรู้สึกในทางกลับกันครับแทนที่จะรู้สึกว่าไม่อยากดมไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เพื่อนฉันใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยบันดันทะลึ่งปล่อยออกมาแล้วส่งกลิ่นคลุ้งเหมือนหมาเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะถ้าท่านไปมีติดอยู่กับคำว่าไม่อยากดมเลยไม่อยากดมกลิ่นนี้เลยใครกันวะใครกันนะที่ปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี่ออกมาถ้าจิตใจของท่านไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกลิ่นนี้แทนที่จะจดจ่ออยู่กับการทำงานนะมันมีกลิ่นอันไม่น่าสำราญก็ทำให้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีนิ่งเฉยซะอย่างเงี้ยอีกสักแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถจะข้ามผ่านได้จิตของท่านก็จะไม่ตกอยู่ตรงไหนครับตกอยู่กับความทุกข์เหมือนตะกี้ที่เราคุยให้ท่านฟังนั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนี้มันสามารถดับได้ด้วยการไม่อยากนั่นเองพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกข์ต่อมาครับคือทุกข์อันเกิดจากความรู้ทุกอันเกิดจากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมี3ลักษณะครับความรู้อย่างแรกคือรู้บางอย่างล่วงหน้าโดยเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นเรารู้ว่าอีกไม่นานโลกเราเนี้ยจะต้องเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือจะต้องเกิดสึนามิซ้ำสองในอีกไม่นานข้างหน้าหรือรู้ว่าโลกเราเนี้ยกำลังจะถูกชำระเพราะมนุษย์ไม่ยอมชำระจิตสำนึกของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์โดยใช้ธรรมะมาเยียวยาแต่มนุษย์ทำตัวเหลวไหลธรรมชาติก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ก็จะจัดการกับมนุษย์และโลกเองคือจะชำระทุกอย่างในระบบให้มันสมดุลเสียเองเมื่อธรรมชาติลงมือชำระมันจะหนักหนายิ่งกว่ามนุษย์แต่ละคนจะชำระจิตสำนึกตัวเองเสียอีกสมมตินะครับผมเอาเรื่องจริงมาสมมตินะครับถ้าใครรู้ว่าภัยพิบัติอย่างรุนแรงมันจะต้องเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเอาชีวิตชีวีรอดหรือไม่ก็ไม่รู้คนที่ตัวเองรักจะเดือดร้อนหรือไม่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่รู้ความวิตกกังวลต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความรู้ล่วงหน้าในบางสิ่งแล้วเราไม่สามารถจะหยุดนิ่งคือรู้สักแต่ว่ารู้แล้วรีบปฏิบัติตนให้ดีซะปฏิบัติตนให้ดีงามเสียแทนที่จะมานั่งวิตกจริตวิตกกังวลกับข่าวเหล่านี้ความรู้เหล่านี้หรือจะมาวิตกจริตกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถทำให้เราปล่อยวางได้แล้วจิตของเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ
เรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจคือการทำจิตใจให้เบิกบานเป็นสุขสุนทรีคือทำให้ว่างไปจากความทุกเนี้ยเห็นที่จะต้องคุยต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับเพราะวันนี้เวลาคงจะไม่พอนะถ้าจะกล่าวกันให้หมดในเรื่องของการทำตัวเองให้ปลอดทุกข์เพื่อให้จิตตัวเองมีความสุขจะทำกันอย่างไรเอาไว้ต่อกันคราวต่อไปแล้วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองเอาไว้ในประการแรกแล้วก็ยังไม่จบนะครับในประการแรกในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองนั้นก็คือการทำตนเองให้มีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์หรือถ้าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าทำให้ปลอดทุกข์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรู้ว่าเราจะทำตัวเราให้ว่างไปจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องรู้ว่าความทุกข์ของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันนั้นประเภทเดินดินกินข้าวแกงกันอยู่เนี่ยนะเรามีบ่อเกิดแห่งทุกข์มาจากช่องทางใดมาจากเงื่อนไขใดได้บ้างซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราดูเหมือนว่าจะกล่าวเอาไว้เต็มๆนะอยู่2ประการด้วยกันส่วนบ่อเกิดแห่งทุกข์ประการที่3นั้นเราได้กล่าวเกริ่นนำไว้เฉยๆและเวลาก็หมดซะก่อนความทุกข์ที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่แล้วในประการที่1ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะเช่นอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมอยากจับอยากสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วว่าความอยากเนี่ยมันนำพาความทุกข์มาสู่ตนเองได้อย่างไรแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะเติมเต็มในวันนี้จากครั้งที่แล้วที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ท่านฟังก็คือว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะรู้ไม่เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองควบคู่ไปกับความอยากที่มันบังเกิดขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เราหรือตัวท่านเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยถ้าเมื่อใดในจิตใจของท่านเนี่ยนะครับเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความอยากขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั้นจิตใจอีกเสี้ยวส่วนหนึ่งของท่านที่มันจะสั่นสะเทือนตามอันเป็นผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเป็นความอยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือความทุกข์ทุกข์ถ้าอยากรู้นะก็ทุกข์ตรงอยากรู้เนี่ยว่าเอ๊ะจะได้รู้ไหมเนี่ยจะได้รู้มากรู้น้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนั่นคือตัวอย่างมนุษย์เราส่วนใหญ่ขณะที่กำลังสั่นสะเทือนเป็นความอยากอยู่มากๆเนี่ยมนุษย์ไม่รู้เลยว่านั่นคือความทุกข์แต่พอมนุษย์เราเนี่ยเมื่อสมอยากแล้วเนี่ยนะครับค่อยย้อนกลับมานั่งวิเคราะห์ว่าไอตอนที่เราอยากมากๆก่อนจะสมอยากของเราเนี่ยนะมันทุกข์หรือไม่ท่านผู้ฟังจะเห็นภาพมันอย่างชัดเจนนะครับเห็นภาพพฤติกรรมเห็นภาพบทบาทลีลาที่ตนเองแสดงออกเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยากหรือความต้องการตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจะสามารถบอกตัวเองได้เลยว่ามันทุรนทุรายขนาดไหนมันต้องดิ้นรนมากมายเพียงใดมันต้องเหนื่อยหนักหนาแค่ไหนมันต้องคาดหวังมันต้องมุ่งหมายมันต้องมุ่งมั่นปานใดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือนิยามของคำว่าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวว่ามันเป็นทุกข์นั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกของท่านเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราเรียกว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในประการที่สองในเรื่องของการว่างไปจากความทุกข์เราก็บอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะว่างไปจากความทุกข์ได้เราจะต้องดับทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากในจิตใจของเราให้ได้ด้วยในชีวิตประจำวันของเราเพราะความไม่อยากซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากแต่มันดันเหมือนกันกับความอยากก็คือว่ามันนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองได้เหมือนกันก็คือมันนำพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ทนได้ยากให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านทั้งหลายในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันครับไม่ต่างกับความอยากเลยนะเช่นถ้าไม่อยากรู้ขณะที่ตัวเองต้องรู้หรือได้รู้อันนี้ก็ทุกข์แล้วครับใช่ไหมครับหรือนะไม่อยากเห็นแต่ตัวเองหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเห็นมันก็เกิดความลำเค็ญในหัวใจได้เหมือนกันต้องทนดูทนเห็นกันในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากดูไม่อยากเห็นไอ้ตรงนี้ก็คือความทุกข์ใช่ไหมและเมื่อครั้งที่ผ่านมาผมได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ย
และต้องอยู่ร่วมกันในห้องทำงานเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือต้องอยู่ร่วมห้องเดียวกันกับคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะในครอบครัวของท่านแล้วจู่ๆขณะที่ท่านกำลังมีความสุขมีอารมณ์ดีอยู่นะก็เกิดได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งท่านก็รู้ว่าต้องไม่ใครก็ใครคนหนึ่งละที่อยู่ในห้องนั้นละเป็นผู้ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของท่านออกมาทำให้ท่านรู้สึกสะอิดสะเอียนทำให้รู้สึกคลื่นเหียนเวียนหัวเวียนอารมณ์นะผะอืดผะอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดอยู่กับคำว่าไม่อยากได้กลิ่นนี้เลยรำคาญนี้รำคาญกลิ่นนี้จังเนี่ยเหม็นจังเลยใครวะเป็นคนปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ออกมาถ้าจิตใจของท่านสั่นสะเทือนด้วยอาการที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านปฏิเสธกลิ่นที่ท่านได้สัมผัสหรือได้สูดเข้าไปถูกต้องไหมครับถึงธรรมดากลิ่นเหม็นไม่มีใครชอบนั้นยกเว้นแมงวันหรือแมลงวันใช่ไหมถ้าจะพูดให้ถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับท่านถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยถ้าท่านยังคิดจะปฏิเสธกลิ่นนั้นอยู่แสดงว่าท่านมีการสั่นสะเทือนเป็นการไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากดมไม่อยากหายใจมันเข้าไปใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าทุกข์ไหมถ้าหากว่าตราบใดที่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นกลิ่นอันชวนสะอิดสะเอียนคลื่นเหียนอาเจียนอะไรแบบนี้นะท่านยังต้องสูดมันเข้าไปพร้อมกับลมหายใจที่ท่านต้องการอยู่เนี่ยมันส่งกลิ่นอยู่นานมากเท่าใดมันยิ่งทำให้ท่านเป็นทุกข์นานมากเท่านั้นสุดจะทนหรือเหลือจะทนได้มากเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่เราอ้างอิงเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าความทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนั้นเนี่ยมันคืออย่างไรหรือมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมันตรงนี้ครับเราก็กล่าวให้ท่านฟังไปว่าถ้าท่านต้องการจะดับทุกข์หรือทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์ก็คืออย่าเกิดความทุกข์ถึงแม้นะจะเป็นเรื่องของความอยากหรือความไม่อยากก็ตามถ้าท่านไม่มีคำว่าอยากหรือไม่มีคำว่าไม่อยากเนี่ยท่านจะว่างไปจากความทุกข์เป็นแน่แท้ครับนั่นคือวิธีง่ายๆเราก็คุยไปนะแล้วก็แนะนำท่านไปด้วยนั่นคือการที่จะช่วยทำให้ท่านมีการปลอดทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจนะซึ่งเรารู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาตั้งแต่ตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศใหม่ๆท่านจะเคยได้ยินผมกล่าวชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปในเบื้องต้นไว้อย่างหนึ่งแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความอยากหรือความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือตัวก่อเหตุหรือตัวก่อการทำให้ท่านไปมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์รู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องหาวิธีดับกิเลสดับตัณหาไม่ให้มันเกิดกันให้วุ่นวายไปในชีวิตทั้งในชีวิตประจำวันหรือให้วุ่นวายไปทั้งชีวิตนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่สามารถจะขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาหรือปัดเป่าไม่ให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของท่านได้ในชีวิตประจำวันเพราะกลายเป็นเรื่องที่ยากไปแท้จริงแล้วอ่ะกิเลสตัณหาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าโลภโกรธหลงงมงายสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความอยากของมนุษย์เราทั้งสิ้นครับความอยากหรือความไม่อยากเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นตัวนำไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างที่ทางพระทางเจ้าเขาสอนพวกเราเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาทำความเข้าใจกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องความอยากและไม่อยากแล้วพาดพิงมาถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะไม่ให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความอยากหรือไม่อยากผมสอนท่านผู้ฟังว่าท่านก็อย่ามีคำว่าอยากหรืออย่ามีคำว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิหลายคนก็บอกว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าความอยากหรือไม่อยากนั่นแหละครับมันเป็นตัวก่อเหตุและทำให้บังเกิดผลขึ้นมาคือความทุกข์ในจิตใจของท่านเมื่อเกิดทุกข์ในจิตใจของท่านการเป็นคนปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทำให้หัวใจของท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นพอหัวจิตหัวใจมีความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนี่พูดให้เป็นวิชาการเพื่อให้ท่านนักวิชาการทั้งหลายนะหรือผู้ที่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พลังงานมาบ้างในบางส่วนเนี่ยนะครับได้มีความเข้าใจตรงกันก็คือพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะสั่นสะเทือนได้สูงขึ้นจนเกิดพลังอำนาจสูงขึ้นถ้าสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำอำนาจก็มันจะต่ำไม่ต่างกันกับการเอาสายกีตาร์เนี่ยนะครับถ้าเราดึงหรือไขให้ตึงปรับให้ตึงเวลาเราดีดเสียงของมันก็จะสูงเสียงสูงนี่ก็คือผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สูง
พราะเส้นลวดเส้นนั้นมันตึงนั่นเองครับท่านผู้ฟังซึ่งมันต่างกันกับสายลวดหรือเส้นลวดอีกเส้นนึงที่ขึงเอาไว้ตึงน้อยกว่าเวลาดีดแล้วคลื่นเสียงที่ปรากฏออกมาให้หูเราได้ยินได้รินรับนั้นมันก็จะเป็นคลื่นของความถี่ของเสียงที่ทุ้มกว่านุ่มกว่าและต่ำกว่าเพราะแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่ของการสั่นสะเทือนมันจะสั่นสะเทือนได้ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเส้นลวดของสายกีตาร์ที่ดึงหรือขึงไว้จนตึงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ฟังจะตะโกนด่าลูกด่าหลานตีลูกตีหลานเนี่ยถ้าเราแหกปากนะตะโกนออกมาเสียงดังๆออกมาแรงๆเนี่ยเสียงมันก็ดังเสียงมันก็จะแหลมแวดๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แม่ชอบเอ็ดลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้พลังเสียงนะมากๆที่จะเอ็ดจะดุอย่างรุนแรงเสียงเราก็จะทุ้มจะนุ่มนิ่มกว่าและก็น่าฟังกว่าไม่ใช่เสียงหลงนะฮะก็เรียกว่าเสียงหลงเพราะเสียงแหลมจนเกินเหตุเนื่องจากว่าสั่นสะเทือนมันสูงสั่นสะเทือนมันแรงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับทีนี้ความทุกข์อันเกิดจากความอยากและความไม่อยากเรากล่าวผ่านไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงความทุกข์ที่ยังไม่ได้พูดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่เกิดจากความรู้สำหรับมนุษย์เราเนี่ยจะมีความรู้อยู่กับตัวเราเองความรู้ที่เรารู้บางสิ่งบางเรื่องที่เรารู้มันก็จะนำพาตัวเราเนี้ยไปสู่ความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างเรื่องการชำระโลกว่าภัยพิบัติทั้งหลายบนโลกมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นรุนแรงมากขึ้นจะเกิดถี่มากขึ้นเรื่อยนะถี่มากขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำลงมนุษย์มีธรรมะน้อยลงมนุษย์รักกันไม่ได้มนุษย์ให้กันไม่ค่อยจะเป็นในสังคมโลกปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยมันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากขึ้นนั่นแสดงว่ามีอาการป่วยทางจิตสำนึกซึ่งวันหน้าเราจะมาว่ากันยาวๆว่าป่วยทางจิตสำนึกสำหรับมนุษย์แล้วทำให้โลกของเราวิกฤตและวิบัติได้อย่างไรตอนนี้ถ้าท่านรู้ในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการวิทยุว่าถ้าเมื่อใดที่สังคมมนุษย์มีจิตสำนึกตกต่ำลงเมื่อนั้นมนุษย์จะต้องต่อสู้หรือทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอนี่คือคำกล่าวที่ผมยืนยันอยู่ทุกที่ที่บรรยายธรรมะให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ฟังถ้าหลายคนฟังและเก็ทคือเข้าใจเมื่อรู้ความจริงเหล่านี้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วภัยพิบัติที่รุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นเอากับมนุษย์โลกซึ่งรวมทั้งตัวเองที่เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยเช่นอาจจะเกิดสึนามิรอบ2อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เขย่าแล้วทำให้ตึกนะมันสั่นไหวเล็กๆน้อยๆแต่คราวนี้มันอาจจะถึงขั้นที่ร้ายแรงไปกว่านั้นถ้าหลายคนเชื่อและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาพูดหรือเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะแต่ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติจิตว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่สั่นไหวไปกับความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แทนที่จะก้มหน้าก้มตาถือศีลประพฤติธรรมแล้วก็อยู่ในธรรมะอย่างสมดุลนะมีความสุขสุนทรีกับการเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้จักปฏิบัติอย่างนี้เอาความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้ามาใส่สมองแล้วก็ดิ้นรนว่าเอ้ยจะหนีไปอยู่ที่ไหนดีวะน้ำจะท่วมบ้านฉันไหมแผ่นดินบ้านฉันจะจมไหมแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะแยกแถวบ้านฉันไหมฉันและทุกคนในครอบครัวฉันจะต้องตายจะรอดชีวิตไหมจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนขายที่ตรงนี้จะไปซื้อตรงไหนนะถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องร้ายๆซึ่งเรารู้ว่ามันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะต้องทำใจให้ยอมรับถูกไหมครับไม่ใช่มาร้องแรกแหกกระเชอว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดหรือไม่จริงไม่จริงไม่มีประโยชน์ครับสู้ทำใจให้ยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วรีบก้มลงมองดูตนเองถามตัวเองว่าไอ้ภัยพิบัติโลกทั้งหลายที่มันจะเกิดเป็นเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกเพราะอาจารย์ปริญญาบอกว่ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นสงครามกับธรรมชาติระหว่างมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าตัวเองจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเป็นคนหนึ่งที่โชคร้ายอยู่ในท่ามกลางภัยพิบัติอันเหลวไหลเหล่านั้นตัวเองถามตัวเองว่าแล้วตัวเองรักกับเขาได้ให้กับเขาคนหนึ่งเป็นหรือเปล่า
พูดง่ายๆก็คือตัวเองเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ไม่งมงายสามารถแสดงความเป็นรูปธรรมในการเป็นคนประพฤติธรรมโดยการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจทางกายพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณกับเขาขึ้นมาได้หรือเปล่ายังเหลืออีกพลังอำนาจหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงคือพลังอำนาจทางปัญญาเราแสวงหาเพื่อให้ตัวเราเองนั้นมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนทั้ง3สิ่ง3ด้านให้มันเป็นพลังอำนาจด้านบวกที่สูงสุดนั่นก็คือกลยุทธ์ที่จะช่วยปกป้องตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขได้กับเขาคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าถ้าเราถามตัวเองอย่างนี้นั่นก็คือวิธีที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขคือนำตัวเองไปสู่การพ้นทุกข์ได้อะไรจะเกิดก็จะต้องเกิดไปบนโลกใบนี้นะใครมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีความรู้อะไรล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆบางทีมันก็เป็นภัยเหมือนกันถ้าทำใจไม่เป็นและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องใช่ไหมนะอย่างนี้คือความทุกข์มันถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปรู้มันซะเลยจะดีกว่านะถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นทุกข์จะดีกว่านะครับแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยเช่นคนที่กลัวผีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันว่าผีมีจริงหรือไม่จริงผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้แต่ยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวท่านนะครับไอ้คนที่กลัวผีเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตดูครับเวลาใครเล่าเรื่องผีเนี่ยมันจะระริระริกเข้ามากระแซะฟังใช่ทางหูฟังใช่ตั้งใจฟังชูคอฟังกันหน้าสลอนใช่คนที่กลัวผีนะแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยใครเล่าเรื่องผีใครพูดเรื่องผีมันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะไม่ใส่ใจคือวางเฉยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้อะไรที่ไม่ควรรู้หรือไม่น่ารู้และเมื่อเรารู้แล้วถึงแม้จะน่ารู้แต่เรารู้แล้วเราทำใจไม่ได้เราปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สมดุลไม่ได้ฟังแล้วรับรู้แล้วเราจะเกิดทุกข์เราก็อย่าไปรู้มันเสียดีกว่าพอถึงเวลาแล้วค่อยรู้กันเป็นไงใช่ไหมนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ท่านเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ได้อีกประการหนึ่งเหมือนกันต่อมาครับความรู้ในประเภทที่สองคือรู้มากครับนะคนที่รู้มากเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนที่รู้อะไรล่วงหน้าที่เป็นเรื่องร้ายๆเรื่องที่จะเสียหายและทำให้จิตใจหวั่นไหวแล้วกลายเป็นทุกข์เหมือนกันครับคนที่รู้มากเนี่ยอย่างเช่นรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามบางทีรู้แล้วเกิดร้อนวิชาครับการรู้แล้วร้อนวิชาแปลว่าอยากแสดงออกบางทีแสดงออกอย่างเดียวไม่พอมันอยากจะแสดงอวดครับคืออวดคนอื่นอวดว่าข้าแน่อวดว่าข้าเก่งบางทีก็ไปเที่ยวท้าทายคนอื่นเขาเย้งเย้งเย้งเย้งเย้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าไม่มีเวทีไม่มีที่ให้แสดงออกไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีใครใส่ใจที่จะรับรู้รับฟังไม่มีใครยกย่องยกยออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ารู้ก็ขอให้รู้แค่พอตัวครับถ้ารู้มากเกินแล้วร้อนวิชาอย่าไปรู้มันซะดีกว่าแต่ถ้ารู้มากและเป็นความรู้ที่ควรรู้เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตตนเองครอบครัวและความสันติสุขของสังคมที่เป็นส่วนรวมได้รีบเรียนรู้เอาไว้เยอะๆเลยครับแล้วร้อนวิชาตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ทุกข์อะไรจริงไหมครับอันนี้ก็คือทางออกหรือทางเลี่ยงสำหรับผู้ประพฤติธรรมที่จะสามารถนำพาสันติสุขมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมที่ตัวเองดำรงอยู่ได้อย่างสบายๆทีนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความรู้ในประเภทที่3ครับคือรู้น้อยหรือรู้น้อยหรือรู้ผิดขออยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศษความรู้นะครับคนเราบางครั้งเวลารู้น้อยเนี่ยคือรู้น้อยเกินไปก็เป็นทุกข์เหมือนกันที่ทุกข์เพราะว่าถ้าจะเอาความรู้นั้นมายังชีพมาทำงานเอาความรู้นั้นมาสอนมาสื่อมาสั่งผู้อื่นเนี่ยมันจะขาดความมั่นใจคนเราเวลาทำอะไรด้วยการขาดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะประพฤติปฏิบัติหรือกำลังจะกระทำเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับทุกข์เพราะกลัวผิดทุกข์เพราะกลัวผิดพลาดทุกข์เพราะกลัวเกิดความล้มเหลวจากการกระทำของตัวเองหรือทุกข์เพราะว่ากลัวจะทำไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวจะทำไม่สำเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือการความทุกข์เพราะรู้น้อยเกินไปมันวิธีแก้ที่จะไม่ช่วยทำให้เรามีความทุกข์คือทำให้เราว่างไปจากความทุกข์ก็คือหมั่นศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้มากๆนะเปิดใจให้กว้างพร้อมจะรับรู้เรียนรู้ความรู้ใหม่และสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นก็คือทางออกที่จะช่วยทำให้ท่านปลอดทุกข์ได้ส่วนไอ้ความรู้ผิดๆเนี่ยตรงนี้ส่วนมากแล้วมันจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนเองสั่นสะเทือนตนเองด้วยความรู้ผิดๆเช่นถูกเขาหลอกมาได้ข้อมูลผิดได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนได้ข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้
ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผิดพลาดมากสำหรับมนุษย์ถ้าเป็นผู้จัดการก็บริหารงานและตัดสินใจผิดพลาดแน่นอนบริหารคนและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคนผิดพลาดแน่นอนครับเพราะรู้น้อยหรือรู้ผิดมันก็ไม่ต่างกันครับที่จะนำทุกข์มาสู่ตนเองและไม่พอมันยังพาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตตนเองจากการสั่นสะเทือนผิดประพฤติปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะรู้น้อยรู้ผิดเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราเจ้านายของเราลูกน้องของเราพ่อของเราแม่ของเราสามีของเราภรรยาของเราน้องของเราพี่ของเราลูกหลานๆของเราพลอยเป็นทุกข์ตามเราไปด้วยตามพฤติกรรมของเราที่เกิดจากการที่เรารู้ผิดรู้พลาดหรือรู้ไม่ถูกต้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันในการดำเนินชีวิตความทุกข์ประการที่4ที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหาความสุขไม่ได้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต้อยต่ำนั่นก็คือทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้ครับความทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้คืออย่างไรครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะไม่รู้อนาคตหรือโชคชะตาว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกข์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะต้องหาวิธีการที่จะดับทุกข์ว่าถ้าเราสามารถทำความไม่รู้ของเราให้กระจ่างได้และเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้คือทำความไม่รู้ให้กระจ่างได้ก็รีบทำให้มันรู้ซะแต่ถ้าไปรู้เรื่องของชาวบ้านไปรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นพอไม่รู้เรื่องของมันก็กลายเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ท่านจะไปใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านเขาก็หาว่าสอใส่เกือกหรือไปเสือกเขานะครับอย่างนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะถึงแม้ไปได้รู้ความลับของเขาเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมนะนี่คือทางออกทางเลือกที่ฉลาดเพราะฉะนั้นความไม่รู้บางครั้งมันก็เป็นสุขดีอยู่แล้วก็อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้รีบทำความไม่รู้ให้กระจ่างซะด้วยการเรียนรู้หาครูสอนศึกษาค้นคว้ากันต่อไปทุกสุดท้ายครับทุกในช่องที่5นะช่องทางที่5คือทุกอันเกิดจากความไม่เข้าใจครับไม่ต่างกับความไม่รู้ครับไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจซะนะใจเย็นๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจนะไม่เข้าใจใครก็ศึกษาคนนั้นไม่เข้าใจความรู้ใดก็ศึกษาความรู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องราวหรือสถานการณ์ใดก็ศึกษาเรียนรู้สถานการณ์นั้นคำตอบมีเท่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะยกระดับได้สูงขึ้นถ้าท่านสามารถทำให้ตัวเองว่างไปจากความทุกข์หรือเขาเรียกว่าปลอดไปจากความทุกข์นะฮะคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจของท่านเพื่อจะทำให้จิตนั้นมีอำนาจคือมีความสุขที่สูงส่งกันต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เห็นทีเราจะต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของความทุกข์กันต่ออีกตอนหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองโดยประการแรกคือต้องทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์คือทำจิตของเราให้ปลอดทุกข์นั่นเองสรุปง่ายๆจากที่กล่าวผ่านมาแล้วก็คือว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นนะครับท่านผู้ฟังมันจะสามารถสร้างขึ้นมาได้หรือเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตของท่านมีความสุขและไอ้จิตของท่านที่จะเป็นสุขได้เนี่ยนะฮะจิตของท่านต้องมีความสงบส่วนจิตที่สงบก็คือจิตที่มันจะต้องว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเป็นในการที่เรากล่าวถึงการที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองปลอดไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์นั้นเราเคยชี้แนะว่าท่านจะต้องระมัดระวังจิตของท่านเองไม่ให้ไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งที่ได้เคยกล่าวไว้แล้ว5อย่างด้วยกันถ้าจิตของท่านไปคล้องแวะกับสิ่งที่ผมกล่าวหรือเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันใน5ประการนั้นแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าปลอดทุกข์เพราะว่างไปจากเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในจิตเมื่อความทุกข์ไม่เกิดขึ้นในจิตนะจิตของท่านก็จะสงบและไม่มีสิ่งใดครับที่จะเสมอเท่ากับความสงบในอันที่จะทำให้จิตของท่านหรือมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ถ้าจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะในครั้งนี้ช่องทางที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อจะนำความสุขสงบหรือสันติให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนเองของท่านผู้ฟังก็คืออย่างแรกท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่มันจะเกิดมาจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่สองคือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์อันเกิดมาจากความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงประการที่สามก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ในอันที่มันจะเกิดมาจากความรู้เช่นรู้ล่วงหน้าแล้วเกิดวิตกจริตหรือรู้มากจนร้อนวิชาหรือว่ารู้น้อยจนกลายเป็นวิตกกังวลหรือว่ารู้ผิดรู้ถูกและสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองรวมกระทั่งถึงผู้อื่นด้วยนะช่องทางหรือประการที่4ก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ประการที่5ต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่อันในอันที่มันจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายถ้าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วคิดแต่จะถือศีลกินเจอย่างเดียวมันก็คงจะสร้างความสุขสงบในจิตใจที่เรียกว่าความมีสันติในตนเองนะให้เกิดขึ้นคงไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นยังไม่ได้ถึงแม้ท่านจะไม่ทำตนผิดศีลธรรมก็ตามแต่มันก็ยังจะเป็นเงื่อนไขให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความไม่สุขสงบในจิตใจไร้ซึ่งสันติในจิตใจได้อยู่อีกไม่น้อยเลยทีเดียวมันถ้าว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราก็จะต้องหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้นะครับว่าเราจะสามารถสร้างความสุขสงบที่เรียกว่าสันติเนี่ยขึ้นมาด้วยตัวของเราเองจากการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองจากการแสดงออกหรือจากการกระทำใดๆในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งสั่นสะเทือนมันขึ้นมาได้ด้วยตนเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะครองตนอย่างไรเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตรงนั้นถ้าเราจะเรียกสั้นๆก็คือทำให้ตัวเองเป็นสุขและแบ่งปันความสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนี่นอกจากเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงช่องทางแห่งทุกข์ที่จะเกิดจากสิ่งต่างๆใน5ประการที่ผมว่ามาแล้ว
เรายังมีวิธีแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้ล่วงรู้ต่อไปอีกด้วยว่าการที่ท่านจะทำให้จิตของท่านปลอดไปจากความทุกข์นั้นมันก็ยังมีอีก3ประการที่จะเป็นหลักสำคัญที่จะใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติตนประพฤติตนไปเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านๆมันก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังไกลจากความทุกข์คือห่างไกลความทุกข์ปลอดไปจากความทุกข์หรือจิตใจของท่านว่างไปจากความทุกข์นั่นก็คือจะมีความสุขเข้ามาแทนนะ3ประการที่ว่านี้เราจะว่ากันไปทีละอย่างดีไหมครับประการแรกครับวิธีที่จะทำให้จิตของท่านว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในตัวเราของเราในตัวเขาของเขาไม่ยึดติดอยู่กับความดีความชั่วไม่ยึดติดอยู่กับความสุขหรือยึดสุขนะถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าถ้าท่านเกิดไปยึดติดสิ่งใดเข้าถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นนามธรรมเช่นความดีความชั่วความทุกข์ความสุขซึ่งมันไม่มีตัวตนที่จะสัมผัสจับต้องได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าท่านไปยึดติดมันเข้าเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีตัวตนคือเป็นเพียงแค่นามรูปหรือนามธรรมมันก็จะกลายเป็นรูปธรรมคือมีตัวตนคือมีอัตตาขึ้นมาทันทีเช่นถ้าท่านเป็นคนที่มีความสุขซะจนเคยชินท่านยึดสุขและติดสุขตลอดถ้าเมื่อใดที่ท่านว่างไปจากความสุขหรือมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นความพึงพอใจหรือไม่ใช่สิ่งที่ตนพึงปรารถนาเข้ามาทดแทนแล้วก็เมื่อนั้นท่านก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแทนที่จะเกิดความสุขแต่เดิมเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไปยึดติดมันความทุกข์ก็เกิดหรือถ้าท่านมีของรักของหวงอยู่สิ่งหนึ่งท่านรักมันมากท่านหวงแหนมันมากใครจะยืมใช้ใครจะเอาไปใช้อย่างไรก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเอาไปใช้ไม่ยอมให้ใครแตะต้องถามว่าอย่างนี้ยึดติดไหมยึดติดแน่นอนครับถามว่าทำไมถึงยึดติดก็ไม่ยึดติดได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังขนาดคนอื่นจะยืมนะคนที่ตนรักหรือคนที่รักตนเขาจะยืมเอาไปใช้เพื่อทำประโยชน์สักหน่อยเดียวก็หวงแหนไม่ยอมให้การหวงแหนนั่นนะกลัวมันบุบสลายกลัวมันเสื่อมสลายกลัวมันพังกลัวมันชำรุดหรือกลัวมันหายไปอะไรเหล่านี้ความกลัวทั้งหลายเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลพวงมาจากการยึดติดในสรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันคนที่ขี้หวงทั้งหลายก็คือไอ้พวกที่ยึดติดทั้งนั้นแหละครับแล้วถามว่าถ้ามันหายนะเป็นทุกข์ไหมครับทุกข์แน่นอนครับหรือให้แขกเขายืมไปทำมันบุบสลายท่านก็เป็นทุกข์ครับเพราะท่านมีความรู้สึกเสียดายในความเป็นของมีค่าหรือของสำคัญที่ท่านเคยมีอยู่อย่างอาการครบ32ไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรบุบสลายอย่างนี้เป็นต้นมันพอให้ใครยืมไปแล้วก็เป็นทุกข์ใครมาขอยืมก็เป็นทุกข์นั่นก็คือการยึดติดนะฮะยึดติดในสรรพสิ่งนั้นแม้กระทั่งการยึดติดตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าของของเรานะเราก็หวงแหนมากจนกระทั่งให้ใครหยิบยืมเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ให้ทั้งที่ตัวเองเอาเก็บเอาไว้ก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ได้แต่รักและหวงแหนมันเอาไว้อย่างเนี้ยนะมันก็มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่คนอื่นมาขอยืมแล้วไม่พอใจทุกข์ตรงที่ให้เขายืมไปแล้วเป็นห่วงเป็นใยกลัวมันทำหายกลัวมันทำชำรุดหรือกลัวมันไม่นำส่งคืนเราที่เป็นเจ้าของหรือส่งคืนแล้วอยู่ในสภาพที่มันบกพร่องมองไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือการเห็นของสวยๆงามๆแล้วชอบอกชอบใจอยากได้นะอย่างนี้ก็เป็นการนำไปสู่ความลุ่มหลงงมงายแล้วก็จะทำให้ท่านทั้งหลายขาดความเป็นผู้มีเหตุผลพอขาดความเป็นผู้มีเหตุผลการคิดการพิจารณาในสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็จะพลอยผิดพลาดคลาดเคลื่อนพอพิจารณาแล้วผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะมีจิตใจที่ฝักใฝ่กับสิ่งนั้นเพราะไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นมันก็สามารถทำให้เรานั้นอับเฉาเบาปัญญาคือไม่สามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนในการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้หรือพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาก่อนจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆในขณะนั้นเป็นต้นผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างกว้างเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าเราไม่รู้จักละวางนะครับคิดแต่จะหยิบฉวยยึดติดสิ่งนั้นขึ้นมาทำให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ปัญหามากมายที่จะติดตามมาในภายหลังเนาะมันถ้าเราจะเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ยึดติดในความดีเพียงแต่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ย
ที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีประพฤติแล้วมันเกิดผลดีขึ้นมาเราก็จะกระทำอย่างนี้ท่านจะไม่มีวันนำพาความทุกข์มาใส่ตนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะลงมือทำจนกระทั่งทำสิ้นสุดและเกิดผลกรรมที่ดีงามขึ้นมาท่านก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าท่านไม่ไปหลงยึดติดกับผลกรรมที่ดีคือทำดีแล้วต้องได้ดีผมถามว่าบางครั้งเวลาท่านทำความดีงามแล้วเนี่ยมนุษย์รอบข้างของท่านเนี่ยหรือคนที่ท่านไปทำความดีงามกับเขาเนี่ยท่านจะรู้ได้หรือเปล่าว่าเขาจะฉลาดเฉลียวพอที่จะมองออกบอกได้ว่าพฤติกรรมที่ท่านทำต่อเขานั้นเป็นการกระทำที่ดีงามที่เขาสมควรยกย่องสรรเสริญหรือซูฮกยกนิ้วให้หรือขอบคุณท่านเนี่ยไม่แน่ครับเขาอาจจะมองไม่รู้หรือดูไม่เห็นเพราะเขาดูไม่เป็นหรือเข้าไม่ถึงอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นคนที่ทำดีและยังยึดติดกับผลกรรมที่ดีที่ท่านจะต้องกระทำอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วล่ะครับมีปัญหาตรงไหนครับก็ท่านอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความลำเค็ญเผลอๆท่านอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทำดีเหมือนคิดเหมือนความคิดที่อยากจะทำแต่เดิมเสียก็ได้ถามว่าทำไมก็เพราะว่าทำแล้วไม่มีใครมองเห็นความดีงามของท่านท่านก็เลยไม่ทำอย่างนี้ทุกข์หรือสุขล่ะครับนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วมันยังทำให้คนอื่นที่เขาเป็นทุกข์อยู่ที่ท่านสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความดีงามที่ท่านจะพึงกระทำหรือควรกระทำเช่นการไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ท่านก็ละเว้นการประพฤติปฏิบัติจะช่วยเหลือเขาเขาก็เป็นทุกข์ตัวท่านเองนะถามว่าจะเป็นสุขอยู่ได้จริงหรือที่เห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามีความทุกข์ขณะที่ท่านสามารถลุกหรือหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แต่ท่านไม่สั่นสะเทือนตนเองที่จะกระทำอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ณที่นี้ว่าการหลงยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเรายึดติดสุขติดสุขติดทุกข์ติดดีติดชั่วมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าการหลงยึดติดตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งทุกข์สิ่งสุขนะมันเป็นการยึดติดกับสรรพสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเป็นมายาครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่ามันเหมือนหนึ่งมีตัวตนนะครับมันการที่ท่านเห็นสิ่งใดเช่นดอกไม้สวยแล้วท่านไปยึดติดอยู่กับมันชอบมากอยากดีอยากได้อยากมีอยากดอมอยากดมอยากหอมอะไรแบบเนี้ยครับพอไม่ได้ดอมไม่ได้ดมไม่ได้หอมไม่ได้เป็นเจ้าของมันไม่ได้แตะต้องสัมผัสมันท่านเกิดอาการความเกิดความทุกข์เช่นเสียดายอะไรอาวรมันหนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังคร่าวๆเอาไว้ในเบื้องต้นตอนนี้นะซึ่งวันหน้าก็คงจะต้องคุยกันใหม่นะว่าเราจะทำให้ท่านรู้จักละวางสิ่งที่ท่านยึดติดที่เป็นอัตตาตัวตนกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจะต้องวางให้ได้ยังไงจะคิดให้ได้ยังไงแต่วันนี้อยากจะคุยคร่าวๆว่าถ้าสิ่งนั้นท่านจะยึดมันสิ่งนั้นจะต้องจีรังยั่งยืนนะครับสิ่งใดที่สามารถจีรังยั่งยืนอยู่งั้นได้เราเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอัตตาคือมีรูปธรรมที่แน่นอนนะครับเช่นจิตวิญญาณของเราเป็นรูปธรรมทางพลังงานใช่ไหมครับไม่มีวันสึกไม่มีวันกร่อนยังไงยังไงก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเป็นกล่องพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองอย่างนี้ครับท่านสามารถยึดติดได้ครับถามว่าทำไมยึดไม่ได้ล่ะก็เพราะว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงนั่นเองแต่กายสังขารในความเป็นมนุษย์หรือประดุจดอกไม้ดอกหนึ่งที่สวยงามเนี่ยพอท่านเห็นท่านเกิดความอยากได้ท่านชอบมันอยากได้อยากดมอยากชมความมีตัวตนของสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะจิตของท่านไปหลงยึดติดมันใช่ไหมครับแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าวันนี้นะมันอยู่ที่ต้นของมันสวยสดงดงามอารามอารมเลยทีเดียวนะครับบานหรือตูมรับแสงแดดสวยงามมากเนี่ยแต่ถ้าท่านเด็ดออกมาจากต้นของมันเอามาเสียบแจกันมาปักประดับแจกันที่ห้องทำงานหรือที่บ้านหรือห้องนอนของท่านเนี่ยและท่านก็ชื่นชมดมดอมความสวยความหอมของดอกไม้ดอกนั้นอยู่ผมถามว่าท่านผู้ฟังสามารถจะยึดติดมันอยู่ได้อย่างยาวนานจนชั่วอนันตกาลไหมนะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับดอกไม้ดอกนั้นที่ท่านเด็ดมาจากต้นแล้วมาเสียบมาสวมเอาไว้ในแจกันนั่นมันก็มีวันที่จะร่วงโรยสีซีดสีซูบลงไปและในที่สุดมันก็ไม่สวยงามและกลิ่นหอมของมันก็จางหายสลายไปไม่เหมือนเดิมที่ท่านเด็ดจากต้นมาใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไปไม่ได้แต่ก่อนที่ท่านเห็นตอนเด็ดจากต้นมาใหม่ๆมันสวยงามและหอมหน้าดอมดมหน้าสัมผัสหน้ารูปไล้นะมันไม่จีรังยั่งยืนใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าภาพที่ท่านเห็นด้วยตามันคือมายามายาแปลว่าอะไรมายาแปลว่าเงานะครับคำว่าเงานี่แปลว่าของจริงหรือของปลอมนะครับท่านผู้ฟังมันก็คือไอ้ของปลอมดีๆนี่เองใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะ
ติงและก็จะเตือนจิตของมนุษย์ว่าที่ทางพระเขาสอนว่าอย่าหลงยึดติดกับมายาอย่าหลงยึดติดกับอัตตาตัวตนนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าอธิบายท่านผู้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะนึกภาพออกทันทีอ๋อตอนแรกบอกว่าอย่ายึดติดกับมายาโอ้ยไอ้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นมายามันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนความจริงมันมีครับมันมีตัวตนเหมือนกันแต่มันเป็นเงาของความเป็นจริงมันเป็นเงาของอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมองด้วยสองตาเปล่าไม่เห็นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือมีอัตตาเกิดขึ้นแล้วท่านยึดติดได้ดอกไม้ดอกนี้ที่ท่านเด็ดมันมาเอามาดอมเอามาดมมาหอมเอามาประดับไว้ในแจกันที่บ้านหรือที่ห้องทำงานของท่านนั้นดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันเสื่อมสลายดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันร่วงโรยหอมอยู่อย่างไรสวยสดงดงามอยู่อย่างไรในวันที่เด็ดมาในวันนี้หรือวันหน้าแม้กระทั่งวันไหนๆในอีกอนาคตสักยาวนานปานใดดอกไม้ดอกนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือคุณสมบัติไม่ว่าสีสันที่สดใสหรือกลิ่นหอมจรุงใจมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะต้องยึดมั่นมันได้ตลอดอย่างนี้สิจึงจะน่ายึดถือน่ายึดมั่นถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันสวยวันนี้หล่อเท่เก๋ไก๋ในวันนี้มันหลงยึดติดกันนักกันหนามันจะอะไรกันครับถามว่าสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์วันนี้สวยครับแต่อีก10 20ปี40ปี50ปีอายุ7 80เนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงไหมนะถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันจะโรยรามันจะไม่เต่งตึงอึ๋มๆดึงดังเหมือนอะไรเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราจะมาหลงยึดติดในเรือนร่างที่สวยสะอาดโสภาที่เท่สมาร์ทงามสง่ากันไปใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาจะคบคนเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายอย่าไปมองที่ตัวตนที่เป็นมายาทางกายสังขารแต่ให้มองที่คุณสมบัติของเขาๆท่านๆเธอๆเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนดีไหมมีจริยธรรมมีคุณธรรมไหมมีเสน่หามีความน่าเสน่หาหรือมีความน่ารักในตัวตนมากน้อยเพียงใดให้ดูที่ตรงนั้นมีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถและมีความสุขมากแค่ไหนยายคนนั้นหรืออีตาคนนั้นถ้ามองในสิ่งนั้นเราก็จะเห็นว่านั่นคือคุณสมบัติที่เกิดจากสภาวะของจิตภายในที่เป็นแก่นแท้ยึดถือในความดีงามของคนที่มันไม่มีตัวตนแต่ยึดถือว่านั่นเป็นความดีที่น่าคบหายังจะดีเสียกว่ามายึดถือที่มายาที่ไม่ใช่ของถ่องแท้นะครับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้ทำความไม่เข้าใจให้กระจ่างในวันนี้ว่าการไม่หลงยึดติดในมายาในตัวตนทั้งหลายมันเป็นยังไงเอาให้ชัดเจนกันซะอีกนิดหนึ่งดีไหมครับเอาให้ชัดเจนตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเห็นก้อนหินซึ่งเป็นหินสีก้อนหนึ่งสวยงามมากเลยแล้วก็หลงยึดมันยึดติดกับมันนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยหรือเป็นหินสีเป็นหยกอะไรก็ตามหลายคนไปหลงยึดติดมันแล้วให้ราคามันแสนแพงทีเดียวผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วมันก็แค่ไอ้ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองไอ้ก้อนหินหนึ่งก้อนไม่ว่ามันจะสวยสง่ามีราคาสูงมากเพียงใดที่มนุษย์ไปให้ราคามันก็ตามแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งนะมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งหรือเป็นแค่สรรพสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เป็นมายาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือก้อนหินก้อนนั้นที่เราเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมันครับมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในอันไอ้เปลือกนอกของมันที่เป็นหินเป็นทรายร่วนๆมาผสมผสานกันกลายเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั้นนะมันเป็นเพียงแค่มายาที่นับวันเวลาจะสึกกร่อนไปตามอายุไขแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากครับท่านผู้ฟังคืออะไรรู้ไหมครับก็คือพลังงานครับรูปธรรมทางพลังงานคือแก่นแท้ของหินก้อนนั้นพลังงานทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองทางด้านบวกแล้วก็เหนี่ยวรั้งทุกอนูของหินที่เป็นฝุ่นเล็กๆแต่ละชิ้นให้มันเรียงชิดติดกันบีบอัดกันเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั่นถ้าไม่มีพลังงานเป็นตัวยึดรั้งเอาไว้หินก้อนนั้นก็คงจะต้องแตกสลายไร้สภาวะหรือไร้คุณสมบัติของความเป็นหินความเป็นรูปธรรมของก้อน

ครับแต่การตายของมนุษย์คนนั้นคือการสิ้นอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเท่านั้นแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในที่เร้นลึกอยู่ข้างในจะละกายสังขารออกไปแต่ก็ยังจะดำรงอยู่ต่อไปนั่นแสดงว่ารูปธรรมทางพลังงานหรือกล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณต่างหากคือตัวตนแก่นแท้คือสิ่งที่เป็นอัตตาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาซึ่งวันหน้าเราจะว่ากันต่อไปเพราะยิ่งพูดกันวันนี้จะยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่เอาแค่พื้นๆกันไว้ก่อนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำให้จิตปลอดทุกข์ในวิธีแรกที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายก็คือการไม่ไปหลงยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ยึดสุขติดสุขไม่ยึดทุกติดทุกอะไรแบบนี้การยึดทุกติดทุกก็คือการรังเกียจความทุกข์เส้นหนักหนาก็จะพาให้ท่านมีจิตใจที่ลำเค็ญไม่เว้นแต่ละวันก็ทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าทุกข์ก็ไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกลัวความทุกข์แล้วท่านก็จะไม่ทุกข์และถ้าหากว่าท่านมีความสุขท่านก็ต้องยินดีที่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าตราบใดวันใดเมื่อใดไม่พบสุขท่านก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นไรไม่สุขก็ไม่เป็นไรก็ทำจิตให้วางเฉยให้สงบงันซะอย่างนี้นั่นก็คือความเฉลียวฉลาดในการที่ท่านจะดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวิธีทำให้จิตของท่านปลอดทุกข์มันเป็นวิธีง่ายๆก็คือมองเห็นสิ่งใดที่ท่านมองเห็นหรือหูสองข้างของท่านที่ได้ยินได้ฟังนะหรือลิ้นของท่านที่ได้สัมผัสรับรู้รสชาติแม้กระทั่งจมูกที่ดมกลิ่นและกายของท่านที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่อายตนะภายนอกทั้ง5มันรับรู้ดูเห็นได้ให้ท่านจำไว้เลยครับว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นมายาครับอย่าไปยึดติดกับมันครับถ้าจะยึดติดสิ่งใดได้สิ่งนั้นต้องมั่นคงต้องสถาพรคำว่ามั่นคงสถาพรแปลว่ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มันจะต้องดำรงอยู่ให้ได้อย่างเช่นถ้าเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลได้อย่างนี้ครับเราต่างคนต่างจึงจะสามารถมายึดติดในตัวตนของความเป็นหนุ่มเป็นสาวกันได้ตลอดแต่นี่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราแนะนำวิธีการที่จะทำให้ท่านมีจิตที่ปลอดทุกข์เพื่อที่จะทำให้จิตว่างไปจากความทุกข์แล้วก่อให้เกิดสุขสงบที่เนี่ยจิตใจจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจสูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อๆไปในวันต่อๆไปนะครับมันวันต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าวิธีทำให้จิตปลอดทุกข์นะในวิธีที่2เราจะทำกันอย่างไรวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านจำได้คือยังไม่ลืมกันเนี่ยนะครับหลายตอนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนที่แล้วเราได้สนทนากันถึงเรื่องอำนาจในตนเองของมนุษย์ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจเหล่านี้และก็มีสิทธิ์ที่จะเสริมสร้างพลังอำนาจเหล่านี้ให้กับตัวของท่านเองด้วยคนหนึ่งเช่นเดียวกันพลังอำนาจในตนเองของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมได้มีอยู่3ประการท่านคงจำได้นะครับประการแรกคือพลังอำนาจทางร่างกายประการที่สองคือพลังอำนาจทางปัญญาแล้วก็ประการที่สามคือพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณโดยเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ในตอนต้นๆว่าพลังอำนาจทางร่างกายหรือพลังอำนาจทางกายสังขารในความเป็นมนุษย์นั้นเรามีไว้เพื่อเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์คนอื่นๆและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นสังคมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันถ้ากล่าวให้เป็นวิชาการแปลว่าเราจะต้องใช้กายสังขารของเราเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นระบบเดียวกันคือสังคมเดียวกันนั่นเองนะส่วนพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณนั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราให้มันเกิดขึ้นและทำรงรักษาไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ในการแสดงออกซึ่งความรักในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นความเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงสูงสุดคืออุเบกขาเนี่ยไม่ต้องให้เขามีเงื่อนไขให้เราสงสารแต่เราก็สามารถมีความรักและเมตตาหรือความสงสารหยิบยื่นให้กับเขาได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือความรักในการแสดงออกทางกายสังขารคือการให้ซึ่งมีหลายระดับนะอย่างเช่นการเสียสละการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในตอนต่อๆไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกมาเล่าสู่กันฟังกันต่อทั้งหมดที่เรากล่าวนั้นในตอนล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นว่าพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์และสั่งสมได้เช่นเดียวกันหัวจิตหัวใจของผู้ใดคนนั้นต้องรับผิดชอบมันว่างั้นนะ คือจะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองโดยให้มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกภาษาอภิปรัชญาที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยหนึ่งก็บอกว่าต้องให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นในทางด้านบวกเพื่อจะให้เกิดพลังอำนาจทางจิตที่เป็นด้านบวกนั่นเองแล้วเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าพลังอำนาจทางจิตใจนั้นเกิดได้เพราะจิตเป็นสุขและจิตจะเป็นสุขได้จิตนั้นต้องสงบแล้วก็ตอนท้ายเราก็กล่าวให้ท่านฟังว่าจิตที่สงบก็คือจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นในครั้งที่ผ่านๆมาเราก็เลยกล่าวถึงวิธีการทำให้จิตของท่านเองเนี่ยปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเราก็นำเสนอเอาไว้3ประการประการที่1ก็คือยึดไม่ยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาไม่ยึดติดสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปยึดติดกับสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งที่แต่แรกมันเป็นแค่นามธรรมไม่มีตัวตนอะไรไม่มีอัตตาอะไรแต่ปรากฏว่าเราไปหลงยึดติดมันเข้าสิ่งที่เรายึดได้มันก็จะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีความอยากและความไม่อยากที่จะนำจิตของเราไปสู่การมัวเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นตัวนั้นแหละครับตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาในสภาวะจิตของเราในยามใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่สอให้เห็นว่าเราคนหนึ่งละหรือมนุษย์คนไหนก็ตามที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาวีแววของการสัมผัสกับความทุกข์ในจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นคือสิ่งที่เรากล่าวถึงเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วและเราก็ได้อธิบายว่าถ้าเราจะปลอดทุกข์คือไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะต้องรู้จักละวางนะ
เราก็ได้อธิบายว่าละวางทำไมจะละวางมันได้ง่ายๆก็บอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสทั้งหลายมันล้วนเป็นมายาทั้งนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่แก่นแท้แล้วเราก็บอกว่าและไอ้แก่นแท้มันคืออะไรอ่ะมันต่างกันกับมายาที่เราไปหลงยึดติดตรงไหนผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วว่ามันมีตัวตนจริงในภาคของมายาเหมือนกับเงาของท่านเวลาท่านยืนกลางแดดท่านก็จะเห็นเงาเงาของท่านก็เหมือนกับว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันตัวตนที่แท้จริงของเงาของท่านมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนท่านจะเห็นว่ามันเป็นเงาได้อย่างไรถูกต้องไหมครับแต่การเห็นตัวตนของเงาของท่านแล้วไปหลงยึดติดคือไปหลงเงาเหมือนอย่างที่คนเขาเย้ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไอ้คนที่หลงรูปจูบเงาเนี่ยมันเพ้อฝันมันเพ้อเจ้อนะมันมีแต่ความว่างเปล่าไปหลงยึดติดตรงนั้นไปฟุ้งเฟ้อใฝ่ฝันกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเพียงแค่มายาเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อแก่นแท้มันเปลี่ยนเงาก็จะเปลี่ยนเช่นถ้าท่านกำลังนั่งยองๆอยู่กลางแดดเงาของท่านก็จะเห็นว่านั่งยองๆถ้าใครไปเพ่งเล็งที่เงาของท่านแต่ไม่ได้ดูตัวตนที่แท้จริงคือตัวเป็นๆของท่านจริงๆเวลาท่านลุกขึ้นยืนเงาของท่านมันก็จะลุกขึ้นยืนตามไปด้วยใครที่แลเห็นเงาแล้วไปยึดติดเอากับเงาก็เป็นเรื่องน่าขบขันถูกต้องไหมทั้งที่ตัวจริงของท่านตัวตนของท่านก็ยืนหัวโด่อยู่ตรงนั้นอ่ะกลับไม่มองดันทะลึ่งไปมองแต่เงาอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยยกตัวอย่างลึกไปถึงขนาดที่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นตัวตนที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในนั่นก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นเองจิตวิญญาณเป็นผู้ถือรหัสมาว่าทำมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วจะมีอาการครบ32ไหมจะมีรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามเท่หล่อเก๋แค่ไหนอย่างนั้นเป็นต้นนะปากจะเบี้ยวหน้าจะคมตาจะกลมผมจะดำตาสีทองสีฟ้าหน้าตาเป็นไงล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แสดงเป็นมายาออกมาให้เห็นความเฉลียวฉลาดทางปัญญาหรือความอับเฉาเบาปัญญานะนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตนิสัยดีนิสัยไม่ดีอย่างไรล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตแทบทั้งสิ้นถ้าไม่นับรหัสของจิตใหม่ๆนิสัยใหม่สันดานใหม่ที่เรียนรู้แล้วฝึกฝนตนเองสั่งสมเอาไว้ในตนเองแล้วแสดงออกหรือประพฤติกันเป็นรายวันจนกระทั่งเคยตัวเคยชินเป็นนิสัยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงสอนให้ท่านได้รู้คิดว่าถ้าท่านไปยึดติดในตัวเราของเราหรือตัวตนหรือมายาในสรรพสิ่งใดแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจที่มันจะรุกรานหรือรุกเร้าในจิตใจของท่านให้ต้องเหนื่อยล้าและเป็นทุกข์อย่างที่เขาเรียกกันรวมคำสั้นๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นความสุขสงบในจิตไม่มีวันจะเกิดได้เช่นความอยากจะชมอยากจะดมอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของมันก็คือสิ่งที่สั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจทั้งสิ้นเพราะกลัวจะไม่ได้หรือกลัวเขาจะไม่ให้หรือได้แล้วกลัวจะไม่ได้ครอบครองไว้นานกลัวจะสูญหายไปหรือแม้กระทั่งกลัวเขาไม่ให้หรือกลัวใครจะมายื้อแย่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้ในครั้งที่ผ่านมาและเราก็ยังยกตัวอย่างในตอนท้ายๆของครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าท่านผู้ฟังจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะทั้ง5ในกายสังขารของเราที่มันสามารถดูรู้เห็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็คือเงาของความเป็นจริงของทุกสิ่งทั้งสิ้นแม้แต่ก้อนหินที่กลิ้งโคลโคลอยู่บนพื้นดินที่เราเดินไปแล้วก็เท้าเราบังเอิญเตะสะดุดมันกลิ้งกระดอนไปเนี่ยเราก็ไปบอกว่าก้อนหินนั้นคือตัวตนที่แท้จริงก็หาได้ไม่ครับสิ่งที่เราสะดุดแล้วมันกลิ้งกระดอนไปนั้นแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่เงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากนั่นก็คือพลังงานที่เหนี่ยวรั้งอนูเล็กๆนะฮะที่เป็นผงนะของอนุภาคหรือของมวลสารเล็กๆแล้วก็มาเรียงตัวกันอัดแน่นกันอยู่โดยใช้อำนาจของพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในเหนี่ยวรั้งก้อนอนูเล็กๆเหล่านั้นจนกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเดินแล้วสะดุดหรือเราสัมผัสกันนั่นเองมันถากว่ารูปธรรมทางพลังงานในก้อนหินก้อนนั้นนะแปลค่าเปลี่ยนค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนอำนาจในการเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันที่เป็นอนุภาคเล็กๆที่เป็นก้อนหินก้อนโตให้ท่านได้เห็นนั้น
นะมันก็จะลดลงพอมันลดลงหินนั้นก็จะคลายสภาพในการที่จะเป็นของแข็งยึดสนิทติดกันนะก็จะกลายเป็นเปราะก็จะกลายเป็นล่อนหลุดออกจากกันไม่เหลือสภาพของความเป็นหินก้อนเดิมให้ท่านได้เห็นต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้คราวที่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพิจารณาตามนี้ก็จะแลเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งนะครับในโลกที่เขาเรียกว่าโลกมายาเนี่ยล้วนเป็นเงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปหลงยึดติดกับเปลือกนอกก็เหมือนกับเราหลงเงานั่นเองและถามว่าถ้าเราหลงเงาแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวตลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดทางปัญญาที่เรียกว่ามีปัญญาญาณสูงๆคือสามารถใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้อย่างเนี้ยก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผมเนี่ยแถลงไขหรือชี้แจงให้ท่านฟังแล้วก็ร่ายยาวมาจนถึงวันนี้ให้ท่านได้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดไม่เกินได้ซ้ำไปนะท่านย่อมเข้าใจได้แน่ๆและถ้าหากว่าท่านเข้าใจความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยจะสามารถครองตนเป็นสมถะได้อย่างสบายๆพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และก็สามารถที่จะยอมรับในทุกสิ่งที่มันจะต้องเกิดที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือเงื่อนไขด้านลบใดๆก็ตามที่คนอื่นเขาจะแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนะแต่เดิมถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบเราก็จะสั่นสะเทือนไปทางลบถ้าเขาสร้างเงื่อนไขด้านบวกเราก็จะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเป็นบวกเช่นถ้าพูดไม่ดีมาด่าเราเหน็บแนมเราพูดจากระทบกระแทกเราเราก็จะไม่พอใจหรือโกรธขึ้นถมึงถึงเข้าใส่อย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อโดนคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้จิตใจเราก็ไฟต่ำทันทีคือสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบถ้าไม่ต่อสู้ก็ตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้ก็ต่อต้านถ้าไม่ต่อต้านก็หลีกเลี่ยงมันที่จะคบหาสมาคมกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรามันก็มีอยู่เท่านี้ซึ่งตรงนั้นล้วนนำพาตัวท่านผู้ฟังเองถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับมันก็จะนำพาท่านผู้ฟังเองตกอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์นะครับความสุขหามีไม่มันถ้าเราจะข้ามพ้นทะเลแห่งความทุกข์ตรงนี้ได้เราจึงต้องมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตก็คือฉลาดคิดรู้จักใช้ปัญญาขบคิดพิจารณานั่นเองถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากที่เราได้กล่าวถึงในคราวที่แล้วว่าถ้าเราจะทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์ด้วยวิธีแรกคือไม่ยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือเรียกสั้นๆว่าไม่หลงยึดติดในมายาโดยไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแก่นแท้แล้วถ้าเราละวางตรงนั้นได้แล้วความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะบังเกิดขึ้นและมีมากขึ้นแต่มันก็ยังมีไม่ล้นเปี่ยมในหัวใจหัวจิตของท่านหรอกนะครับเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขอีกบางสิ่งที่ท่านต้องละวางด้วยคือต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันก็จะนำความหม่นหมองเข้ามาครองคือมาเข้ามาครอบครองพื้นที่ในหัวจิตหัวใจของท่านได้อีกซึ่งมันก็คือความทุกข์อีกแล้วล่ะครับถามว่าถ้าท่านจะทำจิตของท่านให้ปราศจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำกันเป็นประการที่สองคืออะไรครับก็คือการที่ท่านจะต้องเป็นคนคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาคือต้องฝึกฝนตนเองเป็นแบบนี้ให้ได้ครับท่านผู้ฟังลองสังเกตตนเองดูสิครับว่านิสัยใจคอของท่านในเรื่องของการให้หรือการเอาเนี่ยมันเป็นพันไหนเป็นแบบไหนนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนคิดที่จะเอามากกว่าเป็นคนคิดที่จะให้คนอื่นเขามั่งท่านถามตัวเองว่าท่านจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ในชีวิตประจำวันของท่านหรือบางคราวที่ท่านคิดที่จะเอาประโยชน์โพชผลจากคนอื่นๆแต่ท่านไม่ได้คิดที่จะให้คนอื่นเขาบ้างเลยในชีวิตนั้นบางคราวหรือบางวันที่ท่านสั่นสะเทือนจิตตนเองในการคิดที่จะเอามันก็สามารถนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราตัวท่านได้มากมายไม่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายการคิดที่จะเป็นผู้ให้หรือการคิดที่จะให้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งครับที่จะนำพาความสุขสงบมาสู่จิตใจของท่านได้ซึ่งมันแตกต่างอย่างสุดขั้วกับตัวท่านที่วันๆหนึ่งคิดแต่จะเอา
อย่างที่ภาษาพระภาษาเจ้าเขาเรียกว่าโลภหรืองกนั่นนะครับถามว่าคนที่มีจิตใจที่โลภโมโทสันหรือคนที่มีจิตใจที่งกไม่ว่างกอะไรก็ตามคือเห็นแก่ได้และก็เห็นแก่เอาเนี่ยนะครับมันเป็นทุกข์กว่าจริงหรือไม่ถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านสามารถจะตอบตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องบอกใครหรอกครับว่าตอนไหนก็ตามทีที่ท่านคิดที่จะให้ผู้อื่นท่านจะมีความสุขสดชื่นระรื่นในหัวใจแต่ถ้าตอนใดยามใดที่ท่านคิดที่จะเอาอะไรอะไรจากใครเขาอื่นท่านจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีผมจะยกตัวอย่างคำสอนของคนเฒ่าคนแก่ท่านหนึ่งซึ่งเคยกล่าวไว้กับผมนานมาแล้วครับผู้เฒ่าผู้แก่ท่านนั้นเมตตาผมสอนผมให้คิดว่าการที่ตัวเราจะควักเงินในกระเป๋าสัก100บาทเพื่อหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายเหลือเกินครับถามว่าทำไมที่ง่ายมือก็มือเรากระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อก็เป็นกระเป๋าเราถูกไหมครับและก็ไอ้เงิน100บาทที่เราจะล้วงควักหยิบยื่นให้กับใครเขานั้นมันก็เป็นเงินของเราถามว่ามันลำบากตรงไหนครับมันเมื่อเราคิดที่จะให้ก็ค่อยเพียงแค่เอามือล้วงลงไปในกระเป๋าคว้าเอาแบงค์ร้อยนั้นออกมาแล้วก็หยิบยื่นส่งให้ไปตรงหน้าเขาคนนั้นที่เรามั่นใจว่าเราตั้งใจจะมอบให้กับเขาอย่างเต็มใจแค่นี้ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับการที่ตัวเราพยายามที่จะพูดหรือพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะให้ใครเขาสักคนหนึ่งที่มีแบงค์ร้อยแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าทำให้เขาควักนะใช้มือเนี่ยล้วงควักลงไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันนั้นออกมาแล้วหยิบยื่นมาให้ตัวเราที่ตรงหน้ามันยากกว่าหลายเท่านะครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่คิดว่าจะเอาจากเขาด้วยการพยายามจะทำให้เขาเอามือล้วงกระเป๋าและหยิบสตังค์ส่งให้เราเนี่ยแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วจริงไหมครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับในการที่คิดจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหยิบยื่นความดีงามหยิบยื่นผลประโยชน์หรือหยิบยื่นความสำเร็จใดๆที่ท่านปรารถนานะมาให้ท่านได้อย่างง่ายดายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพียงแค่คิดที่จะเอาท่านก็เศร้าแล้วล่ะครับถามว่าเศร้าตรงไหนครับเศร้าตรงที่ว่าอุ้ยไม่รู้ว่ามันพอใจและเต็มใจจะให้เราหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยากได้มากๆเมื่อรู้หรือมั่นใจว่ามันไม่ให้หรือกลัวว่ามันจะไม่ให้จิตใจของเราซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนทางต่ำมันอาจจะเกิดขึ้นครับเช่นอาจจะใช้วิธีใช้สติปัญญาไปในทางชั่วร้ายเช่นคดโกงเขาฉวยโอกาสเอาเปรียบเขาหรือไม่งั้นก็ฉกฉวยเอามาเป็นของตัวด้วยการไม่ให้เขารู้ตัวคือลักขโมยมาถ้าลักขโมยไม่ได้อาจจะใช้อำนาจทางด้านลบที่เหนือกว่าคือบีบบังคับขับเข็นเขาข่มขู่เขาข่มขืนจิตใจเขาเพื่อให้ตัวเราเองได้มาในสิ่งที่ตัวเราเองปรารถนาโดยสิ่งนั้นเป็นของเขาแต่เราอยากได้ว่างั้นเถอะนะทั้งหมดเนี่ยมันนำความทุกข์มาใส่ตนทั้งสิ้นแล้วถามว่าพลังอำนาจทางจิตใจของเรามันยังจะเกิดขึ้นหรือจะดำรงอยู่ได้อย่างไรครับเพราะความสุขสงบในจิตใจมันแทบจะไม่เหลือเลยถูกต้องไหมครับมันถ้าว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตและสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสุขให้ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้ในจิตใจไปที่ไหนๆก็มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเพราะมันมีความสงบสุขอยู่ในจิตใจไปไหนๆก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างสังคมกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขได้อย่างสบายๆไม่ทำตัวเป็นเหมือนขยะของสังคมไหนๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังเองก็จะมีความสุขคนอื่นๆทั้งไกลตัวและใกล้ตัวท่านก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยผมจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะสร้างความสงบสุขในจิตใจเพื่อทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของจิตทางด้านบวกที่จะมีพลังอำนาจมหาศาลเพื่อจะสร้างโลกและสร้างตนเองหรือสร้างสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้รู้จักคิดที่จะให้เป็นนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานท่านก็จะต้องสอนหรือฝึกฝนลูกหลานของท่านอย่าให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีรู้จักแบ่งปันแบ่งพี่แบ่งน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฝึกให้เขารู้จักรักของแต่ไม่ใช่ให้หวงของ
นะรักผลประโยชน์ไม่ใช่หวงแหนผลประโยชน์เอาไว้กับตนเพียงแค่ลำพังคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนิสัยเหล่านี้ครับซึ่งเป็นนิสัยด้านบวกท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกหลานของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสั่งสมให้เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ถาวรยั่งยืนและเป็นพฤติกรรมด้านบวกให้ได้เพราะนั่นก็คือช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่สามารถจะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของท่านเองพ่อแม่พี่และน้องอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะต่างคนรู้จักคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาไม่เห็นแก่ตัวกันนะครับไม่แย่งกันง้องแง่งง้องแง่งง้องแง่งเหมือนสุนัขทานอาหารหรือหมูนั้นหลายตัวหรือสุนัขหลายตัวที่แย่งทานอาหารกันในรางเดียวอย่างนี้เป็นต้นตอนแรกก็มีพี่มีน้องกันดีอยู่แล้วครับแต่พอเห็นผลประโยชน์มาอยู่ตรงหน้าเมื่อไรข้าจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครกัดกันฟัดกันนัวเชียวนะอย่างนี้เราเป็นคนนะครับไม่ใช่สัตว์เหล่านั้นมีสติปัญญาแล้วก็มีจิตสำนึกที่สูงส่งเป็นของตนเองอยู่เราต้องใช้มันให้เป็นท่านผู้ฟังครับรางวัลของคนที่รู้จักคิดที่จะให้ที่เป็นความสุขมันก็คือการได้รับสิ่งตอบแทนอย่างล้ำค่าจากการที่เรารู้จักสั่นสะเทือนตนเองทั้งกายและจิตใจในการที่พร้อมจะให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยท่านผู้ฟังครับท่านอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนครับถ้าจะให้ครับการให้ให้เป็นก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือความสุขตั้งแต่ท่านคิดที่จะให้และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้ให้ใครแล้วมองเห็นว่าเขามีความสุขจากการได้รับสิ่งดีๆที่ท่านได้มอบให้เขานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในตอนต่อไปในตอนหน้าเราจะมากล่าวกันต่อไปว่าการที่ท่านจะสามารถรินรับเอาความสุขจากพฤติกรรมแห่งการเป็นผู้ให้อันเป็นพฤติกรรมที่ดีงามมากเลยในชีวิตประจำวันของท่านนั้นนะครับหลักแห่งการให้ที่ฉลาดหรือคนที่ฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั้นเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้แล้วเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนคราวต่อไปในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างตนเองสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือสร้างโลกร่วมกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเดียวกันหรือในระบบโลกเดียวกันกันต่อไปโดยหนทางในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจที่เราได้กล่าวผ่านไปแล้วนั่นก็คือการทำจิตใจของเราให้ปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ในอันที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจของตัวท่านเองแล้วก็แบ่งปันความสงบสุขหรือสุขสงบในจิตใจของท่านให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายบริวารทั้งหลายหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเพื่อนร่วมประเทศชาติเดียวกันถ้าหากว่าเราแบ่งปันกันได้อย่างท่วนทั่วความมีสันติสุขในสังคมหรือในประเทศชาติหรือบนแผ่นดินนี้มันก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากเลยนั่นเป็นเพราะว่าแต่ละคนฉลาดที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองที่จะทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างสังคมและสร้างโลกด้วยแทนที่จะสร้างตนเองและสร้างครอบครัวอยู่ถ่ายเดียวเหมือนอย่างหลายๆคนที่คิดกันแคบๆหรือมองโลกกันแบบแคบๆนั่นก็คือทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองทั้งนั้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวถึงหนทางสร้างสุขให้กับตัวท่านเองโดยทำจิตให้ว่างไปจากความทุกข์ใน2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกก็คือไม่ยึดติดในมายาหรือในตัวตนหรือในสรรพสิ่งทั้งหลายที่กายสังขารของเราโดยกลไกของอายตนะทั้ง5ก็คือตาดูหูฟังนะจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนหนาวอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะไม่ไปหลงยึดติดกับมันจิตเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ก็คือความทุกข์จะไม่เกิดนะในช่องทางที่2ก็คือสิ่งที่เรากล่าวทิ้งไว้ค้างไว้ในตอนที่แล้วก็คือการแนะเน้นให้ท่านผู้ประพฤติธรรมฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักคิดที่จะให้แทนที่จะฝึกตนเองให้คิดที่จะเอาอยู่ถ่ายเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราจบบทความที่เรากล่าวขานกันไว้ในครั้งที่แล้วที่ตรงนั้นมาในครั้งนี้เห็นที่จะต้องกล่าวขานกันต่อไปให้ลึกซึ้งไปอีกหน่อยหนึ่งสำหรับท่านผู้รอรับฟังเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันแบบง่ายกันต่อไปนะครับโดยเราอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ทราบว่าการให้มันจะนำมาซึ่งความสุขเป็นความสุขตั้งแต่ตอนที่คิดจะให้แล้วล่ะครับแต่พอเราได้ให้จริงๆก็คือเป็นการให้ทางกายเป็นการให้ในลักษณะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนที่เขาได้รับพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยท่านผู้ฟังครับตัวท่านเองก็เหมือนกันครับไม่ว่าเวลาใดก็ตามถ้ามีใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านพอใจหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านเองไม่รังเกียจคือมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นหรืออยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะอยากทำอะไรสักอย่างในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยถ้ามีใครเปิดโอกาสให้หรือมีใครหยิบยื่นสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นมาให้มันก็จะนำพาซึ่งความสุขมาให้กับท่านทั้งหลายได้ในทันทีนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะมาตั้งคำถามกันสักหน่อยหนึ่งในขั้นตอนนี้ว่าแล้วถ้าการให้จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วเราจะต้องให้อย่างไรเรามีศิลปะในการให้อย่างไรหรือไม่ที่จะช่วยทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้อย่างแท้จริงเป็นสุขได้อย่างสุนทรีและเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนมีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับศิลปะของการให้ที่จะนำไปสู่การตอบคำถามว่าให้อย่างไรใจเราจึงจะเป็นสุขก่อนที่เราจะตอบให้ท่านได้ฟังว่าศิลปะแห่งการให้แล้วทำให้จิตใจเป็นสุขนั้นมันคืออย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการให้หรือวิธีการให้ของมนุษย์เรานั้นเนี่ยนะมันมีช่องทางแห่งการให้อยู่สักกี่ช่องทางกันถ้าจะพูดกันหยาบๆนะครับ
ช่องทางแห่งการให้สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้พร้อมๆกันหรือควบคู่กันไปในสองช่องทางด้วยกันที่ผมกล่าวตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิตินะฮะเป็นคนสองมิติหรือมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีสองภาคอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคนภาคแรกก็คือภาคของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมถูกต้องไหมครับส่วนภาคที่สองหรือมิติที่สองนั้นก็คือจิตวิญญาณหรือจิตใจของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อีกทีหนึ่งทั้งสองส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณและกายสังขารของท่านมันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันครับเช่นถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นการให้มันจะสมดุลหรือเกิดพลังอำนาจเต็ม 100% ยังไม่ได้นะครับถ้าเพียงแค่คิดที่จะให้แต่กายสังขารของท่านไม่มีการสั่นสะเทือนตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจที่ปรารถนาอยู่ข้างในว่าจะให้การให้จะไม่สำเร็จหรือจะไม่บรรลุผลใดๆเลยครับถ้าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านนั้นไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเพียงแค่คิดที่จะให้ท่านก็จะสำเร็จเพียงแค่ภาคเดียวหรือครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ความสำเร็จแห่งการให้มันจะเกิดขึ้นได้สำหรับในโลกมนุษย์หรือบนโลกเสรีนี้คือเมื่อคิดจะให้และต้องให้เหมือนดังที่พระศาสดาทรงสอนเราว่าให้เรามีสัจจะคำว่ามีสัจจะในความหมายของพระศาสดานั้นทรงหมายความว่าอย่างไรครับทรงหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคิดนึกรู้สึกเช่นไรก็ให้กล่าวไปตามที่ตัวเองคิดนึกและรู้สึกเช่นนั้นนั่นคือการมีสัจจะไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าเคยสัญญากับใครว่าจะทำอย่างไรหรือจะยกจะหยิบยื่นยกยอดอะไรให้กับเขาแล้วก็ต้องทำตามสัญญิงสัญญาที่ให้ไว้กับเขาเหล่านั้นการปฏิบัติตามสัญญาก็เรียกว่ามีสัจจะการพูดแล้วไม่คืนคำก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับนั่นคือความหมายในโลกมนุษย์ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้แปลกันซึ่งผมจะไม่กล่าวย้ำเน้นมากแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์พระศาสดาทรงให้ความหมายของคำว่าสัจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกครับที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือคิดนึกรู้สึกเช่นไรก็ให้แสดงออกหรือกระทำไปเช่นนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดชั่วกับคนอื่นเราจะกล้าแสดงออกซึ่งการรู้สึกนึกคิดชั่วๆที่เราจะกระทำต่อผู้อื่นไหมครับต่อหน้ามันนะเราไม่กล้าทำแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังคิดว่าเนี่ยอยากจะเขกกระบาลไอ้หมอนี่สักเป๊กนึงเนี่ยนั่นก็คือการคิดชั่วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราเป็นคนมีสัจจะถามว่าเรากล้าจะบอกไอ้หมอนั่นไหมว่าเนี่ยฉันจะเขกหัวเธอนะแล้วก็เขกโป๊กหนึ่งไปเลยก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับแต่เราเชื่อว่าเราคงไม่กล้าทำกับเขาเช่นนั้นนะที่ไม่กล้าทำมีสองเหตุผลก็คือหนึ่งกลัวมันจะเขกกระบาลเรากลับมานะครับเป็นการตอบโต้ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขาหรือสองเพราะกลัวความผิดบาปเพราะท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไม่กระทำด้วยเหตุใดก็ตามแต่ถ้าใจของท่านนะมันสอบตกไปแล้วคือคิดจะเขกกระบาลเข้าไปแล้วคิดจะด่าเข้าไปแล้วนะถึงแม้ไม่ได้แสดงออกทางกายให้เห็นเป็นพฤติกรรมที่เขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกของเขาได้ท่านก็ผิดบาปไปแล้วนะครับแสดงว่าผิดสัจจะไปแล้วคือถ้ากล้าคิดต้องกล้าทำถ้ากล้าคิดต้องกล้าพูดถ้ากล้าคิดต้องกล้าแสดงออกอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าแน่จริงคือมีสัจจะท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นคนที่มีสัจจะตามความหมายหรือนัยยะขององค์พระศาสดาที่ตรัสไว้ท่านผู้ฟังอย่าไปยึดติดอยู่กับความหมายเพียงแค่ว่าพูดคำไหนแล้วต้องเป็นคำนั้นกล่าวสัญญิงสัญญากันไว้ว่าอย่างไรก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าอย่างนั้นอยู่สถานเดียวอย่างนั้นเป็นการประพฤติยังไม่สมบูรณ์นะครับในเรื่องของการรักษาสัจจะผมให้ความหมายไปแล้วครับนึกอย่างไรต้องแสดงออกหรือกระทำหรือพูดไปตามนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่กล้าแสดงออกนะแล้วก็กลัวจะผิดบาป
มีทางออกทางเดียวครับท่านผู้ฟังต้องฝึกสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดในด้านบวกต่อผู้อื่นเอาไว้เสมอครับอย่าคิดชั่วต่อผู้ใดอย่าคิดร้ายต่อใครอื่นแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถนึกอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นได้คิดอย่างไรก็สามารถจะกระทำออกไปได้อย่างเป็นรูปธรรมเสมออย่างนี้เขาก็เรียกว่าท่านเป็นคนจริงและเป็นคนที่มีสัจจะโดยเฉพาะคือมีสัจจะต่อตัวเองนะครับบอกแล้วไงครับว่ามนุษย์เราเนี่ยหลอกคนอื่นหลอกได้ครับเพราะไม่มีใครรู้นะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมมันบดบังไว้มองไม่เห็นว่าก้อนความคิดหรือผลึกความคิดผลึกความรู้สึกที่อยู่ข้างในนะจิตใจของท่านนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรคนอื่นเขาไม่รู้ครับแต่ใครรู้ครับตนเองนั่นแหละรู้ครับเมื่อเราหลอกคนอื่นไม่ได้ขอโทษเมื่อเราหลอกคนอื่นได้แต่เรายังหลอกตัวเราเองยังไม่ได้นั่นแสดงว่านะท่านผิดสัจจะแล้วล่ะครับมันคำพระจึงกล่าวให้เราฟังจนเคยชินอยู่เสมอว่าทุกอย่างหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลเนี้ยล้วนเป็นสัจจะทั้งสิ้นท่านสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยจิตเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตถ้าเราพูดให้เป็นอภิปรัชญาเชิงวิชาการนิดๆ นะครับเราก็อยากจะเรียนว่ามันสั่นสะเทือนไปแล้วครับเวลาโกรธก็โกรธไปแล้วเวลารักเวลาชอบหรือเวลาชังมันก็รักชอบชังเกิดขึ้นไปแล้วจะบอกว่ามันไม่เคยสั่นสะเทือนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่านะการให้มีการสั่นสะเทือนได้ทั้งสองช่องทางคือต้องให้ทั้งทางกายสังขารและก็ให้ทางจิตใจทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการให้ทางกายซะก่อนถ้าท่านผู้ฟังจะสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้เกิดพลังอำนาจด้านบวกคือมีความสุขสงบเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ทางกายท่านจะทำอย่างไรครับการให้หรือการประพฤติในบทบาทของการเป็นผู้ให้ในทางโลกนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประการด้วยกันหรือ3รูปแบบหรือจะเรียกว่า3ลักษณะก็ได้ลักษณะแรกที่มนุษย์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปควรจะเข้าถึงในการปฏิบัติมันให้ได้นั่นก็คือการให้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมคือการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมเนี่ยความหมายที่เราคุ้นหูกันก็คือหมูไปไก่มาหรือว่าการยื่นหมูยื่นแมวหรือยื่นหมายื่นแมวแล้วแต่ใครจะกล่าวลักษณะอย่างนี้แปลว่าไม่มีใครขาดทุนนะฮะเมื่อเราให้สิ่งหนึ่งไปกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะเอาอีกสิ่งหนึ่งนะตอบแทนกลับมาแล้วก็เป็นที่พอใจเป็นที่น่าเสน่หาหรือเป็นที่ปรารถนาของทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมก็คือเน้นที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เอาหมูไปแล้วก็เอาไก่มานะแล้วก็ทั้งฝ่ายที่เอาไก่ไปเอาหมูมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นข้อธรรมะที่องค์พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้รูปแบบหรือลักษณะการให้ทางกายที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมในลักษณะของหมูไปไก่มาหรือยื่นหมายื่นแมวอะไรแบบนี้นะครับคำสอนของศาสนาใช้คำว่าประกอบสัมมาอาชีวะหรือมีสัมมาชีพนั่นเองหลายคนไปถอดความหมายแปลคร่าวๆเพียงแค่ว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องรู้จักประกอบสัมมาอาชีวะคือเนี่ยทำมาค้าขายในสิ่งที่สุจริตไม่ค้ายาบ้าไม่ค้ายาเสพติดไม่ค้าของเถื่อนและเวลาค้าขายก็ไม่เอากำไรเกินควรไม่เอาเปรียบไม่ขูดรีดผู้ซื้อไม่เป็นพ่อค้าหน้าเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความหมายที่มนุษย์ทั่วไปแปลกันแต่จริงๆแล้วความหมายที่ลึกซึ้งคำว่าสัมมาชีพก็คือทุกคนถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเดินดินกินข้าวแกงอยากจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขามั่งอยากจะสร้างสุขให้กับตนเองมั่งหรืออยากจะสร้างสุขร่วมกันกับคนอื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในจิตใจและในสังคมของพวกเดียวกันของพวกที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือต้องรู้จักแลกเปลี่ยนนะสิ่งของหรืออะไรต่างๆอย่างเป็นธรรมนะนั่นคือขั้นตอนแรกในประการที่สองหรือในหลักการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขมาสู่จิตใจตนเองในประการที่สองหรือวิธีการที่สองก็คือการแบ่งสรรปันส่วนครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยต
ถ้าจะให้สอดคล้องกับคำสอนของพระศาสดาก็คือการสอนให้เราทุกๆคนฝึกตนเองให้เป็นคนใจบุญและสุนทานครับคนที่มีจิตใจที่มีบุญก็คือจิตใจที่เป็นกุศลคือจิตใจที่ดีงามย่อมนำพามาซึ่งความสุขสู่ตนเองและก็ยังแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่กับคนอื่นได้อีกต่างหากด้วยครับการแบ่งสรรปันส่วนมันเป็นการแสดงออกของผู้ใจบุญอย่างไรครับความหมายสิครับความหมายของการแบ่งสรรปันส่วนซึ่งเป็นการให้ในระดับที่สองที่สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมที่ผมนำมากล่าวไว้เมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็คือการให้เข้าไปในขณะที่เราก็ยังมีเหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนคืนกลับมานี่ก็คือลักษณะเด็ดๆที่เราสามารถจะนำมากล่าวให้ท่านฟังเห็นให้เห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมได้พอทำเนาละนะว่างั้นนะครับการแบ่งสรรปันส่วนก็คือการแบ่งบางส่วนที่เรามีอยู่ให้เข้าไปโดยไม่ได้เอาสิ่งใดตอบแทนมาเลยนะซึ่งมันจะแตกต่างกับการแลกเปลี่ยนนะครับเอาหมูไปไก่มานี่ให้หมูไปครับไก่ไม่ต้องมาเพราะฉันยังมีหมูอยู่อีกหลายตัวถูกไหมแต่เธอน่ะมีแต่ไก่แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ปรารถนาจะกินไก่เพราะไก่มันเป็นไข้หวัดนกฉันก็เลยให้แต่หมูไปกับเธอโดยไม่ปรารถนาจะเอาไก่หรอกว่างั้นเถอะนะนี่คือตัวอย่างครับนะมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยครับเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจที่มีบุญคือมีความดีงามสูงส่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงโดยผู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็จะนำตนยกระดับจากการเป็นปุถุชนคนประพฤติธรรมธรรมดาธรรมดามาสู่การเป็นวินยูชนคำว่าการเป็นวินยูชนนี่แปลว่ากำลังเน้นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนสองมิติที่สมบูรณ์ก็คือมิติทางกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณคือหันมาสนใจกระทำทั้งสองด้านนั่นเองคือด้านมายาคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารและแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจนะมันเป็นการกระทำในมิติของแก่นแท้ควบคู่กันไปด้วยภาษาผมเรียกว่ากระทำในมิติคู่ขนานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะอย่างนี้น่ารักมากขึ้นถูกไหมครับนะถูกไหมครับมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าเราจะพูดกันให้ฟังง่ายๆเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนก็คือการที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะน้อมนำความสุขมาสู่ตนได้ก็คือการฝึกตนเองให้คุ้นชินกับการให้ทานครับคำว่าให้ทานก็แปลว่ามีข้าว1หม้อก็แบ่งข้าวสักขันนึงเพื่อไปตักบาตรทำบุญหรือเพื่อให้ทานกับคนยากคนจนที่เขาไม่มีข้าวจะกินหรือท่านมีทรัพย์สินอยู่ร่ำรวยอยู่แล้วก็แบ่งปันทรัพย์สินที่ท่านรวยอยู่นั้นบางส่วนแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะเป็นการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นให้กับวัดกับวาหรือให้กับหน่วยที่จะสงเคราะห์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือขาดโอกาสอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือการเป็นผู้ประพฤติธรรมในลักษณะที่เห็นเด่นชัดในประการที่สองที่เราเรียกว่ารู้จักการแบ่งสรรปันส่วนนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราให้เขาแล้วช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เนี่ยท่านมีความสุขไหมล่ะครับมีความสุขเป็นแน่นอนครับทีนี้ช่องทางการให้ที่สูงที่สุดเลยครับถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็ยกนิ้วให้เลยครับถ้าในชีวิตของท่านทุกวันเวลาและนาทีสามารถที่จะปฏิบัติการในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วนำพาความสุขมาสู่ตนเองในประการที่สามนี้ได้ในประการที่สามนี้เราเรียกว่าการเสียสละการเสียสละนี่มันจะแตกต่างกับการเป็นคนใจบุญสุนทานตะกี้นี่คือการให้ทานถูกต้องไหมครับให้แล้วตัวเองยังมีครับไม่ใช่ให้หมดครับแต่การเสียสละเนี่ยมีเท่าไหร่ให้เขาไปหมดเลยครับให้เขาหมดเลยเพื่อเพียงแค่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ถ้าช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้สำหรับฉันไม่มีปัญหาเอาไปเลยเอาไปได้เลยนะอย่างที่เขาว่ากันนะให้หมดเลยครับทุ่มสุดตัวทำสุดแรงยอมยกให้อุทิศให้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่ายอมยกให้นี่ก็คือยกให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพด้วยกัน
คือเป็นตัวเป็นตนนะที่สามารถกินอยู่หลับนอนดำรงตนอยู่บนโลกใบนี้สุขๆดิบๆไปด้วยกันเนี่ยนะครับแต่สำหรับการอุทิศให้เนี่ยคำว่าอุทิศให้แปลว่ายอมยกให้เหมือนกันแต่เขาจะไม่ใช้คำว่าอุทิศให้กับมนุษย์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้นะครับนะถ้าอยู่บนโลกเรียกว่ายกให้นะครับหรือถวายให้ถ้าแก่พระภิกษุสงฆ์หรือเทพพรหมทั้งหลายนะเขาเรียกว่าก็ถวายให้นะครับส่วนการอุทิศให้นั้นมันเป็นเรื่องของการยอมยกความดีงามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นผลกรรมด้านบวกอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติทั้งกายและจิตใจของตัวท่านเองนะครับแล้วเกิดก้อนละบุญก้อนบุญก้อนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เรียกว่าบุญก็คือความดีงามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านที่เราเรียกว่าบุญมันก็คือความสุขความสงบที่เกิดขึ้นหรือความปิติยินดีความสุนทรีที่เป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านในขณะที่ได้ยกให้หรือได้อุทิศให้หรือได้ทำบุญตักบาตรอะไรไปใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถอุทิศให้ก็คือยอมยกให้หรือยอมเสียสละให้กับใครล่ะครับนะกับรูปธรรมทางวิญญาณที่ไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์คือให้กับรูปธรรมที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในมิติทางพลังงานที่เรียกว่าทางโลกวิญญาณนั่นเองเนี่ยมันการอุทิศให้ก็เป็นการมอบให้ทั้งหมดในบุญกุศลที่ตัวเองทำนะอุทิศให้เขาไปถามว่าท่านให้แล้วท่านเสียดายไหมไม่เสียดายครับที่ไม่เสียดายเพราะอะไรครับถ้าให้แก่จิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามนะอาจจะเป็นจิตวิญญาณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของท่านหรือใครแต่ใครที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนะเราให้เขาแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่ารูปธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์เขาจะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวของเขาเองได้นั่นเองนะแต่เขาสามารถจะรินรับบุญที่เป็นความปิติสุขความสงบสุขหรือความมีสันติสุขเขาจะรับได้ถ้าเรารู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ่ายทอดให้เข้าไปแบ่งปันให้เข้าไปหรือยอมยกให้เขาหมดก็เรียกว่าอุทิศให้เลยนะครับนะถามว่าทำไมให้หมดแล้วไม่เสียดายเพราะอะไรก็เพราะว่าเดี๋ยวเราทำใหม่ได้ไงเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราได้เปรียบเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินั่นเองเช่นเดียวกันครับท่านบริจาคท่านบริจาคที่ดินที่ท่านมีอยู่นะให้เขาไปหมดเลยนะท่านบอกว่าตราบใดที่1สมองยังมี2มือยังมี2ขายังมีพลังอำนาจทางกายยังมีพลังอำนาจทางจิตใจก็ยังมีนะสร้างสมเอาไว้มากมายแล้วก็จะสร้างมันต่อไปนะความสามารถความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอะไรก็ยังมีถ้าไม่ตายเสียเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีงกไม่มีนะไม่มีหวงไม่มีแหนนะไม่มีเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถประพฤติได้การที่เราจะพูดถึงเรื่องให้ทางใจการให้ทางใจที่นำความสุขมาสู่ตนเองหรือมาสู่ท่านทั้งหลายสำหรับในวันนี้เห็นทีเวลาจะไม่พอเราไว้ต่อกันตอนหน้ากันแล้วกันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในครั้งนี้คงจะต้องขออนุญาตกล่าวสืบเนื่องต่อจากเมื่อตอนที่แล้วกันต่อไปอีกนะครับโดยในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึง

แล้วก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเป็นเพื่อนร่วมชุมชนหรือสังคมของเราเขาพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยซึ่งเป็นความสุขอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้คือเป็นผู้เริ่มต้นจุดชนวนของการสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันแล้วก็ทำให้ทั้งเขาและเรานั้นกลายเป็นคนที่มีความสุขดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขทำหน้าที่ของใครของมันที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทอยู่ในห้างร้านกันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นความสุขทั้งกายและสุขทั้งจิตใจโดยผมเรียกรวมสภาวะของการเป็นสุขทั้งกายและจิตใจซึ่งบังเกิดผลขึ้นมาต่อกันในลักษณะนี้ว่าสันติสุขในชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราจะเป็นผู้รู้จักรักรู้จักให้แล้วเนี่ยการให้มีช่องทางใดบ้างเราคงต้องรู้กันคือเราต้องเรียนรู้คำตอบเมื่อครั้งที่แล้วผมเฉลยไว้ว่าการให้นั้นมีสองช่องทางด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังที่มีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันคงจะต้องแคร์คือต้องใส่ใจดูแลบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมของตนเองในบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นหน้าที่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนให้จงได้เนี่ยนะครับคงต้องเรียนรู้และคงต้องปฏิบัติกันครับช่องทางแห่งการให้ที่จะนำพาซึ่งสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นในสังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นประกอบด้วยช่องทางที่หนึ่งก็คือการให้ทางกายและช่องทางที่สองคือการให้ทางจิตใจโดยการให้ทางกายนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สาธยายกันยืดยาวพอสมควรโดยที่ผมได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าการให้ทางกายนั้นมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันโดยถ้าเราจะจัดเรียงตามลำดับขั้นตอนของความยากง่ายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นในการที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องตรงประเด็นแห่งการให้แล้วเราจะเรียงจากง่ายไปหายากตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วและก็คำสอนดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นอมตะสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนกันอยู่ดีแม้กระทั่งองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์พระนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์อื่นๆก็ทรงสอนสื่อและก็สั่งให้มนุษย์ได้ปฏิบัติประพฤติตามเฉกเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันในที่นี้เราจะพูดถึงช่องทางที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันที่เราให้ทางกายกันนั่นแหละครับเรามีการแสดงบทบาทกันอยู่3ประการหรือ3ลักษณะโดยเรียงจากง่ายไปหายากคราวที่แล้วเราได้ใช้คำว่าประกอบสัมมาชีพการประกอบสัมมาชีพนี่ก็คือมนุษย์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมและพอที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในชุมชนในประเทศชาติหรือในแผ่นดินเนี้ยในการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงานหรือเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานอย่างเป็นสุขอะไรต่างๆร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยนะจะต้องมีความสามารถในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ทางกายในลักษณะที่เรียกว่าประกอบสัมมาชีพคำว่าประกอบสัมมาชีพนี่ไม่ได้หมายความว่าทำมาค้าขายที่ไม่ค้ากำไรเกินควรอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการที่มนุษย์เราแต่ละคนที่ดำรงตนเองกันอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าทัดเทียมกันเสมอกันนั้นทุกคนจะต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิ่งของจนกระทั่งความสุขหรือความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจหรือในชีวิตของกันและกันอย่างเป็นธรรมเช่นคำไทยที่ใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนในมิติของการให้ทางกายก็คือหมูไปไก่มา
อย่างที่เราว่า

เอาไว้หรือหลายคนบอกว่ายื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นหมาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นการรู้จักแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะยังผลให้ทุกคนทุกฝ่ายที่ดำรงตนเองเป็นสังคมอยู่ร่วมกันนั้นบังเกิดความสุขทั้งกายและจิตใจและเมื่อต่างฝ่ายต่างคนต่างมีความสุขทั้งกายและจิตใจทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันก็จะไม่มีใครสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้เกิดความร้าวรานในอารมณ์ในจิตใจแล้วก็ก่อให้เกิดความร้าวฉานในการดำรงตนอยู่ร่วมกันทั้งในที่ทำงานหรือในชีวิตจริงในสังคมก็ตามสันติสุขก็จะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการรู้จักการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมทีนี้มาถึงการให้ในบทบาทที่สองที่ยากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปกว่าการประกอบสัมมาชีพคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมอย่างตะกี้ที่เรากล่าวกันไว้นั่นก็คือการรู้จักแบ่งสรรปันส่วนในสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขาขาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะหาความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการให้ทางกายเนี่ยนะครับและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นอันเกิดจากการให้มนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังเองจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็ตามทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมหรอกครับคำว่าสมบูรณ์พร้อมแปลว่าเกิดมาแล้วมีทุกอย่างครบถ้วนเก่งทุกเรื่องนะมีทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์พูนผลไปหมดเป็นไปไม่ได้ครับอย่างเช่นในครอบครัวของท่านเนี่ยลูกของท่านในครอบครัวท่านลองสังเกตดูเป็นลูกของท่านจริงครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้แตกต่างกันที่เขาเติบโตตามหลังกันมาแต่ว่าความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาย่อมแสดงให้ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแลเห็นว่าลูกๆของท่านที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้นผลลัพธ์ในบ้านปลายเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะมีความเก่งมีความกล้าหาญและก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปคือแตกต่างตรงนี้มี2ประการประการหนึ่งก็คือมีความสามารถสูงต่ำมากน้อยต่างกันและยังมีความสามารถที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปคนหนึ่งเป็นคนคิดเก่งคิดไวแต่ไม่ช่างพูดไม่ฉลาดพูดแต่ลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดถามแต่ไม่ฉลาดคิดหรือลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนช่างทำมากกว่าช่างพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองคนในครอบครัวของท่านแล้วสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมอยู่ในข้อหนึ่งที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมเพราะถูกกำหนดมาอย่างนั้นโดยจิตวิญญาณของตัวเองในชาติที่แล้วเป็นผู้กำหนดบ้างหรือจากอะไรต่อมีอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่เราจะกล่าวกันยาวๆในวันนี้ก็คงจะไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเก่งคนละอย่างเมื่อมีดีคนละอย่างเมื่อมีความสามารถคนละอย่างคนละด้านถ้ามนุษย์เราเนี่ยต้องการจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือประสบความสำเร็จในการทำงานมนุษย์เราก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะอาศัยการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆที่ฉันมีนะแล้วแลกกับสิ่งดีๆที่เธอมีกันอย่างเดียวก็คงจะไม่พอก็คงจะไม่ได้เราจะต้องรู้จักให้ในลักษณะที่ผมว่าในประเด็นที่สองนี้ด้วยคือการแบ่งสรรปันส่วนมีอยู่10ส่วนถ้าเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตในครอบครัวเดียวกันกับเราเขาขาดในสิ่งที่เรามีเราก็ควรจะรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเพื่อไปช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดในชีวิตของเขาให้ได้และเป็นไงครับถ้าเรารู้จักให้แบบนี้คนที่ได้รับซึ่งเขาเดิมเนี่ยเขาขาดอยู่เขาย่อมมีความสุขแล้วถามว่าถ้าเราให้เขาด้วยความตั้งใจให้เขาด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้เราก็มีความสุขกับเขาด้วยใช่หรือไม่และถ้าไม่มีเขาที่เป็นผู้มีส่วนขาดในสิ่งที่เรามีเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการเป็นผู้ให้ได้ไหมครับถ้าทุกคนในสังคมเขามีพร้อมเหมือนเราหมดทุกอย่างการใ
หรือในลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนอื่นในสิ่งที่ต่างคนต่างมีอยู่เหมือนกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันบางครั้งก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาในวาสนาถามว่าน้อยอกน้อยใจโชคชะตาวาสนาตัวเองทำไมอ้าวก็ฉันเกิดมาจนเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีความเก่งแต่ไม่รวยโอ้ยบางคนมันเกิดมารวยน่าอิจฉานะแต่มันโง่อะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาคุยกันแบบสนุกนึกอย่างนี้ก็คงจะเห็นภาพว่าบางคนเนี่ยเป็นคนรวยแต่ไร้สติปัญญาไร้ความสามารถนะแต่ขณะที่บางคนเป็นคนสติปัญญาเฉียบแหลมแยบยลเป็นคนฉลาดเป็นกรดเลยครับแต่ว่าขาดปัจจัยในการที่จะลงทุนทำนั่นทำนี่เพราะฉะนั้นคนเก่งก็ต้องไปอาศัยในทุนที่เขาเป็นคนที่มีทุนแต่ไม่มีความเก่งใช่ไหมเขาเก่งอย่างเดียวคือเก่งใช้คนเก่งใช้เราเก่งบริหารเราและทำให้เขากับเราก็สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถึงแม้เขาเป็นนายทุนเขาจะรวยกว่าเราก็ตามแต่ตัวเราเองที่เป็นลูกน้องลูกจ้างก็มีความสุขถ้าเจ้านายเห็นคุณค่าของเราเท่าแก่เห็นความสามารถของเราเขาก็เลี้ยงเราอย่างดีนะก็ตอบแทนเราอย่างสาสมละว่างั้นเถอะนะต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนแต่ทีนี้การแบ่งสรรปันส่วนนี่เรามองในทางโลกิยธรรมคือมองในภาพรวมของสังคมแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นในทางในมิติของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะเรียกการแบ่งสรรปันส่วนได้อีกลักษณะหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาเป็นบริษัทหรือเป็นบุคลากรในองค์กรในบริษัทในการทำงานทำมาหากินร่วมกันในการพึ่งพากันในลักษณะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็ได้แต่ว่าเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเช่นไม่มีตังกินข้าวไม่มีเงินเสาะหาอาหารมายาไส้ขณะที่เราพอมีปัจจัยอยู่บ้างถึงแม้ไม่ร่ำรวยอะไรและขณะนี้ท้องไส้ของเราก็อิ่มหนำสำราญพอตัวอยู่เราก็จะต้องรู้จักเจียดปัจจัยเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารเพื่อแบ่งปันให้กับคนทุกข์ยากหรือคนที่ยากไร้ก็ไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มนะให้เขาได้มีโอกาสได้ดื่มกินเพื่อต่อชีวิตของเขาให้อยู่รอดได้บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้กับเราได้อย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการแบ่งปันหรือแบ่งสรรปันส่วนหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นการให้ทานในลักษณะของการบริจาคทรัพย์สิ่งของแม้กระทั่งการตักบาตรทำบุญให้แก่พระภิกษุสงฆ์ก็เป็นลักษณะของการให้ทานที่เรียกว่าการแบ่งสรรปันส่วนเหมือนกันนี่คือเราพูดให้เห็นภาพพจน์ในชีวิตจริงกันเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในครั้งที่แล้วเราก็ยังได้กล่าวถึงบทบาทในการให้ทางกายภาพในมิติโลกอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า2 อย่างแรกซะอีกที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือการเสียสละการเสียสละแปลว่ามีเท่าไหร่ให้เขาหมดเลยถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราให้เขาไปหมดนั้นมันจะสามารถช่วยยังความสุขหรือยังประโยชน์สุขให้กับเขาได้ให้กับเขาคือคนที่เราให้เขานั่นแหละครับเห็นไหมครับและถ้าเราเห็นว่าเราช่วยเขาได้เนี่ยให้เขารอดตายให้เขารอดชีวิตให้เขาประสบผลสำเร็จเราเองก็มีความสุขนี่คือเคล็ดลับที่ไม่ลับเลยและก็เป็นการปฏิบัติไม่ยากด้วยครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเกิดมาแล้วต้องการแสวงหาซึ่งความสุขคำตอบมีมากมายและในบทเรียนในวันนี้เราก็มีคำตอบให้ว่าการรู้จักให้ทางกายภาพนะใน3ลักษณะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการนำพาความสุขมาสู่ตนเองและนำสันติสุขมาสู่สังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปและเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเสียสละที่ว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นการให้สิ่งที่เรามีอยู่จนหมดสิ้นเลยให้อย่างไม่รู้สึกเสียดายให้อย่างไม่รู้สึกเสียใจแต่ให้แล้วมีความสุขที่ได้ให้ให้แล้วมีความพึงพอใจอย่างล้นเหลือที่ได้ให้เข้าไปโดยเฉพาะสิ่งดีๆที่ให้แล้วทำให้คนคนนั้นเขารอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตของเขาได้มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับภาษาทางศาสนาเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครั้งที่แล้วเรามีตัวอย่างบอกเอาไว้ว่าบางคนขี้งกขี้เหนียวนะไม่รู้จักแลกเปลี่ยนคือเวลาทำมาค้าขายหรือเวลาแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับใครหมูไปไก่มาเนี่ยมันประเภทต้อง
ค้ากำไรกับเขาคือเอากำไรเขาไว้ก่อนหรือบางทีบางคนนะดีแต่เอานะดีแต่คิดแต่จะเอาแต่ไม่เคยคิดจะให้ผู้อื่นเขาบ้างเลยเป็นการตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการแบ่งสรรปันส่วนประเภทใจบุญสุนทานอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้จักทำทานไม่รู้จักให้ทานนะครับมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดเก็บเรียบทีของคนอื่นแล้วคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้แต่พอทีของตัวเองแล้วทำเฉยนะเห็นคนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ทำใจดำเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะทำทานอะไรต่ออะไรต่างๆต้องได้ผลประโยชน์ตอบแทนก็เลยทำอย่างนี้เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราทำตัวอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการสอดแสดงให้เห็นว่าเราเป็นการกระทำนะเราทำคือทำความดีงามตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกนั่นเองผมอยากจะกล่าวอย่างนี้นะมันหลายคนจึงพูดเอาไว้ว่าตายแล้วเนี่ยต่อให้หวงต่อให้งกต่อให้โลภแค่ไหนเนี่ยไม่รู้จักให้คนอื่นไม่เป็นแบ่งปันไม่ได้รวยคนเดียวหรือรวยแต่พวกตัวอย่างนี้ครับตายไปมันเอาไปไม่ได้จริงๆครับเอาไปไม่ได้แม้กระทั่งไอ้เหรียญบาทที่เขาใส่ไว้ในปากนะฮะในศพคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือเอาเหรียญเนี่ยยัดใส่ในปากของคนที่ทิ้งกายสังขารไปแล้วนะก่อนที่จะทำชาปนกิจการเอาเหรียญใส่ในปากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเตือนคนที่อยู่เตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แลเห็นว่านี่เห็นไหมต่อให้รวยมากมายทำไว้ตั้งเยอะตั้งแยะโลภก็เท่านั้นงกก็เท่านั้นเนี่ยโกงเข้ามากับเท่านั้นนะครับโกงคนอื่นเบียดบังคนอื่นลักษณะที่เรียกว่าไม่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับถามว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเขายัดใส่ปากให้แค่บาทเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังไอ้ที่เหลือลูกหลานเอาหมดนะครับหรือคนอื่นหรือชาวบ้านก็เอาไปหมดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นและก็ไอ้ขนาดใส่ปากบาทเดียวนะอย่าคิดว่าได้นะเอาไปไม่ได้ด้วยครับเอาไปไม่ได้ด้วยเนี่ยมันถ้าเรามีสติและเรามีจิตสำนึกเนี่ยเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆครับและมีความสุขแต่พอเพียงมีความสุขแต่พอดีมีความสุขแต่พอควรนะมันถ้าใครจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งการเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนอื่นๆคงจะต้องถึงพร้อมด้วยการแสดงออกให้เห็นว่าถ้าจะทำสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเขาก็จะทำสุดตัวหรือทำสุดแรงนะทำสุดขั้วเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตัวเองมีความประสงค์นั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นบทบาทของการให้ทางกายภาพคือให้ในมิติโลกซึ่งเป็นโลกียธรรมใครๆก็สอนกันอย่างนี้ใครๆก็คุยกันอย่างนี้ใครๆก็เล่าต่อกันมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับง่ายมากครับที่จะสอนกันง่ายมากครับที่จะทำความเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับธรรมะข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากเลยถ้าใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ไม่เป็นหรือให้คนอื่นเขาไม่ได้ในสามลักษณะที่ว่าเสียชาติเกิดเสียชาติหรือเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ครับและนอกจากให้ไม่เป็นแล้วยังเห็นแก่ตัวยังงกยังโลภยังโกงยังกระเบียดกระเสียนถ้าเป็นข้าราชการก็คอร์รัปชันชาวบ้านข้าราชการก็คอร์รัปชันเงินหลวงแล้วก็คดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนภาษีประชาชนเป็นพนักงานบริษัทคอร์รัปชันบริษัทก็ถือว่าไม่กตัญญูต่อองค์กรของตนเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาในลักษณะของการกตะเวทีก็ด้วยซ้ำไปเนาะมันเป็นพฤติกรรมขยะที่น่ารังเกียจเหยียดหยามอย่างยิ่งมันในท้ายของวันเนี้ยเราเห็นทีจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้าท่านจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับคุณสมบัติหลักสำคัญเลยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนั้นเราจะต้องมีหน้าที่นะในการเป็นผู้ให้ไม่ใช่ในการเป็นผู้เอาการเป็นผู้ให้ทางกายเราว่ากันมาหมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะอธิบายก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการให้ทางใจในตอนต่อไปนะครับในวันหน้าเรามาถามตัวเราว่าถ้าเราจะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถจะให้ผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ให้และเกิดประโยชน์สุขกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เขาเป็นผู้ได้รับซึ่งเป็นการรับอันเกิดจากจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ของเรานั่นเองแล้วมันก็จะนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งการดำเนินชีวิต
ทางกายภาพคือทางสังคมโลกและเป็นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันเราให้อะไรกันได้บ้างครับถ้านึกได้คร่าวๆกันตอนนี้ก็คือให้ทรัพย์สิ่งของใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าเรามีทรัพย์เรามีเงินมีเรามีทองเราก็แบ่งปันต่อผู้อื่นมีข้าวปลาอาหารก็แบ่งปันกันกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่แย่งกันกินด้วยใช่ไหมครับนะลักษณะที่สองหรืออย่างที่สองที่เราสามารถจะให้คนอื่นได้เช่นถ้าเรามีความรู้เราก็แบ่งปันความรู้ของเราให้กับผู้อื่นไม่หวงความรู้โดยเฉพาะน้องๆพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรในบริษัทเดียวกันเนี่ยเราควรจะสอนงานเพื่อนร่วมงานของเราให้มีความรู้เท่ากับที่เรารู้ด้วยเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนเขาเก่งเท่าเราเนี่ยเราได้ประโยชน์นะเพราะเขาจะสามารถช่วยเราทำงานนั้นๆที่เป็นงานยากๆให้สามารถประสบความสำเร็จได้คือช่วยให้เราเบาแรงได้อย่างนี้เป็นต้นลึกไปกว่านี้วันหน้าจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะการทำงานในบริษัทในโรงงานในองค์กรทำงานยังไงจึงจะมีความสุขเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาจะคุยให้ท่านฟังในวันหน้านะให้อย่างที่สามคือให้ปัญญาให้สติปัญญาให้ความรู้และให้ปัสสติปัญญาเช่นต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้เพื่อนคิดอย่าปล่อยให้เพื่อนโง่คือมีอะไรแล้วไปบอกเขาหมดนะต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้คนอื่นเขาฉลาดนะครับสอนให้คนโง่นี่สอนง่ายครับแต่สอนให้เพื่อนคนอื่นฉลาดนี่สอนยากนะเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับใครจะสอนให้เราฉลาดนี่ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็เป็นการให้เวลาสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นรูปธรรมชัดเจนนักแต่เราก็ให้ได้ให้เวลาให้โอกาสนะให้ความรักให้เมตตาและให้ชีวิตใหม่แก่กันและกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะกล่าวต่อในตอนต่อไปว่าในการให้ทางกายจบไปแล้วเนี่ยเรายังมีการให้ทางจิตใจที่เราจะต้องให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกมันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในตนเองและผู้อื่นที่เราเรียกว่าเกิดสันติสุขในสังคมนั่นเองเราจะให้กันทางจิตใจมันจะมีลักษณะแห่งการให้เป็นชั้นใดบ้างในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องสำคัญครับคือเรื่องของการให้ว่าเราสามารถจะให้อะไรแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นกันได้บ้างซึ่งการให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถนำพาความสุขทั้งกายและจิตใจมาให้กับตัวเราแล้วก็ยังสามารถจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อเราก็สุขคนอื่นก็สุขต่างคนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมเดียวกันมันก็จะพลอยทำให้สังคมนั้นเกิดสันติสุขเกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะบทบาทใดลักษณะไหนก็ตามนั่นเองครับเราคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเราจะให้แล้วทำให้ตัวเรามีความสุขคนอื่นมีความสุขนั้นมนุษย์เราสามารถจะให้อะไรกันได้บ้างโดยลักษณะของการให้แบ่งเป็น3ประการคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมการให้ทานหรือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแล้วก็การเสียสละคือให้หมดเลยนะถามว่าสิ่งที่เราใช้ในการให้กันแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายมีประโยชน์มีความสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกายและการให้ทางจิตใจมันก็รวมอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ครับนั่นก็คือทรัพย์สิ่งของความรู้ความสามารถปัญญาสติปัญญาเวลาโอกาสความรักความเมตตาที่ควรจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันแม้กระทั่งการให้ชีวิตเช่นท่านไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบที่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถจะให้อะไรแก่กันและกันได้บ้างถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการให้มันก็มีหลักการในการให้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าการให้นั้นมันสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันชุมชนเดียวกันแม้กระทั่งอยู่บนโลกผืนเดียวกันเนี่ยมันยังไม่พอนะครับเราจะต้องรู้หลักของการเป็นผู้ให้อีกด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาเรียกว่าให้ไม่เป็นนะครับพอให้ไม่เป็นเนี่ยคนที่ให้ก็อาจจะเกิดทุกข์และคนที่ได้รับก็อาจจะบังเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันโดยเกิดจากสาเหตุเดียวคือคนให้น่ะให้ไม่เป็นถ้าจะให้เป็นก็เรียกว่ายังไงครับถ้าจะให้เป็นเขาก็เรียกว่าต้องให้อย่างมีคุณค่าการให้อย่างมีคุณค่าก็คือให้เป็นหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือว่าต้องฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั่นเองครับถูกต้องไหมครับเราจะต้องฉลาดกับการที่จะเป็นผู้ให้หลักแห่งการให้จะถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ระคนกันอยู่ในนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมจะรวบรวมเป็นข้อๆแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังสัก4ประการเป็นไงครับหลักแห่งการให้เนี่ยมันจะประกอบด้วย2คุณสมบัติหลักๆที่จะนำไปสู่4ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับหลักๆใน2ประการที่เกี่ยวข้องกับการให้ก็คือ1เราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของเราครับไม่ว่าจะให้อะไรสิ่งใดนะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องให้เขาด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านครับประการที่2ท่านจะต้องให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนี่คือ2ลักษณะที่สำคัญที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามันจะทำให้การให้ของเรานั้นกลายเป็นการให้อย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริงเราจะถามท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านๆนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครนะครับตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่รู้จักให้ผู้อื่นเขาบ้างและไม่เคยเห็นคนอื่นเขาให้กับตัวเรานะฮะผมถามว่า
ในบรรยากาศแห่งการเป็นฝ่ายให้เขากับในบรรยากาศของการเป็นฝ่ายผู้ถูกให้ก็คือเป็นผู้ได้รับเอามาเนี่ยมันมีความสุขไหมครับบ่อยครั้งนะครับที่เรามีความสุขแต่ในความบ่อยครั้งนั้นทำไมไม่ใช่ทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ให้คือตัวเราเองขาดความสุขไปสักนิดนึงหรือในบางครั้งเราซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกให้ก็คือเป็นฝ่ายรับเอาคือมีคนอื่นเขาเป็นผู้ให้หรือหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยเรากลับไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับเขาหรือบางทีเรารับในสิ่งที่เขาให้อย่างไม่ค่อยจะสนิทใจนักอย่างไม่ค่อยมีความสุขนักอะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นเราเคยลองคิดคำนึงกันดูบ้างไหมครับท่านผู้ฟังครับว่าสาเหตุใดจึงทำให้สภาวะจิตใจของเราในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้หรือในบางทีบางเวลาที่เราได้แสดงบทบาทของเราว่าเราเป็นผู้รับเอาเพราะมีคนอื่นเขาให้เราแล้วเหตุใดฉะไหนเล่ามันจึงทำให้เราไม่มีความสุขตามทฤษฎีมันว่าอย่างนั้นมันต้องมีความสุขนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เจาะลึกในจิตใจของตนเองหรือของคนอื่นให้ดีๆท่านจะสามารถพิจารณาด้วยความคิดของจิตที่แยบยลได้ว่าเป็นเพราะการให้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามหลักแห่งการให้ในสองประการที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองหลักในประการที่หนึ่งก็คือให้ด้วยจิตสำนึกและหลักที่สองคือให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆถ้าจะถามว่าการให้ด้วยจิตสำนึกหมายความว่าอย่างไรอะไรล่ะครับที่จะเรียกว่าให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราเองน่าจะพึงพอใจนะครับมาให้กับเราแม้เรากำลังมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าก็ตามแต่ถ้าชะแวบหนึ่งเนี่ยตัวเราสามารถรู้เท่าทันในสภาวะจิตใจของคนที่กำลังหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เราได้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะให้เราเลยถามว่าท่านผู้ฟังมีความสุขไหมครับที่จะรับเอาในสิ่งนั้นย่อมลำบากใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหน้ามืดขึ้นมามันลำบากลำบนนักหนาต่อให้มันจะคิดยังไงในจิตใจแต่ถ้ามาหยิบยื่นให้ฉันแล้วก็ฉันคว้าเอาไว้ก่อนละอันนั้นแล้วแต่จะคิดนะครับแต่เราพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครสักคนหนึ่งได้หยิบยื่นบางสิ่งของเขาให้กับเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้เราด้วยจิตสำนึกที่ต้องการจะให้เราจริงๆแต่เขาให้เราด้วยความฝืนใจที่จะให้หรือเขาให้เราเพราะหลีกเลี่ยงที่จะให้เราไม่ได้หรือเขาให้เราเพราะเป็นการให้ตามประเพณีเขาให้เราเพราะเห็นเพื่อนๆคนอื่นเขาให้ก็เลยทำตามคนอื่นเขาเพราะทำไมทำตามเขาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาให้ได้อายอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเราขี้เหนียวอะไรอย่างนี้นะการให้ของเขาจึงเกิดขึ้นที่หยิบยื่นให้กับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเต็มตื่นเราไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่เราจะรับในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นเองนี่ครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่ามันทำให้เราไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยปลาบปลื้มสักเท่าไหร่ที่เห็นใครพันเนี้ยมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราต่อให้เราอยากได้เราปรารถนากันแทบเป็นแทบตายบางทีถ้าหลีกเลี่ยงได้เราไม่ค่อยอยากจะรับหรือบางคนก็หยิบยื่นสิ่งดีๆเหมือนกันนะครับให้กับผู้อื่นแต่ว่าการหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้อื่นแต่เป็นการหยิบยื่นเพราะถูกบังคับให้หยิบยื่นเช่นพี่เนี่ยถูกพ่อแม่บังคับให้หยิบยื่นบางสิ่งเนี่ยให้กับน้องซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นของกินที่ตัวพี่เองก็อยากกินมากแล้วหวงแหนเหลือเกินแต่ต้องจำใจแบ่งคำหนึ่งก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งให้กับน้องตัวเองไปเพราะถูกพ่อแม่บังคับโชคดีนะที่ไอ้น้องมันคิดไม่เป็นเพราะมันเห็นแกกินเหมือนกันมันก็เลยไม่คิดมากพอพี่ให้มาพี่จะเต็มใจให้หรือไม่ให้กูไม่รู้ละกูก็คว้ามับมาก็ยัดใส่ปากกินอย่างอร่อยไปก่อนละนั่นคือเด็กๆมันคิดไม่เป็นนะครับแต่ที่ในสังคมเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแสดงพฤติกรรม
อาการออกมาต่อกันอย่างนั้นเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าตัวท่านเป็นผู้รับหรือเป็นผู้เอาหรือรับเอาเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงครับถ้าไอ้คนที่มันให้เราเนี่ยมันให้เพราะมันถูกคนอื่นบังคับให้มาให้เราหรือให้เพราะเรามีบางสิ่งที่จูงใจเช่นเราจะมีสิ่งดีๆหรือมีบางสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในภายภาคหน้าเขาก็เลยมาทำดีกับเราเขาเลยมาให้สิ่งที่ดีๆกับเราให้เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแต่เป็นการให้อย่างมีเงื่อนไขนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองและก็นำพาความสุขไปสู่ผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมที่เป็นเป้าหมายหลักของการนำรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาสื่อผ่านทางคลื่นวิทยุเพื่อทำให้ท่านได้อรรถรสของการฟังธรรมะที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตนะแล้วเอาไปประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านให้เกิดผลคือประโยชน์สุขอย่างเป็นรูปธรรมกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับก็คือการหวังจะให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมของท่านหรือของเราๆท่านๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้างั้นนะเรามาคุยถึงเรื่องหลักแห่งการให้ที่อยู่ภายใต้กรอบของกติกา2ประการที่ผมกล่าวไปแล้วคือให้โดยจิตสำนึกให้อย่างไม่มีเงื่อนไขมันเป็นการให้อย่างไรครับผมแยกหรือแบ่งออกได้เป็น4ประการอย่างที่กล่าวนำท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นประการที่1หลักแห่งการให้ในประการที่1ถ้าให้แล้วเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเสมอเหมือนกันทัดเทียมกันแน่นอนครับนั่นคือท่านจะต้องให้กับทุกคนครับไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวรรณะไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามเราจะต้องสามารถให้กับเขาได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะให้ได้กับทุกคนทุกสรรพสิ่งทุกรูปธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเราให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะให้ได้กับทุกคนถึงแม้มันจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาเราหรือเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเราก็ตามถ้าเราเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราต้องการจะได้รับผลสัมฤทธิ์ก็คือความสุขแห่งการให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นรางวัลสำหรับเราแล้วเราก็เราจะต้องให้โดยไม่ละเว้นว่าไอ้หมอนี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราจะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วปิดกั้นโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขให้กับเราซึ่งเป็นผู้ให้และแน่นอนครับผู้รับเนี่ยไม่มีใครหรอกครับถ้าเขาได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราเนี่ยแล้วเขาบอกเราว่าเขาเศร้าเหลือเกินเขาทุกข์เหลือเกินไม่มีแบบนั้นแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะถ้าหากว่าเราอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้รับแล้วมีคนเขานะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้ทั้งที่เราเองเนี่ยนะไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับเขาแล้วก็เป็นคนดีในสายตาเขาไม่ได้สักกี่มากน้อยสักเท่าไหร่แต่เขาคนนั้นก็สามารถจะให้เราได้เหมือนกับให้คนอื่นๆเช่นเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้จากจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั่นเองครับมันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจึงควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้โดยเรียนรู้ที่จะสอนลูกหลานของเราโดยเรียนรู้ที่จะสอนตัวเราเองที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันในบริษัทในห้างร้านในโรงงานเดียวกันในสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเราจะต้องสอนพฤติกรรมที่ดีต่อกันตรงนี้ครับคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันคือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอยู่แผนกอื่นไม่ใช่อยู่แผนกเดียวกันกับเราในที่ทำงานหรือไม่ว่าเขาจะเป็นพี่ไม่ว่าเราจะเป็นน้องหรือไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือเขาจะเป็นน้องอย่างนี้เป็นต้นให้ได้กับทุกคนอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้กับทุกๆคนไม่ใช่ให้แล้วเลือกเป็นบางคนอย่างนี้นะครับและคนที่ได้รับเขาก็จะมีความสุขแล้วมอบความสุขนั้นหยิบยื่นให้กับเราด้วยการทำดีกับเรากลับมาโดยไม่ต้องคิดมากเลยเช่นเดียวกันประการที่สอง
หลักแห่งการให้ประการที่สองก็คือเมื่อให้กับทุกๆคนแล้วเราก็จะต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการให้ในประการที่สองนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราสามารถจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ที่มีแต่จิตใจอันแสนบริสุทธิ์ทำได้ไม่ยากที่ง่ายที่สุดก็คือให้แล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนถามตัวเองนะครับถ้าท่านเป็นพี่เนี่ยท่านเคยจะให้อะไรสักสิ่งหนึ่งแก่น้องด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวพี่เองเนี่ยมีซึ่งเป็นสิทธิ์ของพี่จะไม่ให้น้องก็ได้นะครับแต่เวลาพี่จะให้น้องแต่ละทีพี่มักจะมานั่งพิจารณาเสมอว่าน้องอ่ะมันเคยทำตัวไม่น่ารักกับพี่อย่างฉันเนี่ยเมื่อมันทำตัวไม่น่ารักฉันเลยไม่อยากจะแบ่งปันในสิ่งนี้ให้กับมันอย่างนี้เรียกว่าให้แล้วหวังผลตอบแทนถูกต้องไหมครับซึ่งมันเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาลอยๆถึงแม้น้องจะทำตัวไม่น่ารักน้องจะเคยงกเคยหวงแหนสิ่งที่เขารักอย่างเช่นของกินของใช้ของเล่นอะไรของเขาเนี่ยเราเป็นพี่เราก็ต้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยนะมีความฉลาดรู้จักคิดรู้อะไรเนี่ยน้อยกว่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงไงเขาก็เป็นน้องของเราเราให้เขาไปก็ไม่ได้เสียหลายตรงไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเราควรจะฝึกกันอยู่ในดินแดนแห่งครอบครัวเนี่ยจะง่ายที่สุดครับถ้าเรามีความสามารถที่จะให้ทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากกันและกันเลยพี่ไม่ทวงบุญคุณน้องพี่ไม่ล้ำเลิกบุญคุณน้องนะหรือน้องไม่ล้ำเลิกบุญคุณพี่จะแบ่งปันอะไรให้แก่กันและกันสักทีในความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการมองว่าแกเคยให้อะไรฉันหรือฉันจะหวังอะไรที่เป็นประโยชน์จากแกได้บ้างและฉันค่อยตัดสินใจว่าฉันจะให้แกหรือไม่ให้แกอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องประพฤติธรรมกันตั้งแต่ในบ้านนะครับท่านผู้ฟังประพฤติกันตั้งแต่ในบ้านของตัวเราเองเลยนะโดยปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยกันนี่เองครับความสำเร็จก็จะเป็นของเรานั่นก็คือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองซึ่งเป็นรางวัลชิ้นใหญ่มากครับเพราะว่าความสุขเนี่ยถ้าไม่สั่นสะเทือนจิตใจและไม่ลงมือทำเองเนี่ยนะฮะเราจะไปซื้อความสุขจากกระป๋องจากขวดที่เขาโฆษณาว่าความสุขที่คุณดื่มได้อะไรแบบนี้นะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่จิตใจเรามันเกิดขึ้นอยู่ข้างในนะมันเป็นนามรูปมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมหรอกนะมันเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราก็เรียกว่าต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์มันการจะสั่นสะเทือนจิตใจขึ้นมาเฉยๆอยู่ๆนะมีความสุขเหลือเกินขณะที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มันก็จะสามารถเป็นสุขขึ้นมากับเขาคนหนึ่งได้ยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะมีความสุขและให้ความสุขแบ่งปันกับผู้อื่นได้ท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับนี่คือสิ่งสำคัญและอยากยกตัวอย่างเน้นอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้พ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับที่สอนลูกนะแล้วโกรธลูกมากเลยที่ลูกขยันเรียนแล้วสอบได้ที่หนึ่งกับเขาไม่ได้โอ้โหโกรธลูกมากที่ผ่านมาบอกทุ่มเทลงทุนทุกสิ่งเพื่อจะให้ลูกเรียนเก่งๆและสอบได้ที่หนึ่งเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเรียนไม่เก่งหรือสอบไม่ได้ที่หนึ่งก็ไปโกรธลูกเข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าทำและหวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมถูกไหมครับทำไมเราไม่ภูมิใจล่ะครับถ้าลูกเราเนี่ยนะถ้ามันทำเต็มที่แล้วขยันจนเป็นเลิศแล้วเนี่ยนะครับแต่มันไม่สามารถจะเอาดีกับเขาได้หรือเป็นที่หนึ่งกับคนอื่นก็ไม่ได้เราเป็นพ่อแม่ก็คงจะต้องให้กำลังใจลูกแล้วก็จะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราพึงพอใจแล้วล่ะที่ลูกทุ่มเทเต็มความสามารถใช่ไหมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าขยันสอนเสียสละทุ่มเททุกอย่างแล้วจะมาล้ำเลิกบุญคุณของลูกนี่แสดงว่านะเราเป็นคนหนึ่งละที่สอบตกนะครับสอบตกในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ถามว่าเมื่อลูกขยันเรียนเราบังคับให้ขยันแล้วเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราเองกับลูกอ่ะก็ล้วนมีความทุกข์อยู่ในตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรทำแล้วหวังผลตอบแทนแทนที่ว่าเวลาทำแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่หรือจะทำให้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้หลักแห่งการให้ประการที่สามครับนะประการที่สามก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอครับเห็นไหมฮะมันถ้าเป็นการให้ด้วยจิตสำนึกหรือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยท
ท่านจะต้องให้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาร้องขอท่านหรอกเช่นเห็นขอทานนะครับนั่งอยู่กับที่นะนั่งขอทานอยู่นะร่างกายก็พิกลพิการนะตัวเองเดินผ่านมาก็ทำเป็นมองเมินเฉยถ้าขอทานคนนั้นไม่ร้องขอก็จะไม่สั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะล้วงเอาแบงค์เอาเงินเอาเหรียญในกระเป๋าแล้วส่งให้ถูกไหมคือไม่ขอก็ไม่ให้เออมันก็แปลกคนนี้เหมือนกันนะครับนะหรือบางทีรอให้เขาง้อก่อนนะพอเขาง้อแล้วค่อยให้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นการให้อย่างการที่เราเรียกว่าเป็นการให้อย่างขาดจิตสำนึกนะมันถ้าเราจะมีจิตสำนึกเนี่ยเราต้องมองเห็นทันทีว่าโอ้คนขอทานเนี่ยมันน่าอนาถาเนาะน่าอนาถเนาะน่าเวทนาเนาะน่าสงสารมันเนาะเออถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจขึ้นมาในตนเองในลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับความสำเร็จในการเป็นผู้ให้มันก็จะเกิดขึ้นโดยท่านจะสามารถแสดงออกได้เลยว่าท่านจะสามารถเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตนเองเช่นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยหยิบยื่นส่งให้กับคนขอทานรายนั้นได้เพราะมองเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนพิการไม่ว่าพิการกายสังขารตรงส่วนไหนเนี่ยเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยการยังชีพทำมาหากินได้สะดวกได้เหมือนเราที่มีอาการครบ32ถูกต้องไหมครับพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ขาเขาล้วนไปข้างหนึ่งเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่เราจะต้องนึกถึงตัวเราทันทีโอ้เรานี่โชคดีเป็นบ้าเลยเนาะที่เรายังมีขาสองข้างให้หยัดยืนให้เหยาะย่างให้สามารถยืนหยัดร่างกายเพื่อทำมาหากินได้อย่างสะดวกสบายดูสิเรานั่งก็สะดวกเราจะเดินก็สะดวกจะทำอะไรก็สะดวกแต่เขาสี่ขาด้วนไปข้างหนึ่งเขาต้องทุกข์กว่าเราแน่นอนเพราะเขาจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่สะดวกถูกไหมครับคนเราเนี่ยมันต้องยืนด้วยขาสองข้างถ้ายืนข้างเดียวเนี่ยมันก็เสียศูนย์นะครับก็ลำบากแล้วครับต้องหาไม้เท้าหาอะไรมาค้ำจุนมาพยุงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆเลยมันตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะมีความสุขแน่ครับถ้าเราให้เขาแล้วโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอจะเห็นแววตาและสีหน้าเขาสดใสยิ้มร่าเลยทีเดียวนะครับนั่นคือความสุขครับประการที่4ประการสุดท้ายหลักแห่งการเป็นผู้ให้ก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับไม่ต้องเห็นว่าเขาน่ารักก็เลยให้เขาพูดเพราะก็เลยให้เขามีผลประโยชน์ในอนาคตกับเราได้เราจึงจะให้เขาต้องเป็นญาติพี่น้องของเรานะหวังพึ่งพาเขาได้ในวันหน้าเราจึงให้อย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยต้องรอสิ่งจูงใจให้มีเกิดขึ้นซะก่อนหรือต้องเห็นอะไรจูงใจก่อนแล้วค่อยให้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแรงสั่นสะเทือนในจิตใจที่จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในการแสดงบทบาทของผู้ให้หรือแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของคนที่เขาจะเป็นผู้รับอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะไม่สูงสุดได้เลยครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ให้เป็นอยากจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมเราสร้างสุขให้แก่กันและกันได้ไม่ยากครับนั่นคือต้องรู้จักหลักแห่งการให้นั่นเองครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ว่าเราจะให้อย่างไรจึงจะเป็นการให้อย่างมีคุณค่าหรือให้แล้วมันจะช่วยทำให้เรามีความสุขคนที่ได้รับก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงเราคุยกันว่าต้องให้ด้วยจิตสำนึกแล้วก็ต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและให้ด้วยจิตสำนึกก็คือให้ใน4ลักษณะด้วยกันคือให้ได้กับทุกคนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอแล้วก็ให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวถึงกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวมานั้นนะมันเป็นการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจของเราไปพร้อมๆกันโดยนำไปสู่การแสดงออกทางกายเสียมากกว่าที่เราพูดถึงมันเป็นลักษณะของการให้ที่เรียกว่าการแบ่งปันการเสียสละหรือการแลกเปลี่ยนที่เราคุยกันไว้นะแล้วก็ให้ทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้สติปัญญาให้เวลาให้โอกาสให้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้ครั้งนี้เราเห็นทีจะต้องมากล่าวถึงการให้ในอีกช่องทางหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้พูดกันนั่นก็คือการให้ทางใจหรือการให้ทางจิตใจท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาลำบากกำลังตกอยู่กับความทุกข์ยากนะกำลังเกลือกลั้วอยู่กับความทุกข์ยากความโศกเศร้าร้าวรานจิตใจเนี่ยพอเราเห็นเขาปั๊บเราจะถามตัวเราเองว่าจิตใจของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ในอันที่จะนำไปสู่อารมณ์รู้สึกอย่างไรครับจากภาพที่เห็นจากเสียงโอดครวญของเขาที่ได้ฟังหรือจากคำบอกเล่าของเขาที่มาเล่าสู่กันฟังที่เรารับรู้รับทราบมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการให้ทางจิตใจนั้นมันเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่เหมือนกับการให้ทางกายที่เราคุยกันมาหลายตอนที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังหรือผมเองก็ตามเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ในสิ่งดีๆที่เราเรียกว่าประโยชน์สุขที่จะมอบให้แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนลักษณะของการแบ่งปันหรือลักษณะของการยอมยกให้ที่เรียกว่าเสียสละแต่ว่าการให้ทางกายผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้บ่อยครั้งว่ามันจะต้องเกิดมาจากการให้ทางจิตใจด้วยการให้ทางกายแต่ไร้ซึ่งการให้ทางจิตใจมันคือยังไงครับมันคือการให้ตามประเพณีให้ตามที่ถูกเขาบังคับข่มขืนใจให้โดยจำใจต้องให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าให้แต่ทางกายอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์โพธิผลสูงสุดนะครับในความเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนสองมิติคือมีทั้งมิติทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นการแสดงออกซึ่งการรักและการให้แก่ผู้อื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกคือต้องให้ทางจิตใจด้วยแต่ทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราคงจะไม่ไปพูดซ้ำกล่าวซ้ำจากที่เรากล่าวไว้ในตอนที่ผ่านๆมาที่เราพูดถึงเรื่องการให้ทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายวันนี้เราจะกล่าวถึงการให้ด้วยจิตใจที่แท้จริงเป็นการให้ที่แยบยลมากโดยเราจะแบ่งการให้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เราเรียกว่าการให้เหมือนกันนะครับคือความรักความเมตตาหรือถ้าจะพูดให้ครบสูตรก็คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาคำว่าเมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าจะสาธยายรวมๆเพื่อจะให้เข้าใจคอนเซปต์หรือความคิดรวบยอดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายต่างระดับต่างวัยที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของตนเองเพื่อทำให้ความเป็นผู้ประพฤติธรรมของตัวท่านเองนั้นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าเอาไปยกระดับบทบาทพฤติกรรมของคนประพฤติธรรมของตัวท่านเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเราอยากจะกล่าวว่าบทบาทของการสั่นสะเทือนในจิตใจเบื้องลึกเพื่อให้เกิดเป็นความเมตตากรุณาและมุทิตาแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าจะพูดกันคร่าวๆสั้นๆก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจและความนึกคิดของตนเองขึ้นมาทางด้านบวกโดยเช่นการอยากเห็นเขาเป็นทุกข์หรืออยากเห็นเขาเป็นสุขล่ะถ้าท่านอยากเห็นเพื่อนมนุษย์คนนั้นเขาเป็นสุขขณะที่เห็นเขาทุกข์อยู่แสดงว่าท่านกำลังได้หยิบยื่นความรักความเมตตาความอะไรต่างๆเนี่ยให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วผมเรียกสั้นๆว่าความรักก็แล้วกันอยากเห็นเขาเป็นสุขหรือนะครับอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์อย่างนี้ก็เช่นกันอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนมาจากก้นบึ้งของจิตใจตรงจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เราเรียกว่าความรักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรืออะไรก็ตามถ้าปรารถนาจะเห็นก็เป็นสุขถ้าอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์แล้วก็นั่นแหละครับความรักนะครับไม่ต้องมีนิยามอะไรมากมายแต่ทีนี้ตะกี้ผมพูดค้างไว้ถึงเรื่องของคำว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้หมายถึงว่าท่านผู้ฟังจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเองในชีวิตประจำวันให้มันสั่นสะเทือนไปใน

นึกคิดอย่างไรเนี่ยต่อไปมันจะง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการที่จิตของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างเช่นที่เราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังเราเห็นคนขอทานหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วจิตเรารู้สึกเศร้าสลดใจไปกับเขาด้วยเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วแหมอยากช่วยเขาให้เป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์อย่างเนี้ยถ้าหากว่าเห็นภาพโสมซ่อของเขาเห็นความน่าเวทนาอันเกิดจากสภาวะของเขาที่มันเป็นจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอย่างเนี้ยครับแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสั่นสะเทือนหรือสอนจิตสอนใจของเราให้สั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับต่อไปเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่เห็นใครเขาทำซมซ้อไม่ได้ยินใครเขามาร้องขอก็เรียกว่าขอทานนะครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองทางด้านบวกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างสบายๆเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความเคยชินจนกลายเป็นกมลสันดานที่แท้จริงของตัวเองไปซะแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้ฟังก็สามารถจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะว่าสภาวะจิตที่เรียกว่าอุเบกขานั้นมันก็คือการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำตัวซอมซ่อหน้าเวทนาหน้าสงสารมาทำตัวหน้าสมสารให้เราได้เห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าถึงแม้ไม่ร้องขอเราเราก็จะช่วยเพราะเรามองเห็นว่าเขาน่ะเป็นทุกข์หรือเขาไม่ต้องนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินอย่างทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวดในกายสังขารอันเกิดจากโรคภัยบางประการเบียดเบียนเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจเราหรือจิตสำนึกของเราหยิบยื่นความเป็นบวกให้กับพวกเขาได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องรอให้เห็นภาพอันน่าสลดใจหรืออะไรก็ตามหรือไม่ต้องรอให้ใครมาจูงจิตจูงใจของเราเลยก็ตามนั่นก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตนเองให้เป็นอุเบกขาในขณะเดียวกันถ้าจะให้เห็นภาพความเป็นผู้มีจิตอุเบกขาอย่างชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าถ้าใครมายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าตามการยั่วยุของเขาถ้าใครมาสั่นสะเทือนเพื่อจูงใจเราให้โกรธให้โมโหเช่นมายั่วโมโหอะไรกับเราอย่างเงี้ยเราก็วางเฉยเราไม่โกรธเราไม่โมโหเราก็เป็นเรามีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่กันตามปกติเลยนะอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นเงื่อนไขสถานการณ์อะไรก็ตามทีที่มันจะมายั่วยุเราให้จิตตกคือให้เศร้าหมองให้โกรธเกลียดเคียดแค้นให้สับสนวุ่นวายอย่างไรเราก็ไม่หยิบเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราแล้วตกเป็นทาสสิ่งร้าวเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขามันคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือคนดีใช่ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีแท้ๆจะเป็นอื่นไปไม่ได้คนดีหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยในลักษณะของการฝึกจิตตนเองให้มีความเป็นอุเบกขานั้นถ้าเราจะมองภาพกว้างๆเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนมีความสำรวมสำรวมทั้งกายสำรวมทั้งวาจาสำรวมทั้งจิตใจและแน่นอนเขาก็จะเป็นคนที่มีสติและรู้จักใช้สติด้วยคนที่รู้จักสติหรือใช้สติก็จะไม่ทำอะไรหำๆไม่ทำอะไรเปิ่นๆไม่ประมาทไม่เผลอเรอและแน่นอนครับคนที่มีสติก็คือคนที่รู้จักใช้สติปัญญาของสมองในการตรึกตรองในการพิจารณาสิ่งใดต่างๆก็ตามให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมให้มันดีงามในการที่จะนำไปสู่การประพฤติหรือการปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นกันต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเรามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเสียแล้วคนโบราณก็จะบอกว่านั่นคือความสุขหรือความปิติสุขที่ยิ่งใหญ่มากและตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ประโยคนี้เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อสักเล็กน้อยแล้วครับท่านผู้ฟัง

ราะคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยสำหรับคนดีซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจับเขาทั้งตัวแล้วโยนลงไปในกองไฟดูซิว่าไฟจะไหม้ไหมหรือจับมันโยนจ๋อมลงไปในน้ำที่เชี่ยวกรากถ้าพูดแบบศรีถนนชัยอย่างนี้ครับความหมายที่เรากล่าวว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่มันคนละเรื่องเลยครับถ้าตกจริงนะมันไหม้แน่นอนแต่เป็นความหมายที่เป็นนัยยะนะครับกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าคำว่าตกน้ำไม่ไหลสำหรับมนุษย์ที่เป็นคนดีนะมีจิตที่เป็นอุเบกขาหมายความว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของตนเองในขณะนั้นจะเป็นปกติหรือในยามปกติคือตกน้ำนี่มันเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องร้อนทุรนทุรายในสภาวะปกติในชีวิตประจำวันนั้นเราจะนิ่งงันอย่างไรเราจะสงบงันอย่างไรนะเราก็จะเป็นเราอยู่อย่างนั้นในขณะเดียวกันตกไฟไม่ไหม้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้จะอยู่ในที่ร้อนอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลยอย่างนี้ครับไม่น่าอยู่เลยอย่างนี้เนาะเราก็สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งการปลุกเร้าของเงื่อนไขที่เป็นลบตรงนั้นเช่นเขามายั่วโมโหเราเราก็จะยิ้มอย่างสงบเราก็วางเฉยได้เขามาชักชวนให้เราทำชั่วหรือจะมาชักชวนให้เราประพฤติชั่วเมื่อเรารู้เท่าทันเราก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนให้ดีก็เป็นคนดีเพื่อนพาไปชั่วก็ชั่วตามเพื่อนอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจในตนเองจึงไม่สามารถจะดูแลรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองคุ้มกันคุ้มครองจิตใจตนเองให้มีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นอุเบกขาของจิตก็หมายถึงการมีจิตที่ไม่ยอมตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นเงื่อนไขให้กับเราในทุกขณะจิตในยามตื่นนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองมุมแรกที่เราพูดถึง1ใน4ของมุมแห่งความรักนั่นคือความรักความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและความเป็นผู้มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือในประการที่1ทีนี้การให้ทางใจในประการที่สองที่จะต้องนำมากล่าวไว้ในที่นี้ก็คือความอดทนครับท่านผู้ฟังผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านรู้จักคำว่าอดทนบ้างไหมครับคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอึดทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็อดทนฝืนใจทำหรืออดทนทำมันต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความอดทนแบบนั้นแต่ความอดทนในที่นี้หมายถึงความอดทนในทางจิตใจที่จะทนกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้ในยามที่จิตนั้นเป็นทุกข์คือจิตที่ไม่สงบท่านผู้ฟังครับผมเคยให้นิยามคำว่าทุกข์หรือความทุกข์กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันมาบ้างแล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วสิ่งที่ตัวท่านเองหรือมนุษย์ทั้งหลายทนได้ยากก็คืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่ไม่สมดุลคืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่พึงประสงค์ของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเองแหละครับมันคำว่าอดทนจึงต้องมีนิยามมาประกอบกันสักหน่อยไม่งั้นแล้วท่านผู้ฟังก็จะทำความเข้าใจกันได้ยากยิ่งครับในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือในการทำงานร่วมกันเป็นองค์กรเป็นบริษัทของท่านผู้ฟังกับเพื่อนๆพนักงานของบริษัทนั้นๆด้วยกันก็ตามคงต้องมีสักวันหรือในหนึ่งวันก็คงต้องมีสักครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราเองกับเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นหรือเราเองกับเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวเหล่านั้นต้องมีการขัดอกขัดใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นโดยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำเงื่อนไขบางสิ่งทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งบ้างเป็นแน่นอนใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะในการทำงานเป็นทีมร้อยพ่อพันแม่ม
มีหลากหลายพันธุกรรมมีหลากหลายคาแรคเตอร์คือบุคลิกลักษณะมีหลากหลายนิสัยเหลือเกินถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันและอยู่กันอย่างหลากหลายนิสัยใจคอเนี่ยครับโดยเฉพาะนิสัยใจคอของมนุษย์เนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็มีสองด้านด้านแรกคือนิสัยใจคอในการดำเนินชีวิตและด้านที่สองคือนิสัยใจคอในการทำงานนะซึ่งถ้าเราจะมองบทบาทก็คือต้องมองพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันจะต้องมองพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตร่วมกันของพวกเขาให้ลึกซึ้งและถ่องแท้นั่นเองครับมันตรงนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความอดทนมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครก็ตามมันทำให้เราเกิดความขุ่นมัวในหัวใจเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นลบที่มีต่อเขาอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราไม่รู้จักคำว่าอดทนเราจะสามารถทำงานเพื่อให้ได้ผลและเรากับเขาทุกๆคนมีความสุขร่วมกันได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมนะครับที่มันไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อกันก็ตามความพึงพอใจหรือการขาดความพึงพอใจในกันและกันมันย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่พอใจมากจนสุดขีดถามว่าแล้วท่านจะทำยังไงครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันก็เลยมีปัญหาต่อกันทำให้องค์กรพลอยมีปัญหาตามไปด้วยถามว่าถ้าท่านผู้ฟังกับเพื่อนร่วมงานของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเดียวกันและทำงานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเกิดเพื่อนร่วมงานของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบเป็นพฤติกรรมขยะแล้วมามีผลกระทบต่ออารมณ์รู้สึกนึกคิดและจิตใจของท่านเนี่ยถามว่าถ้าท่านไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาแล้วท่านผู้ฟังจะสามารถแสดงออกหรือกระทำกิจกรรมต่างๆในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขหรือเกิดความสำเร็จร่วมกันกับท่านกันได้อย่างสะดวกได้ไหมครับก็คงไม่สะดวกและคงจะเป็นไปได้ยากด้วยในชีวิตจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาขัดอกขัดใจกันก็ทะเลาะกันครับก็ตีตาตาตีกันนะมันตรงนี้เราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการให้ทางจิตใจในประการที่สองเนี่ยคือการอดทนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องมีสติและรู้สำนึกให้ได้ว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราถ้าเราขาดเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้แล้วเป็นยังไงครับเราก็คงจะทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าเป็นลูกผัวตัวเมียกันก็เหมือนกันเกิดขัดอกขัดใจกันก็ต้องคิดกันสักนิดชั่งใจกันสักหน่อยว่าเออเราเองเนี่ยยังต้องอาศัยเขาเป็นสามีเราอยู่นะตลอดชีวิตเนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรายังต้องอาศัยหล่อนเป็นภรรยาของเราต่อไปอีกนะมันถ้าเราคิดว่าเรายังต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เรายังเป็นคนสำคัญของกันและกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นให้กับเราถามว่าวงแตกไหมครับบ้านแตกไหมครับสังคมแตกไหมครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันเนี่ยลิ้นกับฟันก็ยังมีวันกระทบกันทั้งกันได้มันการอดกลั้นในการกระทำขอโทษการอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้เป็นพ่อของเขาต่อไปได้เป็นสามีเขาหรือเป็นภรรยาของเขาต่อไปได้ถามว่าเรายอมประพฤติในสิ่งนี้ได้ไหมคำว่ายอมประพฤติในสิ่งนี้ก็คืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มากระทำต่อเราได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ท่านผู้ฟังจะต้องตอบว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเลือกเอาแบบที่อดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนร่วมงานของคู่ชีวิตของท่านหรือของลูกหลานของท่านไหมถ้าท่านรักเขาเนี่ยท่านย่อมต้องอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาได้เพราะมนุษย์เราโอกาสจะกระทำผิดคิดชั่วต่อกันมันต้องมีบ้างเหมือนกันนะครับจะไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะการอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของใครก็ตามที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันที่เราใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันมันจึงต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เหมือนกันถ้าสร้างไม่สำเร็จก็วงแตกพอวงแตกปั๊บความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเราก็จะบกพร่องในความเป็นมนุษย์ทันทีนี่คือสิ่งที่จะนำเราเองนั้นไปสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมต่อไปท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาเหลือนิดเดียวเราเห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องการให้ทางจิตใจที่เรียกว่าความรักเนี่ยถัดมาจากความเมตตาความ
ความรักความเมตตาและก็ถัดมาจากคำว่าความอดทนที่จะต้องหยิบยื่นให้กับคนที่เรานะรักที่เราปรารถนาดีและที่เราจะต้องอาศัยพึ่งพากันต่อไปให้ได้นะเราจะมีอีก2 อมาฝากกันในวันต่อไปครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ทางใจที่จะนำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่ความมีจิตที่สงบสุขในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสุนทรีและนอกจากนั้นความสุขสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันก็ยังจะสามารถน้อมนำความสุขสุนทรีไปสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้คือสิ่งที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการเสนอธรรมะบนคลื่นความถี่วิทยุตรงเนี้ยมันจะช่วยให้แนวทางและจะช่วยสร้างแนวคิดให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีใจใฝ่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเหนือกว่าการใฝ่หาธรรมะประเภทปฏิบัติตามกรอบตามกฎตามระเบียบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างแยบยลด้วยตนเองในอันที่จะไม่สามารถนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านหรือแม้กระทั่งในประเทศชาติในแผ่นดินไทยของเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องการให้ที่จะนำพาความสุขหรือความสันติสุขมาสู่สังคมของพวกเราด้วยการรู้จักให้ทางใจโดยผมได้กล่าวถึงการให้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเราได้อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วแต่ว่าในบทบาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์เรานั้นนะครับถ้าเราพูดถึงความรู้สึกหรืออาการทางจิตใจที่เรียกว่าความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราคือเกิดอาการขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราก็แสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเช่นยิ้มให้หรือการให้ทานหรือการประพฤติดีประพฤติชอบอะไรสักสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่เพียงแค่นี้มันคงไม่พอที่จะช่วยสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของหมู่พวกเราท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าบ่อยครั้งทีเดียวในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือว่าในที่ทำงานเดียวกันก็ตามท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีความรักความเมตตาหยิบยื่นให้กับใครๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหยิบยื่นให้กับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมสังคมร่วมชุมชนเดียวกันกับเราแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่เสมอคือบางคนทำตัวให้เรามีความรู้สึกว่าคบยากหรือไม่อยากจะคบเขาถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคำตอบเดียวก็คือเรามีความรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการแสดงออกหรือความประพฤติต่างๆที่เขาแสดงออกต่อเรากระทำต่อเราเนี่ยไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจาก็ตามมันทำให้เรารู้สึกขัดอกขัดใจเอามากทีเดียวและยิ่งเราจะเป็นทุกข์มากขึ้นนะถ้าหากว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่เรารับไม่ได้เอาเสียเลยเช่นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่นโดยเฉพาะนินทาเรานี่แหละครับถ้าเราได้รู้ความว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งในที่ทำงานหรือในบริษัทของเราไอ้นี่มันแอบซุบซิบนินทาเราในสิ่งที่เสียๆหายๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงปนเท็จเท็จจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องโกหกมดเท็จใส่ร้ายป้ายสีเราจะด้วยเหตุผลกลใดของเขาก็ตามที่ไปกระทำต่อเรารับหลังอย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองหรือท่านผู้ฟังเองก็ตามถ้าอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวคงจะหาความสุขสงบในจิตใจเห็นท่าจะยากในสภาวะปกติถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้รักในธรรมะและก็เป็นผู้ใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
เราก็คงจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้และเราก็คงจะไม่ต้องไปหาทางเผชิญหน้ากับเขาแล้วไปแสดงอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวต่อเขาเพื่อจะระบายความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไม่พอใจของเรานะในอันที่จะตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเรารับหลังคือนินทาเรานั่นเองการให้ร้ายป้ายสีต่อเรานั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งเขาทั้งเราก็พลอยหมดสนุกหรือไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันแน่นอนความมีสันติสุขก็ไม่เกิดขึ้นถามว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับท่านผู้ฟังเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอะไรครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะสร้างปัญหาให้กับเราโดยคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเหล่านั้นมาให้กับเราได้หรือไม่โอ้โหคำตอบก็คือเห็นทีจะยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถามว่าทำไมจึงยากอ้าวก็ที่มันยากก็เป็นเพราะว่าเราเองนั้นคงจะไปบังคับหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามต่อตัวเราได้เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะให้เขาพูดเพราะๆหูเราตลอดเวลาพูดแต่สิ่งที่ดีๆแก่ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามหรือการกระทำอื่นใดก็เหอะนะเราจะไม่สามารถไปบังคับหรือไปตีกรอบให้ใครแสดงพฤติกรรมที่เราพอใจได้ขณะที่ในทางกลับกันคนอื่นเขาก็เหมือนกันแหละครับก็คงจะไม่สามารถตีกรอบหรือขีดเส้นให้เราเดินเพื่อจะให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขาเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์ตลอดทั้งวันที่ทำงานร่วมกับเราหรือตลอดทั้งชีวิตนี้ที่มาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยในอันที่จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติอะไรต่างๆเนี่ยนะในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ทีนี้ถามว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบมีอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือถ้าเราต้องการจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีประการเดียวก็คือเราคงจะต้องหยิบยื่นความรักนั้นให้กับเขาไปความรักที่เราจะหยิบยื่นให้กับเขาไปนั้นมันจะต้องกระทำผ่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียกครับก็คือความอดทนนั่นเองท่านผู้ฟังครับความอดทนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราทุกคนในปัจจุบันจะต้องสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อการเข้าถึงมันและก็สามารถจะหยิบยื่นให้กับใครๆเขาได้ความอดทนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาได้เพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกให้มันถูกต้องแล้วก็หยิบยื่นอากัปกิริยาหรืออาการต่างๆในทางด้านบวกให้กับเขาไปทีนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายความหมายอะไรต่อมีอะไรที่จะลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้ที่จะทำให้ท่านรู้จักแสดงออกในช่องทางของความอดทนต่อการแสดงออกหรือต่อการกระทำต่อกันเนี่ยเราคงจะมาขยายความกันนิดนึงท่านผู้ฟังครับคำว่าความอดทนหมายความว่าเราจะต้องสามารถสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกต่อคนอื่นได้ถึงแม้คนอื่นจะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะก็ตามไม่ว่าจะเป็นความลำบากยากเข็นสักขนาดไหนท่านก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนความรู้สึกทางด้านบวกในจิตใจตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปให้ได้นั่นถ้าจะให้นิยามอย่างชัดเจนก็คือความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้อย่างนี้ความอดทนแปลว่าอะไรครับความอดทนก็แปลว่าถ้าเราสามารถยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้นั่นแสดงว่าเราต้องรักเขาถูกไหมแต่ว่าการที่เรารักเขาตรงนั้นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใครครับก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าภรรยาหรือสามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้อง
เช่นพูดไม่เพราะหูหรือหลงผิดเข้าใจผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วใช้คำพูดแรงๆแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกมาอย่างแรงๆผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักที่จะเป็นสามีภรรยากันต่อไปอีกเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อกันก็ตามเราคงจะต้องมีสติพอที่จะเหนี่ยวรั้งยั้งคิดยั้งจิตยั้งใจยั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเอาไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยนั่นเมียฉันน่ะเฮ้ยนี่เมียฉันแล้วไม่พอนี่สามีฉันนะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาคือภรรยาเราและสามีเราถ้าเราไปทะเลาะกับเขาถึงแม้เขาพูดไม่เพราะหูกับเราเขาใช้วาจาจะสองหาวสามหาวสี่หาวกับเราก็ตามเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราคงจะต้องรู้จักอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นแล้วบ้านแตกแน่นอนนะเมื่อบ้านแตกตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีแล้วทะเลาะกันแล้วจนบ้านแตกเนี่ยถามว่าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นมันสงบลงนะมันเข้าสู่สภาวะจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นปกติเนี่ยผมถามจริงๆเลยครับว่าสองคนจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าถึงเวลานั้นอารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจที่มีต่อกันมันหมดแล้วมันหายแล้วมันคลายไปแล้วนะณเงื่อนเวลาในขณะนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมถ้าหากว่าเราทะเลาะกันและทุบตีตีตาตาตีกันจนกระทั่งถึงขั้นหัวร้างข้างแตกถึงขั้นถึงโรงพักหรือถึงขั้นเอาชีวิตกันเอาเลือดเอาเนื้อกันแล้วพออารมณ์สงบลงนะเราจะมาเสียใจทีหลังอย่างเนี้ยถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสามารถสงบเงียบมีจิตใจที่สงบสุขทนฟังเขาด่าทนฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาและภาษาสำนวนที่ก้าวร้าวชวนให้เสียสมดุลทางอารมณ์ไปตั้งมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถทนฟังอยู่ได้อย่างสงบอย่างนี้สิยอดคนนะครับการสามารถที่จะทนฟังได้อย่างสงบเนี่ยไปถามให้คนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงถึงตรงนั้นเนี่ยนะเขาจะตอบได้ทันทีเลยว่าก็เพราะรักเขาไงเพราะเข้าใจไงว่าเขากำลังเข้าใจเราผิดหรือบางทีเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำผิดไปเองจึงเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเรานะเขาหงุดหงิดเราเขาโมโหเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็บอกกับตัวเราว่าเฮ้ยนั่นเป็นสามีเราเฮ้ยนั่นเป็นภรรยาเราไม่เป็นไรเขาด่าว่าเราไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังรักเขาอยู่และเราเชื่อว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาโมโหจนหูอื้อตาลายนะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทะเลาะเบาะแว้งกันเสียแล้วถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามจุดจบมันไม่น่ารักจุดจบมันไม่สวยงามเลยนะครับทั้งสองฝ่ายนะสูงสุดคือต้องแยกร้างอย่าร้างกันแยกทางกันเนี่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าครอบครัวเนี่ยล้มเหลวครอบครัวเนี่ยพังทลายถามว่าเสียดายไหมครับกว่าจะสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาได้ไหนจะมีลูกมีเต้าไหนจะมีภาระที่จะผูกพันที่จะสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาถึงบอกว่าถ้าจะครองรักกันต้องมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยท่านจึงจะสามารถมีความอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันได้การมีสติตรงนี้ก็คือการรู้จักเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตนเองจากการถูกยั่วยุของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นคนที่เราจะต้องง้อเขาต้องแคร์เขาและต้องอาศัยเขาไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสร้างภาพของการเป็นสัตว์สังคมที่สมดุลให้สมกับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันได้เลยมันแสดงว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนทีเดียวเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพื่อนร่วมงานนะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามทีกระทบกระทั่งตนเองนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ไหวซะแล้วก็ทนไม่ได้ซะแล้วนะก็มีการเอะอะมะเทิงโวยวายกันต่อปากต่อคำกันเนี่ยหรือไม่คบไม่คุยไม่พูดจากันมันก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมภายในบริษัทภายในองค์กรหรือภายในโรงงานนั้นเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายเอาไปเสียหายได้ยังไงครับก็เพราะว่าบุคลากรในทีมงานหรือสมาชิกในทีมงานนั้น
ขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขาดความสนิทสนมกลมเกลียวกันเพราะเหตุบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือบางเหตุอาจจะเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้จักยอมที่จะอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองถ้าหากว่าพนักงานทำงานเป็นทีมคนใดไม่พอใจเพื่อนร่วมงานคนอื่นเวลาไปทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะทำงานอย่างลงตัวกันลำบากพอทำงานลงตัวกันลำบากก็ต่างคนต่างทำทีนี้ก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่างานในบริษัทในองค์กรในโรงงานมันต้องอาศัย1สมองกับ2มือของแต่ละคนช่วยเหลือกันเพราะทุกคนมีคุณค่าทัดเทียมกันทุกคนมีความสำคัญต่อกันจะต้องช่วยเหลือกันในระบบของทีมเวิร์คอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขัดข้องหมองใจกันเล็กน้อยแล้วเอาเรื่องเอาราวกันทะเลาะเบาะแว้งกันความเป็นหนึ่งเดียวกันเสื่อมสลายคลายไปประโยชน์ใหญ่คือความสำเร็จในการทำงานร่วมกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีผลกระทบไปต่อส่วนรวมเป็นลูกระนาดเลยก็เรียกว่าระเนระนาดเลยครับคือเป็นไปในทางลบนั่นเองมันความอดทนเป็นเรื่องใหญ่ครับทีนี้เราพูดถึงความอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วเราจะต้องรู้จักอดกลั้นด้วยแน่นอนครับนิยามของคำว่าอดกลั้นมันหมายความว่าตัวเราเองถ้าถูกใครกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าจะด้วยกายหรือวาจานะด้วยจิตใจเนี่ยเราคงมองไม่เห็นเราคงวัดไม่ได้นะแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราด้วยการกล่าววาจาหรือประพฤติปฏิบัติอะไรต่อตัวเราก็ตามที่ไม่ถูกต้องและทำให้เราไม่พอใจนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมครับท่านจะต้องรู้จักอดกลั้นก็คือยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราคือเป็นทีมเดียวกันเป็นพนักงานองค์กรเดียวกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันต่อไปได้ถ้าไม่ยอมตรงนี้เรากับเขาก็ต้องทะเลาะกันและพอทะเลาะกันแล้วเราก็ยังจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเขากับเราเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวหรือเป็นทีมเดียวกันได้ปัญหาก็มีอีกครับผัวเมียก็เหมือนกันครับถ้าไม่รู้จักอดกลั้นคืออดทนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้จักอดกลั้นเพื่อผลประโยชน์ของเขาบ้างนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็บอกว่านี่เห็นแก่ตัวนี่นะแสดงความรักตัวเองด้วยการอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วแต่ไม่รู้จักแสดงความรักหยิบยื่นให้เขากลับไปด้วยคืออดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเพื่อช่วยเหลือให้ตัวเขาประสบความสำเร็จในการที่จะมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้อีกยาวนานหรือมีเราเป็นสามีมีเราเป็นภรรยาต่อไปอีกยาวนานเห็นไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเรามอบความรักหยิบยื่นให้กับเขาไปแล้วทีนี้มนุษย์เรานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้จักแต่อดทนไม่รู้จักอดกลั้นก็เรียกว่ารักตัวเองเป็นแต่รักคนอื่นไม่เป็นหรือไม่รู้จักอดทนแต่รู้จักอดกลั้นคือรักคนอื่นเป็นแต่ไม่รู้จักรักตนเองอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องไหมครับนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและสามารถจะหยิบยื่นความสงบสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วทำให้ท่านกับผู้อื่นสามารถครองชีวิตร่วมกันครองสถาบันเดียวกันคือทำงานร่วมกันนะอย่างมีความสงบสุขได้สังคมของเราที่เป็นสังคมใหญ่ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขเกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับพูดเพียงเท่านี้มันก็คงจะไม่ชัดเจนในเรื่องของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความรักให้แก่กันและกันได้อย่างสมภาคภูมิหรืออย่างสมบูรณ์นะฮะงั้นเราคงต้องยกระดับสภาวะจิตใจของเราในชีวิตประจำวันให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับไหนๆเรารู้จักอดทนเพื่อตนเองและอดกลั้นเพื่อผู้อื่นแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งบริสุทธิ์และดีงามถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดคือมีปณิธานว่าจะนิพพานการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคือรักตนเองผ่านความอดทนหรือรักคนอื่นๆผ่านความอดกลั้นสภาวะจิตของท่านนั้นก็ยังอยู่ในระดับธรรมะระดับในระดับที่เรียกว่าโลกียธรรมนะฮะถ้าจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องฝักใฝ่การประพฤติปฏิบัติในธรรมะชั้นที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเพื่อทำให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคำตอบสั้นๆมีให้ท่านผู้ฟังได้อีกหนึ่งออ่างครับนั่นคือคำว่าอภัยไงล่ะครับการให้อภัยต่อกันมันจะต่างกันกับ
การสั่นสะเทือนในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นการอดทนและอดกลั้นที่ผมได้กล่าวมาแล้วในสองลักษณะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยถามว่าความแตกต่างกับความอดทนความอดกลั้นในเรื่องของการให้อภัยนี้มันต่างกันที่ตรงไหนมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเวลาท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเพื่อเป็นการหยิบยื่นการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามที่เขาแสดงออกหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านให้อภัยเขาท่านก็จะไม่ชวนเขาทะเลาะก็คือจะไม่หาความหรือไม่เอาความต่อเขาถึงแม้เขาจะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามและการให้อภัยต่อตัวเขาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวใดๆเกิดขึ้นไม่มีการโต้ตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหากันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ถือสาท่านละวางปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการกระทำเงื่อนไขด้านลบคือการกระทำไม่ถูกต้องของเขาได้อย่างสบายๆถามว่าทำไมถึงอดทำไมถึงให้อภัยเขาได้แล้วไม่เอาเรื่องเอาราวท่านอาจจะมีสติปัญญาอาจจะมีสติที่จะรู้สึกรู้นึกรู้คิดในหลายแง่มุมได้ว่าเช่นถ้าเป็นสามีภรรยากันท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะวันนี้เขาพูดผิดหูเราเขายั่วโมโหเราไม่เป็นไรวันหน้าหรือวันที่ผ่านมาหรือวันไหนในอนาคตตัวเราเองก็อาจจะเข้าใจผิดหลงผิดหรือทำผิดด้วยการพูดไม่ดีกับเขามั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เขาทำไม่ดีกับเราวันที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาหรือวันหน้าเราอาจจะทำไม่ดีต่อเขาผิดพลาดต่อไปได้มันเราผลัดกันให้อภัยเสียก็น่าจะดีเสียกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือให้อภัยเขาเพราะว่าโอ้ยเขาเป็นภรรยาของเราเขาเป็นหวานใจของเราดูสิอุตส่าห์แต่งงานกันมาอุตส่าห์คบหากันมายาวนานเนี่ยอยากระนั้นเลยเนี่ยเราให้อภัยเจ้าหล่อนซะดีกว่าภรรยาก็เหมือนกันเวลาสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเป็นพ่อยอดขมองอิ่มของฉันเองไม่เป็นไรหรอกดีกว่าชาวบ้านมาทำอะไรไม่ดีกับเรานะเราอาจจะทนไม่ได้แต่นี่เราทนได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของการสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านที่จะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาผ่านความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันทั้งหมดที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในสังคมของท่านหรือในประเทศชาติของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดังความปรารถนาของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องรับอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขนะฮะเป็นการรับในมิติโลกทางกายภาพอย่างเช่นรับทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆที่จับต้องได้สัมผัสได้นะสัมผัสรู้ดูเห็นได้นะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพซึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับการเป็นผู้รับในสิ่งที่ดีงามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราได้แทบจะตลอดทั้งวันนะครับเนี่ยชั่วชีวิตของเราเลยแต่ทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีทั้งทุกข์และสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองแสดงบทบาทของการเป็นผู้รับในสิ่งที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมการได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับสิ่งที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยนะทำไมจึงเป็นทุกข์ด้วยเราก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้บอกให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ว่ามีทั้งหมดอยู่4ประการด้วยกันเนาะถ้าเราจะรับสิ่งใดๆจากผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วมันจะไม่นำพาความทุกข์มาสู่จิตใจของตัวเราเองโดยไม่จำเป็นแล้วท่านผู้ฟังครับเราบอกว่าเราจะต้องฉลาดที่จะเป็นผู้รับเนาะโดยมีอยู่4ประการที่ว่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้ทวนให้ฟังสักหน่อยก็คงจะดีสั้นๆ นะครับว่าถ้าท่านจะเป็นผู้รับอย่างมีความสุขท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านจะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้แล้วก็ให้รู้จักพอใจที่ได้รับในสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้นั้นแล้วก็สุดท้ายในประการที่หนึ่งนี่ก็คือเราจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของต้องประสงค์ที่เขาหยิบยื่นด้วยเจตจำนงมาให้เราเพราะว่าถ้าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งของตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราจิตตกนะครับตัวกิเลสตัณหามันก็จะพาให้เราเกิดอะไรบางอย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้อย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้อย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้หมดจิตใจไม่เป็นทุกข์คือรับแล้วมีสุขนะฮะในประการที่สองก็คือนะเมื่อเรามองเห็นว่าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเราควรที่จะรับเอาสิ่งดีๆของใครก็ได้เฉพาะรายที่เขาเต็มใจหรือมีความสุขใจนะที่เขาได้ให้เรานะเท่านั้นจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาให้เราโดยไม่เต็มใจในจิตใจของเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์เพราะเสียดายทุกข์เพราะหวงแหนหรืออะไรก็ตามมันก็จะพลอยทำให้เราซึ่งเป็นผู้รับเอาของเขามาพลอยไม่มีความสุขไปด้วยนะครับนะหรือบางทีเราก็เป็นทุกข์ตรงไหนครับตรงที่รับมาวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะทวงคืนก็ได้นะหรือรับมาวันนี้ครับแต่เขาจะทวงบุญ

ุญเอากับเราจนชั่วชีวิตนี้เลยชาตินี้เลยอะไรแบบนั้นนั่นก็คือประการที่สองนะฮะทีนี้มาถึงประการที่สามในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้คือรับอย่างไรใจจะเป็นสุขนั่นก็คือเราต้องรู้จักคำว่าพอนะรู้จักคำว่าพอคือไม่ได้คืบแล้วคิดจะเอาศอกมันจะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราเป็นแน่แท้ล่ะครับประการที่สี่ประการสุดท้ายในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อที่จะแย่งยื้อเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราเองก็คงจะหมดสุขนะครับไม่ใช่แค่หมดสนุกเราก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแย่งเราเพื่อจะเอาของเขากลับคืนนั่นเองและแน่นอนครับการที่จะไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขามันย่อมบังเกิดนะครับเพราะอะไรครับก็มัวแต่ยื้อแย่งแก่งแย่งกันเพื่อจะเอาของเขากลับไปเราก็จะไปแย่งเอาของเขากลับมาเพราะเราอยากได้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังเนี่ยแปลว่าฉวยโอกาสในตอนที่เขาไม่รู้ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอหรือหลอกลวงเขาด้วยความฉลาดที่เหนือกว่าแต่เป็นความฉลาดแกมโกงอะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังครับทุกอยู่ตรงไหนครับทุกอยู่ตรงที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเองต้องคอยระแวงสิครับระแวงว่าเขาจะจับผิดเราได้ไหมระแวงว่าเขาจะมาเอาคืนจากเราเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปเบียดเบียนเขามาเราไปเบียดบังเขามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นกันในตอนต้นของรายการวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้ว่าถ้าจะฉลาดรับแล้วเราจะมีความสุขได้แน่นอนเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการที่จะทำใน4ประการนี้นะให้แจ้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับว่าเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องใน4ประการนี้ได้อย่างไรแน่นอนครับว่าท่านจะต้องฝึกฝนกันล่ะครับทีนี้นั่นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นผลได้มาจากการให้และการรับในสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพที่เราจะสามารถใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้กันง่ายๆสบายสบายมันมาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ลึกเร้นเข้าไปถึงข้างในอีกครับเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเราจะพูดถึงแต่เรื่องของการให้ในมิติโลกทางกายภาพเป็นการให้ด้วยการแสดงบทบาทของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะรายการนี้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้ให้กันในทางโลกอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้กันในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆหรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันยากที่จะเข้าใจมากไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของการให้ในมิติของจิตใจในการรับในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั้นเล่ามันจะเป็นจริงแท้แน่หรือเชื่อได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ความรู้ใหม่ที่อาจารย์ปริญญาพยายามจะนำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามถ้าท่านจะสังเกตเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมีกุศโลบายให้เห็นในการประกอบพิธีกรรมในทางโลกทางกายภาพมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจิตใจหรือจิตสำนึกของคนที่แสดงออกหรือกระทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อถือหรือว่ามิได้สั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งหรือในพฤติกรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำถ้าหากว่า
ไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาแล้วผลสัมฤทธิ์ในมิติของมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านไปทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำหรือพึงกระทำและก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท่านผู้ประพฤติธรรมทำสิ่งใดครับนั่นคือการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ประพฤติธรรมเองได้ประพฤติปฏิบัติไปถูกต้องไหมครับเพื่อแบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลที่หมายถึงความปิติสุขอันเป็นความดีงามที่เรียกว่าเป็นการประพฤติดีทางจิตใจหรือจิตวิญญาณจนกระทั่งเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าเกิดบุญนะบุญก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความดีงามที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเขาจึงบอกว่าต้องทำด้วยจิตใจหรือทำด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่ทำแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นเป็นความศรัทธาเป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้เพราะการทำบุญก็คือการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างนึงที่จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้กระทำแล้วนำไปสู่พฤติกรรมทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาพูดกันว่าเราจะรับอย่างไรจิตใจของเราเองจึงจะเป็นสุขโดยเฉพาะเป็นการรับกันหรือการให้กันในมิติของจิตใจที่เรียกว่ามิติของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับการรับทางจิตใจเมื่อมีผู้ให้ทางจิตใจมันจะทำให้ท่านเกิดความมีปิติสุขและอิ่มเอิบเบิกบานได้ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจึงจะสามารถเป็นผู้รับสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ทางจิตใจด้วยพลังอำนาจทางจิตใจของเขานั่นนะครับนะเราจะรับได้ง่ายๆสบายๆแล้วจะทำให้สภาวะจิตของเรามันเกิดสุขภาวะขึ้นมาได้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกถึงภาพตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำใบหนึ่งในโอ่งนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่ท่านปิดฝามันเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีน้ำเหลือใช้และมีความรักมีความปรารถนาดีจะหยิบยื่นน้ำที่เขามีเหลือใช้หรือเหลือเฟือเนี่ยให้กับท่านเนี่ยเขาจะสามารถเทน้ำที่เขาประสงค์จะให้เราลงไปในโอ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าโอ่งหรือตุ่มของเรายังไม่ได้เปิดฝาเช่นเดียวกันครับการให้ในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือการให้อารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งถ้าหากว่าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดพลังจิตซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางอารมณ์ของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมในขณะนั้นว่าท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าเป็นด้านบวกก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีลุ่มหลงงมงายหรือสับสนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของท่านก็ถือว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจได้ดีว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกวินาทีเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมทุกสรรพสิ่งในทุกขณะจิตนั้น
มันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ในเชิงอภิปรัชญาที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะฝากกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้เป็นความ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะเปิดฝาตุ่มของท่านเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของท่านเพื่อพร้อมจะรินรับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งหมายถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้รับทางจิตใจเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพลอยมีความสุขและจิตใจของท่านมีความสุขจิตใจของคนที่มอบความรักความปรารถนาดีให้กับท่านผ่านมาเป็นคลื่นพลังจิตเขาก็มีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันในบ้านเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันหรือในประเทศเดียวกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเปิดรับหรือการเปิดจิตรับสิ่งดีๆจากกันและกันถ้าผู้ฟังไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในตลอดเวลาในยามตื่นของท่านนั้นจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ใกล้หรือจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ไกลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเวลาใดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเขาจะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเนี่ยทางด้านบวกและหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับท่านอย่างเช่นเพื่อนของท่านบางคนอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพขณะที่ตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแวบหนึ่งสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการคิดถึงท่านคิดถึงด้วยการห่วงใยคิดถึงด้วยการโหยหาคิดถึงด้วยการปรารถนาที่จะได้พบหน้าหรือคิดถึงสิ่งดีงามที่ท่านเคยหยิบยื่นหรือเคยกระทำให้กับเขามาเมื่อหลายปีก่อนอะไรแบบนี้ครับมันความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เขาสั่นสะเทือนไปถึงท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนจะรับรู้ด้วยจิตหยาบหรือจิตใจที่เราเรียกว่าจิตปัจจุบันกันได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดก็ตามนั่นก็ท่านผู้ฟังต้องรับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการสั่นสะเทือนจิตใจของเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองได้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าพลังจิตนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยเหวี่ยงมาให้กับท่านที่อยู่ห่างไกลคนละซีกของประเทศได้อย่างสบายๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคลื่นพลังงานของจิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเป็นความเร็วเหนือแสงด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังในวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสผมจะนำเอาความรู้ใหม่เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นภูมิรู้ประกอบภูมิธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่กันในวันต่อไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเปิดจิตของท่านให้พร้อมที่จะรินรับสิ่งดีๆที่คนอื่นส่งมาในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ต้องการหรือปรารถนามันเหมือนกันนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงผมขออนุญาตแนะนำ3ประการสั้นๆที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครับประการที่1ครับท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีกายภาพคือใบหน้าของท่านเนี่ยฝึกให้มันเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอคำว่ายิ้มแย้มเป็นยังไงครับคำว่ายิ้มแย้มแปลว่าดูหน้าตาสดชื่นผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสหน้าเสน่หาหน้าคบคุยด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราเป็นคนสองมิติเราจะมาปั้นสีหน้าว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแต่ข้างนอกคงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันยิ้มแย้มอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เป็นอย่างเนี้ยครับนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเสมอคำว่าจิตใจแจ่มใสแปลว่าจิตใจของท่านจะต้องไม่ขุ่นมัวนั่นเองนะจะต้องไม่ขุ่นมัวจะต้องไม่เศร้าหมองจะต้องไม่วิตกกังวลสิ่งใดๆจะต้องไม่มีความทุกข์อะไรเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจนะแล้วก็มีความสดชื่นรื่นรมอยู่ตลอดเวลาอย่าง

เนี้ยมันจะทำให้ใบหน้าของท่านมีความยิ้มแย้มอยู่โดยตลอดเขาเรียกว่าคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็คือคนที่รับแขกนะครับมีหน้ารับแขกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสังคมนะเข้ามาเป็นเพื่อนแก้เหงาเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่อมีอะไรกันอย่างจริงใจได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าตายิ้มแย้มจิตใจท่านแจ่มใสท่านผู้ฟังทราบไหมครับนี่ก็คือกลไกที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดประตูเอาไว้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งบวกๆที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้กับท่านโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เผชิญหน้าอยู่กับท่านถ้าท่านยิ้มให้กับเขาแน่นอนครับนั่นคือการเหวี่ยงพลังงานด้านบวกจากจิตของท่านไปสู่เขาเขาก็จะยิ้มรับนะครับแล้วก็แจ่มใสในจิตใจเบิกบานในจิตใจนะก็นั่นหมายความว่าเขาก็เหวี่ยงเอาคลื่นความรักที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะกลับมาให้กับท่านนี่ก็คือการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองในทุกเวลาหรือทุกขณะจิตด้วยการทำหน้าให้ยิ้มแย้มทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะต้องฝึกนะครับบางคนเป็นคุณเสือหรืออีเสือยิ้มยากหรือไอเสือยิ้มยากอย่างนี้ลำบากหน่อยครับนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนประการที่สองครับการรับทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเป็นคนฝึกมองนะมองผู้อื่นนะทางด้านบวกหรือคิดบวกต่อผู้อื่นเอาไว้ตลอดเวลาครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เคลื่อนพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากผู้อื่นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเอาไว้ก่อนนะมาหรือเอาไว้เสมอครับนะน้ำมันต้องไปด้วยกันกับน้ำนะครับน้ำมันก็เป็นพวกเดียวกับน้ำมันถูกต้องไหมครับนะนกเวลามันบินเป็นฝูงๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนกเผ่าพันธุ์อื่นมาแทรกอยู่ในฝูงของมันแล้วบินไปด้วยกันหรอกครับมันก็จะต้องเป็นนกพันธุ์เดียวกันหรือนกชนิดเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรักจากผู้อื่นเพื่อจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเราก็จะต้องทำจิตใจของเรานะฮะให้สั่นสะเทือนเป็นบวกรอรับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่3ประการสุดท้ายในการจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นคือต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนครับรักเขาก่อนครับยิ้มให้เขาก่อนสิครับแล้วเขาก็จะยิ้มรับมอบให้เรากลับคืนมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งทางกายและเป็นผู้จะรับสิ่งดีๆทางจิตใจที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้กับเราได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดที่จะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้เดินทางเข้าสู่ถนนแห่งความสันติสุขที่จะนำพาท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไปสู่ความสุขสงบในจิตใจร่วมกันอย่างยั่งยืนเราได้แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ตามถ้าเราจะสร้างความสงบสุขที่เป็นสันติสุขทั้งหลายในภาพรวมเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้สิ่งสำคัญในประการที่หนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติและมุ่งเน้นกันให้จงหนักนั่นก็คือการค้นหาพลังอำนาจทางจิตใจของตนเองให้พบโดยพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเรานั้นมันจะต้องได้มาจากการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างสภาวะแห่งสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและจะนำพาไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นแบบมวลรวมนั้นได้ในประการที่หนึ่งก็คือการพยายามที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆนาทีที่อยู่ที่บ้านทุกๆนาทีที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในยามตื่นที่เราลุกนอนนั่งยืนอยู่ในสังคมของเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการแรกที่เรากล่าวไว้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องการรู้จักรักการรู้จักให้โดยเราได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าความรักคืออะไรการให้คืออย่างไรนะครับสำหรับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งกรณีเรายินดีที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งของการสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นโดยที่ตนเองนั้นมีสภาวะจิตที่ว่างไปจากความทุกข์โดยไม่ต้องกดความขมขื่นหรือโดยไม่ต้องปกปิดความระทุกระทวยระทมอะไรทั้งหลายเอาไว้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทหน้าชื่นอกตรมอะไรทำนองนั้นเราจะขยายความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักในบทบาทของการให้ในทางสังคมโลกที่เราเรียกว่าการให้สิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้เวลาให้โอกาสจนแม้กระทั่งการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเหล่านั้นก็ตามถ้าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองและคนอื่นได้อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นหรือสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นมาในสังคมของเราในครอบครัวหรือในรั้วบ้านของเราแล้วเราจะต้องรู้กลยุทธ์ในการที่จะแสดงออกหรือกระทําบทบาทที่เราเรียกว่าการให้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของท่านมันก็จะไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะการให้ขาดประสิทธิภาพทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วหลักการให้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามที่มันจะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันความมีสันติสุขในการทำงานร่วมกันเรามีหลักคิดมีหลักปฏิบัติหรือมีศิลปะอะไรตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักในการให้ที่ถูกต้องและควรประพฤตินั้นจะต้องคำนึงถึงการให้ใน2ประการด้วยกันซึ่งการให้ใน2ประการนี้ก็คือเงื่อนไขของการเป็นผู้ให้ที่จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับให้ในประการแรกก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองครับ
และประการที่สองท่านจะต้องให้ใครๆก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแปลว่าความสุขและความสำเร็จในอันที่จะเกิดขึ้นจากการให้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่สำคัญสองประการประการที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและประการที่สองท่านจะต้องรู้จักให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าจะอธิบายสองเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การให้ของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยที่มีตัวเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นๆด้วยไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะสามารถขยายความออกได้เป็น4อย่างด้วยกันถ้าเราจะให้ผู้อื่นด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราจะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ4ประการด้วยกันไอ้กรอบ4ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบท่านและให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะยืดหยุ่นหรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเสรีก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรอบ4ประการตรงนี้ต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยึดหลักการที่สำคัญตรงนี้ได้ในทุกครั้งที่ให้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นที่จะนำพาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประการที่หนึ่งครับหลักการให้ในประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนครับนี่คือการให้ที่เกิดจากจิตสำนึกและเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนถามว่าการให้กับผู้อื่นในลักษณะของการให้กับทุกๆคนได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แล้วท่านจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงด้วยคำว่าแสดงออกอย่างสง่างามและอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านจะให้อะไรแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านจะต้องไม่แสดงท่าทีอิดออดอิดเอื้อนหรือลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะไม่ให้มันดีหรือจะให้มันแค่นี้หรือจะให้แค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่บ่งบอกให้รู้ว่าการที่ท่านกำลังจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ใครคนนั้นอยู่นั้นมันชักจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของท่านแล้วและมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าสภาวะของจิตใจของท่านนั้นมันไม่ค่อยพร้อมที่จะให้สักเท่าใดนักนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่น่ารักน่าใคร่การที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับใครคนนั้นที่น่ารักน่าใคร่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านและใครๆในโลกนี้เลยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทหรือพฤติกรรมของการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าบังเอิญคนนั้นเป็นคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเรามองแล้วพิจารณาแล้วเขาเป็นคนไม่น่าใครใครที่จะคบหาใครที่จะสมาคมด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะให้อะไรแบบนี้หรือในอีกบางเงื่อนไขสำหรับบางคนถ้าเห็นว่าไอ้ใครคนที่เราจะให้คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นคนที่ประพฤติตนไม่น่าให้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่เคยประพฤติดีไม่เคยทำดีต่อตัวเราเลยนั่นหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยนั่นเองและบางคนคิดไกลไปถึงอนาคตว่าเยคนนี้หรืออีคนนั้นไอคนนี้ที่เรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆสักสิ่งหนึ่งให้กับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะให้เลยนะเพราะอะไรเพราะมองแล้วว่าคิดไกลไปแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอิตานี่หรือไอหมอนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาคงจะให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราชีวิตเราไม่ได้แน่ก็เลยลังเลใจชักไม่อยากจะให้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าในสภาวะจิตใจของเรานั้นเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนไหลไปอย่างนี้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเวลาใดยามใดก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกหลานของท่านเป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตาม
เมื่อเวลาใดที่ท่านมีความรู้สึกลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะให้มันไม่ให้มันดีอะไรแบบนี้แสดงว่าท่านสอบตกในเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะมีปลายทางสุดท้ายคือการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันในทางกลับกันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะมีความสุขในการเป็นผู้ให้และทำให้คนที่เขาจะได้รับหรืออยากได้รับในสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เขานั้นเขามีความสุขแล้วล่ะก็เวลาท่านจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะมีค่ามากมีค่าน้อยจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะท่านสามารถให้เขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเรามาก่อนในอดีตหรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีประโยชน์หรือจะมีปัญหาอันใดกับเราหรือไม่ก็ตามท่านสามารถจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้กับเขาไปได้อย่างง่ายดายอย่างมีความสุขแล้วนั่นก็คือท่านก็จะสามารถบรรลุหลักแห่งการให้ในประการที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการให้ได้กับทุกๆคนในประเด็นที่เราว่าไว้นี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักการให้ในประการที่สองครับประการที่สองตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นให้ชัดเจนว่าเมื่อเราให้กับทุกๆคนได้แล้วไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนจะยากคนจะดีคนจะมีคนจะจนคนจะทุพพลภาพคือคนพิการแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะของคนขอทานก็ตามถ้าท่านมีในสิ่งที่เขาไม่มีและท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านพร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นให้กับเขาหรือท่านพร้อมจะเสียสละมันทั้งหมดเพื่อหยิบยกยื่นให้กับเขาก็ตามแล้วถ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านให้เขาไปเลยครับนะแต่ว่ามันยังมีบางประเด็นในประการที่สองที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยแหละครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขสำคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โดยที่ท่านทั้งหลายหวังผลตอบแทนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหวงแหนให้กับเขาไปก็จริงอยู่ครับแต่เราให้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าเรายังตั้งเป้าหมายที่จะหวังเอาบางสิ่งตอบแทนจากเขาด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงบริสุทธิ์ใจนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านจะให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยสัมมาชีพคือแลกเปลี่ยนมาอย่างเป็นธรรมนะทำมาหากินด้วยการเอาความสามารถเอาความรู้เอาหยาดเหงื่อแรงกายของท่านไปแลกมาไปหามาและท่านนำสิ่งนั้นหยิบยื่นให้กับใครเข้าไปก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าการให้ของท่านนั้นท่านไปวาดหวังไว้ว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของในวันนี้ที่เขาจะตอบแทนท่านหรือทรัพย์สิ่งของใดๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับท่านคืนกลับมาบ้างในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจแม้แต่เพียงคำเดียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเน้นให้กับท่านผู้พุทธธรรมทั้งหลายได้เข้าใจได้ทราบว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขได้เราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านก็จะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆนั่นก็คือการให้ด้วยจิตสำนึกและการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองต่อมาประการที่3หลักการให้ที่จะนำความสุขมาสู่จิตใจของท่านที่เป็นผู้ให้และความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่จะรับนั่นก็คืออะไรครับคือท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือไม่ต้องรอให้เขาง้อเรานั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวย้ำไว้บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นหลายคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจให้กับผู้อื่นกันได้อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นการแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันหรือในการทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพราะวันนี้เราจึงพูดในประเด็นที่3ให้ฟังอีกว่าท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องรอให้เขาง้อโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอถ้าเห็นว่าเขากำลังบกพร่องหรือกำลังขาดในสิ่งที่ท่านมีอยู่
และท่านก็มีมากพอหรือมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ท่านก็จงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาไปนะครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ว่าให้แล้วก็จะมีอะไรตอบแทนหรือจะเห็นความดีงามของท่านที่ได้เป็นผู้ให้เขาหรือไม่และก็ในประการที่3เนี่ยครับเขาไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องขอเราก็ยินดีที่จะให้เขานะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังและมันก็จะทำให้ท่านเองก็มีความสุขมันก็จะทำให้คนที่ท่านเป็นผู้ให้เขาก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยการให้ในประการที่4นะในประการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการให้ที่เหมาะสมและน่ารักมากนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามนะครับก็สอบตกกันอยู่เหมือนกันมันความทุกข์ในจิตใจก็เลยไม่ว่างนั่นหมายความว่ามันไม่ว่างพอที่จะให้มีความสุขเข้าไปเติมเต็มแทนที่ความทุกข์นั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าการให้ในประการที่4คือให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั้นมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าถึงแม้เขาคนนั้นจะไม่ทำตัวมอซอซอมซ่อหรือเขาจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเขาจะเป็นคนมือดีตีนดีตาดีปากดีก็ตามเราก็จะสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาไปได้นะเสมอนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวันมักจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยที่ผู้อื่นจะเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เสมอครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านที่ทำงานอยู่ใกล้กันในสายงานเดียวกันหรือในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยรอให้เขาหยิบยื่นยิ้มหวานหวานอันมีเสน่ห์ของเขามาให้กับเราก่อนแล้วตัวเราก็ยิ้มรับตอบแทนกลับไปอย่างนี้ครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยต้องรอให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นก่อนถามว่าการจูงใจเกิดขึ้นตรงไหนการจูงใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านยิ้มให้กับท่านก่อนท่านต้องรอให้คนข้างรั้วบ้านของท่านซึ่งบ้านอยู่ชิดติดกันเนี่ยเขาพูดเพราะๆกับท่านก่อนท่านจึงสามารถจะพูดไพเราะเพราะๆกับเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีๆในลักษณะของความคิดของคำพูดหรือความรู้ที่ดีๆแก่กันและกันโดยต้องรอให้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับท่านโดยหยิบยื่นสิ่งจูงใจก็คือคำพูดเพราะๆความคิดที่ดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้กับท่านก่อนพอเขายื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วท่านจึงตอบแทนเขาไปด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้โดยบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนที่คนอื่นๆในสังคมเขาประพฤติท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมครับการทำความดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำดีก็เลยทำดีบ้างหรือทำดีตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเกิดขึ้นทันทีครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความดีงามประพฤติดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มต้นก่อนว่าเขาจะต้องคิดดีพูดดีทำดีกับท่านก่อนท่านพร้อมที่จะคิดดีพูดดีและทำดีกับเขาก่อนเสมอไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะมนุษย์คนไม่ว่าคนมนุษย์คนนั้นจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อท่านอย่างไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ฟังลองหลับตาแล้วเราคิดตามดูสิครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้นำเสนอแนะวิธีในเรื่องของการให้ที่น่ารักการให้ที่สง่างามเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นผู้ให้และในจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเขาจะเป็นผู้รับสิ่งที่ดีงามจากเราหรือจากท่านทั้งหลายในวันนี้หรือในวันหน้ามันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมได้อย่างสบายๆความสงบสุขตรงนี้ครับคือเป้าหมายที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเน้นนำมาตลอดนั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในผองชาวไทยด้วยกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ฟังครับ
เมื่อเราได้เรียนรู้หลักการให้คือการเป็นผู้รู้จักให้แล้วเราเองในสังคมเดียวกันก็ต้องมีผู้ที่จะต้องรู้จักรับเอาด้วยหลายคนบอกว่าถ้าอาจารย์ปริญญากล่าวถึงแต่เรื่องของการรู้จักรักอย่างเดียวคือรู้จักให้อย่างเดียวแต่ไม่สอนให้ใครในสังคมรู้จักเป็นผู้รับเอาเสียบ้างเลยการให้ที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการให้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมเชื่ออาจารย์ปริญญาหมดเลยครับคือพร้อมที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดทั้งสังคมทั้งประเทศคนในครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดเลยไม่มีใครพร้อมจะเป็นผู้รับเอาเลยอย่างนี้การให้มันก็จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ที่จะฉลาดในการเป็นผู้รับด้วยนั่นหมายความว่าถ้าท่านฉลาดที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้รับเอาให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือต้องผลัดกันรับผลัดกันให้นั่นคือสังคมของผู้ที่เป็นวินยูชนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือผู้ที่จะมีความหมายมั่นปั้นมือจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายของรายการในครั้งนี้เราจะย้ำท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้จักให้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาให้เป็นด้วยเหมือนกันถ้าดีแต่ให้แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยการให้ของผู้คนในสังคมก็ไม่เกิดขึ้นครับเราจะขยายความกันในเรื่องนี้เราจะขยายความกันอีกทีว่าจะเป็นผู้รับที่ดีเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรเราจะเป็นผู้รับเอาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ตัวเราเองก็บังเกิดความสุขบังเกิดประโยชน์ขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกับตอนที่เราเป็นผู้ให้เลยแม้แต่น้อยเราจะมากล่าวถึงกันในครั้งต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือว่าเป็นประเทศชาติหรือจะพูดให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คงจะหมายถึงการที่เราจะมีสังคมของมนุษยชาติที่สามารถจะครองโลกร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ต้องมีใครบางกลุ่มบางเหล่าหรือว่าบางเผ่าต้องเป็นทุกข์ซึ่งเรามีช่องทางที่ได้ชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้กันอย่างสืบเนื่องหลายต่อหลายวิธีด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะจดจำได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราแนะเน้นให้ท่านประพฤติทั้งทางกายคือการแสดงออกหรือกระทำต่อกันและกันในสังคมและเราก็เน้นให้ท่านกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองในอันที่จะสร้างสุขหรือสุขภาวะทางจิตให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องง้อให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหรือความสงบสุขที่ท่านประสงค์มาให้เพราะทำเองสร้างเองดูเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังหรือมีความเป็นรูปธรรมได้มากกว่าสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหลักของการให้ในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจของคนที่เป็นผู้ให้และก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขสงบจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองโดยถ้าจะให้ทบทวนกันในครั้งนี้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักของการให้ก็คงจะกล่าวด้วยว่าที่เรากล่าวไปแล้วนั้นการให้มีสองลักษณะด้วยกันคือให้ด้วยจิตสำนึกและต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยถ้าจะขยายความตรงนี้เป็นข้อสรุปในสองประการที่ว่าตะกี้นี้ก็คือหลักการให้ที่จะต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือ1เราจะต้องให้ได้กับทุกๆคน2ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าคนที่เราให้คนนั้นจะเป็นใครก็ตามประการที่3เราจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอหรือว่าไม่ต้องรอให้เขาง้อประการที่4ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆไม่ต้องรอให้เขาทำท่าสมสารหรือสอมซ่อแล้วเราก็ค่อยให้ทานหรือบริจาคทานให้กับเขาไปหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับเขาไปในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยย้อนตอบสนองด้วยการให้กลับคืนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือ4ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการเป็นผู้ให้หรือหลักการให้ในอันที่จะนำพาความสุขความสงบมาสู่จิตใจตนเองและผู้อื่นได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทิ้งท้ายเพื่อจะได้คิดกันต่อไปด้วยว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี้ยเป็นคนที่ดีแต่ให้คือต่างฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันต่างก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้กันถ่ายเดียวทุกคนสั่นสะเทือนที่จะให้คือพร้อมจะเป็นผู้ให้ขณะที่ไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นผู้รับเอามั่งเลยคนที่เป็นผู้ให้หรือว่าพฤติกรรมแห่งการให้มันก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับหลักความจริงมันมีอยู่ว่าความสุขแห่งการเป็นผู้ให้นั้น
มันจะเป็นสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้ใดเข้าไปไม่ว่าให้ทางกายหรือทางจิตใจก็ตามคนอื่นที่เราหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งน้ำใสใจจริงที่เป็นมิตรไมตรีให้กับเขาไปถ้าเขาสามารถรับไมตรีหรือไมตรีที่ห้ากันเนี่ยนะฮะเขาสามารถรับไมตรีของเราได้เขาสามารถรับสิ่งดีๆของเราได้แล้วก็มีความสุขใจที่ได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้แบบเนี่ยครับการให้จึงจะสัมฤทธิผลคือจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การให้นั้นประสบผลสำเร็จได้พูดง่ายๆก็คือในสังคมมันจะต้องมีทั้งผู้คนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยกันทุกคนและในบางบทบาทผู้คนทั้งหลายที่เน้นการประพฤติตนของคนที่จะเป็นผู้ให้ก็จะต้องแสดงบทบาทได้อย่างสมบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้รับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องผลัดกันให้ผลัดกันรับหรือที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือพฤติกรรมที่ดีที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะครับคำว่าสัมมาอาชีวะแปลว่าเป็นการประพฤติเป็นกิจวัตรประพฤติเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกเนี่ยหมายถึงแสดงกันเป็นประจำแสดงจนเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งตนในความเป็นมนุษย์ของกันและกันที่สามารถจะแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้ให้ก็ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้รับเอาก็ได้นั่นแหละครับสังคมของมนุษย์โลกของเราหรือสังคมไทยของเราก็จะประสบแต่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างกันกับที่ถ้าในสังคมของคนเราเนี่ยนะครับหรือในประเทศไทยเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้คนในประเทศเราในสังคมเราต่างคนต่างดีแต่เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์โพธิผลจากคนอื่นๆแต่ไม่เคยที่จะคิดสั่นสะเทือนจิตสำนึกแห่งตนในการจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราด้วยแล้วสังคมนั้นเห็นทีว่าเจริญยากความสุขความสงบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในสังคมเราประเทศเราก็คงจะแย่นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อได้ชวนท่านสนทนาภาทีแล้วชี้ช่องให้ท่านเป็นผู้ให้เพื่อจะทำให้จิตใจของท่านเบิกบานอิ่มเอิบหรือเป็นสุขในบทบาทของการเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆคนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยในเวลาเดียวกันผลัดกันให้ผลัดกันเอาทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์เป็นที่สุดคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงการเป็นผู้รับเอาในจิตใจของหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเรารับเอาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นผู้รับเอาได้อย่างไรตรงนี้เห็นทีจะต้องแบ่งคำกล่าวออกเป็นสองส่วนคำกล่าวในส่วนแรกก็คือการรับในโลกทางกายภาพคือการรับทรัพย์สินสิ่งของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจับต้องได้มองได้เห็นได้เนี่ยเห็นก็คือเห็นรูปธรรมของมันได้ถึงแม้จะเห็นด้วยจิตก็ตามนะเช่นให้เกียรติอย่างนี้ครับนะก็เนื่องก็คือให้ทางโลกนะมีการค้อมศีรษะให้นะมีการผายมือให้มีการเชื้อเชิญว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของมนุษย์เราในสังคมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคงจะต้องเริ่มต้นกันที่คำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเป็นผู้รับคือเล่นบทของผู้รับเนี่ยเราจะรับอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขบอกแล้วว่าให้ถ้าให้เป็นก็จะเป็นสุขรับก็เหมือนกันถ้ารับเป็นมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะทีนี้รับอย่างไรใจเป็นสุขถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันประการที่1
ถ้าท่านจะเป็นผู้รับแล้วจะนำความสุขมาสู่ตนเองได้นั้นท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้ครับนี่ก็คือความจริงข้อใหญ่ที่เราจะต้องกล่าวถึงกันไว้ในเบื้องต้นตรงนี้โดยยึดเอามาเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันเลยทีเดียวการเอาเท่าที่เขาให้หรือรับเอาเท่าที่เขาให้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะต้องไม่โลภครับความโลภเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในหมวดของกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็เคยทรงกล่าวไว้และพวกเราก็เรียนรู้กันมาว่ากิเลสตัณหานั้นมีฐานของความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวการหรือเป็นเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภคำว่าไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารับเอาเท่าที่เขาให้โดยที่เราไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้ความทุกข์ในจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์นั้นน่ะมันจะบังเกิดขึ้นมาทันทีที่เราคิดอยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้เราทุกตรงนี้มาจากไหนครับมาจากสาเหตุที่เราเกิดความปริวิตกว่าเขาให้เรา20บาทแต่เราอยากได้จากเขา40บาทอย่างเงี้ยครับความทุกข์มันมีอยู่ว่าเขาจะให้เราตรงตามใจของเราที่เราอยากได้ในส่วนเกินนั้นไหมไม่ว่าจะทำเฉยๆนะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่พูดไม่บอกเขาเขายื่นแบงค์20ให้เราแต่ขณะที่ในจิตใจเรานั้นอยากได้จากเขาสัก40บาทคือแบงค์20เพิ่มอีกใบนึงถ้าเราไม่บอกเขาเขาคงไม่หยิบยื่นให้เราแน่ๆเลยนั่นคือความทุกข์ถูกต้องไหมครับหรือเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเอ่ยปากบอกเขาคือกล้าขอนะเพราะความโลภนะคือแบงค์20ใบเดียวไม่รู้จักพอจะขออีกใบหนึ่งเป็น40เนี่ยเราก็ทุกข์อีกว่าถ้าเราเอ่ยปากร้องขอกับเขาตรงๆเนี่ยเขาจะให้เราไหมถ้าคิดได้ว่าอุ้ยเราไม่กล้าพูดอ่ะอายนะหรือเอ้ยกล้านี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่ให้ล่ะนอกจากจะเสียหน้าแล้วมันยังพาให้เราเกิดความทุกข์หนักข้อเข้าไปอีกนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าเราเกิดไปอยากได้มากกว่าที่เขาจะให้เราหรือที่เขากำลังให้เราเนี่ยนะมันนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ก็คือความวิตกความกังวลความรู้สึกอายล่วงหน้าถ้าจะอ้าปากร้องขอเขาด้วยเหตุเพียงแค่เราไม่รู้จักพอนั่นเองนั่นก็คือในประการที่หนึ่งในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงคือเราจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้นะพอใจเท่าที่เขาให้เรามาหรือพอใจเท่าที่เราได้รับคือการที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะแต่ปริมาณหรือจำนวนที่เราได้รับที่เขาหยิบยื่นให้เรามานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจได้หลายแนวคิดด้วยกันแต่มีอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนั้นพึงพอใจในส่วนหรือในสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของที่เขาหยิบยื่นมากองให้กับตัวท่านอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลงยึดติดในสิ่งของนั้นว่ามันมีค่ามีราคาค่างวดมากน้อยเพียงใดเนาะอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมันสวยงามมันเหมาะสมโอ้โหมันน่าสนใจอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงยึดติดในสรรพสิ่งของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดถามว่าแล้วถ้าไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นผมจะแนะนำให้ท่านทำไงก็แนะนำให้ท่านเนี่ยมองข้ามพ้นตัวตนหรืออัตตาของสรรพสิ่งนั้นเสียให้ได้คำว่ามองข้ามพ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ท่านมีความสุขกับการที่ท่านได้รับและยอมรับเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความพึงพอใจของท่านที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านนั่นคือความสุขแค่นี้พอแล้วก็
ข้ามพ้นได้แน่คือข้ามพ้นไปมองที่น้ำใจของผู้ให้เราเสียจะดีกว่าคือไม่ว่าสิ่งของที่เขาให้เรามานะเราจะถูกใจมากจะถูกใจน้อยจะอยากได้มากไปกว่าที่เขาให้นะในประการแรกที่เรากล่าวถึงนี้แค่ไหนก็ตามเราจะต้องมองข้ามตัวตนของสรรพสิ่งหรือคุณค่าของสรรพสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ซะแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญเหนือกว่าคุณค่าสนุนราคาหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แล้วมันจูงใจเราเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับเราเองนะจะต้องระลึกให้ได้ว่าคุณค่าที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราชอบใจตรงนั้นต่างหากครับถ้าเราไปยึดติดที่น้ำใจของคนที่ให้โดยใช้น้ำใจของคนที่ให้เรานะมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดการให้เกิดการนึกคิดที่เป็นด้านบวกเสียเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและมันก็ยังจะนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับการมองที่สิ่งของที่เขาหยิบยื่นให้เรากับการมองให้ลึกซึ้งถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆชิ้นนั้นให้กับเราเนี่ยมันต่างกันมากทีเดียวครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่งดงามเพราะเรามองข้ามราคาหรือคุณค่าในสิ่งของนั้นแต่เราสามารถจะมองลึกซึ้งเข้าไปถึงในจิตใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเราได้อย่างแยบยลกว่านะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของตัวท่านเองซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองที่สิ่งของกำนันที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามากกว่ามองถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้เราเสียมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากมักจะใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกของกายสังขารของเราเนี่ยนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมก็จะย้ำนะย้ำมองย้ำสัมผัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนั่นคือความเคยชินของมวลมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันต่อไปนี้ถ้าท่านจะเลือกช่องทางของการเป็นผู้รับอย่างมีความสุขโดยเอาเท่าที่เขาให้นะฮะพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราท่านที่จะเข้าใจง่ายว่าอย่างเนี้ยท่านก็จะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้จะต้องพอใจเท่าที่ท่านได้รับมาแล้วก็ไม่หลงยึดติดในสิ่งของกำนันที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านโดยให้มองที่น้ำใจของผู้ให้แทนมันถ้าเรามองที่จิตใจของคนที่เขาให้เรามันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลทางจิตสำนึกเราไม่เสียสมดุลทางพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามเราก็จะสามารถจะนำความเป็นมิตรจะนำความเป็นคนที่มีเสน่ห์นะออกมานำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหล่านั้นแล้วจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับท่านหรือให้กับเราให้กับเรานะได้อีกในคราวหน้าหรือในครั้งต่อๆไปตรงนี้คือความสวยงามใช่ไหมครับต่อมาประการที่สองถ้าท่านจะรับให้เป็นคือรับแล้วทำให้จิตใจของท่านเป็นสุขนะครับท่านก็จะต้องยึดหลักในประการที่สองก็คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาว่างั้นเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่เต็มใจให้เราเนี่ยคนที่เขาให้เราเขาย่อมเป็นทุกข์ถูกต้องไหมครับความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดมเสียดายความทุกข์ที่เกิดจากการหวงแหนสิ่งของชิ้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นและท่านผู้ฟังครับ
เมื่อท่านรู้ว่าคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาหยิบยื่นมาให้แสดงว่าเขาจำใจที่จะให้เราเมื่อจำใจจะให้เราจะมีความสุขไหมครับที่เราจะไปรับสิ่งของตรงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เต็มใจคือจำใจที่จะให้เรามันตรงนี้ในประเด็นเนี้ยก็ไม่ควรจะไปรับและนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ เขาอาจจะทวงคืนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่ทวงของชิ้นนั้นคืนก็ต้องมีการทวงบุญคุณกันในภายหลังอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คือประการที่สองนะไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาประการที่สามครับเราจะต้องรู้จักคำว่าพอครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อได้รับจากเขาให้มาเรื่อยๆแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะครับนะหรือให้คืบนึงแล้วเราก็จะเอาแค่ศอกหนึ่งอย่างนี้ทุกแง่ๆครับเพราะคำว่าพอไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสุขนะได้เท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีกมันก็ต้องเป็นทุกข์กับการดิ้นรนที่จะให้ได้มาดิ้นรนที่จะแสวงหากันต่อไปถูกต้องไหมครับประการที่4ครับรับอย่างไรใจจึงจะเป็นสุขประการที่4ก็คือต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อเอามาครับการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์เนี่ยเช่นแก่งแย่งเขาโกงเข้ามาหรือเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนนะครับผิดศีลด้วยนะหรือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังแปลว่าฉวยโอกาสใช้ความฉลาดที่เหนือกว่าฉวยโอกาสหรือหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เพทุบายทั้งหลายท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราได้สิ่งใดจากคนอื่นเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้ตัวเราเป็นมีความสุขจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่สะใจไหมครับที่สามารถฉวยโอกาสเขาได้หลอกลวงเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาใน4ประการนี้จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รับด้วยจิตใจที่เป็นสุขได้อย่างสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับทางกายนะครับในคราวต่อไปเราจะมาชี้แนะหรือชี้ช่องให้ท่านผู้ฟังได้มองได้คิดว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันทางกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับทางจิตวิญญาณ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขคงจะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองแล้วก็แบ่งปันความสุขที่ตนเองมีให้กับผู้อื่นนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้และความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราเคยแอบๆกล่าวไว้บ้างแล้วว่าถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรักและก็รู้จักให้แก่กันและกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดครับคำว่ารู้จักรักและก็รู้จักให้มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งทางกายและก็ทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยเสมอครับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงจะอิ่ม

อิ่มสุขนะครับอิ่มความสุขอิ่มความสงบซึ่งหมายถึงความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับมันเป็นความสุขในบทแรกที่เรากล่าวกันหลายวันหลายตอนผ่านพ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าถึงและเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้กระทั่งในประเทศชาติของเราก็ตามทุกวันนี้ครับที่เราเห็นว่าในทุกหย่อมย่าของสังคมของเราหรือในทุกหลืบทุกซอกของประเทศไทยเราแม้กระทั่งบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ว่าที่ประเทศใดก็ตามความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแต่ละพวกแต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรักไม่ได้และก็ให้กันไม่เป็นนั่นเองเมื่อมนุษย์เราไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้และรับก็รับไม่เป็นด้วยความทุกข์ก็เลยบังเกิดมันเป็นความทุกข์ที่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะแลเห็นได้ว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เราเห็นเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้จักกับความรักนะครับว่ารักคืออะไรการให้คืออย่างไรการทำศึกสงครามกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่างเชื้อชาติกันก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนพ่อกับแม่และสามีกับภรรยาพี่กับน้องพ่อแม่ลูกไม่ค่อยปรองดองกันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมีปัญหามาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจคำว่ารักและคำว่าให้กันนั่นเองครับถ้าหากว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ท่านฟังทางรายการนี้เวลาเดียวกันนี้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมเองนั้นเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความสุขสงบในจิตใจโดยเริ่มต้นที่ท่านผู้ฟังเองก่อนแล้วก็ค่อยย้อนแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขในของเราในพวกเรามันก็จะบังเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นมันเกิดมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโดยเฉพาะคำว่ารักซึ่งแปลว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันยอมกันไม่เป็นก็ใจเย็นกันไม่ได้ก็ด้วยประการฉะนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาในเรื่องของความรักและก็การให้ความรักให้ทางจิตใจส่วนการให้ทางกายภาพก็คือให้ทางกายสังขารให้ในมิติกายภาพของระบบโลกนั่นเองนะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการให้พลังจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกมันเป็นเรื่องที่ผมกล่าวแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะมองภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักแต่ว่าก็พยายามที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะมอบความรักและเราจะรับความรักที่เราหยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันตลอดทั้งวันในยามตื่นนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถจะรู้สึกได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่ง
เขาสั่นสะเทือนจิตสำนึกถึงเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกนึกคิดถึงเราทางด้านบวกเนี่ยจิตใจของท่านก็จะรู้สึกเป็นสุขเยียบเย็นนะอิ่มเอิบเบิกบานอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนหรือหลายๆคนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่อท่านเองทางด้านลบเนี่ยอาการทางจิตของเราในสภาวะจิตในขณะนั้นๆเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปในทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คือความอิ่มเอิบเบิกบานนะครับมันจะกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความหนักหรือกลายเป็นความมึนที่สะท้อนสะเทือนไปถึงระบบประสาททางสมองโน่นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจิตของท่านสามารถที่จะรินรับเอาพลังงานจิตด้านบวกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตด้านบวกที่เกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆมันเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าความสุขจะเกิดได้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับทำให้ได้3ประการตลอดชีวิตในยามตื่นของท่านนะครับนั่นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอยิ้มแย้มบนใบหน้าแล้วก็พาให้จิตใจแจ่มใสนะครับประการที่2คือมองด้านบวกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าพยายามดูแลจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเอาไว้เสมอครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาหยิบยื่นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยนะได้มันจะสามารถมาเข้าคู่กันหรือมาจับคู่กันได้นี่คือฟังกันแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจกันง่ายๆถึงแม้ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามนะและประการที่3ประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้การรับพลังงานจิตด้านบวกทำให้จิตใจของท่านเนี่ยพลอยอิ่มเอิบสดชื่นและก็เบิกบานไปด้วยนั่นก็คือพยายามสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยนะให้เป็นด้านบวกคือรักคนอื่นเขาก่อนให้สิ่งที่ดีๆทางจิตใจแก่ผู้อื่นเขาไปก่อนนะครับนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนแล้วแน่นอนครับนั่นเท่ากับว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกของเขากลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาเรายิ้มให้กับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะยิ้มรับตอบเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นแสดงว่ามิติทางจิตของท่านและของมนุษย์คนนั้นพร้อมที่จะจูนคำว่าจูนแปลว่าพร้อมที่จะปรับเข้าหากันนะครับและก็สามารถจะสื่อสารทางจิตถึงกันได้อันนี้ก็คือหลักการทางด้านอภิปรัชญาที่รายการนี้พอจะสรรหามาเล่าสู่กันฟังได้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนอกจากหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ทุกคนที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือในประเทศชาติของตัวเองหรือบนโลกใบนี้ก็ตามเรามีหน้าที่จะต้องรักและให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่กันและกันเพื่อยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วมันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมากล่าวเล่าขานกันทางรายการในครั้งนี้ได้เป็นกลวิธีที่จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะแสวงหาอะไรตัวมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเข้ามาสร้างหรือสั่งสมเอาไว้ในตนเองเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งนั่นคือสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นว่ามนุษย์ทั่วๆไปเรามักจะกระทำกันคือพยายามพัฒนาตนเองด้วยการหมั่นเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเก่งงานหรือเก่งในการดำเนินชีวิตก็ตามนะครับเป็นคนเก่งประการที่สองมนุษย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองสู่การเป็นคนดีเพราะคนเก่งนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีเป็นคนเก่งแต่สันดานเลวอย่างนี้ก็คงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและก็ยังเป็นมนุษย์ที่มักจะสร้างปัญหาหรือความลำเค็นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของผองมนุษย์ได้ซ้ำไป
มันหน้าที่ของมนุษย์ในการแสวงหาเพื่อนำพาความเป็นผู้มีคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ทั่วไปส่วนมากแล้วจะแสวงหาความสุขด้วยการทำตัวเองให้เป็นคนเก่งนะบางคนบอกว่าเก่งเก่งสุดๆเลยนะครับเก่งไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองที่เป็นคนเก่งนั้นมีความสุขเพราะว่ารู้มากกว่าคนอื่นฉลาดเหนือผู้อื่นนะมีพลังอำนาจสูงส่งกว่าคนอื่นๆโดยอาศัยความเก่งเนี่ยนะเป็นเครื่องมือนะซึ่งทำให้คนอื่นๆนั้นต้องยอมรับต้องถอยหรือต้องยกย่องให้เกียรติอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นความสุขทางโลกนะครับแต่ว่าความสุขทางจิตใจคงจะมีขึ้นไม่ได้หรือสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีนั่นก็คือการต้องศึกษาธรรมะธรรมะก็มี2ระดับคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะทางโลกกับในทางสังคมนะอย่างเช่นต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเราต้องทำยังไงส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็คือเราจะทำจิตใจของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเรามีความสงบสุขและสามารถจะเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดของการที่จิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ฟังครับความสุขจากการเป็นคนเก่งความสุขจากการเป็นคนดีเพียงแค่2ประการนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์พร้อมได้และก็ยังไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับยังขาดอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์เราจะต้องแสวงหานั่นก็คือแสวงหาความสุขโดยตรงครับความสุขที่เกิดจากความสุขโดยตรงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเป็นคนเก่งความสุขที่เกิดจากการเป็นคนดีซึ่งในความหมายของผมคือรู้จักรักรู้จักให้อย่างที่เรากล่าวกันไว้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นจากการมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสวงหามันให้ได้ซึ่งมันไม่ต้องไปทำที่ใครภายนอกหรอกครับก็ทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเหมือนกันครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถมีความสุขจนล้นอิ่มเลยครับเพราะสุขจากการเป็นคนเก่งสุขจากการเป็นคนดีและสุขจากการเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้ทีนี้เราจะมากล่าวถึงในวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เป็นความสุขที่เกิดจากการแสวงหามันมาแล้วนำพาให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะทำให้ท่านสนุกสนานกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการสร้างสุขให้กับตนเองครับความสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองใน4ประการครับสามารถจะนำพาความสุขมาให้กับท่านได้อย่างแน่นอนไอ้4ประการที่ว่านี้ประการแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องทำตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอครับคำว่าตื่นตัวเนี่ยภาษาฝรั่งตรงกับคำว่า active active แปลว่าตื่นตัวแปลว่ากระตือรือร้นนะไม่ใช่ซึมกระตือหรือเอื่อยเฉยนะภาษาฝรั่งใช้คำว่า inert นะแปลว่าเอื่อยเฉยคือเรื่อยเปื่อยถ้าทำตัวให้มีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความหนุกหนานหรือขาดความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับคนที่มีการตื่นตัวมีการกระตือรือร้นอยู่เสมอนะกับคนที่ซึมกระตือทั้งวันเนี่ยนะเราก็มองออกนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตประจำวันมันสิ่งแรกเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพยายามทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นที่จะทำนู่นกระตือรือร้นที่จะทำนี่เนาะกระตือรือร้นที่จะมองโลกรอบๆด้านกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ได้กระ
ระตือร้นที่จะดูสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆก็ได้นะตั้งแต่ยามตื่นตั้งแต่เช้าจนตลอดทั้งวันเลยนะอย่างนี้มันก็จะช่วยทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความสนุกกับชีวิตได้เมื่อเราสนุกกับการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็จะสามารถทำให้เราเพลิดเพลินมันครับหนึ่งวันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเรามีความสนุกสนานและมีความเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตหรือถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องทำงานเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความตื่นตัวกับการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นเราเองจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทอดถอนหายใจแล้วบอกว่าฉันต้องไปทำงานอีกแล้วนะความรู้สึกอย่างนี้การรำพึงรำพันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับการที่ท่านจะเป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นคนสนุกกับชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยครับนะคือตื่นตัวครับกระตือรือร้นในการที่จะดำเนินชีวิตกระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่จะทำงานให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะและคำว่าเบื่อหน่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสุขก็จะยังอยู่แล้วครับนะนี่คือวิธีการสร้างสุขในประการที่หนึ่งด้วยวิธีการสนุกกับชีวิตของตัวท่านเองเป็นวิธีการสร้างสุขเพื่อทำให้เกิดสุขในจิตใจของท่านซึ่งมันต่างกันนะครับความสุขซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ท่านรู้จักรักรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับเอานั่นเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการรักและให้นะแก่กันและกันแต่ตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่อจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองนะทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่กระตือร้นตื่นรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วประการที่สองท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้ครับมนุษย์เราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับตั้งแต่เด็กนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้แบเบาะเนี่ยนะครับจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกขณะจิตของท่านท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ตนเองเรียนรู้อะไรต่อมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะพูดเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเป็นคู่ผัวตัวเมียของเราเป็นลูกหลานของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบริวารของเราซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคบกันมาหลายปีทำงานร่วมกันมานานหลายปีแต่คนที่สนิทสนมกันขนาดนี้ครับในทุกนาทีที่ได้ทำงานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันเรายังจะต้องเรียนรู้จิตใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามองกว้างไกลออกไปก็คือเราจะต้องขยันเรียนรู้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่างหากด้วยเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฝึกตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากมายเมื่อเรามีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็หมายถึงความสดชื่นและรื่นใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่รักการเรียนรู้เราเป็นคนไม่ใส่ใจใฝ่รู้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชีวิตของเราก็คงจะมีแต่เรื่องเก่าๆแบบจำเจซ้ำซากนะฮะแล้วเราก็คงจะหมดสนุกและก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่สนุกเมื่อชีวิตไม่สนุกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเรามันก็หมดสนุกมันก็กร่อยนะครับมันรักการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองในอันที่จะมีประโยชน์ในที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานในอนาคตข้างหน้าทั้งใกล้หรือไกลก็ตามนะท่านผู้ฟังครับเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับหลายคนเรียนรู้ไม่เป็นวันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เป็นก็เรียกว่าฉลาดเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฉลาดเรียนรู้คือเราจะเรียนรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองไอ้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งเราก็ละเราก็เว้นมันไว้แล้วทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้อะไรดีๆไปอย่างน่าเสียดาย
พอวันหน้าวันต่อไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยข้ามผ่านไปเราก็ไม่รู้เราก็เลยจบกันพอดีเลยนะทีนี้วิธีการสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองในประการที่3ก็คือท่านจะต้องฝึกตนเองให้แลเห็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเสมอโอ้โหตรงนี้สำคัญนะครับท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวปัญหาครับทุกคนเกิดมานะฮะชีวิตย่อมมีอุปสรรคมีข้อปัญหาทั้งนั้นนะครับมีก็ค่อยๆแก้ไขไปนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกำลังว่างั้นนะเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้อย่าถอยหลังหนีประการที่4ประการสุดท้ายจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขกับการสนุกกับชีวิตได้คือไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคนที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใจย่อมไม่สงบสุขครับเพราะมันปริวิตกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน4ประการนี้ได้นั่นคือการที่ท่านเป็นคนสนุกกับชีวิตและเมื่อท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะทำให้ท่านครองใจของท่านอยู่ในกองแห่งความสุขได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องขอและไม่ต้องง้อให้ใครช่วยเลยทีเดียวละครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาสาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถช่วยเหลือให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศชาติของเราจนแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการที่เราแนะนำท่านในเรื่องของหลักการสร้างสุขด้วยการสนุกกับชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่แพ้กับการที่เราจะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราด้วยวิธีทำให้ตนเองนั้นปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์อย่างหลายๆตอนที่เราได้แนะเน้นท่านผ่านมาแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักทำตนเองให้ปลอดทุกข์กันได้แล้วเนี่ยจากหลายๆตอนที่ผมชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเองสนุกกับชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันว่าเราเนี่ยมีหลักหรือมีเทคนิคหรือมีกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะปฏิบัติตนประพฤติตนที่จะให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจในอันที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราพลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้วันนี้ผมคงจะต้องนำเอาเรื่องของวิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมีความสุขด้วยการสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้ใน4ประเด็นด้วยกันหรือใน4ประการด้วยกันในคราวที่แล้วนั้นประการที่1เราแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทั้งวันฝึกนะครับใช้คำว่าฝึกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องทำตนให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในสภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในสภาวะของสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในชั่วโมงการทำงานที่เป็นสภาวะการปกติท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวในที่นี้ก็คงจะหมายถึงมีการสั่นสะเทือนตนเองนะด้วยการเป็นคนกระตือรือร้นที่จะสนใจสิ่งนั้นสนใจสิ่งนี้รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาสนใจที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ให้มีความสำเร็จหรือให้ประสบความสำเร็จด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือน่ารำคาญในการที่จะแสดงออกนะหรือว่าในการที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามในชั่วโมงการทำงานหรือในทุกนาทีที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในแต่ละวันนั่นเองหรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนุกกับชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะต้องเป็นคนกระตือรือร้นจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะชักนำให้ตัวท่านเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำคือกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชาไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นในการจะทำสิ่งใดต่างๆให้ประสบความสำเร็จไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่า
วันทั้งวันเนี่ยทำตัวให้ซึมกระถือไปอย่างนั้นนะเหมือนปลานะครับที่ไม่ได้สั่นสะเทือนตัวเองคือลอยไปตามน้ำในที่สุดปลาตัวนั้นก็คงต้องเป็นปลาตายมากกว่าปลาเป็นนั่นเองนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาหรือสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราเองเห็นทีเราจะต้องบอกตัวเราเองเอาไว้เสมอว่าเราจะหยุดการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อคิดโน่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่ชมโน่นชมนี่เห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำหรือรวมเรียกกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนของเราอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวนะที่จะพบที่จะเผชิญที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทุกสิ่งได้มันก็จะช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่สนุกกับชีวิตได้ความสนุกสนานกับชีวิตที่เป็นผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จจากการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นแทนที่จะเป็นคนเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาถามว่ามันได้เกิดได้อย่างไรคำตอบก็คือที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทำงานท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็ตามมันก็ล้วนเป็นตัวการหรือเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองอย่างกระตือรือร้นที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันหรือจะหยิบจะฉวยจะทำมันนั่นเองนะนี่ก็คือที่มาของความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตในประการที่หนึ่งต่อไปก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในวิธีที่สองหรือในแนวทางที่สองซึ่งคงจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้ง4ประการที่ผมจะกล่าวให้จบกันในครั้งนี้นะครับลักษณะของการที่ท่านจะเป็นผู้ใฝ่รู้นั้นอันนี้ก็จะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นธรรมชาติของเด็กๆล้วนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะท่านผู้ฟังเองที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะตอบตัวเองได้เหมือนกันว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากเจ้าเด็กน้อยในอดีตนะครับที่สนใจใฝ่รู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ารอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะซึ่งบางทีถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่หลากหลายนั้นบางครั้งมันมีพฤติกรรมที่เป็นด้านลบเผลอๆแทรกซ้อนเข้ามาในพฤติกรรมทั้งหลายแหล่ที่ท่านผู้ฟังได้แสดงออกแบบองค์รวมหรือแบบภาพรวมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาใช้คำว่าสอใส่เกือกนั่นก็คือว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านคำว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะครับฟังดูแล้วอาจจะไม่สุภาพหูสักนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเรามาคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องถอดหัวใจออกมาคุยกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่าแสแปลว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปใส่ใจไปข้องแวะกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นๆทั้งที่ไม่ใช่ธุระของตัวไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยแล้วก็ไปสนใจใฝ่รู้หูกลางทางออกใช่เนี่ยรู้จะฟังว่าเขาคุยอะไรกันฟังว่าเขามีความลับที่มีลับลมคมในอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับมักจะใช้กันไปในด้านนี้แต่จริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยมันต้องใฝ่รู้ในเรื่องที่ควรรู้นะครับเราจะต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอันนี้ไม่งามแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นการล่วงเกินผู้อื่นนะถึงแม้ว่าไม่ได้ล่วงเกินทางกายหรือวาจาเพียงแค่เอาจิตเอาใจไปใส่ใจเอาตานะไปคอยส่องมองดูความลับของคนนั้นความลับของคนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางจิตใจต่อผู้อื่นแล้วล่ะครับก็ผิดบาปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะ
สามารถที่จะมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้กับเขาคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของท่านที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองสั่นสะเทือนนะอย่างมีความสุขนั่นก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนใฝ่รู้ในทุกสิ่งให้ได้ทีนี้คำว่าใฝ่รู้ผมขยายความสักนิดหนึ่งว่าท่านจะต้องใฝ่รู้คือใฝ่ที่จะเรียนรู้ใฝ่ที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและอาจจะนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามยิ่งแล้วล่ะครับนั้นแสดงว่าถ้าเราจะฝึกตนเองให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้เนี่ยเราก็คงจะต้องใฝ่รู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใฝ่รู้ด้วยอารมณ์อยากหรือไม่อยากนะครับเช่นเพราะอยากรู้นะว่ามันคืออะไรก็ใฝ่รู้คือตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้กันขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดๆหรือสถานการณ์ใดก็ตามเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองไม่ปรารถนาที่จะไปรับรู้หรือที่จะไปดูเห็นมันอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ไปใส่ใจใฝ่รู้คือละวางละเว้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะอย่างนี้มันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างถูกต้องในความเป็นธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของท่านได้เลยเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้ท่านก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานในแต่ละวันไปได้นะครับคงจะกล่าวไม่ได้ว่าท่านมีความสุขหรือสนุกสนานท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ท่านก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบผ่านเผชิญนะในขณะนี้หรือที่ผ่านมาในอดีตก็ตามแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าในอีก1นาทีหรืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ฟังจะพบเผชิญกับเรื่องใดสิ่งใดแล้วเรื่องใดสิ่งใดกันเล่าที่ท่านผู้ฟังเองสามารถที่จะไปใส่ใจเรียนรู้มันรับรู้มันได้ผมก็อยากจะแนะเน้นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ไอความรู้ที่เราจะเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะเลือกสนใจใฝ่รู้เฉพาะไอที่ตนอยากรู้เท่านั้นและในขณะเดียวกันมนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะปฏิเสธการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเพียงแค่เพราะตัวเองไม่อยากรู้เพราะอาจจะคิดว่ารู้ไปแล้วก็ไลฟ์บอยไม่เห็นมีประโยชน์หรือไม่อยากรู้เพราะไม่ชอบที่จะรู้คือไม่พอใจไม่ชอบหรือเบื่อหน่ายอะไรทำนองนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันในทุกโอกาสที่ท่านมีโอกาสในยามตื่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่านได้เจอสิ่งใหม่ๆและทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขมีความสดชื่นรื่นรมได้นะครับเพราะจะเจอของใหม่ๆอยู่เสมอมันต่างกันกับการที่ท่านทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นเมนูเดิมๆซ้ำๆกันอย่างที่เขาเย้ากันบอกว่าทานน้ำพริกปลาทูทุกวันน้ำพริกผักจิ้มทุกวันมันก็ต้องมีวันที่จะต้องเบื่อหน่ายกันบ้างล่ะและไอ้วันที่เบื่อหน่ายนั้นก็คือวันที่ท่านไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าท่านไม่ค่อยสนุกกับชีวิตของท่านในวันนั้นๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปในลักษณะเดิมๆอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างเนี้ยตลอดไปอีก5ปี10ปี20ปีจนกว่าข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันที่เราแก่ชราหรือทิ้งกายสังขารไปจากโลกนี้นั่นแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความสนุกหรือมีความหนุกหนานกับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการที่ได้ฟังสิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะได้ความรู้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความสนใจใฝ่รู้ของท่านเนี่ยนะครับถ้าหากว่า
จะให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า